0: แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมที่เรียกว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดและวันนี้ครับผู้ที่จะมาให้รายละเอียดและข้อมูลก็ยังเป็นบุคคลท่านเดิม
1: ครับ
0: เรื่องของกิจกรรมที่เราค้างกันไว้เมื่อคราวที่แล้วนะฮะว่าเราก็ยังไม่ได้คุยกันในเรื่องของรายละเอียดเราก็เลยจะเก็บมาพูดกันในวันนี้ว่าในพระราชบัญญัติ
1: สารเยาวชน
0: และครอบครัว
1: ครับซึ่งในมาตราดังกล่าวเนี่ยได้ให้อำนาจว่าศาลจะต้องจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะต้องมีกิจกรรมที่เป็นไปในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวความสำคัญความสัมพันธ์จิตใจของเขาซึ่งกิจกรรมตัวนี้ก็จะดำเนินโดยคณะผู้พิพากษาสมทบของศาลนั้นๆซึ่งจะเป็นการทำกิจกรรมให้เด็กสวดมนต
0: ์
1: รวมทั้งการให้เด็กพูดว่าสมมุติการสมมุติบางครั้งมันอาจจะถูกตามทั่วไปแต่มันก็ผิดทางหลักศาสนาหรือบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กๆก็จะได้ต้องให้อภัยลูกนะเพราะว่าเนี่ยเข้ากิจกรรมนี้ลูกมันจะมีกิจกรรมที่ให้เด็กล้างเท้าล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่เอาเกลือขัดเท้าคุณพ่อคุณแม่กราบเอาหน้าผากไปที่เท้าคุณพ่อคุณแม่เพราะว่านั่นคือที่สุดถามว่านั่นคือที่สุดแล้วก็ให้เด็กเก็บผ้านั้นไว้เป็นขวัญกำลังใจว่ากิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่มีโปรแกรมที่แบ่งเป็น2ช่วง
0: ครับ
1: เหมือนกับต้นเดือนกับปลายกับลูกเขายังไงหรือว่าลูกคนนี้ยังไงแล้วเขาปฏิบัติยังไงแล้วเราก็จะได้แชร์กันว่าอ๋อคนนี้ที่ทำเนี่ยเขาทำผิดนะแต่ว่าคนนี้ที่ทำถูกม
0: า
1: เนนนะครับเราก็จะติดต่อกับทางวัดไว้แล้วล่ะครับเขาก็จะมีเป็นรุ่นปีหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสัก2รุ่นนะครับซึ่งเด็กเหล่านี้ก็จะได้ปีนี้ต้องวัดนี้คือหลายๆที่ที่มีความพร้อมในการที่จะอบรมเด็ก
0: แล้วในเรื่องของงบประมาณนะครับจะได้มาจากไหน
1: ก็ในงบประมาณส่วนทีนี้กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กบางคนมันเคยมีนะครับสมัยก่อนเด็กแว้นเด็กแว้นทีนี้ถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมากทีนี้เราก็คิดว่ากิจกรรมไหนถ้าเกิดเรามาทำกิจกรรม45ในการสร้างระเบียบวินัยทำให้เขาได้รู้ว่าการที่พ่อแม่ดูแลเขาเนี่ยให้เขาตื่นกี่โมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: แต่พอถึงเวลาที่จะมีระเบียบวินัยมากขึ้น
1: ใช่มีกรอบว่าคุณต้องตื่นตรงนี้นะคุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องอยู่ในระเบียบในวินัยคุณมีเพื่อนนะต่อให้เพื่อนคุณไม่ดีแต่ว่ายังไงระเบียบก็ต้อง
0: ผลที่ได้จากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยฮะที่ปฏิบัติตามแผนต่างๆเนี่ยมันจะนำไปสู่กับกระบวนการอะไรต่อไปไหมครับหลังจากที่เขาเสร็จกระบวนการพวกนี้เรียบร้อยแล้ว
1: ครับผมซึ่งแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะครับก็จะประกอบด้วยกิจกรรมอย่างที่เราได้เล่ากันมาพร้อมกับการที่เด็กต้องมารายงานตัวเป็นจำนวน3เดือนครั้งส่วนมากจะประมาณนี้ในรอบระยะเวลา1ปีก็จะเป็น4ครั้งต่อปีนะครับแล้วก็รวมทั้งกันนะครับซึ่งเมื่อเขาปฏิบัติครบถ้วนทั้งหมดเนี่ยศาลก็จะนัดฟังผลแล้วก็จะมีคำสั่งยุติคดีก็จะจบแล้วนะครับแต่จริงๆกระบวนการหลังจากนั้นทางศาลเยาวชนมีการติดตามผลนะครับโดยการที่เราได้ประสานความร่วมมือ

0: ใช่โดยอย่างปกติสุขสังคมเป็นปกติสุขครับประมาณนั้น
1: ครับผมและนั่นทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของบทบาทและหน้าที่นะครับอินานสุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณครับ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกแล้วค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มี
4: เข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
5: จ้าเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าที่รักแหมกี่เดือนกี่ปีก็สวยไม่เคยสั่ง

0: อีตัวดีฉันน่ะสิแอบขโมยเงินฉันไปอีกแล้วคราวเนี้ยฉันจะจัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลย
1: โอ้ยใจเย็นๆก่อนคือยังไงเราก็ควรเคลียร์กันในครอบครัวนะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราไปแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรือไปฟ้องเนี่ยมันจะได้เหรอพี่
2: นั่นน่ะสิแล้วอย่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
3: สินทรัพย์สินเท่านั้นนะคะระหว่างสามีภรรยา
4: ใช่
3: นะที่นี้เนี่ยถ้าตามละครนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเขาเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องแฟนขโมยเงินกัน
4: อ
3: ย่างนี้ได้ไหมคะจันออย
4: ผิดไม่ได้
3: ไม่ได้นะคะผิดนะคะทันทีเพราะฉะนั้น
4: ผิดปกติ
3: ถ้าเป็นแฟนกันแล้วขโมยเงินอย่างเงี้ยลักทรัพย์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกฎหมายก็มุ่งให้แบบออมชอมกันในครอบครัวนะคะเพราะว่ามันถือว่าน่าจะยอมความได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะ
4: ใช่
3: ทีนี้นอก
5: ในช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขายไอติมอาจารย์นะ
6: ไม่ใช่
5: ไอติมมานะครับ
6: ฟังเสียง
5: ฟังเสียง
6: พี่น้องประชาชนท่านผู้ชมมีปัญหา
5: ค่ะได้ยินเสียงกิ้งกิ้งนี่แปลว่ามีปัญหาแน่นอนค่ะอาจารย์คะ
6: อ
5: ้
6: าววันนี้มีเรื่องอะไร
5: รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะอาจารย
6: ์ผมอยากจะรู้เรื่องใหญ่ๆของท่านผู้ชมแล้วนะ
5: น
6: ั่
5: นแหละ
6: อะไร
5: นั่นเลยสิคะอาจารย์เรื่องใหญ่ๆท่านผู้ชมเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยมีบ้านอยู่ติดกับอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งที่ดินเนี่ยติดกันเลยใกล้กันมากเลยนะครับปรากฏว่าบ้านนั้นเนี่ยบ้านที่ติดว่าเดือดร้อนยังไงบ้างแล้วก็ขอให้เจ้าของบ้านเนี่ยช่วยตัดต้นไผ่ทิ้งเถอะแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ใส่ใจค่ะอาจารย์คะแล้วไม่ยอมตัดค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะสามารถไปตัดต้นไผ่เขาได้ไหมถ้าไปตัดเขาเนี่ยเขาจะมาเล่นงานฟ้องร้องท่านผู้ชมไหมหรือ
6: ทำที่มีมิตรจิตมิตรใจผูกมิตรกันไว้ได้แล้วคุยกันได้ด้วยสันทวะไมตรีเนี่ย
5: ก็น่าจะดีกว่านะคะ
6: จะแก้ปัญหาได
5: ้ค่ะ
6: แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วอกเขาอกเรา
5: ค่ะ
6: อันนี้ถ้าสามารถทำได้นะ
5: ค่ะ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหรือกฎหมายเนี่ยแจ้งให้เขาตัดถ้าเขาไม่ตัดเราตัดได้ในบ้านเรา
5: ค่ะ
6: แต่อยู่ในบ้านเขาอาจารย์ไอ้ต้นไผ่มันปลิวมาเนี่ยไอ้เฉพาะเลื้อยมาเหมือนต้นมะม่วงมันก็โอเค
5: เออค่ะ
6: แต่นี่มันต้นไผ่นี่ใบมันปลิวเนี่ย
5: ค่ะอาจารย
6: ์โอนเอ็นมาตัดศาลได
5: ้
6: ศาลก็จะมีคำพิพากษาและวินิจฉัยให้ตัดให้รื้อให้ถอนแล้วถ้าไม่ตัดไม่รื้อไม่ถอนกฎหมายก็อาจจะใช้การบังคับคดีให้มีการตัดว่ากันไปตามขั้นตอนได้แต่ถ้าทำเองผิดกฎหมายครับ
7: คำว่าสินสมรสสินสมรสหมายถึงทรัพย์สินใดๆที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรสซึ่งหมายถึงทรัพย์สินอื่นๆอันนอกเหนือจากสินส่วนตัวไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าหากคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นได้รับมา

ัญจรไปมาเป็นประจำได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ทางเดินเท้าดังกล่าวได้เกิดชำรุดแตกหักเป็นเหตุให้นางสาวนิดอาของนายแสนดีพลัดตกลงไปในน้ำเสียชีวิตนายแสนดีจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้ใช้สัญจรชั่วคราวแต่นายแสนดียังเห็นว่าการซ่อมแซมและปรับปรุงทางเดินหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะ

0: เลียบริมคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าดังกล่าวโดยทั่วไปศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหากพิจารณาทางเดินที่สร้างเลียบริมคลองแสนประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็นแผ่นบนโครงเหล็กได้มีคนขโมยเอาไม้บางแผ่นออกไปได้ทำให้เกิดช่องโหว่ของทางเดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาวเลียบริมคลองแสนแสบที่พิพาททั้งการซ่อมแซมแบบชั่วคราวในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอก็ไม่ทำให้เหตุแห่งการฟ้องไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
1: เข็มทองกลับมา
2: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอปป้าใจอยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางพ่อนะ
3: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฐิดูสิต้องได้ผลแน่
0: จริงสิฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
2: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอ
0: โอ้โห
4: ห้องนี้มีแต่กระจกเต็มไปหมดเลย
2: กระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจก
3: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
0: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะเฮ้ยน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบๆนี่แน่นี่แน่นี่แน
4: ่โอ๊ยตาลายเห็น
0: เฮ้ยฮะเฮ้ยเย้ข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้วฮะในที่สุดเรา3คนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
4: สุดเด็ดพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
3: รีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้ว
1: วิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็ว
4: จิตใจนะทั้งกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาหลอกพวกมันไม่ได้

0: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลยตั้งใจสร้างเทเอแบงคอกขึ้นมาในช่วงที่ผมเป็นวัยรุ่นเพิ่งจบมาจากมหาลัยใหม่ๆเลยครับเราก็มักจะถูกกดดันจากสังคมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้นะแต
1: ่ผมซ่อมในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญของชีวิตผมซ่อมมนุษย์

0: ทุกคนครับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราใช้ใจคุณไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรอย่างผม
1: เราได้แบบสร้างพื้นฐานความคิดของคนเราที่ดีมันจะช่วยทำให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานตัวเองหรือการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ก็ตามใน5ปีถึง10ปีข้างหน้ามันดีขึ้นอย่างแน่นอนการทำเทรดแบงคอกนี้แน่นอนว่ามันเป็นงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรสิ่งหนึ่งที่ยึดทำให้ตัวผมเองเนี่ยทำตรงนี้ต่อครับแน่นอน
2: ไปในบริเวณบ้านของตัวเองยูโยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว้าเลยนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไร่จากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนนั่งซื้อร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าสาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติอาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนลำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพี่พากซ่ายกฟอง
3: 901ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองสงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ที่ส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี่เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: ชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรง
0: สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญ
2: มีทองเพียบเลย
3: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
4: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
5: แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ

0: ูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงนะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้สำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนว่า
0: ที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ด
1: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ๆแต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้น
1: พาเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
2: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิด e.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได
3: ้ MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง searchingตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณ
4: พ่อของเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้าน
3: โอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นาเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่
5: เรามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
3: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
5: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็น

0: าถาม
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไง

0: สวนจักรีและก็ไปที่ตลาดคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
1: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆ
0: นั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับ

0: คลังคำศัพท์เคยได้ยินไหมเคยได้ยินคำว่าคลังคำศัพท์ไหมคลังคำศัพท์ก็คือมีคำศัพท์มีคำศัพท์มากมายจำนวนมากในสมองของเราปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับต่อมาสว่างสวัยสว่างสวัยอารามเช่นเหลืองอารามสีเหลืองดูสว่างไหมสีเหลืองก็จะดูสว่างแสงไฟดูอารามก็คือสว่างสวายถูกไหมหรือมะหิงแล้วสอเสือการันก็เป็นคำเดียวกันแปลว่าควายหรือถ้าพูดให้สุภาพเรียกว่าก็ถือว่านักเรียนเนี่ยเก่งมากขึ้นสามารถจับคู่คำศัพท์กับความหมายได้ดีนะครับต่อมาคุณครูมีกิจกรรมสืบเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาวันนี้สาสมัคร1คนนะทางต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับซึ่งต้นทางเนี่ยนนพัฒน์ก็เป็นอาสาสมัครที่จะมา
1: ชื่อเด็กชายนนพัฒน์นิ้วงามมาจากกลุ่ม1ครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องย่อขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามครับเมื่อนางวันทองเลยทำพิธีสู่ขวัญให้หลานแล้วก็บอกว่าพ่อท่านจริงๆคือขุนแผนและจะพาไปเยี่ยมและขุนแผนอยู่ในคุกและก็พาพลายงามไปเยี่ยมขุนแผนในคุกแล้วก็พอเล่าเรื่องนี้ให้ขุนแผนฟังขุนแผนก็อยากฆ่าขุน
0: เรื่องที่เพื่อนๆได้ออกมาทำกิจกรรมหน้าห้องเรียนนะครับคำถามมีอยู่ว่าเพราะเหตุใดนักกลุ่มที่4
2: เพราะสามารถจับใจความของเรื่องได้ค่ะจับใจความสำคัญค่ะ
0: เพราะว่าเพื่อนเนี่ยสามารถจับใจความ
2: สำคัญของเรื่อง
0: สำคัญของเรื่องได้ปรบมือครับเรามาดูพร้อมกันสำหรับเฉลยคำตอบก็คือเพราะนักเรียนเนี่ยสามารถจับจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามให้ได้รวมถึงการบอกประโยชน์ของการสรุปใจความสำคัญให้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนหลักการอ่านจับใจความสำคัญพร้อมกันนะคำที่แจ้งคือให้นักเรียนวิเคราะห์หลักเดี๋ยวให้นักเรียนเอาหน้ายิ้มติดเองนะครับ อยู่ฝั่งนี้เลยติดเลยครับหยิบคนละหนึ่งยิ้มที่เหลือหาตัวแทนคนที่สองเดี๋ยวนักเรียนขยับไปอีกครับลูกรวดเร็วครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาตัวแทนคนเดียวครับกลุ่มละ1คนเฉลยผิดนะครับทุกกลุ่มตอบถูกหมดเลยไปเฉลยถูกต้องกล่าวถูกนะครับกลุ่มไหนที่ตอบถูกโหต้องการเขียนร่างใจความสำคัญเป็นขั้นตอนแรกของการอ่านจับใจความถูกหรือผิดยกมือต่อมานะครับสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความสำคัญมากนักจึงไม่จำเป็นต้องสนใจกล่าวถูกหรือผิดยกมือตอนนี้ทุกกลุ่มตอบว่ากลุ่มที่4อยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ข้างหลัง

1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้โหปรบมือครับจากที่นักเรียนได้สรุปคะแนนยิ้มไปแล้วกับการทำกิจกรรมช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำถามชวนเพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องถ้ากล่าวถึงใครก็จะหมายถึงตัวละครทำอะไรก็คือพฤติกรรมของตัวละครหรือการกระทำของตัวละครที่ไหนก็คือฉากและสถานที่เมื่อไรก็คือช่วงเวลาช่วงเหตุการณ์ใช่ไหมครับสำคัญสังเกตว่ารูปแบบที่ครูให้มามีกี่ย่อหน้ามีเพียงย่อหน้าเดียวนักเรียนอ่านตรงหมายเหตุครูบอกว่าการสรุปใจความสำคัญจะมีเพียงถ้ามีหลายย่อหน้าไม่เรียกว่าสรุปอ้างและปลายทางอ่านในใจ1รอบไม่อ่านออกเสียงนะเพราะการจับใจความสำคัญต้องอ่านในใจ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมสรุปใจความสำคัญเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับให้นักเรียนต้นทางและปลายทางก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันถ้าใครเขียนไม่ครบก็ใช้ปากกาแดงในการเพิ่มซึ่งติดคุกอยู่ที่อยุธยานะครับจากนั้นพลายงามก็ได้กลับมาอาศัยอยู่กับย่าทองประศรีที่กาญจนบุรีและร่ำเรียนวิชาจนเก่งกล้าก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการสรุปใจความสำคัญเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางจะส่งผลต่อตนเองอย่างไร
1: จะทำให้เราไม่สามารถสรุปสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ค่ะ
0: ถ้านักเรียนนะครับจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านไม่ได้จะส่งผลอย่างไรต่อตนเองเพื่อนตอบว่าจะทำให้ไม่สามารถสรุปใจชั่วโมงนี้นะครับก็อยากจะฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนเกี่ยวกับการอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอเพื่อให้ทักษะของเราคล่องแคล่วแล้วก็จะอ่านจับใจความได้เก่งมากขึ้นสำหรับ

0: ชั่วโมงนี้นะครับก็จะเรียนจบไปแล้วเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ
1: v.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียน
2: ไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช
3: ้ที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือ
4: กำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื้อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื้อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาท
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
6: สวัสดีครับคุณครู
7: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะช่วยกันทำให้งานออกมานั้นสำเร็จได้ด้วยดีนั่นเองครับสำหรับจะต้องใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ที่พวกเราได้เตรียมมาแล้วนะครับก็จะมีความหลากหลายซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะเตรียมมาไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นกระดาษแข็งมาขอฟิวเจอร์บอร์ดจากครูเอาไปลองเพื่อไม่ให้โต๊ะเปื้อนได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวในช่วงทำกิจกรรมนักเรียนสามารถเดินเข้ามาหยิบอุปกรณ์จากด้านหน้านี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ให้แบ่งปันกับเพื่อนทุกกลุ่มใช้นะครับเพราะส่วนใหญ่อุปกรณ์แต่ละคนเตรียมมาเป็นของตัวเองแล้วนั่นเองนอกเอกกำหนดไว้แล้วนั่นเองลองมาดูข้อถัดไปครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

วางแผนแล้วก็เตรียมตัวในการเสนอแบบจำลองเพราะว่าในชั่วโมงถัดไปเราจะทำการนำเสนอแบบจำลองจากที่นักเรียนได้สร้างมาแล้วนั่นเองครับตรงนี้เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมเยี่ยมเลยครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกณฑ์การสร้างแบบจำลองเพราะว่าเวลานักเรียนสร้างแบบจำลองนั้นนักเรียนก็ต้องดูตามเกณฑ์ที่เราได้สร้างข้อตกลงกันไว้นะครับตรงนี้ขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งว่าเกณฑ์มีอะไรบ้างว่าใครจะทำในส่วนนี้ถัดมาข้อที่2แบบจำลองจะต้องนำเสนอลักษณะของอวัยวะที่สอดคล้องกับและข้อสุดท้ายข้อที่5แบบจำลองจะต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจนะครับคุณครูก็จะให้คะแนนตามเกณฑ์ทั้ง5ข้อนี้นะครับดังนั้นในการสร้างแบบจำลองอย่าลืมกลับมาทบทวนเกณฑ์บ่อยๆนะครับนักเรียนสามารถดูเกณฑ์ได้จากใบกิจกรรมของนักเรียนเลยนะครับคราวนี้

มาเขียนใส่ในแบบร่างแล้วนะครับอันนี้เป็นแค่แบบร่างนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องเขียนบรรยายสิ่งต่างๆเหล่านี้ชื่ออวัยวะ

0: อวัยวะถูกไหมครับยังขาดอะไรอีก
1: ก็ประมาณนี้ค่ะลืมแค่ติดชื่อกระดาษปากค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเดี๋ยวติดชื่อแค่กระดาษปากถูกไหมอย่าลืมนะครับในแบบจำลองจะต้องอธิบายได้ว่าแต่ละอวัยวะทำหน้าที่อะไรถูกไหมดังนั้นตรงนี้คุณครูขอแนะนำว่าก็จะเป็นการเขียนบรรยายซะส่วนใหญ่ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้คิดว่าน่าจะทำมาถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
1: 50%ค่ะ
0: ทำมาได้ประมาณ 50% แล้วส่วนที่หนูต้องทำต่อคืออะไรครับ
1: เขียนแล้วก็ตกแต่งค่ะ
0: เขียนแล้วก็ตกแต่งในส่วนที่เหลือนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนำเสนอโดยการยืนพรีเซนต์ก็ได้นะครับนำเสนออย่างไรก็ได้ให้มีความน่าสนใจนะครับและเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเมื่อนักเรียนเตรียมตัวพร้อมจะนำเสนอแล้วเรามาเริ่มนำเสนอกันตั้งแต่ต้นคาบเลยนะครับตรงนี้นักเรียนไป

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band
1: รับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Office ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิท
2: ัลที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
3: กิทัศน์นะครับจะพานักเรียนไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0: ริยาครับผมวิดิทัศน์ที่คุณครูให้นักเรียนได้ดูเมื่อกี้นะครับนักเรียนคุณครูมีคำถามครับเมื่อกี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างในวิดิทัศน์ครับ
1: ว
0: ั
1: ด
0: เยอะมากเลยใช่ไหมครับมีวัดอะไรบ้างภูเขาทองพุทธไทยสวรรค์ครับวัดพระศรีสันเพชร25โอเคอ่ะทราบยังว่าคือวัดอะไรครับทราบไหมคุณครูไม่ถามว่าเป็นวัดอะไรก็ได้ครับอันนี้คืออะไรครับนักเรียนพระพุทธรูปสำคัญใช่ไหมฮะจังหวัดอะไรครับ
2: พ
0: ิ
2: ษณ
0: ุโลกเฉลยนะครับคือพระพุทธชินราชเคยได้ยินไหม
2: เคย
0: ได้ยินใช่ไหมแต่ไม่ทราบชื่อโอเคครับอันนี้ก็เป็นพระพุทธชินราชนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมีอายุเก่าแก่มากเลยต่อไปครับภาพ
3: รามเกียรติ
0: ์นักเรียนเห็นอะไรเขาทำอะไรอยู่ครับคือประเพณีอะไรครับ
4: เค
0: ีย
4: มเ
0: พีย งใช่ไหมนักเรียนนักเรียนเคยได้ยินนี่ไหมครับนักเรียนครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งได้เป็น2ลักษณะสำคัญครับลักษณะแรกคือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรลักษณะที่2คืออะไรครับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองแล้วนักเรียนทราบไหมว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยมีตัวอย่างไหมครับนักเรียนสามารถยกได้ไหมนะฮะเครื่องมือเครื่องใช้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ล้วนเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนกันฝั่งนี้กับฝั่งนี้นักเรียนคิดว่าฝั่งไหนเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรครับฝั่งซ้ายมือเห็นไหมเป็นโบราณวัตถุถ้านักเรียนได้ยินคำว่าโบราณวัตถุนักเรียนคิดถึงอะไรบ้างครับฟอสซิลวัตถุโบราณ
5: เครื่องประด
0: ับ อาวุธถ้วยชามเครื่องมือเครื่องใช้เก่งมากครับต่อไปโบราณสถานล่ะนักเรียนคิดถึงอะไรครับ
6: ว
0: ัดเมืองที่พูดถึงนรกสวรรค์แล้วก็โลกโอเคนะนักเรียนครับส่วนใหญ่จะบันทึกเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนานั่นเองต่อไปครับผมหลักฐานที่4ครับคุณครูยกตัวอย่างภาพถ่ายหรือภาพถ่ายหรือรูปถ่ายนะครับนักเรียน

นักเรียนครับเมื่อได้ใบงานกิจกรรมที่ครูให้แล้วนักเรียนดูนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับหา

0: ออกมานำเสนอใครจะเป็นกลุ่มแรกครับนักเรียนยกมือกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ออกมานำเสนอครับสำหรับกลุ่มที่5ได้หลักฐานประเภทใดครับ
1: ศิลปะการแสดง
0: เพื่อนๆได้ศิลปะการแสดงนะครับศิลปะแปลงหรือ เปลี่ยนแปลงนะครับตามยุคสมัยมีการเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะครับอาจจะไม่ใช่ต้นฉบับที่แท้จริงนะครับนักเรียนเก่งมากครับตบมือให้กลุ่มที่5นะครับต่อไปครับนักเรียนกลุ่มไหนพร้อมกลุ่มที่3ครับออกมาครับสำหรับกลุ่มที่3ได้หลักฐานใดนะครับโบราณวัตถุเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรครับนักเรียน
1: สิ่งของโบราณที่เคลื่อนที่ได้เช่นพระพุทธรูปถ้วยชามเทวรูปโครงกระดูกและศิลาจารึกเป็นต้นคร
0: ับ เก่งมากครับสำหรับโบราณวัตถุนะครับก็คือสิ่งของนะครับที่สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองครับนักเรียนแล้วก็เพื่อนๆยกตัวอย่างมายกตัวอย่างเช่นพระพุทธรูปอะไรนะฮะ
2: เทวร
0: ูปต่างๆนะครับได้เหมือนกันครับต่อไปครับลักษณะเด่นนะครับของโบราณวัตถุครับ
1: มีความหลากหลายค่ะแล้วก็ศึกษาได้ละเอียดค่ะ
0: นะครับนักเรียนเนื่องจากโบราณวัตถุเนี่ยมีหลายชนิดมีหลากหลายมากทำให้
3: ไม่ได้ที่มีอายุมากกว่า100ปีเช่นเจดีย์วิหารกำแพงเมืองเป็นต้นครับ
0: เก่งมากครับผมนักเรียนครับเมื่อกี้เพื่อนกลุ่มที่2นะครับเสนอโบราณวัตถุถูกแล้วโบราณวัตถุนะครับส่วนเพื่อนกลุ่มนี้เสนอโบราณสถานนะครับความแตกต่างกันของโบราณวัตถุแล้วก็โบราณสถาน

0: ลงพื้นปูนบนผนังหรือบนเพดานครับ
1: โอเคครับจิตรกรรมฝาผนังนะครับนักเรียนก็คือการเขียนภาพลงไปบนผนังใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นผนังหรือเพดานก็ได้เช่นกันครับแล้วก็มีลักษณะเด่นอย่างไรครับ
2: ภาพตรงฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเป็นหลักครับ
1: ครับผมนักเรียนครับสำหรับจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนานะครับนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่4ครับเรื่องตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับนักเรียนต้นทางนะครับสามารถเปิดไปหน้าที่118ถึง119ครับผม

0: ศึกษาได้ละเอียดค่ะ
1: มีความหลากหลายแล้วก็สามารถศึกษาได้ละเอียดครับต่อไปลักษณะด้อยล่ะครับ
0: บางชิ้นอาจชำรุดค่ะ
1: บางชิ้นอาจมีความชำรุดได้นะครับ

0: หมดไหมฮะ
1: หมด
0: โอเคเก่งมากครับผมเก่งมากครับผมต่อไปครับโบราณสถานครับใครจะตอบครับได้ครับ
1: ไม่สามารถแปลความหมายจากรูปภาพได้ครับ
0: ครับบางภาพนะครับอาจจะเป็นภาพโล่งๆครับเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะแปลความไม่ได้นะครับโอเคครับเก่งมากครับทุกคนตบมือให้ทุกคนหน่อยครับครับผมคุณครูมีคำถามครับท้ายคาบนี
2: ้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
4: และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
5: อยากทราบว่าหน่วย
6: ประวัติรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบัน
4: พบกับทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
7: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
8: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
7: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
8: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นยิ่ง

0: ตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่า
0: เป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
2: ไฟป่าจริงๆ
1: วันนี้ปูเลยปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
3: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9
1: การแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
3: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได้
1: เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝน
0: เตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
1: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
0: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเรา

0: เราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางฟังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
1: ้โอ้โห
2: ไอ้ของ
3: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
0: ขอบคุณเหมือนกันค่ะไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จาก
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ู่บ้านไปให้ความรู้ในการดูแลช่องปากและก็บอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องฟันสามารถมาพบทันตแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลวังชิ้นฟีดแบคมันดีนะพอเขารู้ว่ามีทันตแพทย์อยู่แล้วแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วด้วยก็ทำให้ปริมาณคนไข้เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วว
1: ิสัยทัศน์ของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ค่ะ
0: เหตุการณ์ที่ทำให้ผมเปลี่ยนแนวความคิดคือแนวความคิดของการเอาบริการไปหาชุมชนคือวันหนึ่งเนี่ยผมนัดคนไข้บ่ายโมงคนไข้ไม่มาตามเวลานัดมาเอาเวลาที่เราจะต้องเก็บของเพื่อจะทำความสะอาดสำหรับวันต่อไปแล้วผมปฏิเสธการรักษาเลิกงาน4โมงเย็นเราก็กลับบ้านบ่ายเนี่ยเราพบว่าผลกระทบจากการกำหนดนโยบายมันกระทบในวงกว้างเราสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่เราได้ร่ำเรียนมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยทำงานในภาพกว้างได้และได้ดีด้วย
1: สิ่งเก่าของเราเนี่ยได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติในหลากหลายระดับด้วยกัน
0: งานในเชิงนโยบายที่ส่งผลกระทบกับประชาชนไทยทั่วประเทศคือโครงการฟันเทียมพระราชทานโครงการนี้เป็นโครงการที่จะใส่ฟันเทียมทั้งปากให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ไม่หลงเหลือฟันอยู่ในช่องปากเลย 3-4 ปีที่ทำติดต่อกันเนี่ยมีผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงฟันเทียมพระราชทานเนี่ยได้มากกว่าแสนปาก

0: ราชุปถัมภ
1: ์พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้
2: โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีก
5: เดี๋ยวผมก็ชินนะครับศิรชัยอรุณติชัยก็ตอนนี้เป็นช่างภาพสารคดีครับตัวเน้นที่ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทางทะเลเป็นหลักครับผมก็ข้องเกี่ยวเรื่องทางอนุรักษ์มาตั้งแต่สมัยเรียนปตรีของมหิดล

0: เตอร์ครับผมก็เป็นผู้ช่วยให้อาจารย์เวลาออกทริปออกสนามได้มาทำชมรมดำน้ำของมหิดลอินเตอร์ครับได้ทักษะเรื่องการดำน้ำของผมก็ไปอยู่เกาะเต่าอีก3ปีผมก็ถ่ายรูปมาเรื่อยๆถ่ายไปถ่ายมาแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีข้อความที่สื่อถึงคนได้ดีกว่าการที่เราจะเขียนเปเปอร์ที่คนไม่อ่านครับเราพยายามมานานแล้วที่จะเอาอันเลที่อยู่ตามพื้นหมู่เกาะในอันดามันแล้วก็เจอสิ่งน่าสนใจก็คือเจอวานด้วยครับ
1: เรารอให้แบบมันโผล่ขึ้นมาให้มันไม่เครียดครับเราก็พยายามส่งเสียงให้น้อยที่สุด
0: สิ่งแวดล้อมและสังคมครับผมซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่คุณอย่าทิ้งตะกอนแต่ว่าคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตรงนั้นมีอะไรอยู่เราก็เลยไปลองดูกันถ่ายมาว่าที่เนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างพบว่าที่นั่นน่ะมีฝูงลูกปลาเยอะมากก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นพื้นที่สำคัญของการเติบโตของสัตว์ไบอ่อนมันคือแบบบ้านของทรัพยากรมากมายที่เราได้ใช้อะครับที่อุตสาหกรรมที่เนี่ยประชากรปลาฟื้นฟูทันไหมมันเกี่ยวกันหมดนะครับถ้าหากว่ามองไม่เห็นผมว่ามันเรื่องตลกครับนี่คอนเซปต์หลักทำยังไงให้เราสามารถใช้ทรัพยากรทะเลบ้านเราได้อย่างยั่งยืนนั่นคือหัวใจสำคัญผมว่าสังคมมันเปลี่ยนเพราะคนครับผมเพราะผมก็คือแค่เป็นส่วนหนึ่งเล็กในตรงนั้น

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัด
0: กระบี่เริ่มคลี่คลายลงหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลายชุมชนในอำเภอเมืองกระบี่อำเภออ่าวลึก

0: ใจชนชุมชนบ้านท่าคลองชุมชนเมืองเก่าพัฒนาตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของแล้วก็รถยนต์ไปจอดไว้ในที่สูง
1: ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะได้เกิดฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันในพื้นที่ของอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะส่งผลให้ช่วงเย็นเมื่อวานนี้น้ำจากคลองกลางล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนที่บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ซอย3หมู่ที่7ตำบลตะอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกด้วยสิ่งของของประชาชนค่ะแต่ว่าย้ำก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะล่าสุดสถานการณ์ที่จังหวัดกระบี่นั้นคลี่คลายลงแล้วและน้ำก็ลดลงแล้วนะคะเช่นเดียวกับในพื้นที่ของจังหวัดนาค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเย็น6โมงเย็นนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังที่อำเภอเมืองพังงาจุดที่ได้รับผลกระทบซึ่งปัจจุบันก็มีผู้มาลงทะเบียนเข้าพักในศูนย์พักพิงแล้วกว่า30คนค่ะส่วนที่อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ก็เกิดพายุหมุนแล้วก็ฝนตกหนักทีเดียวนะคะทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นล้มทับกับสายไฟสายสื่อสารหลังคาสถานีรถไฟห้วยราชบ้านเรือนประชาชนเรือนไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
2: โหน่ากลัวมากครับไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเจอครั้งแรกอยู่นี่
3: กี่ปีแล
2: ้
3: วอ
2: ยู่นี่ได้4ปีกว่า
3: ค่ะแล้วตอนนั้นอยู่ยังไงพี่อยู่ไง
2: ก็หลบกันอยู่ฮะอย
4: ู่เป็นลมหมุนเป็นหน้าต่างอย่างเร็วเลยพอหยุดฝนก็ออกสำรวจชาวบ้านก็เจอรังเนี้ยหนักสุดในรอบ10ปีที่เหลือก็มีคอกสัตว์ก็บ้านก็เสียหายเล็กๆน้อย
5: ๆกี่หลังทั้งหมดนี
4: ่ประมาณ10กว่าหลังในเฉพาะหมู่5ห้วยราช
0: หนักมากบางพื้นที่นะครับในบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง
1: ของฤดูฝนปีนี้นะคะทางรัฐบาลก็เตรียม9มาตรการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการระบายน้ำและการช่วยเหลือประชาชนค่ะเพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนที่ทิ้งช่วงด้วยค่ะรัฐบาลนะคะมีการบริหารการทำงานของทุกหน่วยงานภายใต้9มาตรการสำคัญเพื่อป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนค่ะได้แก่เพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำจัดทำแผนพื้นที่เกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานต้องมีการเชื่อมโยงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำและบุคลากรให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำ
0: รวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงเร่งกักเก็บน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพ
1: สร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาพและสรุปผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝนค่ะ
0: ดูเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะครับนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมความสำเร็จของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติหลังปฏิบัติการตรวจยึดสารเคมีล็อตใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานนี้พร้อมกับสั่งมีการขยายผลกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดและก็สาวให้ถึงตัวการนางสาวรัชดาธนันถือว่าเป็นความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งหากสารเคมีล็อตใหญ่ที่ตรวจยึดได้หลุดรอดไปจะนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดสะท้อนเห็นถึงขนาดของเครือข่ายและความรุนแรงไปถึงผู้บงการผู้สนับสนุนเครือข่ายลำเลียงแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนที่อยู่เบื้องหลังนอกจากนี้รัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกมิติและจะไม่ยอมให้ไทยเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือ

0: ขายยาเสพติดข้ามชาติอีกต่อไปโดยทุกหน่วยงานนั้นบูรณาการทำงานอย่างใกล้ช
1: ิดสินค้าเถื่อนในพื้นที่รับผิดชอบ3จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะสามารถที่จะตรวจยึดสินค้าผิดกฎหมายได้กว่า 40,000 รายการในช่วง4เดือนที่ผ่านมาก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า80ล้านบาทนายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอป้องผู้บริโภคและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศยืนยันว่ามีการเข้มงวดตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสินค้าตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง
0: ก็เดี๋ยวบ่ายนี้เขาจะมีการแถลงแล้วนะว่าบริษัทแจ๊สหรือว่าแจ๊สมินเนี่ยนะครับได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในการถ่ายทอดในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวต้องมาดูว่าเงื่อนไขในการรับชมนั้นจะเป็นในรูปแบบไหน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่า
1: ค
0: ่
1: ำคืนนี
0: ้
1: ก็จะมีพิธีเปิดใช่ไหมคะในส่วนของฟุตบอลโลกพอดีเลยนะ
0: ถ้าเกิดว่าเทียบปีนี้กับเมื่อปี2022คือ4ปีที่ผ่านมาอย่างคราวที่แล้วเนี่ยที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพลิขสิทธิ์เนี่ย3วันก
1: ่
0: อนวันแข่งแต่วันนี้ลิขสิทธิ์มาพร้อมๆกับเดี๋ยวคืนนี้ชมเลยทันทีการถ่ายทอดสดนะครับแต่แน่นอนที่สุดพอมีบอลโลกแบบนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยประชาชนในการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นี้อย่างสร้างสรรค์ครับหลีกเลี่ยงการเล่นพนันทุกรูปแบบหลังพบว่ามีการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์และมีการชักชวนเล่นพนันเพิ่มมากขึ้นในช่วงของการแข่งกีฬาพลตำรวจตรีสิริวัตรตีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งกวาดล้างจับกุมและเสนอปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่มักมีการชักชวนให้เล่นพนันทายผลฟุตบอลผ่านช่องทางออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตือนประชาชนนะครับไม่ให้เปิดหรือว่าสนับสนุนเว็บพนันไม่เป็นเจ้ามือหรือว่าโฆษณาชักชวนเล่นพนันเนื่องจากมีความผิดตามกฎหมายขณะที่ผู้เล่นพนันเองก็มีโทษเช่นกันและยังเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางมิชอบหรือว่าถูกหลอกไม่ให้สามารถถอนเงินได้พร้อมกันนี้ครับขอให้ผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันมีการรับชมกีฬาอย่างเหมาะสมไม่หมกมุ่นจนส่งผลกระทบต่อการเรียนการทำงานและสุขภาพจิตรวมทั้งหากพบเบาะแสการโฆษณาหรือว่าเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์แจ้งที่สายด่วนเลยนะครับ
1: ค่ะผ่านสื่อโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือว่า TikTok หรือแอปหาคู่นะคะเพราะว่ามีเหยื่อเนี่ยถูกหลอกก็คือทักหาค่ะก่อนที่จะถูกชักชวนย้ายไปคุยกันในกลุ่ม LINE หรือว่า Telegram แล้วก็ชวนลงทุนหรือว่าไปซื้อสินค้าจนเหยื่อเนี่ยมีการหลงเชื่อนะคะแล้วก็ทำให้ได้รับความเสียหายค่ะเพราะฉะนั้นฝากแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกัน
2: ศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์ ACSC ออกมาเตือนค่ะว่ามิจฉาชีพยุคนี้จะทักหาเราทาง Facebook TikTok หรือแอปหาคู่พอเราสนใจนะคะจะชวนเราย้ายไปคุยในกลุ่ม LINE หรือ Telegram อ้างว่าสะดวกกว่าแต่พอเรากดเข้าไปเท่านั้นนะคะรู้ไหมคะว่าในนั้นมีแต่หน้าม้าอวตารคอยส่งรีวิวปลอมโชว์สลิปโอนเงินทิปโพสต์กำไรปลอมๆรุมกดดันจนเราหลงเชื่อแล้วยอมโอนเงินในที่สุดเคสที่1ค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์ ACSC ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางนาเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นชายวัย57ปีหลังถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้ประมูลนาฬิกาผ่านทางออนไลน์เจ้าหน้าที่จึงเร่งลงพื้นที่เข้าตรวจสอบทราบว่าผู้เสียหายได้ร่วมประมูลนาฬิกาผ่านไลฟ์สดบน Facebook และหลงเชื่อโอนเงินไปถึง3ครั้งค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 กว่าบาทหลังจากโอนเงินไปได้เพียง30นาทีเท่านั้นค่ะเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ตรวจพบความผิดปกติของธุรกรรมคุยธุรกิจในแอปไหนให้คุยในนั้นเลยค่ะห้ามย้ายไปแอปอื่นเด็ดขาดและเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนเงินทุกครั้งค่ะหากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพติดต่อสายด่วน1441หรือแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th
0: วันนี้ก็เป็นที่น่าชัดนะครับจะมีการประชุมเรื่องของเกณฑ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับทบทวนโดยเฉพาะประเด็นที่เรื่องของการที่ลูกนำชื่อของพ่อแม่นั้นไป

0: รากและสังคมกับที่มีการเตรียมพิจารณาทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะหารือเฉพาะประเด็นการถูกตัดสิทธิ์จากการที่ลูกนั้นนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเพื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรซึ่งหากที่ประชุมได้ข้อสรุปก็ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปเนื่องจากอำนาจในการตัดสินใจเป็นของคณะรัฐมนตรีและเมื่อวานนี้ครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์พร้อมย้ำว่าจากสถิติข้อร้องเรียนในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาพบความไม่เป็นธรรมในระบบฐานข้อมูลเดิมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่จำนวน 13.2 ล้านคนพบว่ามีบางส่วนนั้นไม่ได้เดือดร้อนจริงแต่ว่ายังคงได้รับสิทธิ์ขณะที่มีประชาชนที่ลำบากที่สุดอีกจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงระบบทำให้รอบนี้มีการประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เชิงรุกค้นหาผู้ที่ตกหล่นส่วนเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองอสังหาริ
1: มทรัพย์ร้อยกว่าบาทเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ต้องบอกกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดและบัตรสวัสดิการมีอีกหลายประเภทกลุ่มคนตรงนี้เนี่ยเราถึงเปิดรับใหม่วันนี้เนี่ยถึงให้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปหากลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆซึ่งหลุดจาก 13.2 ล้านคนแต่แน่นอนครับเกณฑ์ในเมื่อมีข้อกังวลทางสังคมเราก็ต้องกลับมาพิจารณาโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิ์ลดหย่อนเกณฑ์เดียวครับอันนี้พิจารณาคงเกณฑ์เดียวครับเกณฑ์เดียว
2: ด้านกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดูแลผู้มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางค่ะโดยมีการระดมกลไกฝ่ายปกครองทุกระดับลงพื้นที่ในเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงค่ะโดยนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยนะคะว่าการดำเนินกลุ่มผู้ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและกลุ่มที่ตกหล่นตามบัญชีรายชื่อหรือว่ากลุ่มที่2มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 452,000 คนเหลืออีกประมาณ 595,000 คนที่จะต้องเร่งดำเนินการขณะที่กลุ่มที่3ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติตาม 5,000 คนสะท้อนถึงความคืบหน้าในการขยายโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐให้มีการครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแนวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่าง
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบุตร
4: หัวของทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมดเหตุด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่น
0: ก็ซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
7: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับโรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่ะครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะว่าคุณครูอเล็กนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนในเรื่องของการทำงานของระบบสืบพันธุ์กันไปแล้วใช่ไหมคะค่ะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อเนื่องจากเรื่องของการทำงานในระบบสืบพันธุ์กันไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของหลายๆคนยังไม่มั่นใจใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการดูแลระบบสืบพันธุ์ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนดูแลอย่างถูกวิธีแล้วหรือยังถ้าหากว่าเด็กๆคิดว่ายังไม่มั่นใจเดี๋ยวเรามาติดตามกันในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูอเล็กค่ะค่ะในภาพนี้มีใครเคยเกิดอาการแบบนี้ขึ้นกับตัวเองบ้างไหมคะมีไหมเอ่ยถ้าให้นักเรียนลองเดาคิดว่าอาการนี้เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณไหนคะ
2: ผิวหนัง
1: ผิวหนังตามแขนตามขาของเราใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอันนี้เนี่ยเป็นอาการหนึ่งอาการที่เกิดขึ้นกับผิวหนังของเราแต่ว่ายังไม่บอกค่ะว่าอันนี้คืออาการของอะไรนะคะเราไปดูกันที่ภาพที่สองค่ะในภาพที่2นี้นักเรียนคิดว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นบริเวณไหนคะแขนขาผิวหนังของเราเช่นกันใช่ไหมคะเอาละค่ะต่อไปค่ะภาพที่3คุณครูเล็กได้ยินแว่วๆว่าเป็นเชื้อราใช่ไหมคะแต่ยังไม่บอกนะคะว่าเชื้อรานี้เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณไหนนะคะเดี๋ยวจะมีเวลาให้เด็กๆช่วยกันคิดค่ะและภาพที่4ล่ะคะหลายคนบอกว่าอีสุกอีใสใช่ไหมคะเกิดขึ้นบริเวณไหนคะมือใช่ไหมคะเป็นตุ่มแดงเกิดขึ้นบริเวณมือทั้ง4ภาพนี้ที่เราได้ชมกันไปแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าอาการเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นจากสาเหตุใดคะ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็เห็นว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยกำลังปรึกษากันอยู่ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะกำลังปรึกษาหรือว่ากำลังคิดอยู่หรือเปล่าแดงๆแบบนี้เกิดขึ้นบริเวณผิวหนังของเราซึ่งกากเกลือในร่มผ้านี่นะคะมีที่มาหรือว่ามีสาเหตุเนี่ยมาจากการที่เราเนี่ยใส่เสื้อผ้าที่อับชื้นหรือว่าเสื้อผ้าที่ซักไม่สะอาดรวมไปถึงผ้าเช็ดตัวของเราปกติแล้วเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยเราก็จะซับร่างกายของเราเนี่ยให้แห้งด้วยผ้าเช็ดตัวใช่ไหมคะเมื่อเราใช้เสร็จแล้วทำอย่างไรคะตากใช่ไหมคะตากให้แห้งนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราไม่ตากผ้าเช็ดตัวของเราให้แห้งเนี่ยก็อาจจะทำให้มีอาการอับชื้นหรือว่าเกิดเชื้อราที่ผ้าเช็ดตัวของเราเมื่อเรานำมาใช้นะคะก็จะทำให้เกิดเป็นกากเกลือนในร่มผ้านั่นเองค่ะและนอกจากนี้ผ้าเช็ดตัวของเรานะคะก็ควรจะต้องซักทำความสะอาดให้บ่อยครั้งด้วยนะคะต่อไปค่ะภาพที่2ภาพนี้เนี่ยคืออาการของโรคสังคางนั่นเองซึ่งโรคสังคางนี้นะคะก็เกิดจากการที่มีอาการเปียกชื้นหรือว่าอับชื้นบริเวณผิวหนังซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ทำความสะอาดให้ดีหรือเป็นโรคสังคางได้นะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นฤดูฝนแบบนี้เนี่ยนักเรียนก็ควรจะต้องทำผ้าของเราให้แห้งด้วยการตากหรือว่าอบให้แห้งก่อนที่นำมาใช้หรือว่ามาสวมใส่นะคะต่อไปค่ะภาพนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะคะจะเป็นในเรื่องของเชื้อราในช่องคลอด

ที่จะสำคัญสำหรับเพศหญิงนะคะซึ่งเชื้อราในช่องคลอดนี้นะคะเราเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าถูกต้องไหมคะเพราะเป็นอวัยวะภายในแต่ว่าเชื้อราในช่องคลอดนี้นะคะมีสาเหตุมาจากการที่ผู้หญิงเนี่ยมักจะสวมใส่ชุดชั้นในที่ไม่แห้งหรือว่าจะมาสอนทั้งเพศหญิงและเพศชายในการทำความสะอาดอวัยวะเพศด้วยเช่นกันค่ะและภาพนี้เด็กๆตอบว่าอีสุกอีไตใช่ไหมคะภาพนี้นะคะคือหนึ่งในอาการของโรคซิฟิลิสค่ะซึ่งโรคซิฟิลิสนี้นะคะก็เป็นโรคที่มักจะเกิดขึ้นในระยะแรกๆเนี่ยก็อาจจะไม่แสดงอาการออกมามักจะไปแสดงอาการในระยะที่4เมื่อเข้าสู่ในระยะที่4แล้วนะคะก็อาจจะทำให้อวัยวะภายในของเราเนี่ยถูกทำลายไปรวมไปถึงสมองค่ะก็ถูกทำลายด้วยเช่นกันแล้วท้ายที่สุดก็เสียชีวิตนั่นเองซึ่งโรคซิฟิลิสเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะต้องมาเรียนรู้กันนะคะว่าวิธีการที่เราจะป้องกันไม่ให้เราเนี่ยเกิดกลุ่มอาการเหล่านี้เป็นอย่างไรนะคะโดยคุณครูเล็กค่ะก็มีคำถามถ้าหากว่านักเรียนนะคะไม่ต้องการให้เกิดอาการดังภาพนักเรียนควรทำอย่างไรถ้าหากว่านักเรียนไม่ต้องการให้เกิดอาการดังภาพนักเรียนควรทำอย่างไรคะตอนนี้นะคะให้ช่วยกันคิดหรือว่าปรึกษากันก่อนได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ทำการปรึกษากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูเล็กขอฟัง1กลุ่มก่อนนะคะเป็นกลุ่มที่1ค่ะขอตัวแทนได้เลยค่ะจากคำถามของเรานะคะหากนักเรียนไม่ต้องการให้เกิดอาการดังภาพนักเรียนควรทำอย่างไรคะ
1: จะสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดครับและไม่อับชื้นครับ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งวิธีง่ายๆนะคะที่เราจะสามารถดูแลอนามัยหรือว่าสุขอนามัยเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของเราได้นะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของวิธีดูแลระบบสืบพันธุ์ค่ะซึ่งก็มีมากมายหลายวิธีเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนค่ะโดยข้อที่1นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการดูแลระบบสืบพันธุ์ให้ทำงานได้ตามปกติค่ะและข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ให้ทำงานได้ตามปกติค่ะและข้อที่3ค่ะนักเรียนจะเห็นถึงประโยชน์ของการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ค่ะโดยวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็มีวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ให้ถูกต้องมาฝากนักเรียนด้วยหลายๆคนนะคะก็รู้ถึงวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ของเราดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณครูเล็กค่ะอยากจะให้เด็กๆรู้ถึงวิธีที่ถูกต้องและควรนำไปปฏิบัติค่ะเรามาเริ่มกันที่วิธีที่1นะคะวิธีแรกของเราค่ะคือการอาบน้ำนะอาบน้ำทำความสะอาดอวัยวะเพศแล้วซับให้แห้งนั่นเองค่ะซึ่งการอาบน้ำนี้นะคะเราก็มักจะปฏิบัติกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าวิธีที่ถูกต้องนั้นนะคะเราสามารถทำได้อย่างไรคุณครูเล็กก็มีวิธีการดูแลการอาบน้ำทำความสะอาดอวัยวะเพศของเราเนี่ยที่ถูกต้องมาฝากทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเลยค่ะเริ่มกันที่นักเรียนชายกันก่อนนะคะวิธีทำความสะอาดอวัยวะเพศของนักเรียนชายนะคะนักเรียนชายนะคะสามารถทำความสะอาดอวัยวะเพศของตนเองได้โดยการทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดหรือว่าน้ำสบู่ที่อ่อนๆ นะคะและก็ไม่ควรขัดถูด้วยความรุนแรงเพราะอาจจะทำ

ให้เกิดการระคายเคืองได้นะคะโดยข้อมูลนี้นะคะนักเรียนสามารถจดบันทึกลงในสมุดของตนเองได้เลยค่ะนักเรียนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมเราถึงไม่สามารถขัดถูอวัยวะเพศของเราด้วยความรุนแรงเนื่องจากว่าบริเวณอวัยวะเพศนะคะมีผิวหนังที่ค่อนข้างอ่อนนั่นเองถ้าหากว่าเราใช้สบู่ที่รุนแรงทำความสะอาดอย่างรุนแรงหรือว่าถูอย่างรุนแรงเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณอวัยวะเพศได้และก็เป็นสาเหตุของโรคอื่นๆตามมาด้วยเช่นกันค่ะ

าละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำความสะอาดอวัยวะเพศของเพศหญิงกันบ้างนะคะวิธีการทำความสะอาดอวัยวะเพศของเพศหญิงนะคะโดยเพศหญิงนะคะสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดหรือว่าน้ำสบู่อ่อนๆเช่นเดียวกับเพศชายได้เลยนะคะและที่สำคัญค่ะในข้อนี้ไม่ควรส่วนล้างเข้าไปบริเวณช่องคลอดบริเวณช่องคลอดของเรานี้นะคะก็จะเป็นช่องที่สามารถมีสิ่งต่างๆเข้าไปได้แต่เด็กๆทราบไหมคะว่าการที่เราใช้น้ำหรือว่าน้ำสะอาดหรือน้ำสบู่เนี่ยเข้าไปในบริเวณช่องคลอดของเราเนี่ยอาจจะทำให้บริเวณนั้นเนี่ยนะคะเกิดการระคายเคืองได้และถ้าหากว่าเราทำความสะอาดไม่ดีนะคะก็จะทำให้เกิดการอับชื้นรวมไปถึงค่ะเป็นเชื้อราในช่องคลอดเหมือนดังภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะการที่เราส่วนล้างโดยใช้น้ำเนี่ยส่วนเข้าไปบริเวณช่องคลอดนะคะเป็นอันตรายกับเพศหญิงมากๆเลยนะคะไม่ควรทำค่ะ

ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูวิธีต่อไปนั่นเองวิธีนี้นะคะหลังจากการปฏิบัติทั้งเพศชายและเพศหญิงเลยค่ะเราควรจะต้องทำความสะอาดจากส่วนที่สะอาดที่สุดไปส่วนที่เราเนี่ยได้ใช้งานหรือว่าสกปรกนั่นเองโดยที่คุณครูเล็กนะคะอยากให้เน้นไปที่เพศหญิงเนื่องจากว่าเพศหญิงนะคะอวัยวะด้านหน้าเนี่ยมักจะมีอวัยวะที่สำคัญอย่างช่องคลอดและก็ท่อปัสสาวะนั่นเองถ้าหากว่าเราทำความสะอาดไม่ถูกวิธีหรือว่าทำความสะอาดให้สิ่งสกปรกเนี่ยหลุดลอดไปยังอวัยวะเพศหรือว่าช่องคลอดรวมไปถึงท่อปัสสาวะเนี่ยจะทำให้เกิดท่อปัสสาวะอักเสบนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะทั้งเพศชายและเพศหญิงนะคะควรจะต้องทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลังทุกครั้งเลยนะคะเมื่อเราทำกิจธุระของเราในห้องน้ำค่ะนักเรียนสามารถจดบันทึกข้อมูลนี้ได้เลยนะคะเป็นวิธีที่เราควรจะต้องปฏิบัติแล้วก็เป็นวิธีที่เราสามารถดูแลอนามัยของเราได้เป็นอย่างดีค่ะต่อไปค่ะวิธีการดูแลรักษาอวัยวะสืบพันธุ์ของเรานะคะสวมใส่ชุดชั้นในและกางเกงในที่แห้งสนิทและไม่รัดแน่นจนเกินไปในเรื่องนี้นะคะรวมทั้งเพศชายและเพศหญิงเลยค่ะเพราะว่าทั้งเพศชายและเพศหญิงเนี่ยเราก็ต้องสวมใส่กางเกงชั้นในกันอยู่แล้วนะคะดังนั้นค่ะเสื้อผ้ารวมไปถึงชุดชั้นในกางเกงชั้นในของเราเนี่ยเราก็ต้องทำความสะอาดเป็นอย่างดีตากให้แห้งจนสนิทนะคะและเราถึงจะนำมาสวมใส่และที่สำคัญนะคะถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าชุดชั้นในหรือว่ากางเกงชั้นในของเราเนี่ยรัดแน่นจนเกินไปนะคะเราก็สามารถซื้อใหม่หรือว่าเปลี่ยนไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อให้เราเนี่ยมีอนามัยที่ดีแต่ถ้าหากว่าเราสวมใส่ชุดชั้นในหรือว่ากางเกงในที่ไม่แห้งสนิทดึงรัดแน่นจนเกินไปนะคะก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นอับค่ะเกิดกลิ่นเหม็นอับบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ของเราเกิดเชื้อราหรือว่าแบคทีเรียและเกิดการเสียดสีหรือการกดทับบริเวณผิวหนังค่ะซึ่งการที่เกิดการเสียดสีหรือว่าการกดทับบริเวณผิวหนังนี้นะคะก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการอื่นๆตามมาค่ะเช่นผดผื่นคันเป็นต้นค่ะ

เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูในวิธีการต่อไปเลยนะคะวิธีนี้ก็ค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆค่ะให้นักเรียนนะคะสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศหากพบความผิดปกตินะคะให้รีบแจ้งผู้ปกครองทันทีค่ะอาการผิดปกติที่มักจะเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศทั้งเพศชายและเพศหญิงนะคะก็คืออาการที่เจ็บผิดปกติแสบรวมไปถึงเกิดอาการบวมคันเป็นต้นนะคะถ้าหากว่านักเรียนนะคะมีอาการเหล่านี้เนี่ยให้รีบแจ้งผู้ปกครองเพื่อทำการรักษาก่อนที่จะมีอาการอื่นๆตามมาค่ะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการต่อไปเลยนะคะระวังอย่าให้อวัยวะเพศของเรานะคะถูกกระทบกระแทกระมัดระวังมากเลยนะคะในการใช้ชีวิตของเรารวมไปถึงการเล่นกับเพื่อนหรือว่าการกลั่นแกล้งเพื่อนนะคะอย่ากลั่นแกล้งเพื่อนโดยการที่ไปกระแทกบริเวณอวัยวะเพศของเพื่อนนะคะทั้งเพศชายและเพศหญิงเพราะว่าถ้าหากเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมานักเรียนสามารถเห็นอวัยวะภายในของเราได้ไหมคะเราไม่เห็นใช่ไหมคะถ้าหากเกิดบาดแผลหรือว่าเกิดการบาดเจ็บขึ้นที่อวัยวะภายในของเราเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายมากๆนะคะดังนั้นนะคะเราจะไม่กลั่นแกล้งเพื่อนโดยการใช้ความรุนแรงหรือว่าไปกระทบกระแทกบริเวณอวัยวะเพศนะคะและการใช้ชีวิตของนักเรียนก็ต้องระมัดระวังอย่าให้มีสิ่งใดมากระทบกระแทกได้ด้วยเช่นกันค่ะนะคะวิธีการต่อไปนะคะวิธีนี้ค่ะสำคัญมากๆนะคะไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพราะเสี่ยงต่อการติดโรคเด็กๆคงสงสัยใช่ไหมคะว่าก่อนวัยอันควรนี้คือวัยไหนวัยผู้ใหญ่หรือเปล่าหรือเป็นวัยรุ่นทราบไหมคะว่าเป็นวัยไหนเด็กๆคิดว่าเพศการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนี้นะคะวัยอันควรคือช่วงวัยไหนคะ
1: ว
0: ั
1: ยร
0: ุ่
1: น
0: ไหนใครว่าวัยรุ่นยกมือค่ะนำมือลงได้ค่ะใครคิดว่าก่อนวัยอันควรคือวัยผู้ใหญ่คะยกมือค่ะความเสี่ยงที่จะเกิดกับตัวเราได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราอยู่ในวัยเรียนหรือว่าอยู่ในช่วงของวัยรุ่นถ้าหากว่าเรามีเพศสัมพันธ์และเกิดการตั้งครรภ์มีลูกขึ้นมานักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถรับผิดชอบต่อเด็กคนหนึ่งได้ไหมคะหลายคนตอบว่าไม่ได้แต่ถ้าหากว่าหลายคนตอบว่าหนูเนี่ยไม่ตั้งครรภ์หรอกแต่ว่านักเรียนคิดว่าการที่เราเนี่ยยังไม่รู้จักวิธีการป้องกันหรือว่าป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องอาจจะทำให้เราเนี่ยได้รับการติดโรคติดต่อต่างๆเช่นอย่างที่เราได้เห็นภาพอย่างซิฟิลิสหรือว่าได้รับเชื้อ HIV แบบนี้ถ้าหากว่าเกิดขึ้นกับตัวเรานักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ไหมคะไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจจะเป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองใช่ไหมดังนั้นนะคะวัยอันควรค่ะก็คือวัยที่เราเนี่ยสามารถรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองได้รับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเรามีเพศสัมพันธ์แล้วดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าวัยผู้ใหญ่ถ้าหากว่ายังไม่รู้จักการรับผิดชอบตนเองหรือว่ายังไม่สามารถดูแลผู้อื่นได้ยังถือว่าไม่ใช่วัยอันควรนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะอยากจะฝากให้กับเด็กๆทุกคนนะคะเก็บไปเป็นความคิดของเรานะคะว่าวัยอันควรของเราเนี่ยเราควรตอนที่จะมีอายุเท่าไหร่หรือว่าช่วงวัยไหนนะคะเอาละค่ะวิธีต่อไปค่ะเรียนนี้ก็จะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาอย่างที่คุณครูเล็กได้ยกตัวอย่างไปในเรื่องของเชื้อราในช่องคลอดนะคะก็มีสาเหตุหนึ่งมาจากการที่ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนผ้าอนามัยในช่วงที่มีรอบเดือนนั่น

0: เองค่ะดังนั้นถ้าหากว่าเราต้องมาโรงเรียนนะคะและเกิดเป็นรอบเดือนเนี่ยเราก็ควรจะพกผ้าอนามัยมาเปลี่ยนที่โรงเรียนของเราด้วยนะคะและนอกจากเปลี่ยนแล้วเราก็ควรจะห่อเก็บทิ้งให้มิดชิดด้วยนะคะคุณครูเล็กอยากทราบจังเลยค่ะว่านักเรียนหญิงคนไหนเนี่ยห่อผ้าอนามัยหลังจากที่เราใช้แล้วเก็บทิ้งอย่างมิดชิดบ้างยกมือสิคะโอ้โหทุกคนเลยนะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะถ้าหากวิธีการห่อผ้าอนามัยก่อนทิ้งนะคะวิธีแรกเนี่ยเราอาจจะใช้ถุงพลาสติกที่ติดมากับผ้าอนามัยห่อได้เลยค่ะแต่บางครั้งนะคะเราก็มักจะพบกับปัญหาที่ไม่สามารถปิดได้อย่างมิดชิดใช่ไหมคะเพราะว่ากาวที่ห่อกับผ้าอนามัยมาเนี่ยมักจะมีเพียงเล็กน้อยเราอาจจะใช้ในวิธีที่2ค่ะซึ่งวิธีที่2ก็คือการห่อกระดาษที่ใช้แล้วโดยกระดาษที่ใช้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นกระดาษA4 ที่เราใช้ทั้ง2ด้านแล้วหรือว่าเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษอื่นๆที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะสามารถนำมาห่อผ้าอนามัยที่ใช้แล้วได้ค่ะโดยคุณครูเล็กนะคะก็มีวิธีการห่อผ้าอนามัยมาให้กับนักเรียนหญิงด้วยนะคะวันนี้ค่ะคุณครูเล็กก็จะเสนอเป็นวิธีการใช้กระดาษที่เราใช้แล้วหรือว่ากระดาษที่เหลือใช้เนี่ยมาห่อผ้าอนามัยของเรานะคะโดยภาพที่1ของเรานะคะจะนำผ้าอนามัยของเราเนี่ยวางไว้บริเวณตรงกลางกระดาษค่ะจากนั้นนะคะพับทั้งด้านบนและด้านล่างเนี่ยเข้าหาส่วนตรงกลางต่อไปค่ะเราจะพับมุมสามเหลี่ยม1มุมค่ะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถสอดกระดาษอีก1ด้านเนี่ยเข้าไปแล้วเราก็จะได้เป็นห่อผ้าอนามัยที่ใช้แล้วเนี่ยทิ้งลงในถังขยะของเราได้แต่เด็กๆอาจจะยังสงสัยอยู่ใช่ไหมคะว่าทำอย่างไรล่ะคะถ้าเกิดทำจริงๆขึ้นมาวันนี้คุณครูเล็กก็มีวิธีการสาธิตค่ะการห่อผ้าอนามัยที่ใช้แล้วแบบที่เราใช้กระดาษที่ใช้แล้วนั่นเองค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วต้องตั้งใจดูตั้งใจฟังให้ดีนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะตั้งใจดูวิธีการสาธิตห่อผ้าอนามัยก่อนที่เราจะทิ้งค่ะ
1: ก่อนที่เราจะทิ้งผ้าอนามัยที่ใช้แล้วนะคะให้เราม้วนให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะพับบริเวณที่เป็นด้านล่างเนี่ยขึ้นไปค่ะรีดให้เรียบนะคะและนำที่เป็นส่วนบนทับลงบริเวณด้านล่างนะคะพยายามรีดให้เรียบที่สุดนะคะเพื่อให้พับได้อย่างง่ายดายค่ะและนำส่วนทางด้านซ้ายค่ะพับเข้าหาบริเวณตรงกลางและด้านขวานะคะพับเป็นมุมแหลมสามเหลี่ยมก่อนที่เราจะพับเข้าไปค่ะเพื่อให้สะดวกต่อการสอดเข้าไปในช่องที่เราจะเก็บปลายนั่นเองนะคะจัดรูปทรงนะคะให้สวยงามค่ะก่อนที่เราจะนำลงไปทิ้งถังขยะนั่นเองเพื่อให้ดูสะอาดตา
0: เอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆ ก็ได้ชมวิธีการสาธิตการห่อผ้าอนามัยก่อนที่เราจะทิ้งแล้วใช่ไหมคะคุณครูเล็กอยากทราบจังเลยค่ะว่าการที่เราห่อผ้าอนามัยก่อนที่จะทิ้งเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรคะใครสามารถตอบได้บ้างเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะ
2: ทำให้สะดวกต่อการเก็บทิ้งค่ะ
0: ทำให้สะดวกต่อการเก็บทิ้งนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะมีข้ออื่นอีกไหมคะประโยชน์ของการที่เราห่อผ้าอนามัยก่อนที่เราจะทิ้งถังขยะขอตัวแทนอีกหนึ่งคนค่ะกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
3: ทำให้มีความสะอาดมากขึ้นค่ะแล้วก็สามารถเก็บได้สะดวกขึ้นแล้วก็ดูสบายตาค่ะ
0: ว้าวเยี่ยมยอดมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะทั้ง2ข้อเลยนะคะ

0: คือประโยชน์ค่ะของการที่เราห่อผ้าอนามัยก่อนที่เราเนี่ยจะทิ้งลงถังขยะค่ะหนึ่งเลยนะคะทำให้สะอาดตาใช่ไหมคะต่อผู้ที่จะมาเก็บนั่นเองแล้วก็สะดวกต่อการเก็บง่ายมากๆใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเป็นการที่ป้องกันค่ะไม่ให้เชื้อโรคนะคะแพร่กระจายไปบริเวณอื่นและถ้าหากว่าเราเนี่ยทิ้งไม่ดีก็อาจจะทำให้ไม่สบายตาต่อผู้ที่พบเห็นด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะวันนี้เนี่ยนักเรียนหญิงทุกคนก็ทราบถึงวิธีการห่อผ้าอนามัยก่อนที่เราจะทิ้งถังขยะไปแล้วคุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆจะนำไปปฏิบัติกันนะคะและในวันนี้ค่ะคุณครูเล็กค่ะก็มีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะมาให้เนี่ยร่วมปฏิบัติกันนะคะกิจกรรมชื่อว่าจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วโดยคำชี้แจงของกิจกรรมของคุณครูเล็กนะคะจะให้นักเรียนค่ะเลือกคำตอบจากความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ตามความคิดเห็นหรือว่าประสบการณ์ของนักเรียนค่ะซึ่งคำถามที่คุณครูเล็กนะคะจะขึ้นให้บนจอนะคะจะเป็นความเชื่อหรือว่าเป็นสิ่งที่บอกต่อๆกันมาถ้าหากว่านักเรียนนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเลือกคำตอบได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าหากว่าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยค่ะคำถามข้อแรกค่ะรอบเดือนคือเลือดเสียที่ออกมาจากร่างกายของเพศหญิงจริงหรือไม่จริงคะ
1: จริ ง
0: นักเรียนปลายทางล่ะคะจริงหรือไม่จริงนะนักเรียนปลายทางคิดเห็นอย่างไรคะสามารถปรึกษากันในกลุ่มก่อนได้เลยนะคะว่ารอบเดือนคือเลือดเสียที่ออกมาจากร่างกายของเพศหญิงจริงหรือไม่จริง

อ่ะล่ะค่ะคุณครูเล็กก็ให้เวลาคิดกันไปแล้วนะคะนักเรียนคิดว่ารอบเดือนคือเลือดเสียที่ออกมาจากร่างกายของเพศหญิงใครๆว่าจริงบ้างคะยกมือค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถยกมือขึ้นตอบได้เลยนะคะเอ๊ไหนใครคิดว่าข้อมูลนี้ไม่จริงคะยกมือค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะทั้งห้องเรียนต้นทางเลยนะคะเอาละค่ะเฉลยนะคะรอบเดือน

แล้วนะคะรอบเดือนเนี่ยนะคะก็คือการที่เยื่อบุผนังมดลูกของเรานะคะสลายออกมาเนื่องจากว่าไม่มีการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการปฏิสนธินั่นเองก็จะเกิดเป็นรอบเดือนของเพศหญิงค่ะต่อไปค่ะในข้อที่2ค่ะในข้อที่2นะคะฝันเปียกคืออาการ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาการปรึกษาแล้วนะคะฝันเปียกคืออาการผิดปกติของเพศชายไหนใครว่าจริงบ้างคะทางห้องต้นทางไม่มีใครยกมือเลยค่ะและทางห้องปลายทางนะคะมีใครคิดว่าฝันเปียกคืออาการผิดปกติบ้างหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าไม่จริงกันคะยกมือค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะฝันเปียกคืออาการผิดปกติของเพศชายคำตอบข้อนี้ค่ะคือไม่จริงค่ะคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะเมื่อเราเนี่ยเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือว่าเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะเพศชายเนี่ยก็จะมีการผลิตฮอร์โมนเพศชายออกมาและมีกระบวนการที่ร่างกายของเราเจริญเติบโตจึงเกิดอาการที่เรียกว่าฝันเปียกเกิดขึ้นกับเพศชายซึ่งไม่ถือว่าเป็นอาการผิดปกตินะคะเป็นเรื่องปกติที่มักจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากว่าใครมีความเชื่อที่ยังไม่ถูกต้องนะคะวันนี้นะคะเราก็จะได้ความคิดใหม่แล้วค่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการปรึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในข้อนี้ค่ะการมีเพศสัมพันธ์เร็วแสดงว่าโตเป็นผู้ใหญ่กว่าเพื่อนคนอื่นในใครคิดว่าจริงบ้างคะข้อนี้ยกมือเลยค่ะนักเรียนปลายทางสามารถยกมือขึ้นได้เลยนะคะหรือใครคิดว่าข้อนี้ไม่จริงคะยกมือเลยค่ะโอ้โหเราอาจจะมีความคิดเห็นที่ตรงกันนะคะในข้อนี้ค่ะเฉลยนะคะการมีเพศสัมพันธ์เร็วแสดงว่าโตเป็นผู้ใหญ่เร็วกว่าเพื่อนคนอื่นๆไม่จริงเลยนะคะคุณครูอเล็กได้บอกไปแล้วเราจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็ต่อเมื่อถึงวัยอันควรของเราให้เด็กๆนะคะพิจารณาตัวเองนะคะว่าวัยอันควรของเราเนี่ยคือวัยที่เราสามารถรับผิดชอบตนเองได้แล้วหรือยังหรือว่าสามารถรับถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากมีเพศสัมพันธ์ได้แล้วหรือยังนะคะเราถึงจะเรียกว่าวัยอันควรนั่นเองแต่ถ้าหากว่ายังอยู่ในวัยเรียนถือว่าเป็นวัยอันควรหรือยังคะ
1: ย
0: ัง นะคะอยากฝากไว้กับเด็กๆทุกๆคนเลยค่ะเอาละค่ะเราก็ได้ทราบถึงวิธีการดูแลระบบสืบพันธุ์ของเราไปแล้วได้ทราบถึงความเชื่อที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์ไปแล้วนะคะคุณครูเล็กก็มีกิจกรรมประจำวันนี้ค่ะโดยกิจกรรมประจำวันนี้ของคุณครูเล็กนะคะเป็นใบงานที่4ค่ะเรื่องวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ค่ะซึ่งคำชี้แจงของใบงานนะคะให้นักเรียนทำแผนผังความคิดเรื่องวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ให้เหมาะสมกับเพศของตนเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะโดยวันนี้นะคะกิจกรรมของเราค่ะจะให้นักเรียนนะคะลงมือปฏิบัติใบงานที่4เรื่องวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์โดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถอธิบายคำชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรมเสนอแนวทางหรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมรวมไปถึงดูแลควบคุมนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมในห้องเรียนวันนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้คุณครูเล็กก็ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมของเราแล้วคุณครูเล็กสังเกตว่าหลายคนทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางคนก็กำลังตกแต่งอยู่ใช่ไหมคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถทำกิจกรรมได้หรือเปล่าเอ่ยถ้าหากว่าทำอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องร่วมกันสรุปบทเรียนประจำวันนี้ของเรากันก่อนค่ะโดยเรื่องที่เราเรียนกันไปในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของอะไรนะคะใช่แล้วค่ะเรื่องของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องของวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์นั่นเองซึ่งคุณครูเล็กก็ได้รวบรวมคำตอบของเด็กๆนะคะที่ตอบมานะคะวิธีแรกของเราเนี่ยคืออะไรเอ่ย
1: อาบน้ำทำความสะอาดอวัยวะเพศแล้วซักให้แห้ง
0: ใช่แล้วค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะทำความสะอาดหรือว่าอาบน้ำกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพศชายและเพศหญิงเนี่ยก็มีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราเรียนไปแล้วได้ความรู้ไปแล้วคุณครูเล็กก็หวังว่าเราจะกลับบ้านไปและก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะในข้อที่2ค่ะ
1: ระวังอย่าให้อวัยวะเพศถูกกระทบกระแทก
0: ค่ะในเรื่องนี้นะคะระวังอย่าให้อวัยวะเพศของเราถูกกระทบกระแทกคุณครูเล็กก็จะฝากในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะแล้วก็การเล่นกับเพื่อนการกลั่นแกล้งเพื่อนการกลั่นแกล้งเพื่อนโดยการใช้ความรุนแรงหรือว่ากลั่นแกล้งเพื่อนให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณอวัยวะเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำมากๆนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ของเราได้ค่ะในข้อที่3นะคะ
1: สวมใส่ชุดชั้นในหรือกางเกงในที่แน่นสนิทและไม่รัดแน่นจนเกินไป
0: ในเรื่องนี้นะคะก็สำคัญอีกเช่นกันค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าและชุดชั้นในกางเกงในที่เราสวมใส่นี้นะคะเราจะต้องสวมใส่อย่างเป็นประจำอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเสื้อผ้าของเราชุดชั้นในและกางเกงในของเรานี้ไม่สะอาดมีการอับชื้นเนี่ยก็จะทำให้เป็นสาเหตุของโรคอื่นๆตามมาได้ค่ะและในข้อสุดท้ายที่ครูเล็กได้สังเกตเห็นว่าเด็กๆเนี่ยได้เลือกตอบนะคะก็คือการสังเกตความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศแต่ถ้าหากเมื่อเราสังเกตเห็นแล้วเราก็ควรจะรีบแจ้งกับผู้ปกครองในทันทีนะคะเพราะว่าการที่เกิดความผิดปกติกับอวัยวะเพศเนี่ยเราถ้าหากว่าเราไปรักษาเร็วเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปถึงวิธีการดูแลระบบสืบพันธุ์นะคะการดูแลระบบสืบพันธุ์ของเราเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากต่อร่างกายของเราและหลายคนนะคะก็ยังมีความเชื่อที่ปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องในวันนี้คุณครูเล็กก็ได้ให้ความเชื่อใหม่ๆความคิดใหม่ให้กับนักเรียนที่ถูกต้องไปแล้วนะคะคุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะสามารถนำกลับไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องขององค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะโดยสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมมานะคะก็คือใบงานที่5เรื่ององค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะซึ่งครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะ
1: คุณครู
0: บ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเลือกปฏิบัติหรือไม่

คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้มีประกาศรับนักเรียนชั้นม.1โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาในชั้นป.4และป.5ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นป.4และป.5รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50 เป็นเหตุให้บุตรของนางส้มฉุนถูกปฏิเสธในการสมัครสอบจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์และมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับในการใช้วัดผลการศึกษาประกอบกับโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปฉะนั้นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องโดยหากได้เข้ารับการศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและมือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา

21นาฬิกาและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่ทำไมน่ารักเช่นเดียวกันนะครับและทุกๆชั่วโมงในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามเราจะมีการทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวปลายทางก็มาดูพร้อมกันเลยนะครับว่าการจับคู่คำศัพท์ในวันนี้คุณครูจะมีคำศัพท์อะไรมาบ้างเป็นคำศัพท์ใหม่ๆที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะได้ทำความรู้จักและการรู้จักคำศัพท์มากขึ้นมันมีประโยชน์อย่างไรการรู้จักคำศัพท์มากขึ้นมันมีประโยชน์อย่างไรทำให้เรามีคลังคำศัพท์เคยได้ยินไหมเคยได้ยินคำว่าคลังคำศัพท์ไหมคลังคำศัพท์ก็คือมีคำศัพท์มีคำศัพท์มากมายจำนวนมากในสมองของเราปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับคำศัพท์ครูมีมาให้5คำเหมือนเดิมคำแรกอ่านพร้อมกัน
2: มหิงสา
1: คำที่2
2: อัมลา
1: คำที่3คำที่4
2: บัลไล
1: คำที่5
2: อาราม
1: และครูก็มีความหมายมาให้เหมือนเดิมความหมายแรกให้พรให้พรนะครับความหมายที่2สว่างสวัยสว่างสวัยเนี่ยก็เป็นคำที่มีอักษรนำความหมายที่3วอดวายย่อยความหมายที่4ควายและความหมายที่5ลาจากไปเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางช่วยกันทำไมครับจับคู่คำศัพท์เรามาดูความหมายแรกให้พรนักเรียนคิดว่าคำใดครับ
3: อำนวยพร
1: ทำไมจึงตอบว่าอำนวยพร
3: เพราะมีคำว่าพรเหมือนก
1: ัน ตอบดังๆเพราะมีคำว่าพรส่วนอำนวยเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีความหมายว่า
3: ให
1: ้อำนวยเนี่ยเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรแปลว่าให้นะครับเป็นคำแผลงมาจากคำว่าอวยแผลงมาเป็นอำนวยอำนวยแปลว่าให้อำนวยพรจึงแปลว่า
3: ให
1: ้พรอ่ะปรบมือให้ตนเองเก่งมากเหลืองอารามสีเหลืองดูสว่างไหมสีเหลืองก็จะดูสว่างแสงไฟดูอารามก็คือสว่างสวายถูกไหมถูกต้องปรบมือต่อมาวอดวายย่อยยับ

0: ลัยเคยได้ยินไฟบรรลัยกันไหมไฟที่เผาผลาญมหาศาลบึ้มต่อมาความหมายที่4อะไร
1: ควาย
0: ควายนักเรียนคิดว่าคำไหน
2: มหิงสาม
0: หิงสาแปลว่าควายใช่ไหมเรามาดูกันถูกต้องปรบมือมหิงสามหิงสาหรือมหิงแล้วสอเสือการันก็เป็นคำเดียวกันแปลว่าควายหรือถ้าพูดให้สุภาพเรียกว่าเรียกว่าซึ่งความหมายนี้ครูเอามาจากพจนานุกรมก็เลยเป็นความหมายที่ตรงตัวนะครับก็แปลว่าควายต่อมาสุดท้ายแล้วเหลือคำเดียวก็คือคำว่า
1: อำลา
0: แปลว่าลาจากไปเช่นวันนี้ครูขออำลานักเรียนเพียงเท่านี้แสดงว่าครูก็ขอลาแล้วก็จากไปแต่เป็นการจากเป็นไม่ใช่การจากตายนะครับวันนี้ก็ถือว่านักเรียนเนี่ยเก่งมากขึ้นสามารถจับคู่คำศัพท์กับความหมายได้ดีนะครับต่อมาคุณครูมีกิจกรรมสืบเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันเรื่องการอ่านจับใจความเรื่องขุนช้างขุนแผน
1: ตอนกำเนิดพายงาม
0: นักเรียนก็ได้รู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องย่อใช่ไหมจากที่เป็นบทร้อยกรองคุณครูก็เรียบเรียงแปลความมาให้สรุปมาให้เป็นบทร้อยแก้วนักเรียนอ่านแล้วก็ตอบคำถามแล้วใช่ไหมครับชั่วโมงที่แล้วตอบคำถามแล้วเข้าใจไหมลืมหรือยังอาจจะลืมบ้างนิดๆหน่อยๆเดี๋ยววันนี้ขอตัวแทนมีไหมตัวแทนทั้งต้นทางและก็ปลายทางออกมาเล่าเรื่องย่อขุนช้างขุนแผนเมื่อวานมีตัวแทนเป็นนนพัฒน์นะครับปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวนนพัฒน์ยืนตรงกลางเดี๋ยวยืนฝั่งนู้นก่อนขยับอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ปลายทางดูพร้อมกันว่าวันนี้ขออาสาสมัคร1คนนะทางต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับซึ่งต้นทางนนพัฒน์ก็เป็นอาสาสมัครที่จะมาเล่าเรื่องย่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนเดี๋ยวนนพัฒน์ยืนอยู่จุดนั้นแหละครับจะได้เห็นฉากหลังด้วยนนพัฒน์พร้อมยัง
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกันเลยนะครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนพัฒน์นิ้วงามมาจากกลุ่ม1ครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องย่อขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพายงามครับเมื่อนางวันทองไปอยู่กับขุนช้างครับนางวันทองก็รู้สึกไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาเมื่อตั้งพันได้ครบ10เดือนนางวันทองก็ได้กำเนิดบุตรชายและตั้งชื่อให้ว่าพายงามและขุนช้างก็รักและเอ็นดูพายงามมากๆแต่พอพายงามยิ่งโตพายงามหน้าก็ยิ่งเหมือนขุนแผนเรื่อยๆขุนช้างจึงคิดว่าต้องเป็นลูกของขุนแผนแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้นางวันทองกับขุนแผนได้รักกันและเมื่อขุนช้างรู้แล้วว่าไม่ใช่ลูกของตนเองถึงขออภัยครับจึงจะพาพายงามไปในป่าเพื่อจะไปฆ่าเสียทิ้งแต่ก็มีผีพายบริวารของขุนแผนมาช่วยได้ไวทันแล้วก็ไปเข้าฝันนางวันทองว่าพายงามโดนทำร้ายหลังจากนั้นเมื่อนางวันทองรู้ว่าพายงามโดนทำร้ายนางวันทองก็รีบตื่นขึ้นและเดินหาพายงามแล้วก็เห็นพายงามร้องไห้อยู่ในป่าและนางวันทองก็คิดว่าควรจะส่งพายงามไปที่บ้านที่บ้านนางทองประศรีหรือคุณย่าทองประศรีและก่อนที่จะไป1วันนางวันทองได้ผักพายงามไว้ที่วัดแล้วก็เตรียมของให้พายงามและเมื่อถึงเวลาที่จะไปก็ให้พายงามเดินไปเรื่อยๆจนถึงบ้านของคุณย่าทองประศรีเมื่อถึงพายงามก็ได้ไปปีนต้นมะยมเพื่อจะเก็บมะยมมากินและก็เห็นคุณย่าทองประศรีคุณย่าก็เลยว่าแล้วก็ซักถามไปเรื่อยๆว่าเป็นลูกใครจนได้รู้ว่าเป็นลูกของขุนแผนและวันทองหลังจากนั้น

0: ้นคุณย่าทองประศรีเลยทำพิธีสู่ขวัญให้หลานแล้วก็บอกว่าพ่อท่านจริงๆคือขุนแผนและจะพาไปเยี่ยมและขุนแผนอยู่ในคุกและก็พาพายงามไปเยี่ยมขุนแผนในคุกแล้วก็พอเล่าเรื่องนี้ให้ขุนแผนฟังขุนแผนก็อยากฆ่าขุนช้างมากแต่ก็มีคุณย่าทองประศรีเตือนสติไว้ทันก็เลยให้ขุนแผนไม่ต้องฆ่าขุนช้างแล้วแล้วก็ให้พายงามเล่าเรียนวิชาจนแตกฉานครับขอบคุณครับ
1: จบหรือยังครับจบแล้วเดี๋ยวยืนอยู่หน้าห้องเรียนก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างปลายทางที่เพื่อนเนี่ยนนพัฒน์ได้เล่าเรื่องย่อขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามเข้าใจไหมเล่าได้ดีไหมครับเล่าได้ดีครูฟังแล้วครูยังประทับใจมากๆเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนนนพัฒน์เดี๋ยวกลุ่มที่หนึ่งมารับหน้ายิ้มสองยิ้มนะครับเอาไปแปะที่กลุ่มตัวเองแปะที่กลุ่มตัวเองนะครับกลุ่มที่หนึ่งได้ทำความดีแล้วอาสาสมัครมาเล่านิทานนะครับเดี๋ยวคำถามชวนคิดในวันนี้จากการเล่านิทานนั้นครูมีคำถามที่จะสอดคล้องกับเรื่องที่เพื่อนได้ออกมาทำกิจกรรมหน้าห้องเรียนนะครับคำถามมีอยู่ว่าเพราะเหตุใดนักเรียนจึงสามารถเล่าเรื่องได้อย่างถูกต้องและเข้าใจเพราะเหตุใดนักเรียนจึงสามารถเล่าเรื่องได้อย่างถูกต้องและเข้าใจเพราะเหตุใดครับมีเพื่อนยกมือตอบกลุ่มที่4
2: เพราะสามารถจับใจความของเรื่องได้ค่ะจับใจความสำคัญค่ะ
1: เพราะว่าเพื่อนเนี่ยสามารถจับใจความ
2: สำคัญของเรื่อง
1: สำคัญของเรื่องได้ปรบมือครับเรามาดูพร้อมกันสำหรับเฉลยคำตอบก็คือเพราะนักเรียนเนี่ยสามารถจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้จึงสามารถเล่าได้เดี๋ยวให้สองยิ้มเลยแปะให้สวยงามและต่อมานะครับวันนี้เราก็จะอยู่กันในเรื่องของการอ่านจับใจความเรื่องขุนช้างขุนแผนชั่วโมงที่2เหมือนเดิมแต่กิจกรรมในชั่วโมงนี้จะเปลี่ยนไม่เหมือนกับชั่วโมงที่แล้วนะครับส่วนจะเป็นแบบใดนั้นเดี๋ยวนักเรียนติดตามชมได้เลยนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นะครับข้อที่1เนี่ยนักเรียนต้องบอกหลักการสรุปใจความสำคัญให้ได้เหมือนเดิมอ่านเรื่องแล้วก็ต้องสรุปให้ได้ต่อมาครับเขียนสรุปใจความสำคัญเนี่ยเดี๋ยววันนี้กิจกรรมก็ให้นักเรียนเขียนสรุปใจความสำคัญจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามให้ได้รวมถึงการบอกประโยชน์ของการสรุปใจความสำคัญให้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนหลักการอ่านจับใจความสำคัญพร้อมกันนะคำชี้แจงคือให้นักเรียนวิเคราะห์หลักการอ่านจับใจความสำคัญจากข้อความต่อไปนี้โดยครูเนี่ยจะมีข้อความมาให้แล้วให้นักเรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์เดี๋ยวครูจะไล่ไปทีละกลุ่มหรือจะแข่งขันกันดีเอาแบบไหนเอาแบบว่ากลุ่มไหนตอบถูกกลุ่มไหนตอบถูกนะครับก็จะได้หน้ายิ้มกลุ่มไหนตอบผิดก็จะไม่ได้หน้ายิ้มเอาแบบนี้ไหมยุติธรรมดีนะครับแต่ละกลุ่มต้องช่วยการปรึกษาหารือกันนะแล้วทีนี้ในการตอบคำถามกลุ่มที่คิดว่าเดี๋ยวให้ตัวแทนหาตัวแทน1คนนะครับกลุ่มที่คิดว่าข้อความต่อไปนี้กล่าวถูกต้องให้ยกมือขวาค้างไว้ยกมือขวายกออกไปแบบนี้เลยนะครับ45องศาให้มองเห็นชัดเจนแต่ถ้ากลุ่มไหนคิดว่าข้อความต่อไปนี้กล่าวผิดไม่ถูกต้องตามหลักการอ่านจับใจความให้ยกมือซ้ายเฉียงไปประมาณ45องศาหาตัวแทนกลุ่มเลยครับพร้อมยังเรามาดูข้อความแรกเขาบอกว่าการอ่านจับใจความเป็นการอ่านที่จะต้องค้นหาใจความสำคัญของเรื่องให้ได้ถูกหรือผิดครับ ถ้าถูกยกมือขวาเฉียงคนเดียวครับยกคนเดียวตัวแทนกลุ่มยกคนเดียวถ้าผิดยกมือซ้ายเฉียงเฉียงเดี๋ยวให้กล้องดูด้วยนะครับให้ปลายทางเห็นด้วยคำตอบที่ถูกต้องคือถูกต้องทุกกลุ่มตอบถูกหมดเลยมารับหน้ายิ้มนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเอาหน้ายิ้มติดเองนะครับ อยู่ฝั่งนี้เลยติดเลยครับหยิบคนละหนึ่งยิ้มที่เหลือหาตัวแทนคนที่สองเดี๋ยวนักเรียนขยับลูกรวดเร็วครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาตัวแทนกลุ่มที่สองเราไม่จำเป็นต้องอ่านเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบโดยสามารถอ่านเฉพาะส่วนที่เราชอบก็ได้ถูกหรือผิดคนเดียวครับกลุ่มละหนึ่งคนเฉลยผิดนะครับทุกกลุ่มตอบถูกหมดเลยไปติดหน้ายิ้มให้กลุ่มตนเองต่อไปหาตัวแทนกลุ่มหาตัวแทนกลุ่มตอนนี้ทุกกลุ่มคะแนนเท่ากันหมดสไลด์ต่อไปถ้าเป็นการอ่านจับใจความจากบทร้อยกรองจำเป็นจะต้องรู้ความหมายของคำศัพท์ถูกหรือผิดครับตัวแทนยกเลยถูกหรือผิดหลายกลุ่มตอบว่าถูกหมดเลยคำตอบคือถูกต้องครับตอนนี้แต่ละกลุ่มก็ได้หน้ายิ้มเท่ากันกลุ่มไหนที่ตอบถูกไปติดหน้ายิ้มได้เลยครับรวดเร็วรวดเร็วต่อไปต่อไปนะครับการตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรจะช่วยให้เข้าใจเรื่องที่อ่านช่วยไหมยกมือถูกหรือผิดถูกหรือผิดคิดให้ดีนะอาจจะผิดก็ได้อาจจะถูกก็ได้อาเฉลยถูกต้องกล่าวถูกนะครับกลุ่มไหนที่ตอบถูกโหตอบถูกทุกกลุ่มเลยเก่งมากนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสไลด์ต่อไปการเขียนร่างใจความสำคัญเป็นขั้นตอนแรกของการอ่านจับใจความการเขียนร่างใจความสำคัญเป็นขั้นตอนแรกของการอ่านจับใจความถูกหรือผิดยกมือปรึกษากันเบาๆเดี๋ยวเพื่อนกลุ่มอื่นได้ยินมี3กลุ่มที่ตอบว่าถูกกล่าวถูกมี2กลุ่มที่บอกว่ากล่าวผิดคำตอบคือข้อนี้กล่าวผิดครับมี2กลุ่มที่ตอบถูกคือกลุ่มที่2และกลุ่มที่4มาติดหน้ายิ้มครับขออธิบายดังนี้มันไม่ใช่ขั้นตอนแรกนะการเขียนร่างเนี่ยมันคือขั้นตอนเกือบท้ายๆแล้วเพราะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องศึกษาเรื่องที่อ่านแล้วก็อ่านให้เข้าใจใช่ไหมครับสไลด์ต่อไปนะครับเรียบเรียงใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเองเพื่อให้เข้าใจง่ายการเรียบเรียงใจความสำคัญเนี่ยด้วยสำนวนภาษาของตนเองเนี่ยมันเข้าใจง่ายจริงไหมกล่าวถูกหรือผิดยกมือคิดให้ดีคิดให้ดีกลุ่มที่กล่าวผิดกี่กลุ่มนะ2กลุ่มก็คือกลุ่มที่1และกลุ่มที่กลุ่ม5เปลี่ยนตอนนี้ทุกกลุ่มมี4กลุ่มยกเว้นกลุ่มหนึ่งที่ตอบต่างกับเพื่อนเฉลยคือถูกต้องรู้สึกว่าตอนนี้กลุ่มที่4เดินมาแบบฉ่ำๆเลยนะครับเดินมาแบบฉ่ำๆก็คือมั่นอกมั่นใจในการตอบคำถามแล้วก็การทำกิจกรรมต่อมานะครับสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความสำคัญมากนักจึงไม่จำเป็นต้องสนใจ กล่าวถูกหรือผิดยกมือตอน

0: นี้ทุกกลุ่มตอบว่ากล่าวผิดหมดเลยยกคนเดียวครับยกคนเดียวเฉลยกล่าวผิดได้คะแนนทุกกลุ่มเลยนะครับปลายทางก็รวบทำกิจกรรมด้วยนะครับตอนนี้ต้นทางบางกลุ่มคะแนนพุ่งนะครับพุ่งนำเพื่อนๆ เลยติดให้ตรงกับกลุ่มตนเองนะครับเดี๋ยวไปติดให้กลุ่มเพื่อนเพื่อนจะได้คะแนนนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปหน้ายิ้มพร้อมกันเลยนะครับกลุ่มที่1 1 2 3 4 5 6 7 8 8ยิ้มปรบมือกลุ่มที่2 1 2 3 4 5 6 7 7ยิ้มปรบมือครับเอกลุ่มที่3ก็น่าจะ7ยิ้ม1 2 3 4 5 6 7 7ยิ้มเท่ากับกลุ่มที่3ปรบมือครับกลุ่มที่4อยู่ไหนยกมือสูงสูงกลุ่มที่4อยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ข้างหลัง1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้โหปรบมือครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายไม่เป็นไรนะครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ได้5ยิ้มตามชื่อกลุ่มเลยปรบมือให้เพื่อนเป็นกำลังใจหลังจากที่นักเรียนได้สรุปคะแนนยิ้มไปแล้วกับการทำกิจกรรมช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำถามชวนคิดพร้อมกันนะครับจากที่นักเรียนทำกิจกรรมเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคำถามชวนคิดคือนักเรียนจะสรุปใจความสำคัญจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามได้อย่างไรสรุปใจความสำคัญนะเป็นการเขียนสรุปใจความสำคัญไม่ใช่การตอบคำถามนะครับนักเรียนจะสรุปได้อย่างไรมีคนตอบภัทริกาภัทริกาครับเราจะสรุปใจความสำคัญจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามได้อย่างไรครับ
1: ค้นหาใจความของเรื่องที่อ่านแล้วเรียบเรียงด้วยสำนวนของตนเองค่ะ
0: ปลายทางปลายทางคิดว่าคำตอบนี้ถูกไหมครับเรามาดูพร้อมกันถูกต้องปรบมือสำหรับการที่เราจะสรุปใจความสำคัญจากเรื่องได้นั้นนักเรียนก็จะต้องทำไมครับค้นหาใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านแล้วเขียนเรียบเรียงด้วยสำนวนภาษาของตัวเราเองทำไมต้องเขียนด้วยสำนวนภาษาของเราครับเพราะเราจะได้ทำไม
2: เข้าใจ
0: เข้าใจด้วยตัวเราเองใช่ไหมจากนั้นค่อยเรียบเรียงให้สละสลวยนะครับเรามาทบทวนเรามาทบทวนพร้อมกันหลักการอ่านสรุปใจความสำคัญข้อแรกนักเรียนจะต้องทำความเข้าใจเนื้อเรื่องที่ต้องการสรุปใจความข้อที่2อ่านเรื่องที่จะสรุปให้ครบถ้วนไม่ตกหล่นถ้าอ่านตกหล่นส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะทำให้ใจความสำคัญนั้นขาดหายเหมือนเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยนักเรียนต้องอ่านให้จบนะครับจึงเข้าใจต่อมาข้อที่3จะต้องตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องถ้ากล่าวถึงใครก็จะหมายถึงตัวละครทำอะไรก็คือพฤติกรรมของตัวละครหรือการกระทำของตัวละครที่ไหนก็คือฉากและสถานที่เมื่อไรก็คือช่วงเวลาช่วงเหตุการณ์ใช่ไหมครับและอย่างไรก็คือผลของเหตุการณ์ต่อมาข้อที่4ค้นหาใจความสำคัญค้นหาส่วนที่เป็นเนื้อหาใจความสำคัญของเรื่องข้อที่5นำใจความที่ได้มาเรียบเรียงให้เข้าใจเป็นสำนวนภาษาของตัวเราเองและสุดท้ายเนี่ยในหลักการอ่านจับใจความสำคัญนักเรียนก็จะต้องปรับปรุงใจความสำคัญให้เข้าใจเป็นสำนวนภาษาของตัวเราเองนะครับก็คือของผู้อ่านเข้าใจไหมทั้งต้นทางและปลายทางเข้าใจเกี่ยวกับการสรุปใจความสำคัญหรือยังครับเข้าใจแล้วต่อมานะครับเรามาดูรูปแบบการเขียนสรุปใจความสำคัญ

0: อ่านใช่ไหมว่าจะต้องเขียนอย่างไรมีกี่ย่อหน้าซึ่งในการสอบ O-NET สอบระดับชาติสอบ O-NET ที่ป .6 จะต้องสอบจะมีข้อเขียนที่ให้นักเรียนเนี่ยสรุปใจความสำคัญจากบทอ่านเขาจะให้บทอ่านมาประมาณเกือบ20บรรทัดนักเรียนจะต้องอ่านมันมีหลายย่อหน้าต้องอ่านแล้วก็สรุปใจความสำคัญให้ได้ต่อมาครับนี่คือรูปแบบของการเขียนสรุปใจความสำคัญสังเกตว่ารูปแบบที่ครูให้มามีกี่ย่อหน้ามีเพียงย่อหน้าเดียวนักเรียนอ่านตรงหมายเหตุครูบอกว่าการสรุปใจความสำคัญจะมีเพียง
1: ย่อหน
0: ้
1: า
0: ถ้ามีหลายย่อหน้าไม่เรียกว่าสรุปเพราะการสรุปต้องเป็นการสรุปแบบไหนสั้นๆกระชับเข้าใจง่ายดังนั้นจึงมีเพียงย่อหน้าเดียวส่วนการย่อหน้าจะย่อหน้าเข้าไป 2.5 เซนติเมตรหรือ1นิ้วก็ได้เพื่อความสวยงามนะครับสำหรับนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ครูทบทวนมาให้เกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านในใจ1รอบไม่อ่านออกเสียงนะเพราะการจับใจความสำคัญต้องอ่านในใจจึงจะทำให้เก็บใจความสำคัญได้พร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านในใจพร้อมกันครับปลายทางก็อ่านด้วยนะครับ

นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็ได้อ่านในใจอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงานไปแล้วนักเรียนอ่านแล้วเข้าใจไหมครับอ่านไหนใครไม่เข้าใจเอามือลงใครอ่านแล้วไม่เข้าใจเอามือลงใครเข้าใจยกมือขึ้นมีสติแสดงว่ายังมีสติทุกคนเอามือลงครับเดี๋ยวเราจะดูกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่4เรื่องจับใจความตามท้องเรื่องโดยเขียนสรุปใจความสำคัญอย่าลืมว่าการเขียนสรุปใจความสำคัญต้องมีกี่ย่อหน้าครับมี1ย่อหน้าหรือย่อหน้าเดียวนะครับสำหรับใบงานของนักเรียนนะครับรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่4เรื่องจับใจความตามท้องเรื่องสังเกตการทำงานและให้คำแนะนำช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประเมินการสรุปใจความสำคัญด้วยสำหรับกิจกรรมนักเรียนก็ทำใบงานแล้วก็เมื่อทำเสร็จให้ส่งที่ครูประจำชั้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนี่ก็คือหน้าตาใบงานของนักเรียนนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมสรุปใจความสำคัญเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับให้นักเรียนต้นทางและปลายทางก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันถ้าใครเขียนไม่ครบก็ใช้ปากกาแดงในการเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันพลายงามเนี่ยเป็นลูกของนางวันทองกับขุนแผนแต่เกิดที่เรือนของร่ำเรียนวิชาจนเก่งกล้าก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการสรุปใจความสำคัญเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางดูแนวคำตอบพร้อมกันอีกครั้งนะครับ

0: ต่อไปครับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้ถ้านักเรียนจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านไม่ได้จะส่งผลต่อตนเองอย่างไรถ้านักเรียนจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านไม่ได้จะส่งผลต่อตนเองอย่างไร
1: จะทำให้เราไม่สามารถสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ค่ะ
0: ถ้านักเรียนนะครับจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านไม่ได้จะส่งผลอย่างไรต่อตนเองเพื่อนตอบว่าจะทำให้ไม่สามารถสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้แล้วก็วิเคราะห์เรื่องที่อ่านไม่ได้ก่อนที่จะจากกันไปในชั่วโมงนี้เกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะครับขอตัวแทนกลุ่มละ1คนกลุ่ม1ขอ2คนขอตัวแทนกลุ่มละ1คนแต่กลุ่ม1ขอ2คนครับรวดเร็วครับรวดเร็วออกมาหน้าห้องสรุปกิจกรรมในวันนี้มาแต่ตัวครับมาแต่ตัวยืนด้านหน้าเลยครับลงไปอีกครับครบไหม6คนยืนเรียงกันดีๆเดี๋ยวครูจะให้บัตรคำสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้6คนนี้เรียงตัวกันให้ถูกต้องตามหลักการอาจจะเป็นความสำคัญนะครับและในการจับใจความสำคัญที่เป็นลักษณะของเรื่องราวหรือเป็นวรรณคดีวรรณกรรมนะครับนักเรียนจะต้องเริ่มต้นจากใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและสุดท้ายก็ต้องหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านซึ่งการตั้งคำถามแบบนี้นะครับก็จะนำไปสู่ในส่วนของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเพื่อสรุปใจความสำคัญและภาพรวมของเรื่องก็ได้นะครับปรบมือให้เพื่อนเข้าไปเลยครับเอาบัตรคำไปนั่งด้วยเอาบัตรคำไปด้วยนะครับและชั่วโมงนี้นะครับก็อยากจะฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนเกี่ยวกับการอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอเพื่อให้ทักษะของเราคล่องแคล่วแล้วก็จะอ่านจับใจความได้เก่งมากขึ้นสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็จะเรียนจบไปแล้วเกี่ยวกับการอ่านจับใจความสำคัญบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่5เรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นใบงานที่5การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับและอย่าลืมหนังสือวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่6สำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
2: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรว

กรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

ดีๆจากคดีปกครองตอนค้าขายบนถนนสาธารณะเหตุเดือดร้อนรำคาญซึ่งเจ้าหน้าที่ออกประกาศห้ามได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนางเข็มกับพวกรวม29คนได้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารประเภทเนื้อสัตว์สดเป็นพื้นที่ถนนสาธารณะที่เทศบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้มีการค้าขายสินค้าได้แต่ต่อมาเทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านค้าอาคารพาณิชย์บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและความสกปรกซึ่งเกิดจากการชำแหละล้างปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วเทน้ำทิ้งลงบนถนนสาธารณะและอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคอาหารสดที่ไม่ถูกสุขลักษณะประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตลาดสดถึง2ครั้งเทศบาลจึงออกประกาศห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดนางเข็มกับพวกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดพื้นที่และประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและคณะกรรมการมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพร้อมทั้งกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีทั้ง29ให้ย้ายไปค้าขายในตลาดสดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็มิได้ย้ายไปแม้ว่าจะมีการเจรจาตกลงกันรวม2ครั้งแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็ยังมิได้ย้ายไปจำหน่ายสินค้าในตลาดสดซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะย้ายเข้าไปค้าขายสินค้าในตลาดสดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดไว้ให้และต้องการขยายเวลาการค้าขายสินค้าบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะต่อไปอีกทั้งใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะกำหนดให้มีอายุเพียง1ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นและหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันเป็นเพียงหนังสือรับรองที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางคนเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาลในขณะนั้นเท่านั้นไม่ใช่หนังสืออนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีออกประกาศเทศบาลห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วผีภาคษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนย่อความนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนกันกับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวอย่างของการเขียนย่อความ

นะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างในการเขียนย่อความนะครับเรามาเรียนรู้ถึงจุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัดกันก่อนนะครับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านนะครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการอ่านนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการย่อความได้ถูกต้องครับข้อที่2นะครับสามารถเขียนย่อความได้ถูกต้องตามหลักการครับและข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนครับอันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องผ่านการประเมินนะครับต่อไปนะครับคุณครูจะพานักเรียนนะครับไปดูในส่วนของตัวอย่างการย่อความนะครับถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วคุณครูปลายทางพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของตัวอย่างการย่อความกันเลยนะครับวันนี้นะครับคุณครูมีตัวอย่างในส่วนของการย่อความสรุปความเรื่องไรฝุ่นนะครับมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนนะครับมาเป็นตัวอย่างประกอบให้กับนักเรียนนะครับลักษณะหน้าตาของไรฝุ่นเราเริ่มอ่านเรื่องไรฝุ่นกันตั้งแต่เริ่มเรียนการเขียนย่อความนะครับนักเรียนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไรฝุ่นมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับสัตว์ชนิดนี้ที่เราเรียกว่าไรฝุ่นมีหน้าตาเป็นอย่างไรดูได้จากภาพที่หน้าจอของคุณครูเลยนะครับอันนี้คือไรฝุ่นนะครับลักษณะรูปลักษณ์ของไรฝุ่นครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของตัวอย่างเรื่องไรฝุ่นกันครับตัวอย่างบทความตัวอย่างบทความที่1นะครับเป็นบทความในย่อหน้าที่1นะครับซึ่งเราสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้นะครับไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญของเรื่องนะครับประเด็นสำคัญของเรื่องในย่อหน้านี้นะครับต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของตัวอย่างของใจความสำคัญของเรื่องในย่อหน้าที่2นะครับตัวอย่างในย่อหน้าที่2นะครับซึ่งนักเรียนได้ร่วมกันพิจารณาใจความสำคัญกับคุณครูแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของประเด็นใจความสำคัญในบทความนี้กันเลยนะครับใจความสำคัญในบทความนี้ในย่อหน้าที่2นะครับก็คือไรฝุ่นจะไม่กัดหรือต่อยผิวหนังแต่จะผลิตสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นเมื่อร่างกายได้รับสารเข้าไปจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองและเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจนะครับอันนี้คือใจความสำคัญในย่อหน้าที่2ตามบทความนี้นะครับต่อไปนะครับตัวอย่างในย่อหน้าที่3นะครับในบทความนี้นะครับซึ่งเราได้ร่วมกันพิจารณาในส่วนของใจความสำคัญกันไปแล้วนะครับใจความสำคัญในข้อความนี้มีดังนี้ครับปัจจุบันยังไม่มีวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่สามารถควบคุมหรือกำจัดไรฝุ่นได้อย่างเด็ดขาดจึงต้องใช้หลายวิธีร่วมกันนะครับอันนี้คือประเด็นใจความสำคัญในย่อหน้าที่3นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้านะครับซึ่งนักเรียนได้ร่วมกันอ่านวิเคราะห์พิจารณาหาใจความสำคัญของเรื่องแล้วนะครับกระบวนการถัดไปเมื่อเราได้ใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้ามาแล้วนะครับนักเรียนเราจะต้องทำอะไรต่อเอ่ยจะต้องทำอะไรต่อนำข้อความซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของเรื่องนั้นมาเขียนเรียบเรียงให้เป็นสำนวนภาษาของใครครับของตนเองของผู้เขียนเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปเขียนเรียบเรียงนะครับด้วยสำนวนภาษาของเราเองคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับเรามาดูกันเลยนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมที่จะไปดูเนื้อความที่ผ่านการเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของคุณครูแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูประสิทธิ์จะพาไปดูนะครับพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยนะครับสรุปความเรื่องไรฝุ่นได้ว่านักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆ

ครับก็อ่านจบกันไปแล้วนะครับสรุปความเรื่องไรฝุ่นนะครับอ่านพร้อมกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะครับดูซิว่าเรื่องราวของไรฝุ่นเนี่ยเมื่อเรานำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของเราเองแล้วสามารถเรียบเรียงได้อย่างไรนะครับมาดูเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านพร้อมกันนะครับไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากมันจะไม่ทำร้ายผิวหนังแต่จะผลิตสารก่อภูมิแพ้เมื่อร่างกายได้รับสารจะกระตุ้นให้มีปฏิกิริยาตอบสนองและเป็นโรคระบบทางเดินหายใจซึ่งต้องใช้วิธีการควบคุมหรือกำจัดที่หลากหลายนะครับอันนี้เป็นลักษณะตัวอย่างที่เรานำใจความสำคัญในย่อหน้าที่1ย่อหน้าที่2และย่อหน้าที่3มาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของผู้ย่อความนะครับของผู้เขียนเองนะครับต่อไปนะครับเข้าสู่กิจกรรมสำคัญเลยนะครับก็คือกิจกรรมฝึกเขียนย่อความนะครับซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้จากการเรียนเรื่องการย่อความทั้งหมดมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัตินะครับมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติคุณครูจะได้เห็นว่านักเรียนนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการสอนของคุณครูนั้นมาปรับใช้มาประยุกต์ใช้ในส่วนของการเขียนย่อความนะครับได้จริงนะครับคราวนี้เข้าสู่กระบวนการฝึกการเขียนย่อความนะครับในส่วนของการฝึกเขียนย่อความนะครับคุณครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเรื่องการเขียนย่อความนะครับโดยมีคำสั่งดังนี้นะครับให้นักเรียนอ่านเรื่องใครจะเป็นหัวหน้าแล้วเขียนย่อความตามรูปแบบให้ถูกต้องนะครับใบงานนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่แนบไปนะครับกำหนดระยะเวลาในการทำใบงานที่1นะครับโดยใช้ระยะเวลา20นาทีครับให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของการย่อความนะครับที่สำคัญเน้นย้ำนะครับในส่วนของรูปแบบส่วนต้นนะครับนักเรียนสังเกตดีๆนะครับว่าเนื้อความที่เราอ่านนั้นนะครับเป็นลักษณะของเนื้อความประเภทใดนะครับแล้วก็เขียนให้ถูกต้องตามลักษณะรูปแบบของการเขียนย่อความในส่วนต้นด้วยนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับให้เวลา20นาทีครับ

ลาครับนักเรียนทำเสร็จกันครบทุกคนแล้วนะครับมีใครยังไม่เสร็จบ้างยกมือไม่มีนะครับเก่งมากเลยครับนักเรียนทำเสร็จกันทุกคนนะครับสำหรับใบงานที่1นะครับให้นักเรียนนำส่งกับคุณครูปลายทางนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบงานนะครับต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการฝึกเขียนย่อความในส่วนของใบงานที่2นะครับอีก1ใบงานนะครับใบงานที่2นะครับใบงานเรื่องการเขียนย่อความนะครับคราวนี้กำหนดให้นักเรียนอ่านเรื่องอะไรเอ่ยอ่านเรื่องอะไรครับอ่านเรื่องอะไรเปรียบเทียบนามสกุลกับชื่อแซ่นะครับเปรียบเทียบนามสกุลกับชื่อแซ่แล้วเขียนย่อความตามรูปแบบที่กำหนดให้ถูกต้องนะครับคราวนี้คุณครูเน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับคุณครูยังเน้นย้ำเหมือนเดิมว่านักเรียนจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนย่อความตามที่คุณครูทบทวนไปแล้วนั่นเองนะครับกำหนดระยะเวลาให้นักเรียนทำใบงานที่2นะครับ20นาทีเหมือนกันนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

เก่งมากเลยครับนักเรียนทำใบงานกันเสร็จเรียบร้อยทุกคนแล้วนะครับคุณครูขอชื่นชมนักเรียนในเรื่องของการทำงานนะครับเมื่อคุณครูมอบหมายให้นักเรียนทำงานนะครับนักเรียนก็ทำงานกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่มีการเล่นกันในห้องเรียนนะครับเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมน่าชื่นชมมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรกันไปบ้างครับสำหรับวันนี้เราได้ดูในส่วนของตัวอย่างของการเขียนอะไรเอ่ยการเขียนย่อความและก็ได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของการเขียนย่อความกันไปแล้วนะครับถือว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันไปในส่วนของการดูตัวอย่างการเขียนย่อความนะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติในส่วนของการเขียนย่อความนะครับคุณครูให้ทำใบงานกี่ใบงานครับวันนี้เก่งจังเลยทำใบงาน2ใบงานนะครับก่อนที่เราจะจบเนื้อหาในการสอนนะครับคุณครูมีคำถามชวนคิดมาฝากนักเรียนด้วยนะครับไปดูกันสิว่าคำถามมีอยู่ว่าอย่างไรนะครับนักเรียนอ่านคำถามดังๆพร้อมๆกันนะครับ1 2 3นักเรียนคิดว่าการเรียนเรื่องย่อความมีประโยชน์อย่างไรนะครับคุณครูให้เวลานักเรียนคิดคำตอบนะครับติ๊กตอกติ๊กตอบได้คำตอบแล้วนะครับเมื่อได้คำตอบแล้วให้นักเรียนตอบกับคุณครูปลายทางเลยนะครับสำหรับคำตอบของคุณครูประสิทธิ์นะครับ

ก็คือช่วยให้เราเนี่ยได้สรุปประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านได้นะครับเพราะอะไรเพราะเราได้รู้ถึงหลักการวิธีการเขียนย่อความไปแล้วนะครับสามารถทำให้เรารู้ได้ว่าส่วนใดคือส่วนเนื้อความซึ่งเป็นใจความสำคัญของเรื่องนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์หลักของการเรียนเรื่องการเขียนย่อความนะครับและสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

พนักงานขับรถค้นขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถค้นขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถค้นขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงและข้องรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าลาวทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถค้นขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ได้ดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถค้นขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถค้นขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมรายการที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านครับมาวางแผนทางด้านการเงินครับแน่นอนครับคนทุกคนครับอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในฐานะของการงานการเงินหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกับเงินที่อุตส่าห์หามาได้ครับนั่นคือการวางแผนการเงินครับคุณผู้ชมครับมีคนอยู่2คนครับคนนึงหารายได้มาสูงมากเลยครับแต่จ่ายไปกับรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยครับแต่กับอีก1คนครับหารายได้มานะครับไม่สูงเท่าครับแต่สามารถเก็บออมและลงทุนทำให้เงินเหล่านั้นงอกเงยขึ้นมาได้ครับนี่คือการวางแผนการเงินที่ถูกวิธีนั่นเองครับเพื่อทำให้ชีวิตนั้นมีความมั่นคงและมั่งคั่งครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทางรายการของเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป็นบุคคลตัวอย่างครับในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุนครับเพื่อทำให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นครับไม่ใช่ดีขึ้นอย่างเดียวครับดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงคุ้นหน้าคุ้นตากับแขกรับเชิญของผมเป็นอย่างดีครับเพราะตื่นเช้าขึ้นมาคุณเปิดทีวีครับจะเห็นเขาเล่าข่าวอ่านข่าวให้เราฟังกันทุกเช้าเลยนะครับและจะเป็นใครไม่ได้ครับไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณกวีพันธ์มนตรีวงศ์หรือว่าพี่โต้งของเรานั่นเองครับครับ
1: คุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศหนุ่มไฟแรงผู้มีความสามารถหลายด้านทั้งอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเป็นพิธีกรและวิทยากรผลงานของคุณโต้งมีมากมายผ่านหน้าจอทีวีให้เราได้เห็นกันแทบทุกวันนอกจากนี้คุณโต้งยังเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคนที่จะเริ่มต้นทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนอีกด้วยน้องๆผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ๆต้องเรียกคุณโต้งว่าอาจารย์เลยแหละครับทำงานเก่งขนาดนี้คุณโต้งบอกว่าไม่ขอเข้าอยู่สังกัดค่ายใดขอผันตัวเองเป็นผู้ประกาศอิสระเพื่อที่จะได้มีเวลาไปทำในสิ่งที่ตนเองรักเห็นมาดนิ่งๆสุขุมแบบนี้นะฮะชอบขี่มอเตอร์ไซค์ครับเป็นชาวไบเกอร์ตัวยงคนหนึ่งเลยทีเดียวชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางหลงไหลในชีวิตรูปแบบนี้จนปัจจุบันลงทุนทำธุรกิจผลิตกางเกงยีนยี่ห้อ Dust Camp Originalให้กับคนที่ชื่นชอบกางเกงยีนส์หรือนักขับมอเตอร์ไซค์ได้สวมใส่กันไม่เพียงแค่นั้นคุณโต้งยังกำลังจะเปิดธุรกิจร้านอาหารในช่วงเวลาอันใกล้นี้อีกด้วยแม้มองผิวเผินจากภายนอกนึกว่าเป็นผู้ประกาศนั่งอ่านข่าวในทีวีอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วทำอาชีพหลายอย่างมากเลยแสดงว่าคุณโต้งต้องเป็นนักวางแผนทางการเงินแน่ๆเลยครับ
0: เมื่อสักครู่นี้เราได้รู้จักกับพี่โต้งนะครับแบบโดยพอสังเขปกันมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มารู้จักตัวจริงกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่โต้งครับ
2: สวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ
0: โอ้โหหล่อเชียร์พี่โต้งครับ
3: ครับ
0: วันนี้ฮะอยากให้พี่โต้งเล่าให้ฟังหน่
3: อ
0: ยทำผู้ประกาศข่าวมากี่ปีแล้วครับ
3: ไม่นานครับเป็นรุ่นพี่หิมสักปี2ปีได้ครับ
0: ครับผมนะฮะก็น่าจะสัก16 17นะครับประมาณนั้นนะฮะ
3: คือผมเนี่ยเข้ามาที่เนชั่นก่อนทำงานที่วิทยุเนชั่นหลังจากนั้นก็มาอยู่เนชั่นทีวีก็ลองรู้ว่าวิทยุเนชั่นกับเนชั่นทีวีตั้งมาเท่าไหร
0: ่ก็ประมาณสัก

0: ไม่นานอีกเหมือนกัน
1: ช่องสี่บางขุนพรมยุคตัวพอดี
0: ไม่ถึงขนาดนั้น
1: ก็สักประมาณสัก10กว่าปีแล
0: ้
1: ว
0: ได้ได้ได
1: ้อยู่ในวงการนี้ก็ถือว่าต้องเป็นขั้นระดับปรมาจารย์
0: เดี๋ยวผมเรียกอย่างนั้นเลยเดี๋ยวผมกดดันเปล่า
1: ครับผมได้ครับงั้นเราไม่เรียกอาจารย์
0: ใช่ใช
1: ่นะครับมาสเตอร์นะครับผมวันนี
0: ้ว่ามาวันนี้
1: คือจริงๆแล้วอยากจะมาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินของพี่โต้งด้วย
0: โอ้โหนี่คุยถูกคนเลย
1: ครับผม
0: เพราะผมเนี่ย
1: วางแผนที่ดีมาก
0: เป็นคนที่ขาดการวางแผนทางการเงินขาดการวางแผนทางการเงิน
1: ยังไง
0: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนคนอื่นมีรายได้เข้ามาได้เป็นพิธีกรได้อะไรเนี่ยเรามาแล้วเราใช้ไงมันมีข้อบังคับเช่นคุณไม่มีบ้านคุณต้องซื้อบ้านไม่มีรถต้องซื้อรถคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศมันต้องจ่ายเงิน
1: ทีนี้
0: เหมือนกับความต้องการเรามันเยอะมากอ
1: ่
0: ะโอ้เราอยากแต่งตัวเราอยากทำธุรกิจอยากอะไรเงินมันถูกใช้อยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: แต่ถึงจุดหนึ่งเฮ้ยมันชักมีปัญหาเรามีครอบครัว
1: ครับผม
0: มีลูก
1: ครับ
0: อายุมากขึ้นต้องคิดเนี่ยนี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผมแบบเริ่มหันมาสนใจเรื่องการวางแผนทางการเงินและการทำธุรกิจของตัวเอง
1: ทางรายการของเราเนี่ยแหละฮะต้องหาคนแบบนี้แล้วก็เลือกคนไม่ผิดด้วย
0: ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกไม่รู
1: ้งั้นผมขอย้อนกลับไปนิดนึงในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศมานะฮะก็อยู่ในวงการมาพอสมควรแล้วคร
0: ับ
1: หลายๆคนนี่อยากจะรู้มากเลยว่าการเป็นผู้ประกาศเนี่ยได้เงินเยอะไหม
0: มันมีภาพหนึ่งที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยคนเป็นผู้ประกาศพิธีกรเนี่ยโ
1: อ
0: ้มาทำงานแป๊บเดียวได้เงินมหาศาลแต่คุณไม่เห็นว่าเบื้องหลังเขาทำอะไรมาบ้างใช้เวลามาเท่าไหร
1: ่
0: ถูกไหมฮะแล้วก็มีคนทำงานข่าวจำนวนมากที่เขาไม่ได้อยู่ในจุดนั้น
1: ครับ
0: ผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงจุดที่ได้เงินเยอะก็ได้แต่ว่าเราทำนานสะสมพอมีโอกาสมีช่องทางในการที่จะได้เงิน
1: ครับผมแสดงว่าจริงๆแล้วคืออาจจะไม่ได้ทำแค่อาชีพผู้ประกาศถูกต้องไหมครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นแค่อาชีพผู้ประกาศก
0: ็
1: ต้องได้เงินจากการไปรับอีเวนต
0: ์
1: บางคนก็บอกว่าไปถ่ายโฆษณา
0: โอ้โห
1: พี่ต้องมีแบบน
0: ั้
1: นไหม
0: ผมไม่ดังขนาดนั้นอย่างแรกแต่ว่าเรามีความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: อย่างผมเนี่ยผมอาจจะรับงานพิธีกร
1: ครับ
0: องค์กรราชการจะเอาผมไปเป็นพิธีกรเสวนาอะไรแบบนี้หรือจ้างผมไปลงเสียงเสียงผมเนี่ยมีมูลค่าอย่าดูหน้าผมให้ฟังเสียงผมดีกว่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้คือก่อนที่ผมจะมาทำในเชิงข่าวโดยตรงเนี่ยผมเป็นคนโฆษณามาก่
1: อ
0: นผมเป็นคนคิดสปอตวิทยุโฆษณามาก่อนเป็นครีเอทีฟเป็นสคริปต์ไรเตอร์มาก่อนเพราะฉะนั้นหัวผมเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นพิธีกรข่าวผมก็จะแอบคิดเข้ามุกรายการยังไงจะเก๋นะจะปิดรายการยังไงจะวางรันดาวรายการยังไงผมก็มีความเป็นครีเอทีฟอยู่ในตัวทีนี้ผมก็เริ่มมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นธุรกิจล่ะที่มันใช้ครีเอทีฟใช้ความคิดสร้างสรรค์มาขายเนี่ยเราจะทำอะไรได้ผมก็พยายามหาว่าผมทำอะไรได้
1: แล้วเจอหรือยังครับในสิ่งที่พี่ต้งชอบ
0: ผมทำเสื้อผ้าได้
1: เห็นไหมฮะอาชีพเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำแค่อาชีพเดียวเราสามารถทำหลากหลายอาชีพก็ได้แต่เลือกอาชีพที่คุณคิดว่าคุณเหมาะคุณชอบและคุณรักมันจริงๆแล้วคุณลองทุ่มเทกับมันแต่ว่าวันนี้ฮะเรายังไม่หมดเท่านี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงหน้าถ้าใครอยากรวยถ้าใครอยากรู้เทคนิคแท็กติกนะครับว่าพี่โต้งเขาทำอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับผม
2: เก็บ

0: วันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนเราไปคุยกับคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศข่าวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีบนหน้าจอทีวีได้พูดคุยกับคุณโต้งทำให้ได้ทราบว่านอกจากเป็นผู้ประกาศแล้วนะฮะยังทำอาชีพอื่นๆที่น่าสนอีกหลายอาชีพทั้งผลิตกางเกงยีนส์ทั้งทำร้านก๋วยเตี๋ยวคุณโต้งทำได้อย่างไรมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาก่อนหรือเปล่ามาคุยกันต่อครับ
1: พี่โต้งครับ
2: ครับ
1: นะฮะเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยมาแล้วโอ้โหแต่ว่าถ้าดูเจอพี่โต้งข้างนอกเนี่ยจะแทบจะจำไม่ได้เลยนะว่าเป็นผู้ประกาศ
2: ลองดูหัวจรดเท้าเนี่ยก็จำเนี่ยมันบากเลยใช่ไหม
1: ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการแต่งตัวของพี่ครับนะฮะแล้วภาษาผมก็เรียกว่าเฟี้ยวเงาะมาก
2: โอ้โหเฟี้ยวลำไยได้ไหม
1: ก็พอกินได้ครับช่วงนี้หน้าลำไยด้วยสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยทีเดียวและอยากจะรู้ครับ
2: ว่า
1: ทำไมอยู่ดีมาแต่งตัวอะไรแบบนี้พี่โต้ง
2: คือถ้าเกิดว่าอยู่ๆผมแต่งตัวอย่างเงี้ยบ้าเหมือนคนบ้าเลยมันจะอะไรกันนักหนาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นไบค์เกอร์คุณไปขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณต้องมีพ็อปสร้อยอะไรนาฬิกาอะไรตัวในตัวนอกกางเกงยีนราคาเท่าไหร่รองเท้าเท่าไหร
1: ่
2: การขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเลยทำให้ผมแต่งตัวจัดขึ้น
1: เสื้อผ้านี่คือออกแบบเองเลยป่ะครับ
2: คือเอาแบบเฉลยเลยนะเสื้อผ้าเนี่ยมันได้ถูกออกแบบมาเป็นร้อยปีแล
1: ้
2: วยีนเนี่ยมันก็ห้ากระเป๋ามีกระดุมป้ายหนัง
1: ครับ
2: ผมให้ความสำคัญจากการทำของเดิมเนี่ยให้มันดีขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปวัตถุดิบที่มันดีขึ้นโลโก้แบรนดิ้ง
1: ครับ
2: สร้างมูลค่าจากตรงนี้แบบนี้มันก็มีมาตั้งแต่70น่ะ
1: แต่ถ้าเกิดพูดแบบนี้เนี่ยผมก็อยากจะเห็นสไตล์ของพี่ออกแบบแล้วบอกว่ามีร้านด้วย
2: มีแล้ว
1: ผมไปดูได้ไหมครับ
2: ร้านผมเล็กๆแต่เข้มข้น
1: จริงมาก
2: ชื่อ Dust Camp Commune
1: เข้มข้นนี่คือแบบว่ารสชาติขมเลยมาก
2: เราไปดู
1: เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าไปด้านนี้ดีกว่าครับเชิญเลยครับนี่ถึงแล้วร้านนี้สี
2: นี่แหละครับ
1: ทึมทึมดูแบบดิบ
2: ๆต้องประมาณนั้น
1: นี่ Dust Camp ครับอยากจะรู้เหลือเกินทำไมต้องเป็นนกฮูกครับ
2: ต้องนกฮูกอย่างเดียว
1: มีตา2ตาไม่เท่าไหร่แล้วต้องมีตาคีบหมายถึงว่าอะไรขี่กลางคืนเหรอฮะหรือยังไง
2: ถูกต้องฮะคือ dust เนี่ยแปลว่าโพเพแคมป์คือแคมปิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เอ๊ะสัตว์กลางคืนอะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์ได
1: ้ครับ
2: ขังคาวมันก็ใช้กันเยอะแล้วอ่ะมันเยอะอ่ะใช่มั้ยเราก็เลยมองถึงนกฮูก
1: ครับ
2: แล้วมีตาที่3พอถึงกลางคืนเนี่ยเราแบบอยากขี่อยากเที่ยวอยากใช้ชีวิตเนี่ยดูรูปนี้ฮะรถช็อปเปอร์ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ขี่ช็อปเปอร์ฮิปปี้ขี่ช็อปเปอร์ไปตั้งแคมป์ในป่านี่ฮะนี่คือสัญลักษณ์ของแบรนด์เลยอธิบายแบรนด์ได้เลย
1: นี่คือโยงมาหมดเลย
2: โยงมาเลยฮะ
1: ขวานกระเชือกครับ
2: ใช่ๆก็เหมือนก็แคมป์ไงบรรยากาศของการไปตั้งแคมป์คุณก็อาจจะมีอุปกรณ์หน่อยมันย้อนยุคอ่ะ
1: ร้านนี้นี่ตั้งขึ้นมาเพื่อสายไหนฮะอย่างที่บอกว่ามีหลายสายมากเลยหรือทุกสายเลยครับ
2: ความจริงก็ทุกสายได้หมดแต่ว่าผมเน้นๆก็คืออารมณ์ประมาณ70ประมาณช่วงที่แบบขี่ช็อปเปอร์หน้ายาวบุปผาชน
1: ครับ
2: ฮิปปี้ประมาณนี้ครับประมาณนี
1: ้นี่พูดตรงนี้เห็นแค่โลโก้แต่อาจจะยังไม่เห็นภาพในร้าน
2: เข้าไปเข้าไปสัมผัสนะ
1: เราต้องเข้าไปเลยนะ
2: เชิญเลยครับ
1: อนุญาตนะครับ
2: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
1: เปิดเลยนะครับผมฟึบเข้ามาเลยครับตามมาครับคุณผู้ชมอยากถามพี่โต้งครับว่าทำไมพี่โต้งถึงใช้คำว่าดิ้นรนเลยดีกว่าม
2: ี
1: หลากหลายอาชีพ
2: ท
1: ำไมถึงต้องมีหลากหลายอาชีพอาชีพผู้ประกาศมันไม่มั่นคงเหรอครับหรือยังไง
2: มีคนถามผมนี้เยอะมาก
1: ครับ
2: เฮ้ยอ่านข่าวน่าจะได้เงินดีนะอยากลำบากเหรอทำไมต้องเหนื่อยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: คือผมเป็นผู้ประกาศข่าวก็จริงแต่ผมเป็นฟรีแลนซ์ผมไม่ได้ประจำที่ช่องไหนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นในชีวิตผมเนี่ยถูกหยุดอ่านรายการเจ๊งช่องมีคำสั่งพิเศษมาให้ยุติการอะไรเงี้ยม
1: ัน
2: เกิดขึ้นได้ประจำเราก็เจอมาปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าถึงจุดนี้ทำไมเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักทีนึงสมมติเขาไม่จ้างผมต้องไม่ทุรนทุรายผมต้องอยู่ได้ผมก็เลยมองว่าเราสนใจเรื่องอะไรเราสนใจเรื่องศิลปะออกแบบแล้วครอบครัวเรามีความรู้เรื่องก
1: ๋
2: วยเตี๋ยวหมูเลียงซึ่งคนแบบหากินมากเลยแล้วมาเติมไอเดียเข้าไปผมคิดว่ามันน่าจะทำให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจได้บ้างก็ไม่ง่ายอ่ะ
1: เลยอยากจะรู้ว่าไอ้คำว่าไม่ง่ายเนี่ยที่อยากจะคุยว่าไอ้ไม่ง่ายของพี่มันคืออะไรบ้างอุปสรรคที่พี่เจ
2: อ
1: นะฮะการวางแผนที่พี่เริ่มต้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง
2: อย่างแรกคือผมไม่ได้มาจากพื้นฐานครอบครัวที่รวยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบว่าต่อยอดจากพ่อแม่ไม่ใช่สองคือยกตัวอย่างเช่นทำแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ย10ล้านยังน้อยเกินไปเลยสำหรับการจะตั้งแบรนด์ขึ้นมายี่ห้อหนึ่ง
1: จริงนะคร
2: ับ ใช่คุณต้องมีงบโปรโมทลงเงินลงทุนมหาศาล
1: ครับ
2: แต่ผมแลกกับการที่ว่าคิดเอาให้เล็กที่สุดแต่ว่าคิดต้องโดนเล็กต้องครบต้องโดนต้องถูกใจที่สุดแล้วผมก็ไม่ได้ขายของถูกอ่ะผมก็เอาที่เขาเรียกอะไรนะเศรษฐกิจเชิงความคิดสร้างสรรค์
1: ครับ
2: ผมก็ไปอบรมไปเรียนไปหาความรู้มาเพื่อที่จะรอวันว่าเคาะมันออกมาเป็นอะไรสักอย่างที่สุดมันเคาะมาเป็นเสื้อผ้า
1: ครับแล้วอยากจะรู้ว่าพี่โต้งอ่ะถ้าเกิดย้อนถามบอกว่าที่แพงอยากจะรู้ว่าตัวเท่าไหร
2: ่อย่างกางเกงยีนเนี่ยตัวนี้ Dust Begin เนี่ยผมขายที่ 2,450 บาทมันก็ไม่อาจจะไม่แพงถึง
1: ใกล้แพงมากถึงขั้น 5-6,000 นะ
2: แต่คนมีหลายระดับนะ
1: ครับ
2: คนที่เขาอาจจะแบบทำงานได้เงิน 15,000 เนี่ยกางเกงตัว 2,000 กว่ามันก็เยอะอ่ะ
1: ครับ
2: แต่มันอาจจะมีผลอีกแง่หนึ่งคือทำให้ซื้อง่ายขึ้นด้วยไงไอ้เรื่อง pricing เนี่ยสนุกมาก
1: ค
2: ือถ้าเกิดว่าทำให้ฮิมชอบได้เนี่ย
1: ครับ
2: ตัวนี้ผมขายอยู่ที่ 5,500 ขายดี
1: ครับ
2: ขายดีมากมันแปลกแล้วแบบรู้สึกว่าใส่

0: เดินตลาดเนี่ยต้องโดน
1: เอ
0: โอ้โหคนมองหน้าก็แปลกอ่ะมันก็แปลกคนอยู่หนองคายคนอยู่เชียงใหม่ก็เอาอะไรอย่างเงี้ย
1: ม
0: ัน
1: ข
0: ึ้
1: นอยู่กับความชอบของคนด้วย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วการวางแผนของพี่เนี่ยมองเป้าว่าไอ้ธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของร้านเสื้อก่อนนะ
0: ครับ
1: ร้านเสื้อร้านกางเกงยีนของพี่นี่พี่วางเป้าไว้ถึงขั้นไหน
0: ผมต้องการให้ยี่ห้อ Dust Camp เนี่ย
1: ครับ
0: เป็นเสื้อผ้าของคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์จะนึกถึงในแนววินเทจเสร็จแล้วคนที่ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็อยากสัมผัสเขาอยากสัมผัสความเป็นไบเกอร์เขาอยากให้นึกถึงยี่ห้อนี
1: ้
0: ถึงจุดหนึ่งผมก็ไม่รู้มันจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันแคบ
1: ม
0: ีคนมารับของผมไปขายที่ร้านมอเตอร์ไซค์ที่ออสเตรเลียแล้ว
1: ครับ
0: มันก็ไม่ได้ยากอ่ะเนี่ยคือหรือผมจะโพสต์ขายในไอ้พวกเว็บออนไลน์ทั้งหลาย
1: ครับ
0: อย่างนั้นถือว่าส่งออกระดับโลกไหมมันก็ไปอ่ะที่อเมริกาก็ซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเริ่มจากเล็กก่อนก็ถึงจุดหนึ่งผมคิดว่ามันคงเป็นยี่ห้อหนึ่งอ่ะที่คุณบอกกางเกงยีนหรือว่าเสื้อผ้า
1: ครับ
0: สำหรับไบเกอร์ยี่ห้อ Dust Camp
1: นี่แหละนี่คือสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมจุดเล็กๆก็คือการวางเป้า
0: ใช่
1: มองเป้าแล้วดูกำลังเราก่อน
0: แต่ผมพยายามหาหลายช่องทางก่อนไม่เคยนึกเลยนะจนแต่งงานมีลูกเนี่ย
1: อะไรอ๋อนี่
0: แต่งงานมีลูกเนี่ยคิดตลอดเลยว่าอะไรมันจะปลอดภัยอะไรมันจะมั่นคงจะลงทุนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ค
1: ิ
0: ดตลอด
1: เนี่ยสำคัญเลยครับคุณครับรีบกลับไปมีลูก
0: ด่วนแล้วปั๊มได้ปั๊มนะฮะปั๊มได้ต้องปั๊ม
1: ไม่ใช
0: ่อย่าช้า
1: ไอ้นี่รายการเราพูดไม่ต้องมีลูกก็ได้แต่ให้เห็นว่าการวางแผนเราควรจะเริ่มต้นวางกัน
0: คือสำหรับคนที่ไม่มีลูกอันนี้คิดไปถึงขนาดนั้นนะคือมีเพื่อนที่ตัดสินใจว่าไม่มีลูกเนี่ยเขาต้องวางแผนชีวิตอีกอย่างไม่มีคนเลี้ยงดูคุณในยามแก่เฒ่าคุณจะต้องซื้อประกันหรือว่ากองทุนในลักษณะที่พอสูงวัยไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เลี้ยงตัวคุณได้ต้องวางแผนมันต้องวางแผน
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่าในช่วงหน้าการวางแผนของพี่โต้งเริ่มต้นเขาเริ่มต้นยังไงจุดเริ่มต้นนี่แหละฮะสำคัญเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
2: Keep

0: การพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้แง่คิดอย่างหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าให้กับทุกคนได้นั่นก็คือเรื่องที่เราไม่ควรจะมีอาชีพเพียงอย่างเดียวอย่างคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้นี้เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์กางเกงยีนส์และเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในเวลาเดียวกันถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการลงทุนในสิ่งที่ตนเองถนัดและชื่นชอบเลยแหละครับ
1: เมื่อกี้พูดกับพี่โต้งครับในเรื่องของการแน่นอนเรื่องอาชีพหลากหลายแล้วก็มีอยู่อาชีพนึงก็คือในเรื่องของการปล่อยคอนโดออกมา
2: ครับ
1: แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยว
2: ครับ
1: ที่พี่โต้งวางระบบนะฮะพี่โต้งไม่ต้องไปทำเองก็กึ่งแอคทีฟกับแพสซีฟ
2: ใช่ใช่
1: ก็คือว่ามีระบบในการทำงานด้วยแต่ว่าก็ยังก็ต้องเข้าไปดูร้านอยู
2: ่
1: แต่ว่าอยากจะถามพี่โต้งครับว่าในเรื่องของการไปทางด้านแพสซีฟเลยนะฮะมีอย่างอื่นอีกไหมในเรื่องของกองทุนเรื่องหุ้นเงี้ยมีสนใจที่จะทำบ้างไหมฮะ
2: คือยอมรับเลยว่าตัวเองไม่ถนัดแต่ถามว่าสนใจไหมมีความสนใจเพราะเรามองเห็นว่าการลงทุนแบบนั้นเนี่ยมันก็ผ่อนแรงบางอย่างเราไปอ่ะมันเราจะมานั่งโอ้โหคิดทุกอย่างทำทุกอย่างบางทีไม่ไหวใช่ไหมส่วนเรื่องความถนัดในการลงทุนเองไปเล่นหุ้นเองอะไรผมไม่
1: ม
2: ีแต่ถามว่าสนใจเราทำยังไงได้หนึ่งก็คือมันมีผู้บริหารกองทุนสองก็คือผมวิ่งไปหาคนที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่รู้จักกันเพื่อนคุ้นเคยเนี่ยเขาแนะนำได้เขาแนะนำได้แล้วค่อยๆลองดูมันไม่ได้ฝันเฟื่องแบบโอ้ passive income
1: การ
2: สบายแล้ว
1: การลงทุนมีความเสี่ยงครับ
2: ใช่
1: ทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วย
2: แล้วในหลักก็คือผมกระจายไงหลักการกระจายไอ้นี่ล้มไอ้นี่ยังอยู่ไอ้นี่ยังอยู่อะไรเนี้ยดึงกันไปดึงกันมา
1: คือจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับเน็ตเวิร์กนิดๆนะแต่ว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กที่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันทั้งหมดแต่มีความเชื่อมโยงกันอยู่ในตัวเพราะมันมีไอเดียทุกอย่างที่มันใส่อยู
2: ่
1: ผมเชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวมีเสื้อพวกนี้ไปแขวนแน่นอน
2: ใช่แล้วก็สัญลักษณ์ก็เป็นรูปหมูก๋วยเตี๋ยวหมูนะข
1: ี
2: ่ช็อปเปอร์เนี่ยมันก็โยงกัน
1: นกฮูกขี่ช็อปเปอร์ต่อไปจะอนาคตจะมีวางแผนเปิดไลน์อย่างอื่นอีกไหมฮะ
2: อย่าใช้คำว่าอนาคตคือผมทำแล้วผมทำแล้วก็คือว่าผมจัดทัวร์สำหรับคนไทยที่แบบบ้าคัสตอมไบค์มากเลยไปที่ญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเพื่อไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีงานคัสตอมไบค์ขายของแบบเนี้ยที่ผมไปมาเนี่ยใหญ่เหมือนกับไปไบเทคเหมือนกับเมืองทองธานีเนี่ย
1: เหมือนงานโชว์รถ
2: ดู2วันดู2วันทีนี้คนไทยก็ไม่ค่อยได้ไปกันไปน้อยมากก็ดูจากรูปในอินเทอร์เน็ตผมก็จะจัดทัวร์ไป

0: ลองเซิร์ฟไป2 3ครั้งแล้วยังไม่สมบูรณ์ 100% แต่ว่ามีคนสนใจมากนั่นอย่างหนึ่งกับอย่างหนึ่งคือรายการประเภท Men Interest หรือว่าความสนใจผู้ชาย
1: ครับ
0: ไม่ใช่แนวว่าแบบนะ
1: ไม่แนวเซ็กซี
0: ่อาจจะเป็นอาวุธอาจจะเป็นเรื่องการแต่งตัวแบบเป็นแมนการขับขี่เนี่ยผมก็เซิร์ฟทำใน YouTube อยู่คนเราเนี่ยจะวัดกันว่าใครจะคิดได้ก่อนผมก็ต้องเคยผ่านชีวิตที่ใช้เงินหมดเวลาหมดเงินไปกับเรื่องที่ไร้สาระเนี่ยมากมายใช่ไหมฮะแล้วมันรีเทิร์นอะไรกลับมาแต่พอถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดคุณคิดได้คุณก็จะควานละเหมือนกับคนที่เคยเห็นไหมฮะในเน็ตทำอะไรแล้วรวยไปอบรมอะไรเต็มไปหมดทุกคนจะควานหาไปหมดแต่ที่สุดเนี่ยคุณชอบอะไรคุณถนัดอะไรพอจะทำอะไรได้กับเงินทุนที่คุณมีลองดูทำเลยทำเลยเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรที่จะมากกว่านั้นแล้วไม่มีเคล็ดลับอ่ะเพราะว่า คิดว่าจะเป็นแบบนี้มันก็ไม่เป็นก็ต้องลองทำอีกแบบนึง
1: ครับ
0: ทำแบบนี้ไม่ใช่ต้องลองไปทำอีกแบบนึงก็ลองเรื่อยๆ
1: ครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยทำคำเดียวเลยที่เมื่อกี้นี้ผมได้มา
0: ครับ
1: ทำเลยครับอย่ารอ
0: ใช่วัน
1: นี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับพิมครับ
1: ขอบคุณมากเลยโอ้โหทางรายการขอบคุณพี่โต้งมากเพราะวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
0: ครับ
2: เราสามารถจัดการกับความเสี่ยงในการลงทุนได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกการลงทุนหลายๆประเภทนะคะโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันดังนั้นการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยให้เราได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งด้วยค่ะ
1: ผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับพี่โต้งกวีพันธ์ไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เลยนะครับแล้วผมประทับใจมากๆนั่นก็คือการที่คนเราครับจะมีชีวิตที่ดีได้นะครับและจะมีความมั่นคงได้คุณจะต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านครับและที่สำคัญครับคุณจะต้องศึกษาและต้องลงมือทำณบัดนี้ครับและที่สำคัญครับวันนี้ครับรายการของเราครับคงจะนำสาระความรู้ให้กับทุกๆท่านนะครับในเรื่องของการวางแผนการเงินสัปดาห์หน้าครับจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนที่จะทำให้คุณวางแผนการเงินและมีชีวิตที่มั่นคงครับต้องติดตามกันครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะนี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
1: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฟ้องก็ฟ้อง

0: โลกของธุรกิจคำว่าลูกจ้างและนายจ้างทำให้รู้สึกถึงความแตกต่างแบ่งแยกกันแต่วันนี้ทอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดจะพาทุกท่านมาร่วมสัมผัสกับนอยชวนากรบุญใสหนุ่มนักธุรกิจที่เป็นนักแข่งรถระดับประเทศจนเป็นไอดอลของไทยหลายๆคนและหนึ่งในนั้นก็คือลูกจ้างในร้านของเขาเองบีธนากรเด็กหนุ่มที่ยกย่องให้นอยเป็นต้นแบบในชีวิตแต่แล้วความผิดพลาดของบีก็ทำให้ทั้งคู่มีอันต้องผิดใจกันห่างกันไปจนวันหนึ่งโลกได้โคจรให้ทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้งจากสถานะลูกน้องกลายเป็นน้องชายความหมายของชีวิตที่เปลี่ยนไปความเป็นครอบครัวเกิดขึ้นชัดเจนเกิดขึ้นได้อย่างไรหาคำตอบได้ในครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดค่ะ
1: วันนี้แขกรับเชิญของเราครับคุณนอยและคุณบีสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
0: นอยไดโว
2: ใช่ครับ
0: ถูกไหมคะทำธุรกิจตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็ประสบความสำเร็จจากที่แบบเริ่มต้นด้วยการขายออนไลน์ก่อน
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็มามีหน้าร้านของตัวเอง
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจมีลูกน้องแล้ววันหนึ่งค่ะบีซึ่งเป็นคนที่ชื่นชอบในตัวนอยอยู่แล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอกับไอดอลตัวจริงของเขาได้มาทำงานกับนอยต้องถามว่าคนที่เป็นไอดอลของเรากับตัวจริงที่พอมาเป็นลูกจ้างเขาแล้วเนี่ยเขาเป็นคนยังไงคะ
3: โอ้เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าดูอบอุ่นครับพี่ดูอบอุ่นแล้วดูเป็นกันเองมากๆครับใช
1: ่ทำไมถึงมองนอยเป็นไอดอล
3: คือเขาเป็นคนที่ขยันแข็งมากเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่เขากำลังจะทำครับพี
1: ่แต่เราได้ข่าวมาว่านอยจริงๆนอยเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หงุดหงิดง่ายเลยล่ะ
2: ใช่
1: นะตอนที่เปิดร้านที่มีลูกน้องอายุเท่าไหร่นะครับ
2: ประมาณสัก21ได้มั้งครับ21ประมาณนั้น
1: 21แต่เราบริหารจัดการความหงุดหงิดของเรากับลูกน้องเรายังไง
2: จะมีบีจะมีลูกน้องที่เข้าใจครับไม่ได้แบบโวยวายอะไรขนาดนั้น
1: หงุดหงิดคือหงุดหงิดประมาณไหน
2: แบบทำไมไม่ได้ดั่งใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วเรื่องที่ทำให้เราหงุดหงิดคือเรื่องอะไร
2: หนักๆก็น่าจะเป็นเรื่องแบบเอ้ยดูแลลูกค้าไม่ดีอะไรเงี้ยเทคแคร์ไม่ดีทำรถลูกค้าแล้วเกิดปัญหาอะไรเงี้ยครับ
0: แต่กับบีเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีประวัติทำให้รถของลูกค้าเสียหายมาพอสมควร
2: ใช่ครับ
0: ของนอยเองก็ยังเลือกที่จะให้โอกาสบีอยากให้เล่าเหตุการณ์ที่เราทำรถลูกค้าเสียหายอะคะ
3: ก็คือมีความจำเป็นต้องเอารถลูกค้าออกไปข้างนอกแล้วทีนี้พอจังหวะขากลับจังหวะที่หักเลี้ยวรถลูกค้าไอตัวรถที่ผมคล่อมอยู่อะมันดึงตัวผมลงไปเพราะว่ารถมันค่อนข้างหนัก
2: มันรถจะเป็นรถบิ๊กไบค์หนักประมาณ200กิโลอะไรเงี้ยครับพอเวลาหักเลี้ยวสุดเรามันไม่มีทักษะในการขับขี่มันก็จะล้มแปะง่ายอะไรเงี้ยครับก็พอเขาจะมาถึงหน้าร้านเขาก็ขับรถผมก็เห็นอยู่เนี่ยอยู่ๆก็แปะล้มลงต่อหน้าต่อตาเลยและส่วนที่เสียหายก็มันก็เยอะไหมมันก็เยอะแต่มันก็ไม่เยอะมากก็เลยคิดว่าแบบไม่อะไรเราก็เพิ่งเปิดร้านเราก็เริ่มมาด้วยกันเราก็มันคงต้องมีสักวันแหละที่เป็นแบบนี้ถ้ามันเป็นคนที่มันไม่น่ารักหรือเกเรหรือพูดยากสั่งยากมันก็อีกอารมณ์นึงนะแต่นี่มันก็พูดง่ายสั่งง่ายพอมันมีผิดพลาดปัญหาเอ้ยพี่มาขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจแบบเดี๋ยวตัวนี้ผมช่วยรับผิดชอบก็ได้แต่นอยบอกไม่ต้องอะไรเงี้ยจำไว้ครั้งหน้าจะได้ไม่ต้องทำอีกอะไรเงี้ย
0: นอกจากเรื่องการให้โอกาสกับบีแล้วเนี่ยเรื่องความไว้วางใจก็ไว้วางใจบีมาก
2: ใช่
0: ถึงขนาดไหนคะ
2: ก็ถ้าใครที่เข้ามาในชีวิตผมเนี่ยผมจะให้ความไว้วางใจค่อนข้างน้อยมากหมายถึงว่าจะมีเซฟโซนค่อนข้างสูงมากแต่บีอยู่กับผมด้วยที่ว่าเขาเข้ามาทำงานจะเป็น FC มาขอแพ็คของแพ็คนู่นแพ็คนี่ส่งเฉยๆจน

0: ทั้งหมดครับให้บีดูแลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเงินส่วนตัวหรือจะผมจะต้องเดินออกไปซื้อข้าวซื้อของผมก็แค่ชี้น้องเขาจะเป็นคนจ่ายอะไรเงี้ยหรือว่าเราก็รถต่างๆขับก็พาผมขับอะไรเงี้ยพาไปด้วยกันก็จะทิ้งกุญแจเอาบีดูแลไว้นะอะไรเงี้ย
1: กุญแจลิ้นชักเก็บเงิน
0: ทั้งหมดครับ
1: บีก็เป็นคนดูแล
0: บีนี่ต้องบอกก็เป็นแบบมือขวาเลยก็เลยแบบให้ทั้งหมดเลยครับ
1: ไว้ใจมาก
0: ไว้ใจมาก
2: แล้วความไว้ใจนี่คือไม่ใช่แค่เรา
0: ไม่ใช่แค่ผม
2: รวมไปถึงแม
1: ่
2: น้องคนในครอบครัวเราด้วย
0: ถูกต้องน้อง
2: ก็ไว้ใจบี
0: ใช่น้องแฟนแม่ก็เชื่อใจไว้ใจหมดสามารถเดินเป็นคนที่สามารถเดินเข้าเดินออกห้องนอนผมแล้วก็ที่บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงคร
3: ับ ก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวไปเลยพี่เพราะว่าทุกอย่างที่เราไม่คิดว่าของพวกเนี้ยแบบเขาจะมาฝากกับเราได้ก็สุดท้ายเขาก็ไว้วางใจตัวผมว่าให้ฝากดูแลให้หน่อย
1: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปได้ดีแล้วช่วงที่ธุรกิจกำลังเจริญรุ่งเรืองน้อยเองก็ได้โอกาสดีในชีวิตอีกอย่างหนึ่งก็คือการบวชทดแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่ครับผมทำงานมาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็อายุมันก็ประมาณสัก20กว่า22มั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็เลยยังไม่ได้บวชเลยตอนอายุ20ก็เลยตั้งใจแบบบวชให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวจะเข้าฤดูการแข่งขันแล้วขับมอเตอร์ไซค์แล้วแบบจริงจังแล้วก็เลยแบบเป็นให้เป็นสิริมงคลหน่อยอะไร
1: ทุกอย่างเหมือนจะไปได้ดีน้อยให้โอกาสดีเป็นโอกาสที่ดีในการทำงานแล้วก็ได้มาบีเองก็ได้ใกล้ชิดกับคนที่เป็นไอดอลของตัวเองด้วยได้โอกาสในการทำงานแต่แล้วนะคะอย่างที่นอยบอกว่านอยบวชเพื่อทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่จากการบวชเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้มีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเริ่มจะสั่นคลอนเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: สวัสดีโยมน้อง
1: พี่น้อยศึกแล้วเหรอ
0: ศึกแล้วสิวะ
1: งั้นก็เจริญพรนะโยม
0: นันพาต้องพูดแล้วอะไรเนี่ยดูอะไรอยู่ตาโตตื่นเต้นขนาดเนี้ยนะหนังโป๊เหรอ
2: ดูเองแล้วกัน
0: ให้ดูซะด้วย
1: นายเดี๋ยวพี่เอาเงินค่าทอดไปใส่เก๊กก่อนนะ

0: นายไหลหลวงพี่นายแกจะสึกนะ
1: ไงอ่ะชัดไหมน่ารักของพี
2: ่ไม่คิดว่าบีมันจะทำแบบนี
1: ้ที่พีคือมันทำตอนพี่ไปบวชอยู่ด้วยนรกแดกกับบาฮมันแน
2: ่เฮ้ยนายไม่เอาไม่พูดแช่งใครแบบนั้น
1: แต่มันเพิ่งโกงตังค์พี่ไปนะ
2: เออใจเย็นเดี๋ยวพี่จัดการเองนิ่งๆไว้แล้วกันบีมันมานั่นแหละ
0: เฮ้ยพี่น้อยหูออกมาจากไหนพี่หูโคตรคิดถึงเลยเอ้ยกอดได้ป่ะพี่ได้ดิสึกแล้วยินดีต้อนรับกลับบ้านพี่ทิศ
2: เออขอบใจขอบใจที่มาต้อนรับ
0: ไม่เป็นไรเลยพ
2: ี่ว่าบีอ่ะสบายดีไหม
0: สบายดีพี่เหนื่อยนิดหน่อยแค่ตอนคุยกับลูกค้าพี่นั่นแหละแต่พี่วางระบบไว้ดีจริงนะขนาดตัวพี่ไม่อยู่อ่ะของยังขายออกได้ตลอดสุดยอดเลยนะพี
2: ่ก็บีคอยช่วยดูแลนั่นแหละขอบใจนะ
0: ไม่เป็นไรเลยพี่เรื่องแค่นี้เอง
2: เออบีพี่ดูในเกมเมื่อกี้อ่ะตังที่ได้กับรุ่นกับของที่ปล่อยไปอ่ะมันไม่ตรงกันนิดนึงป่ะนะคือบีได้ปล่อยของไปถูกกว่าราคาบ้างหรือเปล่า
0: เออใช่อ่ะพี่ผมว่าผมไม่เคยพลาดนะ
2: แต่มันเหมือนจะได้ตังน้อยกว่าที่ควรจริงๆว่ะเทียบกับของที่ออกไปอ่ะกับที่บีส่งให้พี่ดู
0: หรอพี่ตอนนั้นแน่เลยพี่คือมีลูกค้ารีบซื้อมากเลยช่วงนึงพี่ผมคงคิดราคาผิดไปจริงๆแน่ๆเลยพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษ
1: พอไม่ถึงสุดพี่บี
0: อะไรวะ

0: อยผมขอโทษพี่ผมขอโทษผมพลาดไปแล้วพี่น้อย
1: คือพี่ก็พยายามพูดเว้ยเพื่อแกยอมรับเองแล้วอะ
0: ผมโคตรผิดหวังในตัวพี่เลยว่ะพี่บีไหนว่ารักพี่น้อยนักหนาเหมือนเป็นพี่แท้ๆไง
2: เฮ้ยพี่รักพี่น้อยจริง
0: ๆรักกันแล้วทำงี้เหรอวะจะเอาไงพี่น้อย
2: พี่น้อยพี่น้อยผมผิดไปแล้วพี่ผมรู้ว่าเรื่องเงินก็แย่แล้วอ่ะที่ผมเสียใจกว่าคือผมทำผิดต่อความไว้ใจที่พี่มีให้ผม
0: เขาเรียกตำรวจเลยไหมพี่น้อย
1: แกจะยอมติดคุกหรือว่าแกจะลองไปบวชสักพัก
0: ฮะ
2: อะไรนะพี
1: ่ไปบวชสักพักที่วัดมันดีนะพี่ไปบวชมาแป๊บเดียวอ่ะคิดอะไรได้ทั้งหลายอย่างเว้ยคือถ้าแกไปบวชบ้างอ่ะมันอาจจะดีขึ้นก็ได
0: ้โอ้ยอะไรของพี่วะพี่น้อย
2: พี่น้อยเอาจริงอ่ะพี
1: ่ก็ถ้าบีโอเคอ่ะจะเลือกอะไร
2: ไปบวชครับ
0: ถึงพี่น้อยจะให้อภัยมันอ่ะแต่ผมไม่หรอลืมๆไปแล้วกันนะที่เคยบอกว่าพี่เป็นเหมือนพี่น้องอะไรอีกคนน
2: ่
0: ะ
2: นาย
1: พร้อมเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันพี่จะได้ช่วยเหลือจัดการเรื่องบวชให
2: ้ได้ทุกเมื่อเลยพี่แค่พี่ให้โอกาสผมก็ดีแค่ไหนแล้วขอบคุณมากพี่แต่ผมขออะไรพี่อยากได้ไหมครับพี่น้อย
1: ขออะไรอีกวะ
2: คือพี่ช่วยผมแล้วขอให้สักวันหนึ่งผมได้มีโอกาสช่วยพี่บ้างนะครับ
1: เออได้ดิ
3: จากความไว้วางใจที่นอยมีให้กับดี
4: บ
3: ก็เกิดเหตุการณ์อย่างในละค รทุกคนผิดหวังกับดีมากตอนนั้นดีรู้สึกไงคะ
4: ตอนนั้นทุกอย่างมันรู้สึกแบบพูดไม่ออกแบบมันบอกไม่ถูกมันบรรยายเป็นแบบประโยคไม่ได้เลยคือใจตอนนั้นไม่รู้มันคิดอะไรอยู่ว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยก้อนเงินที่เราแบบเห็นในทุกวันจับทุกวันมันเลยเกิดความรู้สึกอยากได้มันขึ้นมาแค่นั้นครับ
5: แล้วจากละครนี่คือการขโมยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่โดนจับได้แล้วถามจริงๆว่าก่อนหน้านี้เคยขโมยมาก่อนไหม
4: เคยครับผมช่วงตอนที่ผมเข้ามาทำงานกับพี่น้อยแรกๆอ่ะเวลาพี่น้อยใช้ไปซื้อของแบบซื้อข้าวซื้อข้าวของอะไรพวกนี้พี่แล้วพวกตังทอนอ่ะผมก็จะวางไว้ให้แต่บางทีพี่น้อยจะไม่ได้เก็บแล้วพอไม่ได้เก็บเนี่ยมันพอเราเห็นเงินตรงนั้นแล้วอ่ะแล้วเห็นในทุกๆวันทุกๆวันยังไม่เก็บสักทีเราก็เลยแบบเก็บมาเลยเริ่มครั้งแรกเลยจำได้ว่าตอนนั้นหยิบไป270 บาท
5: ครับ
4: ครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นมาก็อัพไปเรื่อยๆเป็น200-300จนถึงหลักหมื่น
3: แล้วนอยเองไม่สงสัยหรอคะว่าเงินทอนเนี่ยอย่าง270 บาทนอยไม่ได้เก็บแล้วอยู่ดีๆมันหายไปไหน
6: คือนอยปกติเราเป็นคนไม่ถือตังค
3: ์
6: ไม่ถือตังค์หมายถึงว่าไม่มีตังค์ติดตัวแต่ว่าจะเงินจะอยู่ลูกน้องอยู่กับแฟนอยู่อะไรเงี้ยครับก็ใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำอะไรไว้
3: ค่ะ
6: พอเขามีเท่านี้ทอนมาเท่านี้ก็คิดว่าเท่านี้ไม่ได้ซักถามต่อว่ามันอะไรยังไงคือในบริษัทในออฟฟิศก็ไม่ได้มีแค่บีคนเดียวเราจะไปว่าบีเลยก็แบบ
5: ไม่ได
6: ้เกรงใจจะไปโทษคนอื่นในออฟฟิศก็กลัวเสียบรรยากาศเออมึงไม่เชื่อไว้ใจผมเหรอเอองั้น

0: ถ้าไม่ไว้ใจผมเผลอบอกไม่ทำงานขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวจะบรรยากาศในออฟฟิศมันจะเสีย
1: ก็เลือกที่จะไม่ถามดีกว่า
0: ไม่ถามครับครับ
2: ยอมเสียเงิน
0: ใช่
2: แต่ว่าเพื่อรักษาบรรยากาศในการทำงาน
0: รักษาบรรยากาศรักษาความสัมพันธ
2: ์ค่ะแล้วนอยเคยสงสัยบีไหมคะก็ไม่เคย
0: ไม่เคยครับ
2: จนมาจำนวนด้วยหลักฐาน
0: ใช่ตอนแรกที่เห็นคลิปก็มีแฟนมีน้องมีแอดมินเอามาให้ดูก็ยังไม่ค่อยเชื่อตอนแรกเขาพูดลอยๆมาก่อนว่าบีอ่ะแอบเงินขโมยเงินนะอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นจนน้องก็ยังไม่เชื่อนะบอกจินไปได้ไงมันจะขโมยไปทำไมมันจนแฟนแล้วก็น้องเอามาให้ดูก็เลยเห็นว่าเป็นแบบบีกำลังหยิบเงินในกระเป๋าของแฟนในกระเป๋าของน้องอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วทำไมวันที่เรารู้ว่าบีเนี่ยขโมยเงินเราแทนที่น้องเราแท้ๆบอกว่าเรียกตำรวจจับเลยไหมทำไมเราถึงให้2ออปชันระหว่างติดคุกกับบวช
0: ก็ด้วยที่ตัวผมเองเพิ่งออกมาจากวัดแล้วก็เพิ่งสึกมาก็เลยรู้สึกว่าแบบรู้ซึ้งในพระธรรมแล้วก็ได้ความอะไรแบบหลายๆอย่างเรียนรู้ชีวิตหลายๆอย่างผิดถูกชั่วดีเรามีเวลาอยู่ในช่วงของตัวเองค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็เลยทำให้คิดว่าอ่ะถ้าสมมุติเนี่ยขโมยเงินมันก็ติดคุกอยู่ประมาณกี่ปีไม่รู้อ่ะ
3: 9ปี
0: เออ9ปี9ปีเพราะว่ามันหลายครั้งไงมันมีหลักฐานหลายครั้งมันก็9ปีแล้วก็ผมก็เลยอ่ะงั้นก็ลองไปบวชกับพระอาจารย์เดียวกันดูละกันที่วัดป่ามณีการแล้วก็เลยลองให้โอกาสดูครับ
2: มาแขกรับเชิญของเราในวันนี้บ้างนะคะ2ท่านค่ะท่านแรกเนี่ยเป็นนักแสดงตลกคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยเป็นเซลล์ขายรถแล้วก็มีความฝันอยากจะเป็นนักแสดงตลกก็เลยไปเข้าเวทีการประกวดแล้วก็เป็นคนที่ได้รับโอกาสจากบุคคลอื่นๆมากมายทำให้สามารถที่จะทำตามความใฝ่ฝันของตัวเองได้สุดท้ายแล้วก็ได้ไปแสดงในรายการโทรทัศน์นะคะคุณขิงณภัทรค่ะส่วนอีกท่านนึงค่ะเป็นนักร้องสาวสวยนะคะเสียงหวานไพเราะแล้ววันนี้มาในฐานะตัวแทนของนายจ้างที่ทำวงดนตรีของตัวเองเราก็ต้องดูแลลูกน้องเนี่ยมากมายมีวิธีการทำงานยังไงมีวิธีการดูแลลูกน้องยังไงเดี๋ยวได้คุยกันนะคะคุณฝนธนสุนทรสวัสดีทั้งสองท่าน
1: สวัสดีครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
1: ถามคิงก่อนในฐานะที่คิงเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนคิงเคยทำอะไรผิดและนายจ้างเขาทำกับเรายังไง
6: เรื่องเนี้ยผมเพิ่งเปิดเผยในรายการนี้ครั้งแรก
1: ครับ
6: ตอนผมเรียนจบใหม่แล้วผมตอนนั้นเป็นพนักงานรับรถจะมีฟอนต์ด้านหน้าที่คอยรับรถว่าลูกค้าเนี่ยเอารถมาใช้บริการจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรืออะไรบ้างเนี่ยเราก็ทำอยู่ตรงนั้นเหตุการณ์ก็คล้ายๆกับคุณบีเลยพอลูกค้าชำระเงินเนี่ยเราจะเก็บเงินก่อนแล้วก็เอาไปส่งให้ฝ่ายบัญชีแล้วก็เวลาตรวจรถลูกค้าเนี่ยเราจะเห็นหมดเก๊รถลูกค้าอะไรเหรียญอะไรต่างๆเราเห็นพวกนี้หมดอย่างที่บอกว่าเงินเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครยิ่งพอเห็นได้บ่อยๆเงี้ยแต่ตอนนั้นความจำเป็นของผมก็คือว่าเราจบใหม่แล้วเรามีลูกก็แบบว่าเงินเดือนวุฒิปวสเงินเดือนมันก็แค่ 6,000 กว่าบาทมันไม่พออ่ะเริ่มจากเล็กๆจากหยิบเหรียญหรืออะไรพวกนี้ก่อนพอเราทำแล้วมันไม่มีใครจับได้อ่ะมันก็ค่อยขยับ
1: ทำอยู่นานไหม
6: ประมาณสักเดือนนึงได้ครับจนแบบว่าบริษัทรู้มี2แนวทางเหมือนกันแจ้งตำรวจกับให้ออกเหมือนเราก็ขอโอกาสแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทนั้นด้วยที่แบบว่าให้โอกาสเราเขาไม่แจ้งความดำเนินคดีแต่ว่าก็ให้เราออกไปพอเราออกไปครั้งนั้นถือว่าเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเราก่อนที่เราจะไปเป็นเซลล์ขายรถเป็นผู้จัดการศูนย์อีกบริษัทหนึ่งซึ่งบริษัทรถยนต์ในจังหวัดอ่ะเขาถึงกันอยู่แล้วแต่ด้วยตรงเนี้ยที่เขาให้โอกาสให้เราสามารถไปทำงานเลี้ยงลูกเราได้อีกและหลังจากนั้นเราก็ถึงได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในวงการนั่นเกี่ยวกับการทุจริตของเราเลยที่เราเกือบทำให้อนาคตเราเสียไป
2: ต้องถามคุณฝนบ้างในฐานะของนายจ้างมีลูกน้องภายในวงมากมายเคยมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นไหมคะ
7: สิ่งที่ฝนเคยเจอในลักษณะแบบนี้อันนี้เล่ากันแบบขำๆนะคะก็คือแม่เราเองแกดอดมาเอาเงินเราก็แบบเอ๊ะขโมยที่ไหนเนาะเอาไปไม่หมดสมมติว่าในกระเป๋ามีแบบ100นึงก็จะหายไป20
6: ครับ
7: ในกระเป๋ามี500ก็จะหายไป100นึงอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งแบบได้ทำไงดีจับขโมยดีกว่า
1: ทำไงฮะ
7: ก็เลยเอาตังค์อะค่ะแบงค์110ใบแล้วก็เขียนชื่อเลยฝนนัมเบอร์คือเลขที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2: ค่ะ
7: รันเลยค่ะ
6: Uh-huh.
7: แล้วก็เอาเงินใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็เอาไว้ในห้องนั่นแหละแล้วก็โอ๊ยเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกก่อนนะ

0: โกนเสียงดังด้วย
1: ตะโกนเสียงดัง
0: ตะโกนเสียงดังบอกโจร
2: เดี๋ยวสัญญาด้วย
1: นะกลับมาก็คือเงินหายจริงๆหายสมมุติว่าหายไปใบที่7 1 2 3 4 5 6 7หาย
0: 7หาย
1: อ่ะ8 9 10แล้วก็เอาละอ่ะใครมีเงินแบงค์100ไหนมาดูซิอ้าวนี่ไงแม่ก็มีแม่มีของแม่บอกอ๋อเหรอไหนดูเงินแหวนหน่อยก็เลข7ค่ะแล้วก็บอกว่าก็คุยกับแม่แล้วก็บอกว่าแม่แม่มีอะไรแม่ก็บอกนะแม่บอกว่าเออแม่ต้องเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรนึกว่าแม่ก็บอกสิอะไรประมาณนี้นี่คือความสัมพันธ์แบบว่าเออถ้าอย่างเงี้ยเราจะต้องแจ้งตำรวจไหมก็ไม่ใช่สรุปแล้วก็คือว่าบอกแม่ว่าแม่อยากได้อะไรแม่บอกเลยนะแม่ไม่ต้องดอดมาเอานะอะไรประมาณนี
2: ้มาถามบีนะคะหลังจากที่ไปบวชได้อะไรมาบ้างจากการบวชครั้งนี้คะ
3: รู้สึกเป็นคนใหม่มากขึ้นกว่าเดิมจากเป็นคนที่คิดลักเล็กขโมยน้อยกลายเป็นคนที่รู้สึกขยันขันแข็งมากกว่าเดิมคือไม่คิดที่จะลักเล็กขโมยน้อยแล้วครับ
2: เพราะว่ามีคนจับได้หรือเปล่าคะมันเลยทำให้เราไม่กล้าทำอีก
3: กลัวคนที่เรารักกับคนที่เขารักไม่เชื่อใจเราอีกต่อไปเหมือนอย่างที่พี่น้อยเคยไว้ใจใช่ก็กลัวความรู้สึกนั้นมันจะหายไป
4: แต่แล้วระหว่างที่เริ่มสำนึกบวชอยู่มันก็เกิดอุบัติเหตุคุณได้ประสบอุบัติเหตุกับบิ๊กไบค์บีรู้ข่าวไหมว่าระหว่างที่เราบวชอยู่ไอดอลของเราเนี่ยลูกพี่เราเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุบิ๊กไบค์
3: รู้ครับผมเพราะว่าน้องที่ร้านเขาโทรมาบอกคือวันนั้นผมตกใจมากๆเลยว่าทำไมอยู่ๆพี่น้อยมาเกิดอุบัติเหตุได้
4: เจ็บหนักเลยใช่ไหมครั้งนั้น
5: เจ็บไหนครับก็หนักถึงขั้นเป็นอัมพาตประมาณ2ปีครับสันหลังหัก4ท่อนสันหลังที่หักละเอียดเป็นผมแล้วก็ไปบาดเส้นประสาทตั้งแต่เอวถึงปลายเท้าขาดทำให้ไม่สามารถรู้สึกได้ตั้งแต่เอวถึงปลายเท้าครับแล้วก็ซี่โครงหัก4ท่อนแล้วก็ทิ่มปอดทะลุแล้วผมก็พูดไม่ได้เพราะว่าปอดทะลุก็ต้องใส่เครื่องออกซิเจนตลอดเวลาวันก็จะนอนอยู่แต่กับที่อยู่อย่างเงี้ยจะทำอะไรไม่ได้จะพลิกตัวก็ไม่ได้เพราะว่าสันหลังหักหมดก็แบบทรมานมาก
2: แต่ทีนี้สิ่งที่มันสำคัญกว่าร่างกายมันก็คือจิตใจ
5: ใช่ครับ
2: เราเคยเป็นนักแข่งเราเคยประสบความสำเร็จมาต้องนอนนิ่งๆอยู่ที่บ้านนี่ค่ะช่วงนั้นจิตใจเป็นยังไง
5: ตอนนั้นรับตัวเองไม่ได้ครับรับตัวเองไม่ได้แล้วก็เราทำงานเองนู่นนี่นั่นเองทุกอย่างจากการธุรกิจเองหมดแล้วก็มีทีมแข่งเองทำนู่นทำนี่เองคือสู้ด้วยมันด้วยตัวเองตลอดแต่วันนี้กลายเป็นว่าเรา
4: ทำอะไรไม่ได้เลย
5: ท้อครับท้อสุดๆมากๆเพราะตอนนั้นผมน่าจะอายุประมาณ22-23
4: ซึ่งก็คือเพิ่งประสบความสำเร็จได้แป๊บเดียว
5: ครับ
4: ก็เกิดอุบัติเหตุเลย
5: ใช่ครับ
4: แล้วนอนอยู่โรงพยาบาลนานเท่าไหร่ครับ
5: ประมาณ2เดือนแล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลครับ
4: แล้วก็กลับบ้านซึ่งบีบวชก่อนนอยจะประสบอุบัติเหตุประมาณเดือนนึงมันก็ครบ3เดือนคือ1พรรษา
3: ใช่ครับ
4: แล้วกลับมาดูแลเขาเลยไหม
3: ก็ตอนนั้นยังครับผม
4: ไปไหนครับ
3: ตอนนั้นผมไปทำงานที่บริษัทอื่นยังสำนึกผิดอยู่ยังไม่กล้ามาเจอหน้าเขาทั้งแม่ทั้งน้องทั้งตัวเขาเองก็ยังไม่กล้ามา
4: น้อยครับแล้วเพราะอะไรอยู่ดีๆถึงโทรเรียกบีกลับมา
5: ก็พอร่างกายผมฟื้นฟูดีขึ้นปุ๊บร้านที่เปิดมันบริหารไม่ได้จะเดินทางไปร้านเนี่ยไม่ได้แล้วยากเคลื่อนไหวยากต้องนั่งวีลแชร์ต้องมีคนแบกวีลแชร์หามวีลแชร์มันค่อนข้างยากเราก็เลยทักไปถามบีเอ้ยบีเป็นไงบ้างช่วงนี้เป็นไงบ้างแบบทำอะไรอยู่วะเป็นไงบ้างออกมาเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ดีครับพี่นู่นนี่นั่นดีครับพี่แต่ว่าผมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แบบทำงานที่อื่นแบบไม่ค่อยสนิทใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าไม่สนิทไม่สบายใจก็กลับมาทำกับพี่น้อยก็ได้นะอะไรเงี้ยบอกอย่างนั้นเลยครับ
4: เรารู้สึกไงวันที่เขาโทรหาเรา
3: ก็รู้สึกว่าตกใจนิดนึงว่าทำไมถึงไว้ใจเราอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรใช่เพราะตอนนั้นงงมากเลยแล้วมันประจวบเหมาะกับจังหวะนั้นผมกำลังจะออกจากที่ทำงานที่ผมทำอยู่ใช่แล้วพี่น้อยก็ทักมาเดี๋ยวนั้นเลย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช
2: ่แล้วตัดสินใจมาอยู่กับเขาเลยไหมคะ
3: ก็ตัดสินใจออกมาแล้วก็มาอยู่กับพี่น้อยเลยครับผม
2: ต้องถามน้อยด้วยว่าทำไมน้อยถึงยังไว้ใจมันไม่มีอะไรรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เขาก็เคยทำให้เราเจ็บมานะ
5: ครับผมก็รู้สึกว่าคนอ่ะคนนึงนะถ้ามันผิดพลาดแล้วอ่ะแล้วมาสำนึกแล้วอ่ะ

0: มันไม่อยากทำแบบเดิมหรอกมันก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าแผนที่นายเตรียมไว้ว่ามันจะให้มันไปบวชสุดท้ายปลายทางนายจะให้มันกลับมาอยู่ดีแล้วบีก็กลับมาแล้วก็แบบทำตัวดีอะไรเงี้ยผมก็เลยชวนเข้ามาอีกทีนึงครับ
1: กลับมาครั้งนี้นี่ก็คือยิ่งตั้งใจทำงานมากกว่าเดิมไหมคะบี
2: ตั้งใจแบบสุดๆเลยครับพี
0: ่ผมคิดว่าแบบถ้าเป็นไปตามเนี่ยคนที่จะได้กลับมาคือไม่ใช่บีคนเดิมมันจะได้บีที่ดีกว่าเดิม
1: นายคิดแบบนั้น
0: ใช่เพราะว่าบีเคยทำรถลูกค้าล้มมันก็มีประสบการณ์แล้วถ้าสมมุติหน่อยจะต้องไปจ้างคนอื่นยกก็ทำล้มยกก็ขโมยตังค์แล้วก็ต้องไปบวชอะไรเงี้ย
3: ทุกอย่างก็เริ่มใหม
0: ่เริ่มใหม่ไอ้นี่ก็มามันครบแล้ว
3: แต่ที่ผ่านมาหมดแล้ว
0: ผ่านมาหมดแล้ว
3: คือคิดอย่างน
0: ั้
3: น
0: ก็เลยแบบมันคงไม่มีพังกว่านี้แล้วถ้าพังกว่านี้ก็คงน่าย่ายแล้วอยู่ในสังคมไม่ได้แล
1: ้
0: วก็เลยกลับมาเป็นบีที่ดีกว่าเดิมครับ
1: ค่ะบีตอนที่กลับมาค่ะทำยังไงให้เขายิ่งไว้ใจเราทั้งนั้นที่เราก็เคยมีประวัติ
2: ตั้งใจทำงานเขาสั่งอะไรมาก็ทำเขาให้เราไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยตังทุกบาททุกสตังก็คืนให้เขาหมดเลย
0: มีลองใจเหมือนกันนะหมายถึงว่าเอ้ยดูว่าจะเอาอีกก็เลยให้แต่รอบนี้นับไงแต่ว่าก็ดีนะที่ว่ามันขโมยหลังจากนั้นมานอนเป็นคนถือเงินมาตลอดเลยไม่ให้ใครถือแล้ว
3: นอยไว้ใจบีคนที่บ้านล่ะแม่แฟนกับน้องเขาให้โอกาสเหมือนหน่อยไหม
0: ไม่เขาแอนตี้เลยจะกลับมาทำไมอย่างเงี้ยน้องเราบอกหน่อยเชื่อว่าหน่อยมองคนไม่ผิดหรอกน้องว่ามันต้องกลับมาคนดีบ้างแหละถ้ามันจะไม่ดีมันก็อยู่ไม่ได้แล้ว
3: แต่ตอนเนี้ยเขาไว้ใจแล้วใช่ไหมให้เราได้ดูแลกับน้อยเต็มที
2: ่เต็มที่เลยครับผม
3: บีคิดว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอะไรทำไมทุกคนถึงไว้ใจล่ะ
2: ผมทำให้พี่น้อยเขากลับมาเชื่อใจได้อีกครั้งนึงเลยทำให้แม่ก็เห็นท่าทางของพี่น้อยว่าเนี่ยเหมือนพี่น้อยอ่ะจะให้โอกาสบีจริงๆแล้วไว้ใจบีจริงๆใช่ครับผมรวมถึงตัวน้องด้วย
1: ทางครอบครัวของน้อยเนี่ยไว้ใจถึงขนาดว่าแม่ต้องย้ายไปทำงานต่างจังหวัดแม่ก็ไปโดยที่มั่นใจว่าบีจะสามารถดูแลน้อยได
2: ้ครับผม
1: ขนาดนี้เลย
2: ใช่ครับผม
0: ใช่ครับเพราะว่าแม่ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็เขาก็เป็นห่วงจริงๆเขาจะต้องไปตั้งนานแล้วแต่เขาเป็นห่วงว่าเอ้ยน้อยสภาพจิตใจเป็นอย่างนี้นู่นนี่ใครจะดูใครจะอะไรไงจนแบบบีคอยดูแลน้อยได้แฟนน้อยดูแลน้อยได้เขาก็เลยไปแบบไม่ต้องห่วงละไปทำงานเต็มที่ที่มีบีมีน้องมีแฟนดูแล
1: แม่ก็สบายใจโล่งใจ
0: สบายใจ
2: ใช่ครับ
1: เชื่อใจมากกว่าเก่าไหมคะบี
2: รู้สึกว่าเชื่อใจมากกว่าเก่าครับผมเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนแม่จะไม่ได้พูดแบบทำนองว่าฝากดูแลน้อยด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีช่วงพักหลังๆมาก็จะโทรมาบ้างแบบว่าฝากดูแลน้อยด้วยนะน้อยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่
1: แม่โทรหา
2: ใช่ครับผม
1: นอกจากมาช่วยงานแล้วยังช่วยอย่างอื่นบีด้วยอีกไหมคะ
2: เวลาพี่น้อยเขาจะไปถ่าย YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยช่วยประคองพี่น้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: ช่วยตลอดเวลาต้องกายภาพอะไรเงี้ยต้องมาเดินหัดว่ายน้ำลงน้ำอะไรเงี้ยบีก็จะเป็นคนพาไปเป็นคนปะวันนี้พี่น้อยปะเดินสัก5 เมตร10 เมตรปะลองดูผมพยุงให้อะไรเงี้ยปะวันนี้ถ่ายคลิปปะพี่น้อยอยากลองขี่รถปะเดี๋ยวผมให้ซ้อนอยากนั่งฟิวมอเตอร์ไซค์ไหมเดี๋ยวผมซ้อนผมเดี๋ยวผมขับให้อะไรเงี้ยด้วยกำลังใจที่ผมแบบวันนอนแต่อยู่กับโรงพยาบาลกายภาพคุณหมอท่านี้นะครับคุณน้อยท่านั้นนะครับมันก็เปลี่ยนเป็นแบบเฮ้ยมาลองคอมมอไซค์มาลองอะไรฟิลที่เราเคยทำกิจวัตรคือบีเป็นคนที่ทำให้เหมือนเราไม่เป็นคนป่วยมาช่วยให้เรามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นครับ
1: บีเคยคิดจะทิ้งน้อยไปไหม
2: ไม่คิดนะครับผมไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยว่าจะทิ้งเขาไป
3: ที่ทำทั้งหมดเพื่อขอบคุณโอกาสที่เขาให้เราซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไหม
2: ก็มีส่วนนะครับ
3: เนาะ
2: คืออยากจะทดแทนสิ่งทดแทนจิตใจที่เราเคยทำให้เขาแบบความรู้สึกนั้นมันพังให้มันกลับมาเหมือนเดิม
3: คราวนี้เราก็ทำให้โดยที่ไม่ได้หวังอะไรเลยคืออยากทำให้อย่างเดียวอยากเป็นผู้ให้กับเขาบ้าง
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ช่วยทุกอย่างจากวันที่บีได้รับโอกาสจากนอยนะคะในฐานะของนายจ้างกับลูกน้องมาจนวันหนึ่งวันที่นอยเองก็มีปัญหาสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปความท้อแท้ใจที่เกิดขึ้นก็ได้บีเนี่ยแหละที่เข้ามาดูแลเหมือนกับบีก็ให้โอกาสนอยกลับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้จากละครเวทีค่ะ

0: ่เลยค่ะเตงเออพี่น้อยแกโคตรใจดีเลยนะบ้าเขาไม่ได้ซื้อให้เลยคือเขาซื้อแล้วให้เราไปผ่อนกับแกไงเออคือมันก็จะถูกกว่าที่เราไปซื้อกับที่ร้านไงแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะเตงเฮ้ยนี่กำลังเช็ดรถอยู่เลยไม่ต้องห่วงเลยเตงฮะเออจริงเตงเขาไม่รู้เลยนะว่าชีวิตเนี้ยเขาไม่ได้เจอพี่น้อยอ่ะชีวิตเขาจะเป็นยังไงเนี่ยพี่แกดีอ่ะเขาทุกอย่างเลยโคตรรักเลยลูกพี่คนเนี้ยมันไม่มีใครรักกูเลยสักคนทำไม
1: พี่น้อยพี่น้อยออกมาคุยกันก่อนนะพี่น้อยอีดี้ก็ไม่รับสายสักทีว่าพี่น้อยออกมาคุยกันกี่พี่
0: เต็งแป๊บนึงนะมีสายซ้อนอ่ะ
1: พี่บีมาที่บ้านด่วนๆเลยพี่น้อยจะฆ่าตัวตาย
0: ฮะอีกแล้วเหรอ
1: เออมาเร็วๆเถอะ
0: เออเดี๋ยวนี้ไป
1: พี่น้อย
0: เออแค่นี้
1: มาคุยกันก่อนพี่นายอย่าพึ่งนะพี่นายออกมาคุยกันก่อนนะพี่นายอยู่ไหนแล้ววะ
0: เฮ้ยนายเป็นไงบ้างวะ
1: ผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วอะ
0: เดี๋ยวพี่จัดการเองพี่น้อยนี่บีนะพี่น้อย
2: บีทำไมมาทำกับพี่แบบนี้วะทำไมไม่มีใครรักพี่เลยสักคน
0: มีสิพี่มีผมแน่ๆคนหนึ่งที่รักพี
1: ่ผมด้วยพี่
0: ให้ผมเข้าไปนะพี
2: ่ไม่ต้องมายุ่งออกไป
0: พี่น้อยพี่อย่าลืมสัญญาดิพี่เคยพูดกับผมว่าไม่ใช่หรอว่าพี่จะให้โอกาสให้ผมได้ตอบแทนพี่ไงให้ผมได้เข้าไปนะพี่ไปพี่น้อยอยู่ต่อหน่อยนะพี่
2: ไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไมอ่ะ
0: พี่น้อยครับเรื่องแค่นี้เองพี่ผมเชื่อนะพี่ผมเชื่อจริงๆว่าเดี๋ยวอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าพี่ทำพลาดอะไรไปจริงๆอ่ะมันจะอดเห็นนะพี่
2: ไม่รู้จะอยู่ไปอยู่ทำไมอยู่ทำงานอยู่ไปเพื่อใครอ่ะ
0: พี่น้อยอย่างน้อยๆอยู่ให้ผมได้ตอบแทนพี่ก็ได้พี่ยังไม่ให้โอกาสผมเลยเหรอผมไม่ยอมนะพี่เรื่องอะไรอ่ะพี่เคยช่วยผมไว้อ่ะแล้วพี่จะมาชิงตายก่อนอ่ะเท่ากับว่าพี่อ่ะปล่อยให้ผมเป็นคนอกตัญญูเลยนะพี่บาปซ้ำซ้อนจะตายอย่างน้อยๆอ่ะให้ผมได้ผ่อนค่ามอไซค์หมดก่อนก็ยังดีอ่ะพี่ถ้าพี่เกิดตายไปอ่ะแล้วพี่เป็นผีอ่ะมันหลอกผมกลัวก็ผมตายอีกคนนึงทำไงอ่ะยังยิ้มได้อยู่พี
3: ่ช่างพูดจังนะเราอ่ะ
0: เอ้าถ้ายังยิ้มได้ก็จะพูดต่ออีกยาวๆเลยถ้าตายไปอ่ะอดฟังเสียดายนะพี่น้อยลองคิดดูนะงานค้างอีกตั้งเยอะนะพี่ลูกค้าอีกเพียบทุกอย่างพี่สร้างมาเองกับมือเลยนะจะยอมทิ้งไปง่ายๆจริงเหรอพี่ให้ผมแกะออกให้นะพี
3: ่พี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเวลาบีพูดทีไรอ่ะมันทำให้พี่คิดได้ทุกทีเลยวะ
4: คงเพราะเป็นเหมือนพี่น้องที่พัดภาคจากกันมั้งขอบคุณนะครับพี่บี

0: แล้วพี่ต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้ต้องเดือดร้อนและวุ่นวายเพราะพี
1: ่ไม่เป็นไรเลยพี่มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วพี่ไม่มีพี่อ่ะไม่มีผมหรอกทุกข์ของพี่ก็คือทุกข์ของผมด้วย
0: ขอบใจนะขอบใจจริง
1: ๆสบายมากพี่
2: เรื่องที่ผมเคยด่าพี่บีไปอ่ะผมถือว่าโมฆะนะพี่ก็เป็นเหมือนพี่น้องเราอีกคนหนึ่งเหมือนกันขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณนะขอบคุณทั้งสองคนเลย
3: เหตุการณ์ในละครคือพอหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยสภาพจิตใจมันแย่ถึงขนาดที่คิดฆ่าตัวตาย
2: ใช่ครับมันรู้สึกว่าแบบเราทำอะไรไม่ได้อ่ะอยู่ไปก็แบบเป็นภาระแฟนพ่อแม่น้องๆอะไรครับช่วงแรกๆนะครับรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วมองภาพไม่เป็นสีครับมองภาพไม่เป็นสีเป็นเฝ้าหมองไปหมดดูตลกก็ไม่ยิ้มดูอะไรก็ไม่ขำอะไรเงี้ยครับจากเดิมเป็นไบโพล่าแล้วก็กลายมาเป็นโรคซึมเศร้าต่อ
3: ค่ะ
2: แล้วก็หนักมากครับช่วงนั้นก็จะมีบีนี่แหละครับคอยดูแลคอยเข้ามาเรียกขานเมื่อไหร่มาทันทีมาปั๊บทันทีอยู่ไกลแค่ไหนก็มาตีหนึ่งตีสองตีสามมาหมดครับแล้วก็ไม่ห่างไม่ขาดไม่ขาดไม่ให้ผมอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย
3: ค่ะทราบว่าไม่ใช่ครั้งเดียว
2: ไม่ใช่ครั้งเดียว
3: ที่จะฆ่าตัวตาย
2: ไม่ใช่ครั้งเดียวครับเพราะว่ามันจะมาเป็นพักๆมาเป็นช่วงๆช่วงไหนที่มันนอยมันเสียใจมากหรือว่าทะเลาะกับแฟนหรือแบบทะเลาะกับที่บ้านหรือใครก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะโยงมาเป็นเรื่องจะไม่อยู่อย่างเดียวเลย
4: จากที่เคยประสบความสำเร็จอยู่ดีๆวันนึงมันคือเดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วพอมันมีปัญหามารุมเร้ามันก็เลย
2: ใช่
4: ทางออกคือคิดว่าไปดีกว่า
2: ใช่ครับ
4: เราอยู่ที่บ้านก็มีครอบครัวดูแลแม่น้องชายแฟนคนเหล่านั้นไม่สามารถหยุดนอยจากการที่คิดจะทำร้ายตัวเองได้กลับกลายเป็นบีเหมือนในละครเพราะอะไรอ่ะ
2: จริงๆที่บ้านเขาก็ทำดีทุกอย่างนะ
4: ครับ
2: แต่ว่าเหมือนมันไม่ค่อยสะกิดใจอ่ะเหมือนดูแลก็เหมือนดูแลปกติโอเคเทคแคร์เขารักเราเขาแต่ไอเนี้ยมันจะเป็นมีคำพูดที่มันสะกิดใจเออโอเคไม่ทำโอเคอยู่ต่อโอเค
4: ทำไมเราถึงพูดตรงใจเขาดีกว่าม
5: ันออกมาเองพี่คำพูดทุกอย่างแบบภาพที่เราแบบไม่อยากให้มันเกิดแล้วเรามาพูดกับเขามันทุกอย่างมันออกมาเองใช่มันออกมาจากความรู้สึกข้างในว่าคือมันไม่ใช่เวลานี้นะที่พี่น้อยจะไปอ่ะมันต้องมีอีกหลายอย่างอีกหน้าที่ที่จะต้องทำ
4: งั้นฝากไปถามแชร์อันนี้ต้องอยากถามทั้งคู่ฮะเคยเจอไหมประสบการณ์ที่แบบว่าปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิตเราแต่กลายเป็นว่ามันคนนอกนี่แหละที่เป็นคนมาเติมเต็มมาให้กำลังใจเราจนมันเกิดความผูกพันเสมือนเป็นญาติพี่น้องจริงๆเคยเจอบ้างไหมครับ
6: ก็ยังของผมทุกวันนี้ในวงการตลกเนี่ยก็จะมีพี่นุ้ยเชิญยิ้ม
4: ครับ
6: กับพ่อเป็ดเชิญยิ้ม
4: ครับ
6: ที่เขาอยู่ข้างเรามาตั้งแต่เข้าวงการมาในยามที่วิกฤตโควิดอ่ะหยิบยื่นเงินมาให้โดยที่แบบว่าเราไม่เคยร้องขอเราไม่เคยแบบขอเขาเลยอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเราไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันแต่ทำไมเขาถึงเอ็นดูเราเป็นเหมือนน้องคนหนึ่งทำไมพ่อเป็ดเราก็ไม่ใช่ลูกหลานเขาทำไมเขาเอ็นดูเราเหมือนลูกหลานเขาคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับเนี่ยประสบการณ์ที่เราเจอมาซึ่งมันก็ทำให้ผมคิดว่าหลังจากนี้ต่อไปเราจะต้องทำตัวให้สมกับที่เขาเอ็นดูเรา
3: พี่ฝนนะคะ
4: พี่ฝนเป็นคนที่มีลูกน้องเยอ
3: ะ
4: ในวงอะไรเงี้ยไปทีไปเป็นร้อยชีวิตพี่เคยมีแบบนี้บ้างไหมแบบบีที่แบบมาคอยดูแลเทคแคร์จนมันแบบประทับใจกับตัวเราว่าเฮ้ยไอคนนี้มันโดดเด่นออกมาแบบเฮ้ยเขาทุ่มให้เราเยอะขนาดนี้มีไหม
7: มีค่ะมีในลักษณะของการไหว้วานหรือทำอะไรเราก็จะไหว้วาน

0: แต่คนคนนี้คือเราไว้ใจแต่คนคนนี้ให้แต่คนคนนี้จัดการให้หรือว่าเวลาที่จะแบบพูดคุยหรือว่าปรึกษาพอไปคุยกับไอ้คนนี้เสร็จปุ๊บก็เราเหมือนเราสบายใจขึ้นแล้วเราก็แบบมันก็จริงใจดีเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนผ่อนคลายลงในสิ่งที่เราเจออะไรประมาณนี้มีเหมือนกันค่ะ
1: ก็จะเหมือนบีกับนอยที่ว่านอยบอกว่าพอบีพูดเนี่ยมันคลิกขึ้นมาม
0: ัน
1: ใช่เราฟัง
0: แล้วก็มันจะเย็นลงใช่ไหมคะคุณนอยม
2: ัน
0: จะแบบมันจะแบบคำดาวลงโดยที่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นคนคนนี
2: ้
0: คนอื่นเขาก็แบบไม่เอาหน้าใจเย็นๆหน้าแต่ทำไมเราไม่รู้สึกอ่ะแต่ถ้าเป็นคนเนี้ยไม่เอาใจเย็นหน้าโหยังมีอะไรให้คิดอีกเยอะอะไรเนี่ยเรากับคลิกกับคนคนนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกัน
3: หรือมันเป็นไปได้ไหมพี่หมวยกับการที่เวลาเราปรึกษาใครบางคนหนึ่งที่เป็นแบบครอบครัวของเราหรือคนที่เรารู้ว่าเขารักเราจริงๆอ่ะเราจะมีความหวังว่าเขาจะต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี
0: ้
3: ต้องอย่างนั้น
0: ใช
3: ่แล้วเราจะไปผิดหวังคือเราไปตั้งแง่ไว้เองอ่ะแล้วเราพร้อมที่จะผิดหวังแต่กับบางคนที่แบบไม่ได้มีความหวังบางทีพูดในสิ่งเดียวกันหรือน้อยกว่าสิ่งที่คนที่เรารักคนในครอบครัวพูดอีกแต่บางทีเราคลิกเฮ้ยเพราะเราไม่ได้คาดหวังไงอ่ะกลับมาทางนี้บ้างบีฮะนอยเคยถามบีใช่ไหมว่าเราอาจจะเคยเป็นพี่น้องกันมาก่อนในชาติที่แล้ว
2: ใช่อันนี้เป็น
3: ทำไมถึงคิดอย่างนั้น
2: มันเป็นความคิดที่ว่าเอ๊ะทำไมเราเจอปัญหากันมาเยอะจังเลยทำไมเราไปมาไปทำงานที่อื่นมาบ้างไปทำนู่นทำนี่มาบ้างไม่ยังวนกลับมาอีกแล้วก็กลับมาก็ดีขึ้นอีกจากตอนแรกที่มันเป็นเด็กแค่แพ็คเสื้อส่ง FC ก็กลายเป็นคนที่แพ็คสินค้ามาเป็นช่างแล้วก็จากช่างมันเป็นคนที่นอยสนิทมากไว้วางใจมากแล้วก็กลายเป็นแอดมินที่คอยดูแลออฟฟิศนอยเลยใช่ตอนนี้จากเงินเดือนตอนนั้นก็ขึ้นมาอัพหลายเท่าตัวใช่ก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบเอ้ยหรือว่าแบบแล้วเวลาเราพูดนะเราไม่ค่อยพูดกันเราแค่มองเงี้ยหรือว่าพูดไม่กี่คำมันรู้ด้วยตัวมันเองว่านอยคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนอยจะออไปทางไหนหรือมีความรู้สึกแบบไหนหรือตาน้อยนิ่งๆค้างๆนั่นก็จะรู้แล้วว่าน้อยไม่ค่อยโอเคกับสิ่งที่เจออยู่
3: เรียกว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วการกลับมาของบีในครั้งนี้เรียกว่ามันทำให้ทะลุกำแพงจนมองว่าบีเป็นหนึ่งในครอบครัวเราเลยไหม
2: ใช่บีใช่ถูกต้อง
3: กับการกลับมาครั้งนี้ของบีใช่ไหม
2: ถูกต้องแล้วก็ได้คนที่เป็นคนที่เราต้องการจริง
3: ๆเราได้เสมือนเป็นน้องมาอีกคนนึงเลยที่เป็นจากคนละสายเลือดกลายเสมือนมีสายเลือดเพิ่มมาอีกหนึ่งเลย
2: ถูกต้องถามบีได้เลยตายแทนได้หรือเปล่ามันตายแทนได้เลย
3: นี่
2: จริ
1: งตายแทนที่หน่อยได้
2: ใช่น้องก็ตายแทนมาได้เหมือนกันแบบนั้นเลย
1: นี่คือผูกพันเหมือนกับคนในสายเลือดเดียวกันเลย
2: ถูกต้อง
4: ครับ
1: การได้โอกาสทั้งนี้จากหน่อยทำให้ชีวิตของบีเป็นยังไงคะ
4: เปลี่ยนไปเยอะขึ้นมากๆเลยครับผมก็จากเมื่อก่อนที่ได้เงินเดือนแบบพื้นฐานมันพอแล้วพอเดี๋ยวนี้มามันทำให้รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นกว่าแต่ก่อน
3: คือคุณภาพการใช้ชีวิตมันดีขึ้นไปหมดทุกอย่าง
4: ใช่ครับผม
3: เลิกแล้วนิสัยที่ไม่ดีก็ไม่ทำ
4: ไม่ทำเลย
3: กลับมาเป็นผู้ให้บ้าง
4: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวของดีเองด้วย
4: ใช่ครับผมจากเมื่อก่อนที่ไม่เคยให้เงินพ่อแม่เลยจนพักหลังๆมาพอได้อัพเงินปุ๊บก็ให้แม่มั่งให้พ่อให้แฟน
1: ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจ
4: ก็ภูมิใจด้วยครับ
3: งานนี้ถามเลยว่าอนาคตวางแผนจะทำอะไรร่วมกันอีกบ้างไหม
2: ของผมตอนนี้ที่ผมทำก็จะเป็นของอันนี้จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับบิ๊กไบค์แต่ต่อไปผมจะไปทำในธุรกิจที่เป็นขายบิ๊กไบค์มือสองผมก็จะไปลุยเรื่องด้านนั้นแล้วก็จะทำ YouTube ตอนนี้ YouTube อยู่ผู้ติดตามช่องนอย Devil 168อยู่ประมาณ 850,000 คนก็จะไปโฟกัสตรงนี้มากขึ้นแล้วก็จะไปโฟกัสรถ Big Bike มือ2มากขึ้นส่วนงานของตัวพ่อหรือว่า Devil เนี่ยก็จะให้บีเป็นคนดูแลแล้วต่อไปก็คิดว่าจะเป็นแบบหุ้นส่วนในบริษัทอะไรไปอย่างเงี้ยครับ
3: ดี
1: บีเองได้รับโอกาสมากมายจากนอยนะคะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปคุณภาพชีวิตดีขึ้นเหมือนเป็นคนใหม่มาถึงวันนี้เราเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับพี่ชายคนนี้บ้างคะ
4: ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็ขอบคุณที่คอยให้โอกาสที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อใจไว้ใจผมจนถึงทุกวันนี
1: ้และน้อยล่ะคะ
3: ทางน้อยล่ะครับรู้สึกยังไงกับน้องคนนี
2: ้เห็นพัฒนาการดีมันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มันไม่มีอะไรเลยเป็นเด็กธรรมดาเด็ก เด็กเด็กเลยเด็กเลยตอนนั้นที่มาอยู่กับน้องก็จะมา17ประมาณเนี้ยแล้วก็มันด้วยเริ่มมาด้วยกันด้วยทั้งหมดเลยตั้งแต่ฐานรากขึ้นมาเลยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบผูกพันแล้วก็ภูมิใจที่ว่าทุกวันนี้มันสามารถดูแลออฟฟิศน้อยได้โดยที่น้อยออกไปไหนก็ได้ไปทำอะไรก็ได้เจ้าเป็นคนจบทุกเรื่องจบทุกปัญหาจบทุกคำต่อว่าของลูกค้าทั้งหมดอะไร
1: ทำงานแทนได้ทุกอย่าง
2: ทำงานแทนได้คือทิ้งไม่มีน้อยทำเดินไปได้งานเดินไปได้ประมาณนั้นก็เลยแบบภูมิใจกับน้องคนนี้มากแล้วก็ภูมิใจกับน้อยก็เคยบอกนะว่าถ้าสมมติว่าไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะไปไหนชีวิตนี้มึงฝากไว้ที่กูได้เลย

0: ตอนนี้ถ้านับคนในครอบครัวของนอยอะค่ะ
1: ครับ
0: นอยว่ามีใครบ้างคะ
1: มีน้องชาย3คนเพิ่งเกิดอีกคนนึงแล้วก็มีแม่มีพ่อมีแฟนแล้วก็จะมีบีจริงๆมีแฟนของบีด้วยใช่เพราะว่าร
0: วมแฟนบีมาอยู่ในครอบครัวเดียวกับเราเลย
1: เพราะว่าเราสนิทกันมากแฟนบีก่อนหน้านี้ก็ทำงานไม่ค่อยตรงสายน้องก็เลยบอกพ่อมีพอจะมีตำแหน่งเซลล์ว่างไหมให้แฟนบีเขาทำงานด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยพ่อก็รับฝากฝังแฟนไปก็เลยกลายเป็นว่าได้ทำงานใกล้กันเลยทีนี้แล้วก็ได้อยู่ด้วยกันก็จะเจอกันตลอด
0: บีเองถ้าย้อนไปเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะได้มาทำงานกับ นอยตอนที่เขาเป็นไอดอลคิดไหมคะว่าชีวิตเราจะมาได้ใกล้ชิดกับเขาถึงขนาดนี
2: ้ถ้าวันนั้นผมไม่เลือกเข้ามาทำงานกับพี่นอยก็คงจะเป็นเด็กเกเรเละเทะเสเพไปวันๆนะครับผมเจอพี่น้อยก็กลับกลายว่าได้เปลี่ยนตัวเองไปเหมือนอีกโลกนึงของตัวเอง
1: จริงๆบีมันเป็นคนที่หัวอ่อนเชื่อฟังแค่มันต้องมีคนคอยสั่งสอนคอยปลูกฝังหน่อยนิดนึงมันก็กลายเป็นคนดีแล้วในสังคมแค่นั้นเองจริงๆบีพื้นฐานเป็นแบบนั้นเราก็เลยคิดว่าที่ให้โอกาสแต่ละครั้งก็เพราะพื้นฐานบีเป็นแบบนี
0: ้
1: ใช่
0: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะพี่ฝนและคุณคิงได้ฟังเรื่องราวของนอยและบีวันนี้ทั้งหมดเลยเป็นยังไงบ้างคะ
3: เห็นถึงความผูกพันของเขาฝนเชื่อนะคะว่าเขาต้องทำบุญร่วมกันมาเขาถึงได้มาเนี่ยมาเกื้อกูลซึ่งกันและกันความคิดของคุณนอยอ่ะคือแบบเหมือนให้โอกาสเขาทุกอย่างเลยเพื่อที่จะให้เขาเป็นคนดีเนี่ยฝนเชื่อว่าทุกคนในโลกนี้เคยทำความผิดแต่มีคนให้โอกาสบ้างไหมเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ฝนฟังวันนี้ฝนรู้สึกดีใจจังเลยที่ได้มานั่งตรงนี้และได้มานั่งฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้วันนี้รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มานั่งร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะสำหรับคุณนอยแล้วก็ขอให้กลับมาแบบแข็งแรงได้เหมือนเดิมอีกครั้งเพราะว่าได้คนดูแลที่ดีได้กำลังใจที่ดีขนาดนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ค่ะ
4: คิงครับ
0: คิงล่ะคะ
5: ครับผมชอบความคิดของคุณนอยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ให้โอกาสที่ดีมากแล้วก็เป็นการมองคนที่เข้าถึงไม่ได้มองผิวเผินแต่มองถึงรากฐานแล้วกล้าที่จะให้กล้าที่จะตัดสินใจทีนี้คนเหล่านี้เป็นคนที่สังคมต้องการมากคือคนที่ให้โอกาสคนแล้วก็ในเมื่อมีคนให้โอกาสแล้วคุณบีสามารถรักษาโอกาสนั้นไว้ได้และทำต่อยอดตอบสนองให้คุณน้อยเห็นได้เนี่ยผมว่าแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีมากในฐานะที่คุณน้อยเป็นผู้บริหารนะคุณน้อยยังมองถึงแม้กระทั่งรากฐานเงินเดือนบางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นถ้าคนเราทำงานดีแค่ไหนแต่เงินเดือนน้อยมันมีโอกาสที่จะต่อยอดให้เขาทำผิดลู่ทางได้เพราะความจำเป็นคือต้องบอกว่าภาระของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ในเมื่อมองถึงตรงนี้คุณบีเองได้มาพอละเฮ้ยฉันสามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำขึ้นไปก็คือทำดีให้มากขึ้นเพื่อจะได้เติมตรงนี้เติมเต็มมากยิ่งขึ้นตรงนี้ผมชอบครับนักธุรกิจผู้บริหารอะไรหน่วยงานต่างๆเนี่ยถ้าได้ดูตรงนี้ไปผมเชื่อว่าคุณสามารถไปต่อยอดปรับเปลี่ยนองค์กรของคุณได้แน่

0: ครับจริงๆมันชัดเจนมากเลยนะเรื่องราวของนอยที่ให้โอกาส B อันดับแรกๆเลยคือ1เลยคือโอกาสโอกาสเมื่อโอกาสได้รับมารู้จักความกตัญญูรู้คุณเมื่อรู้คุณเสร็จศีลเสมอกันถึงได้อยู่กันได้จะมาพูดว่า B เป็นทุกวันนี้ได้เพราะนอยก็ถูกระดับหนึ่งแต่ก็อย่าลืมถ้าไม่มี B นอยก็อาจจะไม่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นได้ดังนั้นผมเชื่อว่าพรหมลิขิตนั่นแหละลิขิตมาแล้วว่านี่เป็นผู้ให้โอกาสนี่เคยทำพลาดสุดท้ายสำนึกในสิ่งที่เคยทำพลาดแล้วรู้คุณในโอกาสที่นอยพร้อมให้ B จนทุกวันนี้ทั้งคู่มีชีวิตที่ดีได้อย่างนี้วันนี้สุดยอดจริง
1: ๆค่ะจากคนที่อยู่ในฐานะของลูกจ้างวันนี้กลายมาเป็นคนในครอบครัว มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหมอรู้สึกว่าเขาเป็นพี่น้องกันแต่ชาติต่างก่อนจริงๆนะ
2: ครับ
1: ค่ะได้กลับมาเจอกันอีกรอบนึงแล้วชื่อจริงของเขาเนี่ยคล้ายๆกันไม่ได้เปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะ
2: ครับไม่ได้เปลี่ยนครับชวนากรกับ
3: ธนากร
1: คล้ายๆกันเลย
2: เปลี่ยนนามสกุลไหมอ
0: ยู่ในนั้น
2: เปลี่ยนนามสกุลไหมน้องชายก็จะชื่อธารกรเหมือนกันย
1: ิ่
2: งเหมือนอันนี้เข้าไปใหญ่เลย
1: ค่ะเนี่ยแหละค่ะน้องชายเมื่อชาติต่างก่อนวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณนอยและคุณบีขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ฝนขอบคุณคุณคิงค่ะ
4: คร
1: ับแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวความอบอุ่นภายในครอบครัวแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะที่นี่เวลาเดิมสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีค่ะ
0: คือจริงๆแล้วไอ้การที่เราหายเนี่ยมันจากการรักษ
1: า
0: หรือกล้าพูดเลยว่าใจล้วน
2: ๆความเชื่อแล้วก็เชื่อว่ามันจะหายผมเชื่อว่ามันจะหายแล้วใจมันก็สู
0: ้
2: แล้วก็หายจริงๆเพราะว่าเรามีเป้าหมายว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่สู้เนี่ยเราท้อเรายอมแพ้แล้วโอ๊ยบีเราไม่ไหวแล้วขอนั่งวีลแชร์ดีกว่า2ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ยืนอาจจะได้นั่งอยู
0: ่แล้วเขามีช่วงนั้นบ้างไหม
3: ก็มีช่วงนั้น
0: แล้วเราทำไงเขาไปลุกขึ้นดึงเพื่อขึ้นมามาพี่ไปกับผม
3: ก็ชวนพี่เขาบอกมาเดินด้วยกัน
5: คุณบีก็อาจจะเปิดคลิปหลวงปู่เข็มให้คุณน้อย
0: เป็นไงฮะก้าวที่หนึ่ง
5: ก้าวที่หนึ่งไม่เป็นไร
0: ก้าวที่สอง
5: ไฟเริ่มไหม้สะบง
0: ก้าวที่สาม
5: ใครเห็นก็ว่าตาย
0: ก้าวที่สี
5: ่ตายได้ไหมก้าวที่สาม
6: เล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใด

0: ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บุคคลที่มีสภาพร่างกายหรือว่ามีความพิการไม่ว่าทางด้านไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งมั่นแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำได้ให้คุณต่อสู้กับอุปสรรคที่มันเป็นอุปสรรคที่คุณคิด
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2544ที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบวิชาชีพทนายความยื่นฟ้องคณะกรรมการอัยการในกรณีที่ตนนั้นไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเป็นอัยการผู้ช่วยด้วยเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีมีรูปกายพิการ

มชื่อสิริมิตรนามสกุลบุญมูลนะครับเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรจบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจบเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์ปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพทนายความครับตั้งแต่ปี2539จนถึงปัจจุบันเดิมทีเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วว่าเนี่ยเราอยากจะรับใช้สังคมเราอยากจะอยากจะให้สังคมเนี่ยได้รับความเป็นธรรมต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นข้าราชการอัยการเนี่ยโอกาสที่จะรับใช้สังคมเนี่ยมันจะมีมากกว่าและสังคมจะเปิดกว้างมากกว่าความน่าเชื่อถือการยอมรับของสังคมจะดูดีกว่าต่อมาเมื่อประมาณปี2544เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปสมัครสอบเป็นอัยการผู้ช่วยปรากฏว่าหลังจากที่เราสมัครสอบแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยไม่ประกาศรายชื่อเราเป็นผู้มีสิทธิสอบตอนนั้นเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีสิทธิสอบเราก็มีหนังสือถึงคณะกรรมการอัยการว่าเหตุผลในการตัดสิทธิสอบของเรานี่คืออะไรทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยเขาก็ตอบมาบอกว่าเนื่องจากว่าเรามีร่างกายไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการอัยการก็เลยตัดสิทธิสอบเรา

ความแตกต่างทางกายภาพเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าความต่างที่รูปกายมิได้มีผลกับความต่างด้านความสามารถและสติปัญญาเช่นกรณีทนายหัวใจเพชรผู้นี้ต้องยกให้เป็นกรณีศึกษาเพราะเขาเองก็สามารถปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตามกติกาของวิชาชีพได้อย่างไม่บกพร่องแล้วด้วยเหตุผลใดจึงเกิดการแบ่งแยกความต่างทางกายขึ้น

ให้ทางอัยการจังหวัดในขณะนั้นนะฮะรับรองว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งทนายความได้อย่างสมบูรณ์หลังจากเรายื่นฟ้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกระบวนการของศาลปกครองเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองตัวศาลปกครองกลางเองเนี่ยส่งข้อโต้แย้งหรือคำวิให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นหนึ่งคำสั่งในการตัดสินสอบของในกรณีของผมเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากนั้นศาลปกครองกลางก็มีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งในการตัดสินสอบของผมก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในช่วงที่เราทราบคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองกลางนะฮะเราจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

บางทีการที่ชายคนนี้รู้จักหน้าที่และเคารพคุณค่าของตัวเองในฐานะการเป็นมนุษย์ทำให้แม้มีอุปสรรคที่อาจดูยิ่งใหญ่ในสายตาใครๆแต่มันก็ไม่ใหญ่ไปกว่าความภาคภูมิใจในตัวตนที่เขาเป็น

วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยเราไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยที่ศาลปกครองสูงสุดแต่ทางสำนักงานศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีจดหมายแจ้งคำวินิจฉัยเราก็ไปเปิดดูหน้าสุดท้ายหรือว่าคำชี้แจงสุดท้ายอ่านดูแล้วก็บอกว่ากับคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางเราก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเราอยากจะรู้เหตุผลแล้วก็เลยกลับมาอ่านดูว่าการที่จะตัดสิทธิสอบหรือจะละเมิดสิทธิต่างๆก็ควรจะต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจที่เกินขอบเขตในลักษณะอย่างนั้นนะครับ

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคณะตุลาการศาลปกครองกลางหรือว่าศาลปกครองสูงสุดนะครับที่มีคำวินิจฉัยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราเพราะว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเนี่ยมันติดเกิดติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมันไม่ใช่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใช้ดุลพินิจในการจำกัดสิทธิแล้วก็ผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของศาลปกครองหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญครับผม

ศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะมีคำวินิจฉัยรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราได้และถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วๆไปถูกหน่วยงานของรัฐก็ดีละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเนี่ยผมขอชี้หรือเชิญชวนนำเรื่องหรือคดีเนี่ยขึ้นสู่ศาลปกครองและผมเชื่อว่าศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั่วๆไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้

0: ที่นาพ่อเสียไป5ไร่กว่าๆก็รู้สึกเสียดายแหละเพราะว่าที่ดินเป็นของปู่ย่าเขาหาไว้ให
1: ้ก็รู้สึกเสียดายจ้ะเวลาถ้าขุดไปแล้วมันก็สิเบิดก็สิบ่มีที่นาทํากินจ้ะ
2: เป็นโครงการพัฒนาของรัฐที่ไม่ได้ถามความเห็นจากชาวบ้านก่อนนะฮะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดสิทธิอย่างหนึ่ง

คุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อการขุดลอกลำห้วยเพื่อสาธารณะกลายเป็นภาระส่วนบุคคลเหตุการณ์นี้เราต้องย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2548เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อเรียกร้องสิทธิที่พึงจะได้รับ

ดีค่ะชื่อยายม้วนพิมพ์คดอยู่บ้านเลขที่73บ้านวังน้ำขาหมู่5อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะพอดีก็วาดภาพดูสภาพนาของเรามันเป็นพะเนียงคดมานี่มันต้องตามลำห้วยมานี่ป้าก็ใจหายหมดเลยนามันเหลือแค่80กว่าตารางวาจะไม่รู้จะทำยังไงนั่งร้องไห้อยู่บ้านหมดน้ำตาเลยอยู่คนเดียวนะลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกันแต่ไม่เจอส่วนประธานสักทีไม่เจอคนที่มาทำของเราหมดไม่เจอกัน

ผมวิเชียรศรีจันนนท์ครับมีอาชีพทำนาทำสวนอยู่ที่หมู่บ้านวังน้ำขาวนี่แหละครับทางการเข้ามาไม่มีการตกลงกับชาวบ้านเพียงแต่เป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะขุดลำพะเนียงผู้ที่มีผลกระทบคือผู้ที่มีที่นาติดลำพะเนียงขอให้บริจาคที่แค่นี้เลยครับรู้เรื่องศาลปกครองมาจากเจ้าหน้าที่ของชนประทานเองนั่นแหละคือเราทะเลาะกันเขาบอกว่าอยากได้ค่าเสียหายต้องไปฟ้องเอาที่ศาลปกครองขอนแก่นนู่นเขาบอกผมก็เลยทำเรื่องให้ส่งไปที่สภาทนายความก็เลยหลังจากนั้นอาทิตย์นึงก็มีทนายมาช่วยก็รีบทำ

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าได้ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนที่ควรจะเป็นทุกขั้นทุกตอนแต่แล้วยายถึงเกิดเหตุความไม่เข้าใจในข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี

ากระดาษมาให้เซ็นนี่เป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีตัวหนังสือให้อ่านไม่มีอักษรอะไรเลยเซ็นชื่อไปเฉยๆมีแต่เซ็นชื่อนายขอในกอไปเป็นลำดับกันเฉยๆจัดขุดลอกที่ดินไม่มีเลยค่ะกัดขาวๆไม่มีตัวหนังสือก็มีแค่นี้แล้วก็เซ็นกันแล้วเขาก็ไปที่ใหม่

0: พอพิพากษาแม่ม้วนให้ชนะคดีแล้วเขาคัดค้านว่าไม่ชาวบ้านเซ็นยินยอมแล้วที่ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือกรมชนเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยไม่น่าจะถูกต้องขอให้กลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นขอให้ยกคำฟ้องเสียเขาไปอุทธรณ์มาว่าอย่างนี้แหละ
1: ทางชนประทานเขาก็ว่าไม่ให้พอเขาหาว่าเราเซ็นไปแล้วก็เซ็นครั้งเดียวเราไม่รู้ไงก็เลยพูดกันไปว่าเซ็นครั้งเดียวไม่รู้ก็มาเซ็นกันว่าแต่จะลอกอย่างเดียวไม่ได้ว่าขุดอันนี้มันไม่ระบุลึกถึงว่าความกว้างแค่นั้นความยาวแค่นั้นความลึกแค่นั้นไม่ได้ระบุในกระดาษเลย

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ทำให้เรื่องราวดำเนินสู่ศาลปกครองสูงสุดผลสรุปออกมาจะเป็นอย่างไรคงต้องไปดูกันที่การพิจารณาคดีขององค์คณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

0: เราไปกันที่ศาลปกครองกันทั้งกลุ่มเลยครับ30กว่าคนแล้วมีนักศึกษามหาลัยขอนแก่นด้วยแล้วนักศึกษาแลกเปลี่ยน CE ด้วยที่ไปฟังคำพิพากษาในวันนั้นหายใจกันตุ้มๆต่อมๆคิดว่าจะแพ้ชนะอะไรนี่แหละพอพิพากษาบอกว่าให้ยืนตามศาลต้นทุกคนต่างก็ดีใจออกจากห้องพิจารณาคดีลืมใส่รองเท้าเลยหลายคน
1: อยากจะให้ชนประธานนี่เห็นใจพวกประชาชนบ้างทุกอย่างที่ประชาชนขอร้องเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วมันก็หมดไปเลยมันไม่มีที่ทำกินจริงๆเพราะประชาชนเรามันไม่มีที่ดินมากมีแค่ทำกินทุกวันทุกวันถ้ามีที่ดิน3ไร่4ไร่มันก็หมุนกินได้ประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขอร้องชนประธานมากๆถ้าประชาชนขอร้องก็เห็นใจประชาชนหน่อยแต่อยากได้อยู่ความเจริญเอาความเจริญทางอื่นทุกคนที่จะเจออยู่นี้จะโดนอยู่นี่ก็ขอร้องส่วนประธานอย่าให้ทำต่อไปค่ะแค่นี้ละค่ะ

จะขอขอบคุณศาลปกครองที่ให้ความอบอุ่นจากประชาชนที่หมดไร่หมดนาฉันขอบคุณมากๆค่ะที่วีอยู่มีกี่วันนี้ก็เพราะศาลปกครองช่วยเหลือประชาชนก็ขอยกย่องชมเชยศาลปกครองที่ช่วยเหลืออย่างใจบุญเลยค่ะมีแค่นี้ละค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบ

0: ามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่คดีปกครองมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการคือ 1. คู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ2. เป็นคดีที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นคดีที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: พยาบาลก็คือผู้ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะมีภาวะบางอย่างถ้าคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ให้การดูแลเรื่องของการรักษาเพราะว่าแพทย์จะเป็นคนสั่งคำสั่งการรักษาแต่คนที่จะนำพาการรักษาไปสู่ผู้ป่วยนั่นก็คือพยาบาล
3: การเป็นพยาบาลของมหิดลนั้นเนี่ยเราได้ถูกหล่อหลอมจากตั้งแต่เราได้รับพระราชทานกำเนิดมาในรัชกาลที่5เนี่ยเราคำนึงถึงเสมอว่าเราเป็นเสาหลักของวิชาชีพการพยาบาลของประเทศนี้โดยมีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระราชินีในรุ่นเก้ารัชกาลที่5เนี่ยท่านได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนของเรามาแล้วปณิธานของคณะก็มาจากพระราชดำรัสของพระองค์ว่าวิชาชีพของเรานั้นไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์กับวิชาชีพพยาบาลเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นประโยชน์สำหรับบำรุงชาติและบ้านเมืองของเราด้วย
2: จบตั้งแต่ปี28ค่ะก็ทำงานมาได้33ปีเข้าปีที่34แล้วค่ะจริงๆหมอตั้งใจเลยที่จะมาเป็นพยาบาลที่ศิริราชก็ดูว่าเอ๊ะเราจะเป็นพยาบาลศิริราชได้เนี่ยเราต้องไปเรียนที่ไหนก็ศึกษาดูก็ต้องไปเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็เลยได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ตอนที่เราเข้ามาอยู่ที่มหิดลน่ะเข็มเบี้ยที่ติดที่หน้าอกเราจะเขียนคำว่าอัตนังอุปมังกาเลก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็พอเราเริ่มมาเรียนที่คณะพยาบาลเริ่มเข้ามาที่ศิริราชเนี่ยก็จะมีคำหนึ่งที่พี่ๆก็มักจะบอกเราหรืออาจารย์มักจะบอกเราก็คือว่าขอให้เอากิจของผู้อื่นเป็นกิจที่หนึ่งกิจของตัวเองเป็นกิจที่สองคนไข้ที่มารักษาโรงพยาบาลศิริราชไม่ใช่มีคนไข้แค่ในกรุงเทพมหานครแต่เป็นคนไข้ที่มาจากทั่วประเทศนะคะก็เลยวางระบบเรื่องของการส่งต่อประสานส่งต่อคนไข้แล้วก็ได้ไปทำเรื่องของการดูแลคนไข้ที่บ้านพอเราทำมาสักระยะหนึ่งเราก็อยากจะขยายงานนะครับก็เริ่มเขียนโครงการนำเสนอไปที่คณะแพทย์ก่อนนะคะว่าเนี่ยเราต้องการทำโครงการเนี่ยเพื่อจะตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาก็พอส่งไปคณะแพทย์เสร็จทางคณะแพทย์เนี่ยก็ได้นำโครงการเนี่ยค่ะส่งไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลเราก็เลยได้ตั้งเป็นหน่วยของเราเนี่ยหน่วยของเราหน่วยการพยาบาลต่อเนื่องเนี่ยเป็นตัวที่คอยเชื่อมค่ะเวลาคนไข้คนนึงจะต้องการกลับบ้านเขาอาจจะยังมีเรื่องการดูแลบางอย่างที่ค้างอยู่เราจะให้ความรู้เขาซึ่งภาษาเราเรียกว่า empower เขาให้เขามีไปเสริมพลังเขาให้เขามีความรู้ความสามารถที่จะดูแลคนไข้ที่บ้านได้โดยการประเมินก่อนตอนนี้ก็เลยทำโครงการเรื่องของการ empower ผู้ดูแลเพื่อให้เขาสามารถไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้ค่ะเวลากลับบ้านเขายังต้องใช้อุปกรณ์นี้อยู่ถ้าเกิดว่าให้เขากลับไปโดยที่ไม่มีอุปกรณ์เขาก็ไม่สามารถจะกลับได้ทางโรงพยาบาลก็เลยให้หน่วยงานเราเนี่ยรับผิดชอบเรื่องของการดูแลให้ยืมอุปกรณ์กลับไปใช้ที่บ้านพอดีช่วงนั้นก็เริ่มมีเรื่องของ QR code เรื่องของอินโฟกราฟิกอะไรเงี้ยค่ะก็ส่งน้องไปลองไปดูซิลองไปศึกษาดูซิมันทำยังไงบ้างก็เลยบอกเขาว่าน่าจะทำเป็นอินโฟกราฟิกเพราะหน้าตามันดูสวยงามมีสีสันแล้วก็อ่านง่ายก็เลยมานั่งคิดว่าเอ้ยนั่นเราก็ทำ QR code สิมันจะได้ลดเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาจะมีเวทีให้พวกเราไปนำเสนอโครงการต่างๆที่เป็นนวัตกรรมชื่อว่าการประชุม MUQD ปีที่ผ่านมาด้วยโครงการ QR code เนี่ยเขาได้รางวัลโปสเตอร์พรีเซนเทชันดีเด่นด้านบริการสุขภาพ

0: จะได้เห็นว่าพยาบาลที่จบจากคณะพยาบาลของเราเนี่ยจะได้รับการยอมรับในแง่ของการมีความรู้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีจิตวิญญาณของการที่จะดูแลคนไข้ให้กับคนไข้ยกตัวอย่างเช่นพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชหลายคนไม่ว่าจะเป็นสุรีก็ตามนั้นทำหน้าที่มองเห็นถึงความทุกข์ยากของคนไข้ความลำบากใจหรือสิ่งที่สังคมยังไม่ได้ดูแลเขาพยาบาลของเราจะทำหน้าที่นั้นทันที
1: รวมสุดบอกกับน้องๆว่าถ้าพี่ทำงานเนี่ยวันหนึ่งพี่อาจจะดูคนไข้ได้ไม่ถึง10คนแต่ถ้าการที่เราเอาความรู้ไปถ่ายทอดเนี่ยพยาบาลมาฟังเราเอาแค่100คนเนี่ยเอาไปใช้ได้แค่10คนเขาก็ดูคนไข้ได้เป็น100คนมันดีกว่าที่เราทำคนเดียวได้10คนมันก็เลยเป็นความคิดว่าอยากจะถ่ายทอดความรู้แล้วก็ความรู้ที่ตัวเองถ่ายทอดเนี่ยไม่ใช่ความรู้จากตำราอย่างเดียวมันเป็นความรู้ที่เกิดจากการทำงานจริงนะคะความรู้ที่มาจากตำราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ความรู้สำคัญคือความรู้จากการทำงานของเราเราถึงบอกว่าเราเป็นปัญญาของแผ่นดินผู้นำทางด้านไหนผู้นำทางด้านความรู้เราซึ่งเป็นคนจากมหิดลเรามีองค์ความรู้อะไรแล้วทุกๆครั้งที่เราไปเราก็เป็นที่ยอมรับนะคะของมหาวิทยาลัยอื่นอะไรเงี้ยค่ะว่าเราสามารถที่จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะแบ่งปันความรู้ได้สามารถแลกเปลี่ยนได้อยากจะบอกน้องๆว่าคนไข้ที่มาหาเราก็อาจจะหดหู่อาจจะมีความทุกข์แต่เมื่อไหร่เขาผ่านมือเราอยากให้เราดูแลเขาแล้วเขามีความสุขเพราะจริงๆพอคนไข้เขายิ้มกลับไปอ่ะคนที่ยิ้มมากกว่าที่เรา
0: พยาบาลทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีคุณลักษณะที่สำคัญก็คือเป็นคนที่ให้กับสังคมแล้วก็ทำงานเพื่อแผ่นดินไม่ว่าจะในยามใดถ้าประเทศหรือสังคมมีความเดือดร้อนโดยเฉพาะในด้านสุขภาพพยาบาลของเราจะลงไปที่นี้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ทำจนสำเร็จไม่ทิ้งแล้วก็มีความอดทนเป็นเลิศ

สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราบ้านที่เรามานี้มีแม่น้ำบางปะกงแม่

0: ำสายสำคัญของชาวบ้านที่นี่ไหลผ่านนะครับพวกเขาบอกกับเราว่าการขึ้นลงของน้ำบางปะกงนั้นมีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ทั้งในลำคลอง
1: ได้ปลาดุกทะเลตวงครับ
0: แปลงนา
2: ปลาข้าวอันนี้ไม่ชอบน้ำลึก
0: และป่าจากนะครับ
3: เฮ้ยอันนี้เนื้อดีนี่นี่กว่าจะได้มันนะมันยาก
4: ครับนี่ก็คือชุมชนบ้านปากคลองอ้อมใหญ่ครับถ้าเข้ามาที่นี่ครับก็จะเจอคลองกับแม่น้ำติดกันครับจะไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงครับ
0: ผู้ใหญ่ออฟคนนี้พาเราเดินชมในชุมชนเราเจอว่าคนที่นี่โชคดีหลายเรื่องเลยนะครับ
5: อันนี้ปนิน
0: โดยเฉพาะการทำมาหากินซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ
6: พี่อันนี้ทำอะไรคะ
7: ดักกุ้งครับ
8: ก็พอประหยัดค่ากับข้าวของชาวบ้านได้หนึ่งมื้อครับ
0: ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่มีน้ำบางปะกงซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์นั้นไหลนั่นเอง
7: ก็น้ำนี่เราทำประตูล้มลุกก็เข้ามาจากน้ำแม่น้ำบางปะกงอ่ะถ้าเวลาเราจะเอาน้ำออกก็ดันไปให้น้ำระบายออกไปพอน้ำได้จำนวนเราก็เกี่ยวเหล็กขึ้นมาแค่นี้เสร็จเรียบร้อยพวกกุ้งพวกปลามันก็มาตามน้ำ
6: ทำอะไรกันอยู่คะ
0: เราไปบ้านของลุงสุชาติสามีป้าละอองคนนี้นะครับ
6: ลุงสุชาติสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
6: วันนี้ลุงสุชาติกับป้าอองจะไปไหนกัน
10: เดี๋ยวจะไปเปิดน้ำตรงนาเลย
11: จะไปตัดจากต่อค่ะ
12: ตอนเที่ยงๆน้ำมันจะขึ้นเราต้องรีบเปิดก่อน
0: ที่บ้านของลุงทำให้เราได้รู้ครับว่าแปลงนาของคนที่นี่นั้นมีความพิเศษมากนั่นคือการทำนาร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำในที่ผืนเดียวกันดังที่เราเห็นในภาพชาวบ้านที่นี่เรียกว่านาขาวังนะครับ
12: แล้วตอนก่อนเนี่ยมันน้ำเค็มมันท่วมเราก็ต้องขุดเป็นคันอย่างเงี้ยเพื่อกันน้ำเค็มไอ้ตรงนี้มันเลี้ยงปลาได้
6: ระหว่างที่เราปลูกข้าวก็มีปลาอยู
12: ่มีปลาอยู่เราเลี้ยงปลามะเทศอ่ะแล้วก็เลี้ยงปลากระพงอะไรเงี้ยอันนี้เรียกท่าน้ำท่าน้ำหรือประตูน้ำอะไรอย่างเงี้ย
6: แล้วเวลาเอาน้ำออกทำยังไง
12: นี่เปิดออกเลยกระดานกั้นหอกก็น้ำก็จะออกวันนี้เอาออกแค่30เซนก่อนจากพื้นนาน่ะเดี๋ยวพวกนี้เอาออกอีก10เซนทยอยเอาออกเพราะว่าปลากุ้งมันมีเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันเขาเปิดแห้งเลยอ่ะมันก็จะลอยลอยแล้วนกเข้ามานกเข้ามาแล้วนกก็จะมาย่ำข้าวถ้าเราค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยกุ้งปลามันก็จะปรับตัวได้
0: ลักษณะการทำนาขาวังอย่างนี้มีทั่วไปในพื้นที่บ้านเขาดินในนาของลุงสุชาตินอกจากข้าวจะรวงโตแล้วปลาก็มีมากทีเดียวลุงบอกกับเราว่าเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะจับขายลุงโชว์ให้เราดูด้วยล่ะครับ
12: ก็มีกันนั้นนี่น้อยเนี่ยไม่เยอะเหมือนวานนะเมื่อวานยังได้ถึง 2-3 กิโลทั้งนาเงี้ยมันมีความสุขอากาศเราเกิดแล้วเราก็ดีอาหารการกินในนี้ก็กินปลากินกุ้งกินปูไงมันก็ไม่ยาก
0: ส่วนน้าประสิทธิ์คนนี้บ้านและที่นาของน้าก็อยู่ใกล้กับลำคลองเหมือนกันนะครับแกกำลังเชิญชวนเราลงน้ำไปกับแกเพื่อไปดูการหาปลาครับ
1: ไปตักรอบกับพี่เขาเนี่ย
6: ตักรอบ
1: ไปเปล่าไปเลยเฮ้ยจะไม่ทัน
6: คนรีบด้วยสิ
1: น้ำมันมิดหลังรอบน้ำมันจมแล้วมันตักไม่ได
4: ้แม่น้ำบางปะกงเราไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเราก็สามารถหากินกับมันได้ส่วนน้ำที่แห้งเลยชาวบ้านก็จะไปลงงมกุ้งงมปลาถ้าน้ำขึ้นอยู่ระดับกลางเนี่ยเราก็สามารถดักโป๊ะดักรอบสามารถหากินได้
0: เครื่องมือหากินของชาวบ้านก็คือที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่าลอบนะครับจะวางไว้ในน้ำริมฝั่ง
1: อันนี้ว่าตักกุ้งตักปลาครับจะมีบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะน้ำมันท่วมรอบแล้ว
0: ความพิเศษของเครื่องมือชนิดนี้ก็คือเมื่อน้ำลดเจ้าของลอบก็จะเอาที่ช้อนปลาแบบนี้มาตักปลากันอย่างที่เห็น

0: ครับซึ่งส่วนใหญ่ปลานั้นเป็นปลาทะเล
1: ได้ปลาดุกทะเลตวงครับ
2: ครับอันนี้เป็นโป๊ะครับที่ชาวบ้านทำไว้ดักปลาครับก็จะมีปลาสารพัดครับทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งปูจะมีอยู่ครับ
1: วางทะเลปลาดุกทะเลระวังนะครับระวังนะครับ
3: อันนี้มันผิดกฎหมายไหมครับพี
2: ่ไม่ผิดครับ
1: ลูกเดียวก็พอกินแล้วครับเนี่ยปนินปนินน่ากลัวเลยมันระวังนะระวังมันเด้งมาไปดูลูกอื่นบ้างอันนี้น้ำมันท่วมแล้วจะตักไม่ทัน
2: ลูกนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูลูกอื่นครับ
1: เดี๋ยววิ่งข้ามไปฝั่งนู้นแล้วตรงนู้นตรงบ้านเก่าตรงนกหามันท่วมหมดแล้วตักไม่ทัน
3: มีกี่ลูกคะ
4: มีอยู่ประมาณ 15-20 ลูก
3: จำได้ยังไงว่าอยู่ตรงไหนอะคะ
4: ก็อันนี้มันก็ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณก็รู้เลยว่าเขตใครแค่ไหนแค่ไหนก็จะแบ่งเขตกันทำแถบเนี้ยของผมทั้งหมดยันถึงปากคลองบ้านนู่นนะยาวขึ้นไปเนี่ยสองฝั่งแม่น้ำ
1: นี่ได้อะไรฮะอันนี้ปลากระพงขาวครับน่าจะช้อนได้แค่สองรอบเท่านั้นแหละไม่มีแล้ว
5: อันนี้หมดแล้วเหรอคะ
1: มันยังไม่หมดแต่มันตักไม่ได้จมน้ำหมดแล้วเรามาไม่ทันน้ำ
3: ช้อนตักได้ทั้งปีไหมคะ
4: ก็ทั้งปีหลังจากนี้ไปก็ทีนี้ปลาพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีทีนี้ก็จะเป็นพวกปลาที่ส่งปลาสวยงามเป็นปลาตู้แล้วเราก็จะเก็บปลาพวกนั้นขายต
0: ่อแม่น้ำบางปะกงนั้นสมบูรณ์นะครับไม่ว่าเราจะผ่านไปตรงไหนก็จะเห็นการหาปลาอยู่ทั่วไป
1: อันนี้ก็วางเป็ดลาวครับ
0: เมื่อมองไปรอบๆนอกจากผืนน้ำบางปะกงที่กว้างแล้วต้นไม้เขียวๆที่เราเห็นอยู่นั้นก็คือป่าจากผู้ใหญ่บอกกับเราว่าป่าจากนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากช่วยไม่ให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งและก็ยังเป็นแหล่งรายได้ของคนที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
2: ใบจากเราก็มาทำเป็นหลังคามุงจากได้ส่วนก้านเราก็จะมาทำเป็นขนาดเย็บจากส่วนดอกเราก็มาทำแกงทำกับข้าวอะไรได้ส่วนลูกมันเราก็สามารถมาผ่าขายได้อีกครับมีประโยชน์ทุกอย่างครับ
6: ป้าสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: อยู่ตรงไหนคะใบอย่างเดียวเหรอคะ
7: ค่ะ
8: เขาเรียกเอาข้าวแกงแล้วเดี๋ยวเราก็ลิด
0: ป้าเอียดและป้าอองอายุใกล้70ปีแล้ว
9: ไม่ขี้เกียจอยู่เฉย
0: ๆอ่ะป้าๆบอกกับเราว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับ
10: ปวดหลัง
11: เนี่ยแบกจานไม่ได้นะ
10: อายุเยอะแล้วอ่ะ
11: หลังมันก็เลยไม่ดี
0: แต่ว่าเวลาอยู่กับจากแล้วสบายสบาย
12: ทำมันก็เพลินดีแล้วมันก็ได้ตังค์ด้วย
13: เวลาลิฟต์มันเพลินดีแกะแกะยิ่งใบดียิ่งเพลิน
0: ป้าบอกว่าทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก
14: เหนื่อยแล้วก็หนักไม่มีใครบังคับเราน
15: ี่คือท่าที่สบายที่สุดเหรอคะ
14: สบาย
16: พักทุกระยะ
0: ทั้งสองคนนั้นตัดจากเพื่อนำไปเย็บตับจากนะครับ
17: ไปเย็บแล้วก็ไปมุงบ้านนั่นน่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่มุงบ้านแล้วก็มุงซุ้ม
18: ใบมันเป็นยังไงถึงใช้ไม่ได้คะ
17: มันเล็กแล้วมันรู
19: เล็กรูไม่เอา
0: ป้าป้าบอกว่าทางจาก1ทางตัดมาแล้วใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน
17: พอลิดนี่เสร็จเราก็ต้องมัดแล้วให้เขาขนไปบ้านจ้างเขาเนี่ยหลังมันเนี่ยเอามีดเฉาะแล้วก็ถกมาก็ไว้มัดมาไง
0: จริงๆนะครับเราเห็นว่าป้านั้นไม่ทิ้งส่วนไหนเลย
17: เนี่ยไปผ่าเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะเขาเรียกเอาไปทำขนาดเนี่ย
15: ท่อนนี้เราผ่าเป็นกี่ชิ้น
17: 3มั่ง2มั่งมันแห้งแล้วเราก็เอาไอ้เนี่ยไปทอนแล้วก็มาเย็บ
18: มีเทคนิคการเรียงไหมอะคะ
17: เนี่ยคือว่าผม

0: ต่อก็ต้องคว่ำแบบเนี้ยเนี่ยมันจะอมน้ำเนี่ย
1: มันจะเน่าเหรอครับ
0: จะเน่า
1: อ๋อเราเลยคว่ำใช่ไหมครับ
0: คว่ำแล้วน้ำไอ้ตรงนี้มันแข็ง
2: พื้นที่วางราวจะต้องเลือกยังไงคะ
0: ที่คว่ำไงแต่ส่ง
2: ได้กี่มัด
3: สองพี่น้องตัดจากอยู่ด้วยกันก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้กัน
2: ก็มันก็ต้องห่างอย่างนี้แหละค่ะก็มันจะมีบริเวณที่เราตัดไงบางทีเขาก็เสร็จก่อนเขาก็ไปก่อน
3: ต่างคนต่างตัดป้าบอกว่าอยู่แซงใครแซงมัน
4: ไม่ต้องช่วยกันหรอคะต่างคนต่างทำเหรอพี่น้อง
0: ต่างคนต่างทำต่างคนต่างกิน
3: เห็นป้าๆตัดจากฉับๆแบบนี้หลายคนอาจจะไม่สบายใจกลัวว่าป่าจากจะหมดไปแต่ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าการตัดนี่แหละครับคือวิธีดูแลของคนที่ทำมาหากินกับต้นจาก
5: ก็เท่ากับเราบำรุงมันเสร็จเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ตัดเลยเขาจะเรียกว่าป่าจากตกขโมงมันจะรกมากเลยใบมันจะแห้งมันจะใช้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เราต้องคอยตัดคอยรักษามันอยู่เรื่อยทำให้มันได้อยู่กับเราไปนานๆครับ
3: ป่าจากนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างมากนะครับอย่างที่เห็นว่าต้นจากนั้นชาวบ้านสามารถเอามาทำอะไรได้หลายๆอย่าง
0: เย็บก็ยี่ผ้าตับ
3: ไม่เว้นแม้แต่ลูกจากซึ่งต้องไปเจอกับคนที่เก่งเรื่องนี้นั่นก็คือลุงดิษฐ์นะครับ
5: ครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาลุงประดิษฐ์ครับลุงประดิษฐ์จะไปตัดมองจากกี่โมงครับผม
6: ตอนนี้เอาแค่พร้อมตอนไหนก็ไป
5: ครับครับ
3: รองเท้าในการลุยไปตัดลูกจากนั้นสำคัญมากๆต้องใช้รองเท้าที่เรียกว่านินจาร
6: องเท้านินจานี่ขาดไม่ได้เลยกันหนามกันเพียงกันหอยบาด
3: การไปหาลูกจากนั้นก็เข้าไปในป่าจากนี่แหละครับ
7: ตัวเล็กมันกินเนี่ยพาเข้าป่าเด็ก
3: ลุงดิดกับน้องแบงก์กำลังเดินลุยโคลนเข้าไปหาลูกจากนะครับ
8: ม
3: ัน
8: ม
3: ี
8: ว
3: ิ
8: ธ
3: ี
8: ส
3: ัง
8: เกตนะพี
7: ่มาลงตรงนี้นะจะได้มีที่ยึด
8: มันจะมีกิ่งไม้ตรงนี้ครับถ้าไม่อยากกิ่งไม้จะไป
3: ซึ่งทีมงานของเราก็ต้องฝ่าฟันกับดินโคลนไปกับลุงด้วย
4: วิธีการเหรอครับผู้ใหญ่อันนี้ทำเป็นที่จับ
9: เราจับครับ
4: โอ้ไปค่ะทีมงาน

0: มันเป็นของเสียของฟันทิ้งเป็นเนื้อแบบนี้กินได้ใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเราได้หลายๆมุงแล้วเราก็วางไว
1: ้มุงจากที่แบงค์และลุงดิดเอามานั้นก็คือผลจากหลายๆลูกที่รวมกันอยู่เป็นช่อหรือว่าเป็นทลายอย่างที่เราเห็นนะครับภายในผลก็มีเมล็ดลักษณะเป็นรูปไข่มีสีขาว
0: ๆนี่2อันนี้ดีนี
1: ่ซึ่งเราเรียกกันว่าลูกจากนั่นเองครับลุงดิดก็จะเดินหาไปเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆเฉาะดูว่าอันไหนใช้ได้บ้างนะครับ
0: นี่ลูกอ่อนอันนี้ใช้ไม่ได้มีเนื้อบางไม่เอา
2: แล้วเราก็ปล่อยไว้อย่างงี
0: ้แล้วปล่อยไว้อย่างงี้
2: แล้วมันจะเสียมั้ยครับผม
0: ไม่เสียแต่มันจะเสียลูกเสียแค่ลูกนึงอ่ะเนี่ยมันเล็กอันนี้เอาไว้ก่อนไม่เอาอีกอาทิตย์นึงเนื้อจะเต็มเลย
1: ลุงดิดเดินเฉาะเลือกมงจากตัดและวางให้แบงค์แบกไปกองนะครับ
0: ตัดแล้วก็วางไม่ให้มันถูกดินอ่ะผมก็ตัดไปเรื่อยๆไปแล้วก็เรียกหลานให้มาหิ้วไปกองไว้นี
3: ้ถ้าปู่ตัดได้เยอะบางที3ก้อนนึงมี3หม่งครับก็ยกไปทั้ง3นะครับ

0: รวมๆแล้วก็น่าจะหลายสิบโมงทีเดียวครับ
1: ยังได้อยู
0: ่ลุงดิดตัดโมงจากได้มากได้เวลาผ่าแล้วล่ะครับ
2: ตัดใบมาปูก่อนแค่กันตัวที่เราผ่าไม่ให้มันเปื้อนเนื้อเยอะเกินไปถ้าไม่งั้นมันไปล้างลำบาก
1: ลุงอันนี้เรียกว่าทำอะไร
2: อันนี้คือทำที่ที่รองไม้หมอนผ่าลูกจากต้องรองถ้าไม่รองเดี๋ยวตัวนี้มันดื้อมันดิ้นมันนี่ทุบออกก่อนทุบออกจากมุงมันพอเราต่อยออกจากมุงแล้วก็ผ่าแล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่เนื้อไม่เต็มร้อยก็ใช้ได้อยู่นี่อันนี้เนื้อดีนี่นี่นี่กินเนื้อหมดเลยเหลือแต่กะลานี่ภาษาบ้านเขาดินนี่เขาเรียกว่าเอือนเอือนหมดแล้วอันนี้เนื้อไม่ค่อยดีเนี่ยมันเป็นเนื้อเป็นหลุมๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวชิมเอาผู้ใหญ่เอา
3: สุดยอดครับตัดจากปลาเลยครับกินแทนน้ำได้ครับเวลากระหายน้ำ
2: แม่งมันฮุดด้วยเด็ด
0: ลุงบอกกับเรานะครับว่าถ้าเข้ามาผ่าลูกจากจะขาดแบงค์ไม่ได้เลยครับ
2: คนเดียวผมไม่มาหรอกคือมันช้านะแล้วอีกเรื่องของเรื่องผมแค่ไม่เคยเป็น
0: เพราะลุงนั้นถนัดกับการหาและการผ่าเท่านั้น
2: ผ่าด้วยแคะด้วยผมไม่มา
0: ส่วนถ้าเป็นการแคะก็ต้องยกให้กับน้องแบงค์เป็นผู้ช่วยละครับ
2: ต้องมีคนมาแคะ
0: ลุงดิดบอกกับเราว่าการมาตัดลูกจากทำได้ทั้งเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงซึ่งก็จะสนุกไปคนละแบบ
2: น้ำขึ้นเนี่ยขึ้นเต็มนี่มานี่จากมันลอยมันจะลอยขึ้นมาเราก็เก็บผ่าแต่ผมว่าผ่าง่ายสบายดีมันไม่ลื่นมือ
1: มีรายได้จากลูกจากวันละกี่บาท
2: เอาเป็นพื้นฐานต่อวันวันละ300ไหมค่ะ2คนนี้ก็600เดี๋ยวนี้ปู่หลานพอแล้ว
1: เนื้อสวยไหมคะลุง
2: โอ้เนื้อไม่ค่อยสวยพอแล้ววันนี้พอ
0: ลูกจากนั้นสามารถนำเอาไปเชื่อมหรือว่าทำลอยแก้วอร่อยทีเดียวครับ
2: ดูดอกจากว่ามันอยู่ลักษณะไหน
0: เข้าป่าจากทั้งทีไม่ได้มีแค่ลูกจากเท่านั้นนะครับ
2: ดอกนี
0: ่ลุงบอกกับเราว่าถ้าเจอดอกจากก็ต้องเก็บไปด้วย
4: ดอกนี่เราไปทำอะไรครับ
2: เอาไปนั่นแหละไปแกงส้มไปต้มใส่กะทิแล้วก็จิ้มน้ำพริกเผาจากใช้น้ำแบบเนี้ยมันจะไม่ฝาด
0: การเก็บดอกจากนั้นยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝังอยู่ลึกทีเดียว
5: ทำอย่างนี้เพื่ออะไรคะ
6: ทำโยกคุณได้ถอนออก
2: นี่คือได้สุดนี่คือได้สุดดอกเลย
5: ดอกจากครับ
0: ปู่กับหลานได้ลูกจากและดอกจากตามความตั้งใจแล้วนะครับแต่ว่าในป่าจากยังมีของมากกว่านั้นนั่นก็คือปูแสมที่สองคนนี้กำลังจะดัก
5: นี่คืออุปกรณ์การดักปู
7: กินเหยื่อมันกินยังไงครับ
2: ก็พอมันเข้าไปแล้วมันก็ไปดึงเหยื่อตัวนี้ดึงมาทางนี้มันก็ปิด
5: เราใช้อะไรเป็นเหยื่อคะ
2: ใช้หัวใช้ปูครับ
7: ดูนี่มีปูดูจากอะไรครับ
2: ดูจากรอยมันนี่
5: จะเป็นรอยเข้าแล้วออก
8: บางทีก็จะเป็นขี้มันครับ
7: เราวางไว้กี่วันครับ
2: วางวันนี้พรุ่งนี้เช้าผมมากู้มาเก็บ
0: ลุงดิดกับแบงค์ขนโมงจากและลูกจากกลับบ้านแล้ว
9: เราจะไปตัดโมงจากทางเรือ
0: ในขณะที่น้าประสิทธิ์ขับเรือออกไปขนใบจากและโมงจากที่สวนนารุ่งสวนจากนี้อยู่ติดริมน้ำและน้ำก็เริ่มขึ้นสูงแล้วล่ะครับ
1: ถึงแล้วหรอคะ
10: ถึงแล้วป่าเนี่ย
1: แถวนี้จากหนาแน่นไหมคะ
10: จากมันก็แน่นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำ

0: สมัยก่อนคนทำเยอะไหม
1: เยอะครับสมัยก่อนเยอะ
0: แต่มาทางเรือเหรอคะ
1: ทางเนี้ยมันก็ต้องใช้เรืออย่างเดียว
2: การใช้เรือเข้าไปตัดจากนั้นต้องอาศัยเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงและขนาดของเรือที่ต้องพอดี
1: ทางเรือมันลำบากตอนช่วงน้ำแห้งอ
0: ่
1: ะ
0: ก็เข้าล่องนี้เหรอ
1: ใช่เรือเราเข้าไม่ได้หลอดนิดเดียวเอง
2: วันนี้เรือของน้าประสิทธิ์ที่มากับทีมงานมากันลำค่อนข้างใหญ่ไม่สามารถเข้าไปในคลองซอยได้ก็เลยต้องจอดและเดินเข้าไป
1: หมดแดง

0: 2หอบมันจะเป็นมัดมือใช้2หอบ
1: นารุ่งตัดจากได้แค่2มัดแบกมาขึ้นเรือที่จอดอยู่ไม่ไกล
2: ช่วงนี้น้ำกำลังเริ่มขึ้นครับก็เราก็จะใช้เรือถ่ายจากได้เรือเราก็มาจอดรอ
3: ขันปลาย
1: หาโมงจากกลับบ้านได้อีกนิดหน่อย
4: เดี๋ยวพอเยอะๆเราก็ล่องออกไปหาเรือข้างนอก
2: เราไม่ต้องยกครับซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดแรงฝาคิ้วครับ
5: ค่ะตอนที่น้ำไม่ขึ้นมันจะเป็นยังไงคะ
4: มันก็จะเป็นหลอดต่างไปครับแล้วพอน้ำขึ้นเราก็จะเอาเรือเข้ามาถ่ายจากได
5: ้
4: เพราะจะตัดจากอยู่ปลายป่า
0: ไหวไหมลุงไหวไหม
4: ไหวลุงยังเฟี้ยวอยู่พอแล้วครับเอาเท่านี้ก่อนครับ
1: การใช้ชีวิตของผู้คนที่นี่นั้นเราสังเกตนะครับว่ามีคนบางส่วนที่พึ่งป่าจากเป็นหลัก
4: เราทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำต้องทำต่อเนื่องอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสุขนะครับทำไปได้เหือออกได้สนุกไป
6: ที่มันติดในข้าวหมูทุกกระป๋องเลยแบงค์อ
1: ย่างแบงค์และปู่ที่เมื่อได้ปูแสมมาจากป่าจากแล้วภารกิจต่อมาก็คือการรับจ้างขนใบจากให้กับป้าเอียดและป้าออง
7: ลุงดิดรู้ได้ไงว่าจากของใครเป็นของใครครับ
8: คือเราดูลักษณะที่เขาปลูกอ่ะมันไม่เหมือนกัน
1: เราสังเกตนะครับว่าป่าจากนั้นน้ำเริ่มจะขึ้นลุงต้องเดินอย่างระมัดระวังทีเดียว
8: อันนี้ของยายอองอันนี้ของยายเอียด
5: เวลาแบกเปียกๆแบบนี้มันหนักขึ้นไหมคะ
8: ครับถ้าแบกอันนี้กับน้ำหนึ่งยาไปส่งที่บ้านยายเอียดนู้นเข้าวัดไปนู
9: ้
8: น
9: อ๋อครับ
10: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
1: เรารู้มาอย่างหนึ่งว่าป่าจากที่นี่ส่วนใหญ่นั้นชาวบ้านเช่ากันเป็นปีๆนะครับแต่คนที่นี่ก็ช่วยกันดูแล
11: ถ้าเราอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่มีการโดนไล่ที่ไม่มีนายทุนไม่เอาคืนเราก็จะใช้ชีวิตธรรมชาติของเราอยู่แบบนี้อยากให้มันอยู่ไปนานจนชั่วลูกชั่วหลานอีกทีครับป่าพึ่งคนคนพึ่งป่าท้องนาพึ่งคนคนพึ่งท้องนาครับ
10: เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัวตนความสุขของคนนั้นก็แตกต่าง
1: ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยสูงฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้บริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางเพียวน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความศักดิ์ของบรรพบุรุษไทย

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างล่ะคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โ
4: หโหท้องเท่านั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็เอาไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมล่ะผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมาย

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: มชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอดีแอลทีวี
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: ๆวันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายดายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อย

0: ให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
1: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆได้เลยค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
3: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่
4: ดีเลยไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
4: มันน่าเกล
1: ีย
4: ดจริ
1: ง
4: จริง
1: แย่จังคุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
5: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เขตและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อน พื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
3: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
2: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
6: ขายของ
3: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
6: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
7: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
8: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ

ศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yesจากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะ

0: การชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่ทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อสิ่งเนี้ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีเงินตอนนี้หายากมากๆเลยนะครับภรรยาผมเนี่ยหาเงินที่ผมซ่อนไว้มา3วันแล้วหายังไม่ใช่อย่างนั้นครับเวลาคุณจะใช้จ่ายอะไรออกไปเนี่ยรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยอยากให้คุณคุ้มค่าที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนิดนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีปัญหาเหมือนกับผมคือรุ่นคุณลูกเนี่ยนะครับจะมีปัญหากับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุนั่นก็คือยาสมุนไพรครับอย่างที่บ้านผมครับคุณแม่เนี่ยจะให้มาเลยเป็นลัง

0: บอกว่านี่ลูก
1: ตัวนี้ไปเลยนะกินเช้าตัวนี้นะบ่ายต้มตัวนี้ทานนะเย็นเป็นตัวนี้นะ
0: คุณพ่อผมก็จะมีอีกตัวนึงนี่ลูก
1: เม็ดละ90 บาทดีแน่นอนนะลูกเอาไปเลย
0: เราที่เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่ครับเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไอยาสมุนไพรที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตัวไหนบ้างอ่ะที่มันดีอย่างที่เขาว่าจริงๆตัวไหนที่หลอกลวงเราจะเลือกซื้อยังไงให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ครับสมุนไพรที่มาแรงพร้อมกับโควิดนั่นก็คือฟ้าทลายโจรครับเราควรจะเลือกซื้อยังไงให้ได้ของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มเงินซื้อมาแล้วเนี่ยกินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นโทษต่อร่างกายในระยะยาวหรือระยะสั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เหมือนกับทุก EP ครับผมเป็นคนไม่ได้มีความรู้อะไรลึกซึ้งครับก่อนอื่นครับไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกของเราก่อนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรครับดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณยังไม่เคยรู้ครับ
2: ผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรเฉลิมพงษ์แสงจุ้มนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยคณบดีนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารสำคัญนะสารหลักที่อยู่ในฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะครับเราจะคุ้นชื่อมากเลยนะครับว่าแอนโดกราฟไลสารตัวนี้นะครับมีการศึกษามาอย่างมากนะครับงานวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็คือมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบมีฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นอิมมูโนโมดูเลเตอร์แล้วก็มีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าเป็นนิวโรโปรเทคทีฟก็คือว่าเป็นปกป้องเนาะเกี่ยวกับพวกระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยซึ่งประกาศล่าสุดเมื่อปี2513นะมีฟ้าทะลายโจรเดียวๆเนี่ยนะครับมีการนำมาใช้สำหรับในการที่ดูแลนะครับหรือว่ารักษานะครับอาการที่ท้องเสียนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อซึ่งก็มีระยะเวลาการใช้อย่างน้อยประมาณสัก3วันนะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปพบแพทย์อย่างเงี้ยคือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกไข้หวัดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลชีพอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีบทความในสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีหลายบทความที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความจากกรมการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์ทางเลือกนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการทดสอบนะครับการใช้ฟ้าทะลายโจรนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมถึงนะครับการทดสอบในหลอดทดลองนะครับตรงนี้ก็ต้องมาประเมินอีกว่าหลอดในหลอดทดลองกับในคนจริงๆอ่ะกระบวนการไม่เหมือนกันอีกละนะครับเพราะว่าในหลอดทดลองคือตัวสารจะสัมผัสกับเชื้อโดยตรงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามาใช้ในมนุษย์หรือว่าในการทดสอบในสัตว์เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่ามีการดูดซึมเนาะนะครับการลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนเนี้ยก็จะมีส่วนสำคัญอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในการใช้จอดแต่ละคนอะไรเงี้ยครับพื้นฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับบางคนอาจจะใช้ยาหลายตัวด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องคอยระวังแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอยู่เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลหรือปรึกษาเภสัชกรอะไรเงี้ยครับว่าสามารถที่จะทานตัวฟ้าทะลายโจรได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ

จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะมันมีการระบาดของโควิด19เนาะที่เราเห็นนะครับก็ได้จนจะขาดตลาดมากเพราะทุกคนบอกว่าน่าจะใช้ป้องกันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับป้องกันอ่ะถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ในตอนที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้เป็นใช้ในการป้องกันรวมถึงจากการทดสอบนะครับในหลอดทดลองเพราะว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเรานะครับไม่ได้ป้องกันแต่คือว่าช่วยในการที่จะลดการแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนของเชื้อตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับการที่ติดเชื้อตัวนี้ทำจะมีสองกระบวนการกระบวนการที่เชื้ออินเฟกหรือว่าเข้าไปในร่างกายเนาะพอมันเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีพาร์ทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสไตโตไคน์สตอร์มคือว่าเกิดการเป็นพายุสไตโตไคน์คือเกิดการตอบสนองอย่างรุนแรงกับตัวเชื้อที่เข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยนะครับคาดการว่านะครับตัวแอนโดบัฟเฟอไรน์เนี่ยนะครับน่าจะไปช่วยนะครับในการที่ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการตอบสนองที่ต่อพายุไซโตไคน์ที่รุนแรงมากเกินในการทดสอบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะเห็นว่าคนไข้รีคอเวอร์เร็วขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันให้ไม่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อที่มันรุนแรงมากเกินไปแล้วแต่สภาวะอาการของผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการติดเชื้อในปอดไหมเพราะว่าก็จะมีการใช้ยาที่มันแตกต่างกันวัคซีนไรโจนมันมีผลต่อเอนไซม์บางชนิดนะครับที่ต้องไปประเมินด้วยว่าทั้งคุณหมอและเภสั

รก็จะร่วมกันประเมินครับว่ามันจะมีผลต่อตัวยาที่จะให้กับผู้ป่วยไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆสามารถซื้อทานได้ไหมสามารถซื้อทานได้แต่คือว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้ใช้ในการป้องกันมันก็เป็นข้อมูลที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่มีรายงานชัดเจนคือใช้ในตอนที่มีอาการมากกว่าที่ใช้ในการป้องกัน

ที่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นะครับในร้านยาอะไรที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่สองกลุ่มตรงนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่พาวเดอร์นะครับก็คือว่าเป็นผงสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับที่บรรจุในแคปซูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการสกัดมาแล้วนะครับซึ่งกระบวนการสกัดตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นสกัดด้วยกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนาะอย.อนุญาตให้ใช้อะไรเงี้ยตัวทำลายอินซีหรือก่อนอิโซเวนเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจว่ามันไม่คงเหลืออยู่นะหลังจากที่ละเหยหรือว่ารีมูฟเนาะขจัดตัวทำลายไปแล้วเนี่ยก็เหลือเฉพาะสารที่เราต้องการนะครับแต่ตรงสารตัวนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์อีกนะว่ามีปริมาณแอนโดกับกัฟฟูลายเนี่ยอยู่ปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มสมุนไพรนะครับในกลุ่มที่1หรือว่าในกลุ่มที่2ที่เป็นเรื่องของสารสกัดตรงนั้นน่ะก็ต้องทำการวิเคราะห์เช่นเดียวกันในการที่จะเลือกซื้อจริงๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกซื้อในร้านยาเนี่ยหรือในกลุ่มของที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยคุณภาพของร้านที่จำหน่ายเนาะร้านนี้น่าจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับที่ผ่านการรับรองจากอย.จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เนาะนะครับสามสี่ยี่ห้อเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการผลิตระหว่างผลิตก็จะมีการควบคุมผีคือตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยทำในการใช้นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่มีการจำหน่ายเหมือนกันเนาะจริงๆตรงนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลนะครับในกระบวนการผลิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกันซึ่งตรงนั้นนะครับในการเลือกซื้อหลายต้องประเมินจากหนึ่งดูเรื่องของหมดอายุหรือยังใช่ไหมครับสองก็คือดูบรรจุภัณฑ์ว่ามันมิดชิดไหมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ไปในแผงแคปซูลอะไรเงี้ยนะครับมีรอยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจต้องประเมินจากมาตรฐานนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับในการที่เราจะเลือกซื้ออย่างน้อยเราก็ต้องดูว่าโรงงานผลิตเนี่ยได้หนึ่งก็คือทะเบียนจากอย.นะครับสองก็คือดูว่าได้มาตรฐาน GMP ไหมหรือว่า PICS นะครับมันก็จะมีตาเนาะการันตีแปะอยู่ตรงข้างบรรจุภัณฑ์อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ทำให้เรามีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งนะครับว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

การต้มเนี่ยนะครับพอให้ความร้อนเป็นระบบปุ๊บมันจะทำให้กระบวนการสกัดเนี่ยได้ดีขึ้นแต่สารที่สกัดได้มากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เอนโดกราฟไลน์เฉยๆละมันก็จะมีสารอื่นๆด้วยที่อยู่ในใบจริงๆในใบก็จะมีคลอโรฟิลล์อีกถูกไหมครับดังนั้นสกัดมันก็จะมีสีออกเขียวๆอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีสีน้ำตาลที่เกิดจากการที่ใบมันแห้งไปแล้วนะครับคลอโรฟิลล์เปลี่ยนฟอร์มอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนรูปแบบไปแต่คือว่าที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีเอนโดกราฟไลน์อยู่ส่วนนึงนะครับก็จะมีสารอื่นอยู่ด้วยนะครับเรื่องของความกังวลน่ะก็คือฟ้าทลายโจรตอนนั้นเก็บไว้นานหรือยังถ้ามันมีความชื้นมันมีโอกาสที่จะเกิดพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราขึ้นได้ถึงแม้ว่าผ่านกระบวนการต้มไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อที่มันผลิตสปอร์อะไรเงี้ยครับสปอร์อาจจะไม่ถูกทำลายก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงกับผู้ที่จะบริโภคผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมากกว่าแหละที่จะเอามาต้มตอนนั้นนะครับว่า ตอนที่เอามาต้มเนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรเก็บไว้นานหรือยังอีกส่วนนึงคือถ้าเราปลูกเองแล้วเราบอกว่าเราไม่ใช่สารเคมีนั่นโอเคก็น่าจะปลอดภัยแต่บางแห่งเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเขาปลูกมาด้วยเดียวกันมีการใช้ยาฆ่าแมลงไหมมีการใช้สารปราบศัตรูพืชอื่นๆไหมหรือว่าสารกำจัดพวกฟันแทะอย่างพวกหนูอะไรเงี้ยสารหนูอะไรเงี้ยครับอาจจะปนเปื้อนมาก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบของเรานะครับเขาเรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในการต้มกินอ่ะก็สามารถทำได้แต่เราไม่ดูว่าปริมาณแอนโดกราฟไลน์ที่ได้ออกมานะคือเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยหลักการของการใช้ไรโจนนะครับที่มีรายงานมาเนี่ยนะครับในการสำหรับไม่ว่าจะเป็นอาการท้องเสียหรือว่าอาการหวัดที่อยู่ในมาเชียหลักเนี่ยนะครับก็ใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้ใช้สำหรับในการป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานในระยะเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ในกรณีที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวเกินไปโดยปกติเนี่ยครับสำหรับในมาเชียหลักเนี่ยที่แนะนำให้ใช้สำหรับรักษาอาการท้องเสียหรืออาการหวัดเนี่ยใช้เวลา3วันนะครับถ้าไม่หายหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเป็นดูแลสุขภาพเบื้องต้นต้องเป็น primary care นะครับสำหรับในการใช้นะครับแต่อีกส่วนนึงก็ต้องคอยระวังเหมือนกันเพราะว่าการใช้ไม่ว่าสมุนไพรอื่นๆครับรวมถึงฟ้าทลายโจรร่วมกับยาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีเพิร์ฟดักแอคชั่นที่มันเกิดอันตรายกิริยาคือว่าเหมือนยาตีกันเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะใช้ร่วมกับยาที่ป้องกันริ่มเลือดนะมันอาจจะทำให้ไอ้เลือดมันเหลวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมีความเสี่ยงหรือว่ายาลดความดันเนี่ยพอใช้ร่วมกันปุ๊บกับยาลดความดันบางกลุ่มเสริมฤทธิ์ในการลดความดันที่มันมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความดันมันดรอปลงมากกว่าปกติเวลาเราทานยาเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวยาที่ตับแอนโดกราฟไลน์เนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ตับพอไปยับยั้งบางตัวแล้วเนี่ยนะครับยาบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยพอมันถูกยับยั้งปุ๊บเฮ้ยปริมาณก็จะสูงในเลือดมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงของตัวยาแผนปัจจุบันที่ใช้ถึงบอกว่าเอ๊ะไม่ว่าสมุนไพรไหนๆหรือว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่หรือมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยต้องปรึกษาทั้งคุณหมอที่ดูแลนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปที่ร้านยาก็จะต้องแจ้งเป็นสัจกรด้วยว่ามีโรคประจำตัวนะนะครับรวมถึงมีการใช้ยาแผนปัจจุบันตัวไหนอยู่บ้างนะครับเพื่อประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดจะใช้ฟ้าทลายโจรหรือว่าสมุนไพรอื่นๆด้วยนะครับ

0: นั่นก็คือข้อมูลจากฝั่งแพทย์แผนไทยนะครับแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มครับทีนี้เราไปฟังข้อมูลจากฝั่งของเภสัชกรกันบ้างครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงอัญชลีจูทะพุทธินะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าเรื่องกันเลยครับอาจารย์คำถามที่หนึ่งครับการกินยาสมุนไพรเราจะกินยังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเราครับ
1: ยาจากสมุนไพรเนี่ยจริงก็มีอยู่ในหลายรูปแบบนะคะถ้าพูดถึงยายิมนะเนาะที่เรามักจะใช้กันบ่อยเนี่ยมันก็มีทั้งยาที่มันเป็นอบแห้งแล้วก็บดมาตอกเม็ดหรือเอามาใส่แคปซูลนะคะบางผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีการวิเคราะห์และควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นกันนะคะอาจจะต้องดูความจำเป็นของเราด้วยเนาะว่าเรากินสมุนไพรตัวนั้นเพื่ออะไรเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยแบบไปหลงเชื่อเนาะโฆษณาออนไลน์เผื่อแนะนำอะไรแผนปัจจุบันเองเขาก็รักษาให้หายขาดไม่ได้ต้องกินยาเป็นประจำคนก็เบื่อการกินยาประจำอยากจะได้สมุนไพรมหัศจรรย์ช่วยให้เขาหายจากโรคเลยอะไรเงี้ยผู้บริโภคก็ตกเป็นเหยื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนนะคะให้ใช้ยาจากสมุนไพรในกรณีที่แบบว่าจะป่วยเล็กๆน้อยๆเนาะที่ไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยจะปวดท้องเสียเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติเขาก็จะมียาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่สูตรมาแล้วว่ามันเวิร์กมันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ้าเรายกตัวอย่างจากฟ้าทลายโจรล่ะครับไอยาที่เป็นบทจากสมุนไพรแตกต่างกับไอคำว่าสารสกัดยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่เวลาเอามาบดมันจุแคปซูลมันต้องเอาไปผ่านแร่งที่มีผงละเอียดแล้วค่อยมาบรรจุแคปซูลนะคะแต่ถ้าบดผงหยาบางครั้งเขาก็เอาไปใส่ถุงชาแล้วก็เป็นยาชงก็มีส่วนถ้าเป็นสารสกัดเนี่ยก็คือเขาต้องเอาไปผ่านตัวทำละลายบางอย่างอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงหรือแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่ำลงมาเช่น50-50กับน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของที่คุยกันเรื่องการควบคุมปริมาณสารสำคัญอย่างฟ้าทลายโจรเป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพนะคะที่เป็นสารสกัดเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ว่า1แคปซูลของเขาเนี่ยมีสารสำคัญที่เรียกว่าแอนโดรกราโฟไลน์เนี่ยอยู่กี่มิลลิกรัมก็ดูว่าขนาดแนะนำให้ใช้ต่อวันเนี่ยเท่าไหร่สมมติว่าบรรเทาอาการหวัดเนี่ยในขนาดที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะก็คือให้ได้แอนโดรกราโฟไลน์เนี่ยเท่ากับ60มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นฟ้าทลายโจรที่เป็นผงอ่ะมีบางเจ้าควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะตามที่ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยหรือเราเรียกว่าไทยเฮอร์บอลฟาร์มาโคเปียมาตรฐานของฟ้าทลายโจรที่เป็นผงยาก็จะต้องมีสารสำคัญเรียกว่าโตโตแลคโตนนะคะไม่ต่ำกว่า 6% หรือมีแอนโดกราโฟไลน์ไม่ต่ำกว่า 1% แล้วเขาก็จะต้องเซตวิธีกินให้ได้สารแอนโดกราโฟไลน์เนี่ยประมาณ60เท่ากัน
0: และถ้าสมมุติว่าเป็นแบบชาวบ้าน

0: าวบ้านเขาขายกันเช่นเป็นแบบใบแห้งอย่างเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าเป็นแบบเป็นผงบดเฉยๆอาจารย์แนะนำวิธีการใช้หรือวิธีการซื้อยังไงบ้างครับพวกนี้
1: จริงๆแล้วนะถ้าเป็นฟ้าทลายโจรนะพี่ว่าแทนที่จะซื้อเป็นแบบอย่างนี้เนาะซึ่งเราไม่รู้มันเก่าหรือไม่เก่าแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นไม่ได้ปลูกเองอย่างจะทัวร์กว่าเนาะอย่างที่พี่บอกนะสารสำคัญในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ค่อยเสถียรมากเท่าไหร่เนาะภายในปีนึงเนี่ยมันสามารถหายไปได้ถึง 25% ปริมาณสารสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เป็นผงแบบนั้นน่ะพี่ว่าเราปลูกเองดีกว่ามั้ง
0: และถ้าสมมุติว่าเราปลูกเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์วิธีการจะรับประทานเขาเนี่ยต้องทำยังไงอะครับอาจารย
1: ์ซึ่งข้อมูลอันนี้นะคะถ้าจะหาเนี่ยให้ไปที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถ้าสมมติเราปลูกใช้เองหรือเราเข้าไปในครัวเป็นเครื่องเทศที่มีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอามันมาทำยาเพื่อรักษาแก้อาการง่ายๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงถ้าปั้นลูกกลอนจะปั้นไซส์ขนาดไหนอะไรพวกเนี้ยนั่นเข้าไปดูจะมีเยอะเลยรวมทั้งฟ้าทลายโจรจะบอกไว้หมดเลย
0: แสดงว่าพวกยาแผนโบราณที่อยู่ในลิสต์ของทางองค์กรอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ในแลบมาแล้วว่ามีการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ไม่เสมอไปนะคะส่วนใหญ่แล้วในตลาดบ้านเราเนี่ยที่วิเคราะห์คุณภาพเนี่ยจะมีน้อยเพราะว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยเป็นรายเล็กความสามารถการมีห้องแลบที่จะมาวิเคราะห์เนี่ยไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ถ้าเป็นยาตำรับแผนไทยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งควบคุมคุณภาพได้ยากเพราะมันมีองค์ประกอบหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นยาแผนไทยอะไรเนี่ยเขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันใช่ตัวนั้นจริงๆคือต้องดูเรื่องของยาเนี่ยต้องมีทะเบียนมีผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ตอนนี้อย.เขาก็มีเว็บไซต์ของเขานะให้ดูได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นอ่ะมันมีทะเบียนหรือเปล่าได้รับอนุญาตหรือเปล่าสามารถเสิร์ชได้จากอย.นะคะที่เท่าที่ลองดูเนี่ยเราสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็เขียนตัวเช็คหลายอย่างมันก็พาไปหน้านี้เสมอเลยเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนรายละเอียดบนฉลากเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านอีกทีนึงเหมือนกันนะคะรายละเอียดบนฉลากที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของยานี้มีทะเบียนแน่อย่างที่บอกเนาะการันตีแล้วว่าขึ้นทะเบียนก็จะผ่านการสกรีนมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะสิ่งอื่นที่ควรจะดูก็เรื่องของยาสิ้นอายุเมื่อไหร่นะคะต้องไม่ซื้อยาที่มันสิ้นอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะเลือกยาที่แบบว่าผลิตมาค่อนข้างใหม่ไม่นานนักนะเพราะบางครั้งเนี่ยตัวยาที่เป็นสารสำคัญในสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะสลายตัวง่ายหรือว่ายิ่งถ้าเก็บภาวะสมร้อนเกินไปหรือว่ายาตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งนึงที่ควรจะต้องดูบนฉลากยาด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นกรณีของข้อห้ามใช้เนี่ยเขาก็จะให้ใส่ไว้ในฉลากยาหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารกำกับยานะอาจจะเอามาอ่านขอเขาอ่านดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของข้อห้ามใช้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ห้ามใช้เนี่ยเราก็ต้องไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมากินถูกไหมคะเพราะว่าตัวง่ายที่สุดคือห้ามใช้ในผู้ที่แพ้อะเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยอย.เนี่ยหลังจากเขามีประสบการณ์การใช้ฟ้าทลายโจรมาระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตถึงการแพ้แบบที่รุนแรงได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แพ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะห้ามใช้เลยเพราะว่าด้วยระบบคุ้มกันเราแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราแพ้เนี่ยแล้วยังกินต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติว่าฟ้าทลายโจรมันก็ดีอยู่อย่างนึงเวลาแพ้มันจะเริ่มจากเป็นผื่นเป็นอะไรก่อนเนาะถ้ายังกินอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะมันจะแพ้รุนแรงขึ้นอาจจะถึงขนาดปากบวมหน้าบวมลิ้นดึงปากก้อยย้อยหลังหนังตานี่บวมแทบปิดอะไรประเภทนั้นก็เรียกแอนจิโอเอดิมาอะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะเลยไปถึงขนาดนั้นก็ได้อันนี้เขาก็เลยเตือนไว้ว่าถ้าใครแพ้ก็อย่ากินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องระวังในคนที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นมีโรคประจำตัวแบบนั้นเราไม่ต้องซื้ออันนี้มาใช้อะไร
0: ส

0: วิธีการเก็บรักษาพวกยาที่มาจากสมุนไพรครับควรจะเก็บที่ไหนของบ้านอย่างเงี้ยครับ
1: อย่าให้ตากแดดนะคะอยู่ในที่แห้งที่ค่อนข้างเย็นไม่ร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วยานะถ้าเก็บร้อนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างเวลาเขาทดสอบยาเสื่อมสลายเนี่ยเขาจะแบบว่ามีวิธีการแบบเร่งให้มันสลายเร็วขึ้นเขาก็คือทำให้มันร้อนมันก็จะดูว่ามันจะสลายเร็วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บในที่แห้งและเย็นนะคะแล้วก็อย่าให้ตากแดดนะคะ
0: ตู้เย็นก็น่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุด
1: ไม่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องถึงเข้าตู้เย็นมั้งตู้เย็นเก็บอาหารก็ล้นแล้วเนาะถ้าเก็บยาด้วยก็ค่ะ

0: ินเข้าไปแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างไหมครับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างฟ้าทลายโจรก่อนก็ได้ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการกินสมุนไพรต่อเนื่องเนาะเราต้องนึกว่าสมุนไพรคือยาเมื่ออาการต่างๆที่เราต้องการรักษาเนี่ยมันหายไปแล้วหลังจากใช้สมุนไพรก็ควรจะหยุดอะค่ะคือประเด็นของการกินต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โอกาสเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า herb drug interaction คือสมุนไพรกับยาตีกันเพราะว่าคนหลายคนต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัวเนาะแล้วคุณก็มาใช้สมุนไพรร่วมด้วยมันมีโอกาสที่จะทำให้ยาที่เรากินอยู่เนี่ยอาจจะเกิดพิษต่อร่างกายได้สมุนไพรบางอย่างน่ะเราอย่าคิดว่ามันปลอดภัยมีที่เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ก็เลิกไปแล้วเช่นเรื่องของขี้เหล็กหรือว่าอีกตัวนึงที่โอกาสเกิดได้สูงก็คือบอระเพ็ดเนาะบอระเพ็ดเนี่ยไม่ควรกินต่อเนื่องเป็นเวลานานพอดีว่ามันมีรายงานมีเปเปอร์ว่าบอระเพ็ดเนี่ยในสัตว์ทดลองในอะไรเนี่ยมันลดน้ำตาลได้ก็เลยมีการเอามาทดลองใช้เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดประเทศไทยก็เคยมีการทำวิจัยทางคลินิกเนาะถึงประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือดของบอระเพ็ดแต่ปรากฏว่าอาการข้างเคียงที่ต่อตับเนี่ยมันเห็นชัดได้แม้เราทำการศึกษาในผู้ป่วยไม่กี่ร้อยรายก็เจอตั้งหลายรายเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงเราก็ไม่ได้เอาตัวนี้มาผลิตต่อเป็นยาลดน้ำตาลในเลือดหรืออะไรเพราะว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วยิ่งต่อมารายงานมันก็จะชัดเจนขึ้นว่ามันมีสารชื่ออะไรนะในนั้นที่ทำให้เกิดพิษต่อตับอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมุนไพรแต่ละชนิดอะค่ะมันมีสารสำคัญอะอยู่ในนั้นอะหลายชนิดมากเนาะคุณกินต่อเนื่องนานๆมันก็โหลดตับที่เป็นตัวอะโทไลซ์อะเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: เราพอจะมีที่ไหนในอินเทอร์เน็ตไหมครับที่เราพอจะไปหาข้อมูลเองได้ที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากองค์กรเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสมุนไพรตัวนี
1: ้ตีกับอะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมหาลัยมหิดลเลยค่ะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเนี่ยค่ะบุ๊กมาร์กไว้เลยว่ามันมีฐานข้อมูลอีกอันนึงยังมีเรื่องเกี่ยวกับเช็คได้ว่าสมุนไพรเนี่ยจะตีกับยาอะไรบ้างเขาให้ใส่ไปเลยว่าสมมติคุณกินยาประจำชื่อนี้อยู่คุณอาจจะคีย์เข้าไปว่าฉันอยากจะกินยาสมุนไพรตัวนี้จะตีกันไหมมันจะมีผลเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เช็ค

0: โอเคครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยครับอาจารย์ขอขอบคุณมากๆครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ดูครับรีบจำก่อนเลยครับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีอะไรไปเสิร์ชที่นั่นจะปรุงยาปลูกเองหลังบ้านเอามาทำเป็นลูกกลอนนี้ไหมหรือต้มหรือว่าเรากินยาแผนปัจจุบันตัวนี้อยู่มันจะขัดกับสมุนไพรที่เรากินหรือเปล่าไปเสิร์ชที่นั่นรับรองเคลียร์นะครับวันนี้เนี่ยผมรีบก่อนผมจะไปโทรหาคุณพ่อนะครับเพราะว่าพ่อผมบอกแล้วว่าตัวนี้เขาหลอกพ่อนะครับรีบโทรไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรกับคุณในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการก็แล้วแต่นะครับรอติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายครับ

0: ่ะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกครั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 1. พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา6กำหนดไม้ห่วงห้ามไว้เป็น2ประเภทคือประเภทกอไม้ห่วงห้ามธรรมดาได้แก่ไม้สักไม้ยางไม้พยุงเป็นต้นประเภทขอไม้ห่วงห้ามพิเศษได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน 2. ความหมายต่างๆตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ควรทราบป่าหมายความว่าที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินไม้หมายความว่าไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้นเป็นกอเป็นเถารวมตลอดถึงไม้ไผ่ทุกชนิดปาล์มหวายตลอดจนรากปุ่มตอเศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะได้ถูกตัดตอนเล่ห์ผ่าถากขุดหรือกระทำโดยประการอื่นใดแปรรูปหมายความว่าเลื่อยหรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตกแต่งอันจำเป็นแก่การชักลากไม้แปรรูปหมายความว่า

ไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ไม่หมายถึงไม้ที่ได้ทำเป็นเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นหรือประกอบเข้ากับเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นแล้วทำไม้หมายความว่าตัดฟันการโค่นลิดเลื่อยผ่าฝาถากทอนขุดชักลากไม้ในป่าหรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆของป่าหมายความว่าบรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติคือไม้รวมทั้งส่วนต่างๆของไม้ถ่านพืชต่างๆรังนกครั่งรวงผึ้งน้ำผึ้งและมูลค้างคาว 3. การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุด 1. ผู้ใดทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าทำไม้ห่วงห้ามนั้นเกี่ยวกับไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค2จำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 2. ผู้ใดมีไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองมีความผิดตามมาตรา69วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็นไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรผู้กระทำความผิดตามมาตรา69วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 3. ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าแปรรูปไม้ประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดตามมาตรา73วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 4. ผู้ใดก่อสร้างแผ่ถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72ตรีวรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ผู้กระทำมีความระวังโทษตามมาตรา72ตรีวรรค2จำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าบุคคลใดกระทำความผิดดังกล่าวถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทำความผิดศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้กระทำผิดคนงานผู้รับจ้างผู้แทนและบริวารของผู้กระทำผิดออกไปจากป่านั้นได้ด้วย 5. ผู้ใดเก็บของป่าห่วงห้ามหรือทำอันตรายด้วยประการใดแก่ของป่าห่วงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา71ทวิจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 6. บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามที่มีไว้กฎหมายบัญญัติให้ริบเสียทั้งสิ้นรวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้สัตว์พาหนะยานพาหนะ
หรือเครื่องจักรกลใดๆที่ใช้ในการกระทำความผิดก็ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ 7. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545ที่พบการกระทำผิดร่วมกันได้แก่ผู้ใดมีผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต

0: และรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ทั้งจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวโอกาสนี้ดิฉันจึงขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ในอันดับแรกเราควรทำความเข้าใจกับคำว่าอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดกันเสียก่อนนะครับในพระราชบัญญัติอาวุธปืนอาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงเช่นปืนลูกซองยาวปืนลูกซองสั้นปืนแก๊ปปืนพกออโตเมติกปืนลูกโม่เป็นต้นเครื่องกระสุนปืนหมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดดกระสุนปลายกระสุนแตกลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊สเชื้อเพลิงเชื้อโรคไอพิษหมอกหรือควันหรือกระสุนลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันหรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดคือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้นโดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้กำลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหารกับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆหรือวัสดุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาการกระทำความผิดและถูกดำเนินคดีมากที่สุดได้แก่หนึ่งผู้ใดมีอาวุธปืนหรือกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค1มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค1ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเป็นการพกอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงการมหรสพหรือการอื่นใดมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 4. ผู้ใดทำมีวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา74ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 40,000 บาท 5. ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา376ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาวุธปืนเป็นอาวุธร้ายแรงควรศึกษาให้เข้าใจตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนดังกล่าวมิฉะนั้นอาจมีความผิดและต้องรับโทษได้และพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา43วงเล็บ2ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นมาตรา163ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522กำหนดโทษไว้มาตรา163วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่

0: แต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเช่นตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียอวัยวะหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวแทงลูกป่วยเจ็บเรื้อรังตลอดชีวิตป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 160 ตรีวรรค 3 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 160 ตรีวรรค 4 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นผู้ใดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรมีความผิดมาตรา134ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นไม่น้อยกว่า1เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้ในการแข่งรถถือเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33เมื่อปรากฏพฤติการอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเจ้าพนักงานจราจรอาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่เช่นสั่งให้เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับและมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ดำเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีและทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งเราควรเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินตลอดจนลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478 1. พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478แบ่งการพนันไว้เป็นประเภทบัญชีกรและบัญชีขอตามท้ายพระราชบัญญัติโดยบัญชีกรเช่นหวยกอขอจับยี่กีไฮโลบัญชีขอเช่นการเล่นต่างๆซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกันเช่นชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้าและอื่นๆปิงโกสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทยแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 2. ความผิดเกี่ยวกับการพนันที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดและอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดดังนี้ผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานมีการเล่นตามบัญชีกอหมายเลข1ถึงหมายเลข16เช่นหวยกอขอจับยี่กีหรือการเล่นตามบัญชีขอหมายเลข16สลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้มีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีตั้งแต่500ถึง 5,000 บาทแต่หากเป็นผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้เข้าเล่นในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้เช่นทายผลพนัน

0: ันฟุตบอลไฮโลได้ลงในภาชนะต่างๆตกเบ็ดจับสลากโดยวิธีใดๆยิงเป้าป่าหน้าคนป่าสัตว์เต่าข้ามด่านหมากแถวหมากหัวแดงปิงโกตามบัญชีขอหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้นั้นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่นผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยเว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณสถานสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้นต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อนจึงนำออกจำหน่ายได้ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้รีบเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งไม่ได้เอาออกพนันเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้นให้ศาลมีอำนาจรีบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญาถ้ากรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิดพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบุญแก่ผู้นำจับด้วยและให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาลการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนันแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือลักลอบเล่นการพนันและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจ

0: เนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะกับห้องเรียนที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันซีรีส์นี้นะคะเราอยู่กันมายาวๆแล้วกับการเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพนะคะหนึ่งในหน่วยธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างน่าประทับใจนั่นเองและแน่นอนนะคะว่าการเติบโตเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการสื่อสารไอเดียต่างๆที่แต่ละสตาร์ทอัพได้คิดค้นขึ้นมาให้กับคนทั่วไปนักลงทุนรวมไปถึงผู้บริโภคอย่างเราได้รับทราบกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคลาสนี้เนี่ยก็เลยชวนทุกท่านมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการพิตชิ่งคืออะไรแล้วทำไมเวลาเราถึงพูดเรื่องของการพิตชิ่งเนี่ยเราถึงจะนึกถึงพี่ยอดจากวงในวันนี้น้องแนนมีคำตอบมาฝากกันค่ะ
1: สำหรับสตาร์ทอัพ3นาที44วิถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเพราะสามารถเป็นจุดเปลี่ยนให้กับชีวิตของสตาร์ทอัพหลายรายในโลกมาแล้วค่ะเพราะจากการที่สตาร์ทอัพได้นำเสนอไอเดียหรือพิชชิ่งให้กับเหล่านักลงทุนหรือผู้ที่สนับสนุนต่างๆเนี่ยทำให้สตาร์ทอัพสามารถสานต่อไอเดียความฝันพัฒนาสิ่งเหล่านั้นให้เป็นจริงได้ค่ะ
2: อย่างวงในระบบรีวิวร้านอาหารในไทยที่ทำให้ผู้ทานสามารถเลือกร้านได้เหมาะกับมื้อนั้นๆจากการรีวิวของลูกค้าจริงมีการใช้งานมากที่สุดณตอนนี้ซึ่งแรกเริ่มมีผู้พัฒนาทั้งหมด3คนจนตอนนี้มีพนักงานวงในหลักหลายร้อยคนกระจายอยู่ใน7จังหวัดรวมไปถึงขยายกลุ่มมากกว่าเพียงแค่ร้านอาหารแต่ขยายไปยังการรีวิวในทาร์เก็ตอื่นๆด้วยที่เติบโตมาได้มากถึงขนาดนี้ก็เพราะการนำเสนอที่ตรงเป้าหมาย
1: เพราะพี่ยอดผู้ก่อตั้งวงในเชื่อว่าการทำธุรกิจที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น 70% ที่เราใส่ไปให้กับการทำผลิตภัณฑ์ให้ชนะใจผู้บริโภคอีก 30% ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการบอกเล่าเรื่องราวธุรกิจของตัวเองให้เห็นถึง potential นั้น
2: ซึ่งพี่ยอดให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดธุรกิจตัวเองมากลงทุนในการสื่อสารอย่างมากจะเห็นได้จากรางวัลการันตีอย่างการแข่งขันพิชชิ่งระหว่างไทยและญี่ปุ่นในปีแรกที่จัดโดยซอฟต์แวร์ปาร์คพี่ยอดก็คว้ารางวัลชนะเลิศมาครองหรือแม้แต่ล่าสุดที่ได้รับเงินลงทุนในซีรีส์ B ก็เพราะการถ่ายทอดธุรกิจของตนให้ตอบโจทย์นักลงทุนนั่นเองค่ะ
1: การถ่ายทอดของพี่ยอดผู้ก่อตั้งวงในจะมีเทคนิคยังไงบ้างช่วงหน้าพี่ทีน่าพร้อมกับพี่ยอดแล้วค่ะแต่ช่วงนี้เนี่ยนั้นขอชิมอาหารร้านชิบิชิบิจะได้รีวิวในแอปวงในก่อนนะคะ

กลับเข้ามาคุยกันต่อตอนนี้นะคะทีน่าอยู่ที่สำนักงานใหญ่ออฟฟิศของวงในแอปพลิเคชันรีวิวร้านอาหารอันดับต้นๆในเมืองไทยนะคะและตอนนี้เนี่ยวงในเองก็โหขยายโมเดลธุรกิจไปหลากหลายมิติมากมายเลยนะคะอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็เป็นพี่เชฟค่ะเขาก็มีการทั้งสอนทำอาหารทาง Facebook Live นะคะรวมไปถึงทำอาหารต่างๆโอ้โหหอมมากเลยนะคะเรียกได้ว่ากว่าวงในจะมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญที่ผ่านการพิตชิ่งมาแล้วจากทางด้านของ CEO แล้วก็ Founder ของวงในนั้นก็คือพี่ยอดชินสุภคุณนั่นเองนะคะพี่ยอดนั้นเดินสายพิตชิ่งนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลค่ะเพราะว่าณปัจจุบันเองอย่างที่น้องแนนได้เล่าไปให้ฟังแล้วนะคะว่าก็มีเม็ดเงินลงทุนมาจนถึงสเตจของ CVB แล้วด้วยนะคะเคล็ดลับสำคัญของการพิตชิ่งที่พี่ยอดนั้นผ่านเวทีมาจะมาประมวลผลแล้วก็มาเป็นเคล็ดลับให้กับทุกท่านได้เรียนรู้กันได้อย่างไรบ้างอยากรู้ตามทีน่าไปคุยกับพี่ยอดกันเลยค่ะ

0: แน่นอนนะคะว่าสำหรับคลาสนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันอีกหนึ่งคำสำคัญของสตาร์ทอัพทุกคนที่ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเรื่องของการพิตชิ่งนั่นเองแต่สำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์มากนักอยากจะให้พี่ยอดเนี่ยนะคะช่วยฉายภาพให้ฟังสักนิดนึงว่าไอ้คำว่าพิตชิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีกี่ประเภทแบ่งกันยังไงได้บ้างคะพี่ยอด
1: ค่ะหลักๆแล้วก็พิตชิ่งมันก็คือการพรีเซนต์แบบนึงนะครับพิตชิ่งก็เหมือนกับเป็นการพรีเซนต์ธุรกิจของตัวเราเองให้กับinvestor หรือคนที่สนใจเห็นว
0: ่
1: าธุรกิจของเรามีความเป็นมายังไงเจริญเติบโตต่อไปยังไงนะคร
0: ับ
1: โดยที่ pitching เนี่ยก็แบ่งได้หลักๆเป็น2แบบคือ private pitching กับ public pitching private pitching ก็คือผมไปนั่งอยู่ในห้องกับนักลงทุนแล้วก็ pitch ให้เขาฟังว่าเฮ้ยไอเดียของเราคืออะไร public pitching มักจะเป็นลักษณะของการแข่งขันหรือการโชว์เคสเพื่อที่จะให้คนหมู่มากได้เห็นว่าธุรกิจของเราคืออะไรเราจะมีการตัดสินกันว่าใครเป็นคนชนะใน pitching competition ต่าง
0: ๆ
1: นะครับ pitching ก็ยังแบ่งออกได้เป็นหลากหลายรูปแบบตามความสั้นยาวของตัว pitch อีกนะครับที่สั้นที่สุดเราเรียกว่า elevator pitch ก
0: ็
1: คือแบบว่าพูดไอเดียของตัวเองภายใน30วินาทีอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสมมติว่าเจอคนในลิฟต์แล้วก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจธุรกิจของเราภายในระยะเวลาก่อนที่เขาจะออกจากลิฟต์ไปเขาต้องรู้สึกสนใจธุรกิจของเราแล้วก็อยากจะลงทุนในธุรกิจของเรา
0: อัน
1: น
0: ี้
1: คือ elevator pitch นะครับซ
0: ึ่
1: งก็ควรจะฝึกไว
0: ้
1: เช
0: ่
1: นผมอาจจะบอกว่าวงในเป็นเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะตอนน
0: ี้
1: เรามีสมาชิกประมาณ2ล้านกว่าคน
0: มี
1: ร้านอาหารครอบคลุมประมาณ 90% ของประเทศไทยมีตั้ง 200,000 กว่าร้านเนี่ยแล้วตอนนี้เรามี business model คือให้ร้านอาหารมาโฆษณาเราซึ่งร้านอาหารที่เป็นลูกค้าของเรามีแล้ว 2,000 กว่าร้านนะครับ
0: อันนี้เป็นตัวอย่าง
1: เป็นตัวอย่างใช้เวลาแค่30 20 30นาทีก็สามารถอธิบายให้คนเข้าใจว่าธุรกิจของเราใหญ่โตแค่ไหนมีเสน่ห์ยังไงอะไรนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าหลังจาก elevator pitch มาอาจจะมี pitch อย่างต่อไปก็คือที่เขาใช้ในพวก public pitching competition นะครับอันนี้อาจจะยาวประมาณ5นาทีแล้วก็ตอบคำถามอีกสัก5นาทีประมาณน
0: ี้
1: เป็นต้นซึ่งกฎระเบียบมันก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราไปแข่งที่เวทีไหนแล้วก็ pitch แบบสุดท้ายก็อาจจะเป็นลักษณะที่เป็น private pitching
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ก็คือแล้วแต่เลยระยะเวลาก็ไม่ค่อยกำหนดเท่าไหร่อาจจะต
0: ั้
1: งแต่แบบ10นาทีจนถึง30นาทีหรือเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ก็คือนั่งคุยกันในเรื่องของbusiness plan เลยว่าธุรกิจของเราเป็นยังไงอนาคตจะทำอะไรบ้างครับผม
0: ฟังดูแบบนี้หมายความว่าการ pitching เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา
1: ทุกที่ทุกเวลา
0: แล้วมันก็เป็นส่วนสำคัญมากในการแนะนำ
1: จริงๆมันก็คือการเล่าเรื่องของเราครับแต่ว่ามันควรจะซ้อมเท่านั้นเอง
0: แล้ววิธีที่พี่ยอดเองฝึกฝนมาจริงๆต้องบอกว่าพี่ยอดคือหนึ่งในสตาร์ทอัพไทยที่มีการผ่านเวที pitching ที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งเลยนะคะแล้วอยากจะสอบถามนิดนึงว่าเวลาฝึกฝนตอนเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาของที่เราสามารถ pitch ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องฝึกฝนตัวเองยังไงหรือสังเกตหรือเอาคอมเมนต์จากคนฟังมาปรับปรุงวิธีการ pitch ของเราอย่างไรคะ
1: จริงๆมันเริ่มต้นจากธุรกิจของตัวเราเองก่อนว่าเราต้องเลือกสิ่งที่เราจะอยากจะให้พูดถึงธุรกิจของเราให้คนฟังเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็ฝึกฝนจากเริ่มจากตรงนั้นก่อนเริ่มตั้งเฮดไลน์ขึ้นมาว่าเราจะพูดว่าอะไรบ้างเป็น bullet points 1 2 3 4อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น pitching สั้นๆเนี่ยมันก็ bullet point อาจจะแค่แบบ5-6 bullet point ก็พอแล้วภายใน30วิพูดให้ครบ5-6 bullet point นี้แต่ถ้าเกิดเป็น pitching ที่ยาวหน่อยเช่น5นาทีอาจจะบอก5นาทีเนี่ย

0: ปกติแล้วโดยเฉลี่ยก็คือ1สไลด์ต่อ1นาทีเราก็ได้ทำขึ้นมา5สไลด์ที่เราต้องการจะพูดนะครับอาจจะมีสัก5สไลด์อาจจะมีสัก15 bullet point ถ้าพูด15 bullet point นั้นภายใน5นาทีได้นั่นก็ถือว่าเป็น pitching ได้ประสบความสำเร็จละนะครับแล้วเราก็ซ้อมดูว่าไอ้5 bullet point หรือ15 bullet point ที่เราต้องการจะพูดเนี่ยมันโดนใจคนฟังจริงหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเริ่ม pitch ให้ตัวเองฟังอัดเทปอาจจะพิชให้เพื่อนฟังพิชให้คนทั่วไปฟังแล้วก็เอาคำคอมเมนต์ของคนอื่นมาปรับปรุงนะครับแล้วก็ลองดูพิชชิ่งของคนอื
1: ่
0: นใน YouTube ก็มีใน Vimeo ก็มีก็ไปเสิร์ชดูว่าพิชชิ่งcompetitionหรืออะไรก็ได้แล้วฟังดูว่าคนอื่นเขามีเทคนิคในการพูดยังไงแล้วมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเราเองครับผม
1: อย่างของทางวงในเองเนี่ยก็ผ่านเวทีการพิชชิ่งมาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจริงๆมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะสำหรับบรรยากาศในการพิชช
0: ิ่งจริงๆไม่ต่างกันจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นpitching competition ที่เป็นสำหรับเวทีสำหรับสตาร์ทอัพมันก็ไม่ต่างกันมันก็คือจะมี judge 4-5 คนจะมีคนฟังแล้วเขาก็จะมีฟอร์แมตมาให้แล้วแต่ฟอร์แมตว่าจะเป็นพูดกี่นาทีตอบคำถามกี่นาทีแต่บรรยากาศหรือว่าเทคนิคในการ pitch ก็เป็นเทคนิคเดียวกัน
1: เทคนิคส่วนตัวของพี่ยอดเองเนี่ยคือหลายๆครั้งเวลาที่เราฟังการ pitching คนส่วนใหญ่มักจะนำเรื่องที่เป็น pain point หรือปัญหาหลักๆที่ทำให้เกิดไอเดียสตาร์ทอัพนั้นมาเป็นตัวนำจริงๆแล้ววิธีแบบนี้มันดีหรือเปล่าหรือว่าเทคนิคส่วนตัวของพี่ยอดมันเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผมว่าตรงนั้นก็การเอา pain point หรือว่าการอธิบายปัญหาว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงก็เป็นจุดนึงที่สำคัญแต่ว่าที่สำคัญมากกว่านั้นสำหรับผมคิดว่าควรจะพูดถึงสิ่งที่เราเคยทำไปแล้ว
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือ what you did สำคัญมากแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยอธิบายว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: และอนาคตเราจะทำอะไรต่อไปเพราะว่าหลายๆคนหลายสตาร์ทอัพเนี่ยพยายามที่จะ pitch ในเชิงแค่ว่าต่อไปฉันจะทำอะไรต่อไปฉันจะทำอะไรซึ่งปรากฏว่ามันออกมาฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าแค่พูดว่าต่อไปฉันจะทำอะไรใครๆก็พูดได้แต่ถ้าเกิดว่าพูดว่าคุณได้ทำอะไรมาแล้ววงในได้ทำตรงนี้มาแล้วมีร้านอาหารจำนวนเท่านี้มียูเซอร์จำนวนเท่านี้มาแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเท่านั้นที่สามารถพูดได
1: ้
0: คนอื่นๆไม่สามารถพูดเรื่องราวเดียวกับเราได้เพราะฉะนั้นควรจะโฟกัสที่สิ่งที่คุณทำมาแล้วมากที่สุดแล้วค่อยต่อยอดไปถึงที่ว่าต่อไปคุณจะทำอะไรต่อไป
1: แต่สำหรับคนใหม่ๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขที่พิสูจน์จากในอดีตมามากนักเนี่ยในสมัยเริ่มต้นพี่ยอดใช้วิธีหรือเทคนิคแบบไหนคะ
0: ก็ถึงไม่มีตัวเลขพิสูจน์อะไรมากนักก็ยังต้องพูดอยู่ดีว่าฉันทำอะไรมาฉันได้รีเสิร์ชตรงนี้มาแล้วฉันได้บิวโปรโตไทป์ขึ้นมาหรือยังฉันมีแบ็กกราวนด์อะไรที่จะมาเสริมที่จะให้ธุรกิจตรงนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะว่าถ้าพูดแต่คิดว่าฉันจะทำฉันจะทำมันเป็นอะไรที่ใครๆก็พูดได
1: ้โฟกัสที่จุดแข็งที่เรามีมาก่อน
0: ครับ
1: สิ่งที่เราพัฒนามาแล้วก่อน
0: ถึงแม้ว่าไม่มีตัวเลขอะไรมากก็ต้องพูดถึง growth ที่ผ่านมาอยู่ดีคือถึงจะน้อยแค่ไหนก็ควรจะต้องพูด
1: นั่นคือในส่วนของการพรีเซนต์นะคะเมื่อการพรีเซนต์ผ่านไปแน่นอนว่าส่วนที่เข้มข้นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของการรับฟังคอมเมนต์ก็คือคำถามจากบรรดาคนฟังคำถามที่พี่ยอดเคยผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วมันลักษณะที่เด่นๆเลยว่าต้องมีทุกเวทีเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างแล้ววิธีการตอบคำถามยังไงให้โดนใจคนฟังมากที่สุดคะ
0: จริงๆส่วนของคำถามมันเป็นส่วนที่สำหรับผมมองว่าไม่ค่อยยากมากนะครับคือสุดท้ายการเขาก็จะดูในเรื่องของ market size นะครับดูในเรื่องของทำไมคุณถึงต้องเป็นคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จนะครับที่มีอาจจะมีไอเดียคล้ายๆคุณหลายคนนะครับมีตัวอย่างเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศหรือเปล่าหรือโซลูชันแบบเดียวกับคุณที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคำถามก็ไม่พ้นเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถเตรียมตัวก่อนได
1: ้
0: เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าใน business plan หรือใน pitching ที่เราทำเราอยู่แล้วว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรเราสามารถที่จะเตรียมตอบคำถามเพื่อที่จะกลบจุดอ่อนตรงนั้นได้นะครับคือถ้าเกิดเรามียิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: ยิ่งเตรียมตัวตอบคำถามเหล่านั้นได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าตอบไม่ได้เนี่ยผมว่าต้อง question ตัวเองแล้วว่าเราเข้าใจธุรกิจของตัวเองจริงหรือเปล่าแล้วเราได้ทำมันจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำและอยู่กับธุรกิจนั้นเขาถามคำถามมาเราน่าจะตอบได้ค่อนข้างแน่นอน
1: จำเป็นไหมคะว่าเราต้องเข้าใจ profile ของคนฟังหรือว่ากรรมการของเราพอสมควรว่าเขามาจากสายไหนเตรียมคำตอบไอ้แบบไหนควรจะดีกว่ากันอะไรประมาณ
0: ถ้าถามผมคิดว่าไม่ผมว่าเป็นตัวของตัวเองตอบคำตอบในสิ่งที่เรามั่นใจก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องตอบเพื่อเขาเรียกว่าอวยคนฟังหรือว่าเดาใจว่าเขาจะคิดอะไรผมว่าไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องคล้ายๆกับพูดอีกอย่างนึงหรือหลีกหนีคำตอบเพื่อเอาใจคนฟังบางกลุ่มแล้วแสดงว่าคนนั้นน่ะไม่ได้เหมาะกับการเป็นอินเวสเตอร์ของเราเราควรจะ ช้สไตล์ของเราใช้ความจริงของเราในการได้ดึงดูดอินเวสเตอร์ที่เหมาะกับเราเข้ามามากกว่าน
1: ั่นคือในช่วงของการพิชชิ่งเพื่อนำเสนอไอเดียทางธุรกิจของตัวเองแต่เมื่อวันหนึ่งที่อย่างกรณีของวงในเองเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นลักษณะการพิชชิ่งเริ่มเปลี่ยนไปไหมคะคอนเทนต์ในการนำเสนอหรือว่ารูปแบบในการนำเสนอเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนคะ
0: มันก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ไม่ซะทั้งหมดมันขึ้นอยู่จุดประสงค์ในการพิชมากกว่านะครับวงในเองคือถึงแม้ว่าตอนนั้น Red Series A มาแล้วเราก็อาจจะต้องพิชเพื่อดึง Investor Series B เข้ามาเพิ่มเติมนะครับไอ้งั้นก็จะเป็นพิชลักษณะเดิมแต่โอเคมันจะมีบางเวทีที่แบบว่าให้เราไปโชว์พิชหรือว่าให้ไปพิชให้กับคล้ายๆกับกลุ่มบริษัทใหญ่ฟังที่ไม่ได้จะมา invest แต่ว่าจะมาคล้ายๆกับ partner หรือมาเป็นลูกค้าของเราอันนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนคือแทนที่จะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าวงในจะต้องตรงไปในทิศทางไหนแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่ตลาดมันใหญ่แค่ไหนเราอาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นลักษณะที่ว่าวงในตอนนี้มีเซอร์วิสอะไรบ้างที่ทำให้กับคู่ค้าของเราได
1: ้
0: มันก็เป็นการพิชขายของเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: นั่นหมายความว่าเราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในแต่ละครั้งที่เราจะไปพิชเพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง
0: อันนี้ถูกต้องนะครับคือเข้าใจว่าจุดประสงค์ในการพิชครั้งนี้คืออะไร
1: ค่ะจากประสบการณ์ของพี่ยอดเองเนี่ยเชื่อว่าพิชกันมาหลายร้อยหลายพันเวทีเนี่ยนะคะครั้งไหนที่รู้สึกว่าโหท้าทายที่สุดแชร์ให้พวกเราฟังหน่อยสิคะ
0: จริงๆแล้วผมเองก็ไม่ได้พิชอยู่ในเวทีนานมากแล้วนะฮะต
1: ั้
0: งแต่สมัยแรกๆเลยแต่ที่จำได้คืออาจจะเป็นพิชชิ่งครั้งแรกๆนะครับเป็นพิชแข่งกับประเทศญี่ปุ่นแต่พิชที่เมืองไทยเนี่ยฮะรายการชื่อขุนศึกวอซาซามูไรก็มีบริษัทสตาร์ทอัพญี่ปุ่น5บริษัทจากประเทศไทย5บริษัทแล้วมาพิชแข่งกันก็ตอนนั้นก็ได้รางวัลชนะเลิศมาแล้วก็เป็นครั้งแรกได้เป็นครั้งแรกๆเลยที่ได้พิชบนเวทีใหญ
1: ่
0: ก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้น
1: ค่ะแต่ว่าก็ได้เรียนรู้อะไรมาเยอะแล้วก็เชื่อว่าเวทีนั้นเองก็ทำให้คนไทยรู้จักกับวงในมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเองพี่ยอดเนี่ยนอกจากจะเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของวงในที่ประสบความสำเร็จแล้วอีกหนึ่งโรที่หลายๆคนมักจะเรียนเชิญพี่ยอดไปก็คือไปเป็นคอมเมนเตเตอร์ให้กับน้องๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้นะคะเท่าที่เราเห็นพัฒนาการของสตาร์ทอัพน้องๆที่เกิดขึ้นในยุคนี้มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงหรือพัฒนากันบ้างในเรื่องของการพิชชิ่งคะ
0: ก็หลังๆก็เห็นพิชกันได้ดีขึ้นนะครับ อย่างนึงที่ผมเห็นบ่อยก็คือชอบขึ้นมาพิชหลายคนแบบโยนกับกันมาแล้วมันก็มีสิทธิผิดพลาดค่อนข้างเยอะอ
1: ัน
0: นี้ผมคิดว่าเป็นความผิดแรกที่สามารถกำจัดได้ง่ายมากคือจริงๆคนตัดสินใจให้พิชคนเดียวก็พ
1: อ
0: นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของโครงเรื่องพื้นฐานของการพิชว่าโอเคมันต้องมีเริ่มจากเพนพอยต์เริ่มจาก what you did ทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างเป็นต้นหลายๆคนก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับจริงๆมันก็มีความผิดพลาดพื้นฐาน 2-3 อย่างที่เราสามารถแก้ไขได้แต่โดยรวมใน 2-3 ปีหลังสุดก็คุณภาพของสตาร์ทอัพเมืองไทยก็ดีขึ้น
1: ก็จะได้เห็นการพิชชิ่งที่มีไอเดียนำเสนอแปลกๆใหม่ๆมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอยากจะถามสำหรับใครหลายๆคนที่อาจจะมีไอเดียซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างในกรณีของวงในเองก็ถือว่าเป็นธุรกิจแรกๆที่นำการรีวิวร้านอาหารมารวมในแอปพลิเคชัน
0: ครับ
1: ตอนนั้นเนี่ยเวลาที่เราแนะนำตัวเองออกไปเรามีวิธีทำอย่างไรคือเวลาเราพรีเซนต์ตัวเราเข้าใจอยู่แล้วแหละเพราะมันมาจากไอเดียของเราแต่คนอื่นอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่เรามีวิธีทำให้มันง่ายหรือซิมพลิฟายมันออกไปยังไงบ้างคะ
0: จริงๆอันนี้มันเป็นทักษะของเจ้าของธุรกิจเนาะที่จะต้องอธิบายธุรกิจของเราให้คนเข้าใจได้ง่ายที่สุดแต่วิธีหนึ่งที่ง่ายๆก็คือว่าดูตัวอย่างจากต่างประเทศว่าเว็บไซต์ที่คล้ายๆเราหรือแอปพลิเคชันที่คล้ายๆเราที่ต่างประเทศมีอะไรบ้างส่วนมากมันจะมีอยู่แล้วคือมันแทบจะเป็นไม่ได้ที่ธุรกิจนี้มีแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่ไม่มีในอเมริกาไม่มีในจีนไม่มีในญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าไปดูได้ว่าเฮ้ยอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าผมเป็นYelpของประเทศไทยก็คือเหมือน yelp.com แต่อยู่ในประเทศไทยผม
1: ม
0: ันทำเป็นหลอกของประเทศไทยสำหรับหลายๆคนก็เริ่มใช้บอกฉันเป็น Uber ของนู่นฉันเป็น Uber ของนี
1: ่
0: มันก็เป็นเทคนิคนึงเหมือนกันที่ทำให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าฉันคืออะไรในประเทศไทย
1: หา reference อ้างอิงให้คนเห็นภาพได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ก็เป็นเทคนิคนึง
1: และหลายคนเนี่ยมักจะมีคำถามต่อว่าหลังจากที่เราประสบความสำเร็จแล้วพิชชิ่งแนะนำตัวเองแล้วได้ตังมาแล้ว raise fund ได้แล้วเนี่ย พอธุรกิจประสบความสำเร็จเรายังต้องอยู่กับการพิชอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าอย่างพี่ยอดเองณปัจจุบันเนี่ยมองเรื่องการพิชชิ่งยังไงบ้าง
0: ผมคิดว่าก็มันก็คือการพรีเซนต์ซึ่งการพรีเซนต์เนี่ยมันก็อยู่กับตัวเราไปตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนจากการที่เป็นพับลิกพิชชิ่งบ่อยๆเราอาจจะเป็นโอเค private pitching pitching ให้กับลูกค้าพิชชิ่งให้กับคนที่สนใจตัวเราจริงๆมากกว่าที่จะต้องไปแข่งตามรายการต่างๆครับเปลี่ยนรูปแบบไปมากกว่า
1: เปลี่ยนรูปแบบแต่ว่าแนวคิดในการที่เราจะขยายธุรกิจ
0: จริงๆก็เหมือนเดิมจริงๆก็เหมือนเดิม
1: เราต้องมีแก่นของเรา

0: ให้ชัด
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็นำเสนอเหมือนบอกเล่าเรื่องราวของธุรกิจเราด้วยแก่นที่เราเข้าใจจริง
1: ครับ
0: ให้กับคนฟังที่เขาคาดหวังข้อมูลจากเรานั่นเองนะครับฉะนั้นนี้น่าจะเป็นเทคนิคข้อมูลดีๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพิตชิ่งอย่างที่ย้อนกลับไปตั้งแต่คำตอบแรกที่พี่ยอดบอกมาว่าพิตชิ่งมันต้องอยู่ในสายเลือดมันต้องอยู่กับพวกเราเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องไปแค่บนเวท
1: ีจริงๆมันถึงไม่ได้แข่งก็ควรจะพูดอธิบายผลักของตัวเองให้คล่องอยู่แล้วเพราะเจอใครก็ต้องอธิบายเจอพ่อแม่ก็ต้องอธิบายปู่ย่านะอาก็ต้องอธิบายเจอญาติห่างๆเขาก็ถามว่าทำอะไรอยู่เราก็ต้องอธิบายนั้นพิชชิ่งมันอยู่ในสายเลือด
0: ฝึกได้ตลอดเวลานะคะและที่สำคัญก็คือเมื่อเรานำเสนอไอเดียของเราได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของการตัดสินใจของผู้ลงทุนต่างๆหรือว่าคนใช้บริการต่างๆเนี่ยง่ายมากขึ้นไปด้วยอย่างที่วงในประสบความสำเร็จมาแล้วในทุกวันนี้นั่นเองนะคะถามถึงวงในสักนิดนึงค่ะว่าณปัจจุบันเนี่ยการเติบโตเป็นยังไงบ้างแล้วเราคาดหวังจะเห็นแผนการเติบโตของวงในหลังจากนี้ยังไงบ้างคะ
1: วงในตอนนี้ก็ปีนี้ก็พยายามเติบโตอยู่หลักๆ3ด้านนะครับด้านแรกก็คือการขยายออกไปนอกกรุงเทพปัจจุบันเรามีประมาณ5ออฟฟิศนะครับมีทั้งกรุงเทพเชียงใหม่ชลบุรีหาดใหญ่ภูเก
0: ็
1: ตแล้วกำลังจะเปิดที่โคราชกับหัวหินนะครับเปิดออกไปนอกกรุงเทพมากขึ้นอย่างที่2คือในเรื่องของ business model ที่นอกจากที่รายได้จากโฆษณาแล้วตอนนี้เราก็เริ่มทำโมเดลธุรกิจอื่นๆเช่น order delivery นะครับนั้นสามารถสั่งอาหารผ่านวงในได
0: ้
1: นะครับจะเข้ามาซื้อวอลเชอร์ผ่านวงในก็ได้เพื่อไปกินที่ร้านนะครับหรือในเรื่องของไอตัว category ของร้านอาหารเองก็ตามตอนนี้เราก็เริ่ม category ที่2ก็คือ beauty and spa และในอนาคตอาจจะเพิ่ม category ขึ้นมาอีกนะครับทำให้ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของคนไทยมากขึ้นกว้างมากขึ้นครับ
0: เรียกว่าตอนนี้ถ้าใครนึกอะไรไม่ออกไม่รู้จะไปกินข้าวที่ไหนไม่รู้จะไปทำสวยที่ไหนเนี่ยเปิดแอปวงในมาก็น่าจะตอบโจทย์ทุกคนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ยอดมากๆที่สอดเวลามาเล่าภาพรวมดีๆให้กับพวกเราเป็นความรู้กันสำหรับสตาร์ทอัพน้องๆรุ่นใหม่ด้วยยังไงมีโอกาสมาพูดคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ

0: ับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของห้องเรียนผู้ประกอบการวันนี้กับคลาสที่เรามาแนะนำการพิตชิ่งให้ได้รู้จักกันอย่างที่พี่ยอดบอกไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพิตชิ่งมันเกิดขึ้นได้ทุกที่แล้วก็ทุกเวลาจริงๆอย่างเมื่อสักครู่ที่พี่ยอดเล่าให้ฟังถึงโมเดลของวงในเองเนี่ยนะคะก็คือการพิตชิ่งในรูปแบบหนึ่งนั่นเองและส่วนสำคัญของการที่จะทำให้การพิตชิ่งนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่บอกไว้นะคะว่าทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจในธุรกิจที่เราทำอยู่อย่างดีนั่นเองค่ะอย่างข้างหลังที่น่าอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็กำลังรีวิวกันอยู่นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเซกเมนต์ใหม่ของวงในเองนะคะที่นอกจากจะมีการรีวิวร้านอาหารแล้วตอนนี้เริ่มมีการรีวิวสินค้าความสวยความงามด้วยน่าสนใจทีเดียวนะคะและอย่างที่เราฟังกันมาแบบนี้นะคะว่าพิตชิ่งนั้นคือส่วนสำคัญที่การทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตต่อไปได้นะคะแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเห็นมูลค่าของธุรกิจเราได้มากยิ่งขึ้นหลักการสำคัญของการพิตชิ่งจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามสรุปใจความสำคัญกันตรงนี้เลยค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพิตชิ่งเนี่ยนำมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งค่ะว่าพิตชิ่งนั้นก็คือการนำเสนอแผนธุรกิจให้กับกลุ่มนักลงทุนลูกค้าหรือว่ากรรมการต่างๆนะคะโดยใช้เวลาแบบกระชับสั้นๆในการนำเสนอส่วนพิชเด็กที่วันนี้พี่ยอดได้เล่าให้เราฟังกันไปเนี่ยก็คือไฟล์พรีเซนเทชันแผนธุรกิจแบบสั้นและกระชับใช้ในการนำเสนอให้กับกลุ่มนักลงทุนลูกค้าหรือว่าคู่ค้านั่นเองค่ะโดยเครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอหรือว่าพิตชิ่งให้มีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเรียกกันว่า one page investor summary ซึ่งเปรียบเสมือนเช็คลิสต์ที่สตาร์ทอัพนั้นสามารถนำไปใช้สร้างพิตช์เด็กของตัวเองในการนำเสนอให้กับนักลงทุนคู่ค้าแล้วก็ลูกค้าได้นั่นเองค่ะ one page investor summary นั้นประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ13หัวข้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อบริษัทเว็บไซต์ระยะเวลาที่ทำธุรกิจก่อตั้งมาอันที่2ก็คือเรื่องของประวัติการได้รับฟันดิ้งอันที่3นะคะก็คือการใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจการที่ผ่านมาอันที่4ก็คือประวัติของรายได้รวมไปถึงการฟอร์แคสต์รายได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าของธุรกิจเราอันที่5ก็คือความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเราส่วนที่6นะคะ Key Executive ซึ่งถือว่าส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการบอกให้กับผู้ฟังได้ทราบถึงผู้บริหารที่สำคัญว่ามีใครบ้างแต่ละคนทำหน้าที่อะไรแล้วก็มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างไรกันบ้างค่ะส่วนที่7นะคะระบุถึงปัญหาของธุรกิจที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นคืออะไรส่วนที่8ก็คือ Solution หรือว่าสิ่งที่ธุรกิจเราจะนำเสนอจะเป็นประโยชน์กับลูกค้ายังไงช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงบ้างส่วนที่9ก็คือขนาดตลาดของธุรกิจนี้โอกาสในการเติบโตนั้นมีอีกมากขนาดไหนส่วนที่10ก็คืออะไรคือจุดเด่นจุดต่างของธุรกิจเราคู่แข่งในตลาดณปัจจุบันมีใครบ้างและเรามีกลยุทธ์ในการต่อสู้กับคู่แข่งอย่างไรส่วนที่11เรื่องของ business model นะคะว่าธุรกิจเรานั้นจะมีการสร้างรายได้และสร้างฐานลูกค้าได้อย่างไรส่วนที่12ก็คือ management team ทีมงานในปัจจุบันนั้นมีใครบ้างมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจได้และส่วนสุดท้ายนะคะ traction to date คือบอกถึงจำนวนลูกค้าว่าณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่จริงแค่ไหนซึ่งตัวเลขเหล่านี้ควรจะได้รับการพิสูจน์นะคะว่าเป็นลูกค้าที่สนใจสินค้าหรือบริการของธุรกิจเราจริงๆอย่าลืมนะคะว่าสิ่งสำคัญในการพิตชิ่งนั้นก็คือเรื่องของความจริงสถิติที่ผ่านมาและสตาร์ทอัพเองเนี่ยควรจะต้องโชว์สิ่งที่ธุรกิจเคยทำจนประสบความสำเร็จรวมไปถึงบ่งบอกว่าปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่เพื่อเกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องและบอกถึงแผนการในอนาคตด้วยนะคะว่าการเติบโตเหล่านี้จะไปต่อได้อย่างไรถึงจะสามารถพิชิตใจนักลงทุนและก็ผู้ฟังได้นั่นเองค่ะและเราก็เดินทางเปิดโลกสตาร์ทอัพกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายของซีซั่นนี้กันแล้วนะคะ12ตอนที่ผ่านมาทุกท่านก็ได้เห็นรู้จักและเข้าใจถึงรูปแบบขั้นตอนการทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มจากการค้นหาไอเดียการแปลงไอเดียเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบต่างๆการวิเคราะห์และสร้าง business model เพื่อการขยายธุรกิจการรู้จักแหล่งเงินทุนต่างๆรวมไปถึงเทคนิคในการ pitching กับนักลงทุนจนอาจจะเกิดแรงบันดาลใจสนใจอยากเริ่มต้นทำธุรกิจแบบ start up หรือแม้กระทั่งอยากจะเป็นนักลงทุนในธุรกิจ start upแต่ไม่ว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นนักลงทุนนะคะการที่เราได้เรียนรู้ได้ฟังมาจากกูรูทั้งหลายย่อมเป็นแค่เพียงความรู้ที่อยู่แค่กับตัวหรือเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นแต่สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าคุณสามารถทำมันได้จริงๆก็คือการเริ่มลงมือทำค่ะหรือแม้กระทั่งการไปเรียนรู้การทำงานกับสตาร์ทอัพก็ถือว่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์เปิดโลกให้เราได้เห็นได้สัมผัสในทุกมิติเพิ่มเติมด้วยเพราะสุดท้ายนะคะไม่มีใครมาบอกเราได้หรอกค่ะว่าเราจะเป็นสตาร์ทอัพแบบไหนจะโตได้อย่างไรหรือจะประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรทีน่าก็ขอให้เหล่าว่าที่สตาร์ทอัพหรือนักรบเศรษฐกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่เลือกเดินและพบกันใหม่ในซีซั่นหน้านะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานประกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสาวกกนกกิจบานจ่ายนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษสิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโปรเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธิรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSC กรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวลิตปราดเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลอวองจินตคณิตตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลอวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เวลา 13:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9/2569วันนี้ช่วงเช้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุจดิตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริซึ่งมีจำนวน480ไร่อันเป็นการสืบสานแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบน้ำการส่งเสริมอาชีพและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้เกษตรกรสมาชิก227รายสร้างรายได้รวมกว่า 2.44 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ส่งเสริมการปลูกป่าวนเกษตรและป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า400ไร่ควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่าและการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีความก้าวหน้าในการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนกว่า710ครัวเรือนมีการทดสอบปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เช่นสับปะรดมะละกอพันธุ์แขกดำสีสะเกดกาแฟโรบัสต้าและไม้ดอกชื่อมานูก้าสำหรับใช้ผลิตน้ำผึ้งมานูก้าทั้งนี้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการมุ่งสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรและขยายผลความสำเร็จเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริอาทิศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเครือข่ายสวัสดิการสังคมกว่า145คนโดยจะเข้าไปจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามในวันที่22ถึง23มิถุนายน2569เพื่อเสริมสร้างอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมแพทย์ทหารบกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีวัดพระลอยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการห้วยน้ำซับวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหวังวัดบางแวกกรุงเทพมหานครวัดพังลาจังหวัดสงขลาวัดชีผ้าขาวจังหวัดสมุทรสาครวัดเสาทองหินวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดประเขาวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดใหม่ปลายห้วยวัดธงไทยยารามวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดวัดตันเรียงวัดโคกตับเป็ดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนมูลนิธิโอสถสภาและมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดบึงวัดด่านในวัดดอนขวางวัดคีรีวันวัดพายัพวัดจันทึกวัดนนสมบูรณ์วัดบางโป่ง

0: และวัดพระนารายมหาราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและเวลา 19:00 นวัดพรหมธรรมนิมิตจังหวัดราชบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่18และบริษัทราชบุรีพาวเวอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุขเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อจังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงจังหวัดพิจิตรและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในภูมิภาคต่างๆโดยมีพระราชประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้ดูแลครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและวิกฤตต่างๆเพื่อเป็นคลังอาหารชุมชนแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์และปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอและลดค่าครองชีพและเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตอนนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้

0: รู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: การเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอคะปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โห
4: โหท้องเท่านั้นเลย
5: พอพออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็เอาไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็จะรับการถวายพระราชสมบัติพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: ีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จะไม่มีครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันปวินาปทุมานนท์รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการเช่นเคยนะคะสำหรับรายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันนะคะของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาร่วมกันกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะในการผลิตเนื้อหารายการรวมทั้งการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมอยากที่จะให้คนดีนะคะมีที่ยืนในสังคมนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับรายการนี้ในทุกๆสัปดาห์ค่ะก็จะมีแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบนะคะในหลากหลายอาชีพนะคะมาร่วมพูดคุยเล่าเปลี่ยนประสบการณ์ที่พวกเขานั้นมีโอกาสได้ทำงานเพื่อสังคมนั่นเองค่ะเช่นเดียวกันกับวันนี้นะคะซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็เป็นเยาวชนคนเก่งนะคะที่ทำกิจกรรมมามากมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็กๆเลยแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่ากิจกรรมต่างๆของน้องที่ทำนั้นเพิ่มมากขึ้นตามวัยที่สำคัญค่ะก็หันมาใส่ใจกับเรื่องของกิจกรรมเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นได้รับฟังสักนิดหนึ่งเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภรดาเผ่าเสถียรพันธ์ชื่อเล่นชื่อคิดดีอายุ12ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสายสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาค่ะได้รับรางวัลลูกกตัญญูค่ะประจำปี2567จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
0: ค่ะอันนั้นเป็นรางวัลส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะทีนี้มาพูดคุยกันดีกว่านะคะหลังไปเมื่อสักครู่แล้วว่าตอนนี้เรียนอยู่ที่ต่างจังหวัดวันนี้ก็เดินทางเข้ามากรุงเทพมหานครเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสคุยกับพี่ไปแล้วน้องเคสนะคะวันนี้ก็เป็นน้องบ้างเพราะเขาทำกิจกรรมเขาทำคู่กันทั้งสองคนเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเด็กกิจกรรมคนหนึ่งเลยทีนี้ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมว่าที่ผ่านมาเราทำกิจกรรมอะไรบ้างค่ะแล้วเรามีความชอบส่วนตัวในด้านไหนเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่า
1: ค่ะก็มีหลายด้านค่ะทั้งด้านศิลปะด้านดนตรีด้านจิตอาสาด้านสังคมค่ะส่วนตัวหนูชอบด้านศิลปะค่ะ
0: ชอบศิลปะชอบวาดภาพเหรอคะ
1: ใช่ค่ะมันรู้สึกผ่อนคลายค่ะทำในเวลาเครียดๆได
0: ้ค่ะนอกจากศิลปะแล้วมีด้านไหนอีกนะที่ทำกิจกรรมคะ
1: ด้านสังคมบ้างค่ะจิตอาสาอย่างนี้ค่ะทำเพื่อคนอื่นค่ะ
0: อย่างภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นกิจกรรมตอนนั้นเราไปรับรางวัลอะไรคะ
1: ตอนนั้นรับรางวัลยุวชนดีเด่นค่ะ
0: ค่ะทีนี้กิจกรรมที่น้องคิตตี้ทำนี่เล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าเห็นว่าช่วงหลังนี่ก็ไปทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกวดซึ่งนำมาซึ่งรายได้เล็กๆน้อยๆด้วยเล่าให้พี่ฟังสักนิดนึงว่าเราไปทำกิจกรรมอะไรบ้าง
1: ก็หนูมีการวาดรูปไปส่งประกวดค่ะที่หนูได้ก็หนูส่งรูปไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็ได้ที่3ของโลกค่ะ

0: จำได้ไหมว่าภาพที่เราส่งไปตอนนั้นเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
1: เป็นภาพเด็กผู้หญิงนั่งเหมือนประมาณคล้ายๆบอลลูนนะคะเครื่องร่อนค่
0: ะ
1: เพราะว่าเขาส่งไปเกี่ยวกับประมาณกีฬาทางอากาศอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อกีฬาทางอากาศแล้วก็เลยวาดภาพนั้นไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็ได้รางวัลกลับมา
1: ค่ะอย่างรูปนั้นหนูก็วาดรูปต่างๆกับพี่ค่ะไปโชว์ที่เซ็นทรัลค่ะ
0: อันนี้เหรอคะภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะอันนี้ฝีมือเราหมดเลยไหม
1: ใช่ค่ะเป็นภาพตอนหนูเด็กๆบ้างค่ะไปโชว
0: ์ค่ะเราเริ่มวาดภาพตั้งแต่อายุเท่าไหร่จำความได้ไหม
1: น่าจะตั้งแต่อนุบาล3ก็เริ่มแล้วค่ะ
0: ทำไมเราถึงเขาต้องใช้อะไรนะเทคนิคที่เราวาดส่วนใหญ่เราจะใช้เทคนิคอะไรเป็นสีประเภทไหน
1: ส่วนมากจะใช้สีโปสเตอร์ค่ะ
0: ค่ะเวลาเราวาดแล้วส่วนใหญ่เราจะชอบวาดภาพแนวไหนเป็นพิเศษไหม
1: หนูเป็นคนสดใสร่าเริงค่ะก็จะวาดแนวแบบใสๆน่ารักอย่างนี้ค่ะแนวสดใส
0: ยิ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่สักครู่นี้คือภาพน้องก็สดใสจริงๆนะคะเป็นตัวการ์ตูนใช่ไหมที่เราวาดออกมา
1: อันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของหนูค่ะหนูวาดโดยสีช็อกค่ะ
0: สีสันสดใสมากเลยสวยงามมากแล้วภาพพวกภาพวิวทิวทัศน์อะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่ได้วาดไหม
1: วาดค่ะหนูชอบวาดทิวทัศน์ด้วยเหมือนกันค่ะมันก็สวยงามดีค่ะ
0: ค่ะนอกจากกิจกรรมด้านศิลปะแล้วมีกิจกรรมด้านอื่นอีกไหมคะเห็นเมื่อสักครู่ก็ขึ้นภาพมาหลายกิจกรรมเลยมีโอกาสได้ไปทำแล้วให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าไปทำอะไรบ้างอย่างภาพนี้ที่เขาใหญ่เหรอไปทำอะไรที่โรงเรียนสอนคนตาบอด
1: อ๋อตอนนั้นไปเล่นดนตรีกับพี่ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ผู้ที่พิการทางสายตาฟังค่ะ
0: พี่เขาเล่นอากูเลเล่น้องคิดดีเล่นอะไรคะ
1: เล่นเปียโนค่ะ
0: อ๋อเล่นเปียโน
1: เล่นคู่กันค
0: ่
1: ะ
0: ไปบ่อยไหมสำหรับที่ไปเล่นให้คนตาบอดฟังเราไปบ่อยไหมเอ่ย
1: ประมาณ 2-3 วันได้ค่ะ
0: แล้วเป็นยังไงบ้างคะผลที่เราไปเล่นให้เขาฟัง
1: รู้สึกภูมิใจค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำค่ะ
0: ค่ะเป็นกิจกรรมที่ไปทำกันสองพี่น้องเนาะอย่างภาพนี้วันเด็กแห่งชาติค่ะไปขึ้นไปทำอะไรบนเวทีคะ
1: ตอนนั้นเขาให้โชว์ความสามารถได้ค่ะหนูกับพี่ก็เลยขึ้นไปร้องเพลงเล่นดนตรีบ้างค่ะร่วมกับพี่ๆคนอื่นๆเขาค่ะในวันเด็กแห่งชาติ
0: ค่ะนอกจากเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงด้วย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมหนูก็ร้องเพลงด้วยภาพนี้ล่ะคะไปทำอะไร
1: ภาพนี้วันนั้นเป็นวันในหลวงอะค่ะหนูกับพี่ก็ถือพานพุ่มค่ะเป็นตัวแทนไปถือพานพุ่มค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมเยอะเนาะเดี๋ยวทีมงานค่อยๆเพลย์ภาพไปเรื่อยๆนะคะจะได้ให้น้องเล่าให้ฟังว่าแต่ละภาพนั้นไปทำกิจกรรมอะไรบ้างอันนี้ถ่ายกับเพื่อนๆเหรอคะที่ไหนเอ่ย
1: ถ่ายกับน้องๆพี่ๆที่เขาพิการทางสายตาค่ะตอนนั้น
0: ที่บอกว่าไปเล่นดนตรีให้เขาฟังใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อคนฟังก็คือเป็นวัยเด็กเหมือนเราไม่ใช่ผู้ใหญ่มาฟังเป็นวัยเด็ก
1: ๆวัยเด็กเหมือนกันค่ะ
0: อ๋อค่ะสนุกไหมวันนั้นที่เราไปเล่นให้เขาฟัง
1: สนุก
0: อายไหมไม่มีเขินบ้างไหม
1: ไม่เขินค่ะ
0: ไม่เขิน
1: ดีใจค่ะ
0: เพราะว่าทำกิจกรรมมาเยอะแล้วใช่ไหมคะก็ถือว่าทำกิจกรรมมาเยอะพอสมควรทีนี้ขออนุญาตถามความรู้สึกของเราบ้างดีกว่าอ้าวอันนี้ผมยาวไหนเล่าให้ฟังหน่อยอย่างภาพนี้ค่ะตอนนี้ภาพนี้คือทำกิจกรรมอะไรคะ
1: ก็หนูตัดผมบริจาคค่ะบริจาคผู้ที่เขาแบบเป็นมะเร็งค่ะประมาณ2ปีเลย2ปีซ้อนเลยค่ะ
0: อ๋อเลี้ยงไว้จนยาวแล้วก็ตัดผมบริจาค
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ภาพนี้คือของหนูคนเดียวหรือว่ารวมกันกับของพี่ด้วยคะเยอะมากนะ
1: ของหนูเลยค่ะผมตอนนั้นหนูหนามาก
0: แล้วทำไมเราถึงตัดสินใจตัดผมเอาไปให้ผู้ป่วยมะเร็งคะเราคิดยังไงเราถึงได้ตัดสินใจเอาผมให้เขา
1: ก็หนูยังไม่เคยย้อมสีผมยังไม่ทำอะไรที่ผมมันเสียแล้วหนูก็ดีใจที่ได้ทำให้เขาค่ะหนูแบบยินดีเลยค่ะที่ทำให้เขา
0: ให้2ปีซ้อนเลยค่ะก็ถือว่าน้องเองก็ให้ความสำคัญนะคะเรื่องของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องทีนี้ถามหน่อยว่าอย่างเราเรียนไปด้วยตอนนี้แล้วทำกิจกรรมต่างๆไปด้วยเรารู้สึกว่ามันเราบริหารจัดการยังไงเรารู้สึกยุ่งหรือว่ายากกับมันไหมในการทำสองอย่างควบคู่กัน
1: หนูคิดว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะหนูก็เรื่องเรียนหนูก็ให้เป็นอันดับหนึ่งก่อนเลย

0: โรงเรียนมีกิจกรรมอะไรหนูก็ร่วมทำด้วยตลอดค่ะทุกครั้งที่หนูมีกิจกรรมหนูก็ต้องดูก่อนว่าวันที่หนูลาเนี่ยเขาไม่ได้มีกิจกรรมอะไรใช่ไหมเขาไม่ได้แบบมีวิชาที่เราอย่างเช่นวิชาคณิตอะค่ะหนูก็จะไม่มีวันลาเลย
1: คือเพราะว่าบางกิจกรรมที่เราไปทำเราอาจจะต้องลาที่โรงเรียนมันตรงกับวันธรรมดาเนาะไม่ใช่วันหยุดใช่ไหมคะอย่างภาพนี้ขึ้นไปทำกิจกรรมอะไรคะตอนนั้น
0: ตอนนั้นมีมินนาเร่ค่ะทะเลมินนาเร่ที่อำเภอปากช่องค่ะหนูก็เลยขึ้นไปรำค่ะกับเพื่อนๆกับพี่ของหนูค่ะ
1: ค่ะเวลาไปทำกิจกรรมคู่กันกับพี่เคสอ่ะคือไปมันก็ต้องเหมือนกับว่าเราไปเรามีเพื่อนเราอาจจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวถ้าเป็นกิจกรรมไหนที่เราไปคนเดียวเคยมีไหมที่เราไปคนเดียว
0: ก็มีบ้างค่ะบางครั้งหนูก็รำคนเดียวค่ะ อย่างล่าสุดพี่หนูไปอยู่ม.1แล้วที่โรงเรียนมีกิจกรรมในหลวงใช่ไหมคะปีนี้หนูก็รำฉุยฉายเบญจกายคนเดียวเลยค่ะ
1: คนเดียวเลยโชว์เดียวเลยตอนนี
0: ้ใช่
1: แล้วเรารู้สึกว่าเป็นยังไงพอเราเหลือคนเดียวเวลาเราทำกิจกรรมแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
0: ก็
1: โอเคใช่ไหม
0: ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแต่ว่าหนูก็คิดว่าโอเคค่ะเพราะว่าทำให้คนอื่นได้รู้ด้วยว่าเราก็ทำคนเดียวได้เหมือนกัน
1: เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาทำกิจกรรมคือเราวัยไล่เลี่ยกันกับพี่ใช่ไหมคะเวลาเราทำก็จะทำคู่กันแต่ว่าช่วงหลังพอพี่เขาย้ายไปอยู่กรุงเทพตอนนี้เราก็ทำกิจกรรมคนเดียวแล้วแต่ก็สนุกได้นะคะทีนี้อยากจะให้ดีช่วยฝากอะไรสักนิดนึงสำหรับคนที่กำลังดูอยู่หรือว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันอาจจะกำลังดูอยู่แล้วก็เห็นว่าโอ้น้องทำกิจกรรมเยอะมากเลยแล้วแถมได้รางวัลลูกกตัญญูด้วยแบบนี้ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงคนที่กำลังดูอยู่บ้าง
0: ก็หนูก็ชื่อคิดดีค่ะแล้วหนูก็ทำความดีด้วยทำให้หนูประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ได้แล้วหนูก็มารายการคุณธรรมคุณทำได้ก็เพื่ออยากจะบอกว่าเพื่อนๆทุกคนเด็กๆทุกคนสามารถทำความดีได้ค่ะและความดีก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะ
1: พี่อ้อมถามแบบนี้ดีกว่าความดีสำหรับน้องคิดดีทำยากไหม
0: ไม่ยากค่ะทำแล้วมันภูมิใจด้วยซ้ำค่ะมันมีความสุขที่ได้ทำค่ะ
1: ค่ะยังมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยอยากจะให้ฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่บ้างดีกว่าก็ถือว่าคุณพ่อคุณแม่ให้การผลักดันและส่งเสริมและสนับสนุนในการทำกิจกรรมของเรามาอย่างต่อเนื่องมีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ไหมคะ
0: ก็หนูขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ตลอดเลยที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนหนูมาจนถึงทุกวันนี้หนูดีใจมากค่ะที่มีคุณพ่อคุณแม่ได้สนับสนุนหนูค่ะแล้วก็หนูจะไม่ทำให้ท่านเสียความรู้สึกค่ะหนูจะทำให้ท่านภูมิใจในตัวหนูค่ะ
1: ค่ะโอ้ฟังแบบนี้แล้วก็ชื่นใจแทนคุณพ่อคุณแม่นะคะน้องเคสมีวางแผนไว้ไหมว่าโตขึ้นเราอยากจะเป็นอะไรหรือว่าอยากมีอาชีพอะไรในใจที่พอจะวางแผนไว้เบื้องต้นมีคิดบ้างไหมตอนนี้หรือว่ายังหาแนวทางที่เหมาะสมเหมือนพี่สาวของเราอยู่ตอนนี้
0: ก็หนูอยากจะเป็นหมอค่ะแต่ว่าก็อาจจะยังหาเรียนอยู่เหมือนกับพี่สาวค่ะหนูก็ยังไม่แน่ใจในอาชีพค่ะ
1: เดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตนะคะก็ถือได้ว่าวันนี้เป็นเยาวชนตัวอย่างนะคะที่มีโอกาสได้มาบอกเล่าความรู้สึกในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะในระหว่างที่เขาเรียนไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบทีเดียวที่วันนี้ทางคุณธรรมคุณทำได้เชิญมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของการที่เราจะเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องของการผลักดันจริยธรรมคุณธรรมในสังคมไปด้วยเนี่ยทำได้ไม่ยากแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้ปกครองที่เขาให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังคงทำอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะนำมาซึ่งการเป็นบุคคลต้นแบบสำหรับในวันนี้นั่นเองต้องขอขอบคุณน้องคิดดีวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการกันนะคะสำหรับคุณธรรมคุณทำได้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ

รู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

0: เมอร์เชนต์พาร์ทเนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
1: คำถามที่คุณสงสัย
2: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
1: ฎหมายที่คุณอยากรู้
3: จะมีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
1: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10 Hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะเข้ามาในช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆให้ทุกท่านได้ติดตามกันเช่นเคยค่ะทุกท่านรู้หรือไม่คะว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะเพราะว่าเรามีประชากรคนสูงวัยคนที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะตัวเลขเมื่อปีที่แล้วคือ2566ในอยู่ที่ 13,064,929 คนค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อประเทศไทยมีประชากรสูงวัยมากขนาดนี้เรื่องของสวัสดิการการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของคนสูงวัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะยิ่งถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานในระดับชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมก็จะถือว่าเป็นการดูแลได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเรื่องราวที่จะพาไปติดตามในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนสูงวัยนะคะที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ดูแลผู้สูงอายุนะคะให้มีสวัสดิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นโดยใช้วัดเป็นสถานที่ในการส่งเสริมให้ทำกิจกรรมต่างๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้พร้อมๆกันเลยค่ะ

ันนี้เบลจะออกเดินทางไกลเพื่อไปค้นหาความดีที่จับนกได้ไปด้วยกันนะครับการคิดดีก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจะลงมือทำความดีด้วยก็อาจจะเป็นเรื่องยากค่ะโดยเฉพาะการทำความดีเพื่อส่วนรวมเพราะอาจจะมีปัญหามากมายให้เราต้องแก้ไขวันนี้เบลเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงรายเพื่อมาดูการทำความดีที่ต้องใช้ความพยายามจนเป็นผลสำเร็จจะมีอะไรที่น่าสนใจให้เราได้นำกลับไปใช้พัฒนาแนวคิดของพวกเราได้บ้างค่ะ

ทุกวันนี้มันผู้สูงอายุในชุมชนเพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกว่าสูงอายุอยู่ลำพังอยู่คนเดียวเราทำยังไงก็ได้ให้เขาได้มีที่ปรึกษาให้เขามารวมกลุ่มกันให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านเราเนี่ยได้มีสถานที่ได้มาพบปะพูดคุยกันก็มาคุยกับผู้นำคุยกับผู้ใหญ่บ้านคุยกับคณะกรรมการวัดกรรมการหมู่บ้านให้ทำยังไงให้ผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยได้มีสถานที่รวมตัวกันมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยมากินข้าวด้วยกันฝึกอาชีพฝึกงานฝีมือวัฒนธรรมประเพณีร่วมกันที่นี่เราดูแลตั้งแต่เกิดนะยันตายเด็กเล็กเราก็ช่วยกันดูแลเรื่องนมบ้างเรื่องของทุนเลี้ยงดูบ้าง12ปีขึ้นไปจนถึง25เราก็มีมาเป็นสภาเด็กที่นี่ด้วยเลขช่วงวัยหนึ่งก็จะเป็นวัยพ่อบ้านแม่บ้านอันนี้กลุ่มนี้เราก็เอามาพัฒนาฝีมือเรื่องของการทำอาชีพนะกลุ่มที่3จะเป็นคนพิการที่เราต้องในการดูแลแล้วก็ขึ้นมาเป็นวัยผู้สูงอายุที่เราต้องวางแผนให้เขาใหม่ว่าเราจะอยู่นิ่งดูดายไม่ได้แล้วเราคิดว่าเกษียณแล้วไม่ต้องไปไหนละเกษียณแล้วอยู่บ้านผู้สูงอายุจะต้องเป็นพลังของสังคมต่อไปเราก็เลยเกิดการรวมตัวกันรวมกลุ่มกันว่าทำยังไงก็ได้ให้สูงวัยเป็นพลัง

มิติที่1ในมิติสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขใจเราบอกว่าผู้สูงอายุถ้าอยากอยู่ลูกหลานไปนานๆเราต้องรักษากายให้ดีนะเราจะมาในส่วนของกายบริหารก่อนมาเข้าสู่ลำวงย้อนยุคเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ร้องรำทำเพลงไปด้วยนะเพื่อความสนุกสนาน

ไม่เครียดเมื่อเรามีการออกกำลังกายแล้วเนี่ยท่าต่างๆมันก็ตามมาเมื่อเขาผลิตเป็นกะลามะพร้าว1ลูกเนี่ยเจาะรูหัวท้ายแล้วก็ใส่เชือกเข้าไปแล้วก็ดึงออกกำลังกายเพื่อเข้าสู่สุขภาพใจแล้วก็เน้นในส่วนของการทำสมาธินะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ปฏิบัติธรรมส่วนมิติที่2ของเราที่เนี่ยจะเน้นเรื่องของการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาอาชีพให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาก่อนดับแรกเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกว่าบางคนก็จะผลิตเครื่องออกกำลังกายเองอะไรเองมาเป็นสินค้าได้นะบางคนก็มีสูตรยาดั้งเดิมแล้วก็มาทำเป็นแคปซูลขายได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเอามาส่งเสริมแล้วก็เช่นหมอนสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสินค้าทั้งหมดเลยนะแล้วอันไหนที่ทำแล้วเนี่ยสามารถขายได้นะครับเราก็จะมารวมกลุ่มกันตอนนี้เรายกระดับจากโอท็อปนะเรานี้ยกไปสาวิสาหกิจแล้วเป็นวิสาหกิจชุมชนของเราเลยประกาศถูกต้องทำเหมือนเป็นธุรกิจให้ผู้สูงอายุเลยในมิติของอาชีพมิติที่3ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องศาสนาประเพณีวัฒนธรรมอันนี้สำคัญมันเป็นรากเหง้าของพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องศาสนาเราสอนให้คนเป็นคนดีนะเราอยู่ในศีล5แล้วก็ในส่วนของประเพณีต่างๆอันนี้ก็คือภูมิปัญญาที่ผู้สูงอายุถ่ายทอดเป็นอยู่แล้วแล้วก็เอามาถ่ายทอดภูมิปัญญาต่อไปให้ลูกหลานมันก็จะได้คงอยู่กับพุทธศาสนาคงอยู่กับวัฒนธรรมล้านนาของเราต่อไปได้ในส่วนของมิติที่4ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอาตมาก็จะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่อย่างน้อยเนี่ยความสำคัญแรกก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเนี่ยหน้าบ้านหน้ามองหน้าบ้านเราเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้คนผ่านแล้วต้องเหลียวหน้าดูต้องหันหลังมาดูว่าบ้านนี้มีตะไคร้นะหน้าบ้านนะปลูกผักนะมีดอกไม้สวยงามอันนี้สิ่งหนึ่งที่คืออยากให้ผู้สูงอายุได้มิติเนี่ยคือดูแลตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมแล้วสิ่งหนึ่งที่มันมีอย่างเช่นวัสดุเหลือใช้อย่างเช่นกล่องนมก็ดีนะขวดน้ำพลาสติกก็ดีหรือแม้กระทั่งลอตเตอรี่นะลูกหลานซื้อมาแล้วทิ้งไว้ระบบอย่าไปทิ้งเราเอามาทำดอกไม้จันทร์ได้นะที่นี่ดอก1บาทได้รายได้ราคาหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราเอามาทำให้มันสวยและอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้ผู้สูงอายุเราสอนลูกหลานไว้ในตัวในส่วนมิติที่5ก็เรื่องของสูงวัยรู้ทันสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่ผู้สูงอายุต้องรู้เดี๋ยวมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์แล้วก็การใช้โทรศัพท์เนี่ยทำให้เรามีที่พึ่งอีกอันนึงบางครั้งไม่สบาย1669โรงพยาบาลมารับเรามีกลุ่มไลน์ของโรงเรียนผู้สูงอายุเรามีกลุ่มไลน์ชุมชนเราอยู่ในกลุ่มไลน์ท้องถิ่นเนี่ยถ้าเราไม่สบายหรือเราเจอปัญหามีภัยมาเกิดตัวแจ้งในกลุ่มไลน์ได้นะตอนนี้มีแอปพลิเคชันถึงตำรวจนะถึงอะไรหลายอย่างอันนี้ก็เลยว่ามิติเนี้ยต้องมีสำหรับผู้สูงอายุมิติที่6นี่เป็นมิติรวมใจนะทุกมิติเนี่ยมีกิจกรรมอยู่ในตัวของมันเราก็มองว่าแล้วเมื่อเขามีอาชีพเขามีกลุ่มที่มั่นคงแล้วทำยังไงที่จะให้เขาได้รับสวัสดิการจากเราเราก็เลยตั้งเป็นมิติของสวัสดิการการช่วยเหลือผู้สูงอายุยากจนผู้สูงอายุที่เจอปัญหาในสังคมบ้านพังเราก็สามารถไปซ่อมบ้านได้แต่เราก็เลยเกิดว่าเราจะใช้สวัสดิการง่ายๆที่เรามีเนี่ยป่วยเอานมไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลหรือตายก็ไปวางพวงหรีดมอบลงศพมอบอะไรมีกลุ่มละเราเนี่ยเข้าไปเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้คนทุกคนได้รู้ถึงสวัสดิการด้วยต้องเรียนผู้สูงอายุต้องเรียนรู้สวัสดิการด้วยนะเวลาไปหาหมอเนี่ยเรามีสวัสดิการอะไรเวลาจะไปหน่วยงานราชการเรามีสวัสดิการอะไรก็เรียนรู้ในมิตินี้คุณธรรมเนี่ยทำให้เราเป็นคนดีเขาเรียกว่าทำดีย่อมได้ดีเขาต้องพูดแบบนี้ให้เราเสมอว่าให้เราทุกคนเนี่ยถ้าเราตั้งใจทำอะไรแล้วเนี่ยทำให้มันสำเร็จนะเมื่อเราทำแล้วนะสิ่งที่เราทำออกมาเราทำให้คนในชุมชนทำให้คนทุกช่วงวัยทำให้คนทุกคนเนี่ยมีความสุขก็ถือว่าเราได้ทำดีพระพุทธเจ้าสอนให้เราช่วยเหลือสังคมยิ่งเรายิ่งให้เขานะความสุขมันยิ่งเกิดกับเราเพราะครูใช้ว่าผู้ให้ย่อมเป็นผู้รับเสมอเนี่ยก็เลยตั้งปณิธานเองว่ายิ่งให้ยิ่งได้ถ้าเรายิ่งให้เขานะความสุขมันเกิดที่เรา

ว่าสังคมหรือชุมชนมันคือความหลากหลายของผู้คนที่มีความแตกต่างกันค่ะการที่สังคมหรือชุมชนใดจะมีความสุขที่ยั่งยืนได้เนี่ยจะต้องมองเห็นว่าทุกคนในชุมชนสำคัญเช่นเดียวกับโครงการผู้สูงอายุวัดหัวฝายจังหวัดเชียงรายที่จะพาทุกคนก้าวไปพร้อมๆกันดังคำขวัญที่ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทำให้ชุมชนที่นี่เข้มแข็งลดปัญหาต่างๆจนเกิดเป็นชุมชนแห่งความสุขที่สัมผัสได้กูค่ะ

เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะวัดนั้นนอกจากจะเป็นที่ที่คนมักจะไปทำบุญนะคะไปปรึกษาหารือกันแล้วในครั้งนี้วัดเองยังถูกนำมาใช้เป็นสถานที่เพื่อดูแลผู้สูงอายุในมิติต่างๆอย่างครบถ้วนทำหน้าที่ได้ดีไม่แพ้โรงเรียนสำหรับเยาวชนเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากทุกท่านกันแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆมากๆเลยนะคะอีกหลายเรื่องเลยอยากจะให้ทุกคนนั้นไปติดตามกันผ่านทางแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะแอปพลิเคชัน Moral Touch นะคะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการนำเอาคุณธรรมนั้นมาขับเคลื่อนสังคมไทยมีทั้งอีบุ๊กนะคะที่เป็นอีบุ๊กในด้านของคุณธรรมแหล่งรวบรวมงานวิจัยและกิจกรรมต่างๆด้านคุณธรรมไว้ในที่เดียวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีวิดีโอคุณธรรมนะคะรวบรวมเอาคลิปและสื่อด้านคุณธรรมที่สามารถไปรับชมกันได้สามารถติดตามรายการย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดกันได้แล้ววันนี้นะคะทั้ง iOS และ Android ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะของรายการคุณธรรมคุณทำได้ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนย่อความนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนกันกับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวอย่างของการเขียนย่อความนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างในการเขียนย่อความนะครับเรามาเรียนรู้ถึงจุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัดกันก่อนนะครับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านนะครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการอ่านนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการย่อความได้ถูกต้องครับข้อที่2นะครับสามารถเขียนย่อความได้ถูกต้องตามหลักการครับและข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนครับอันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องผ่านการประเมินนะครับต่อไปนะครับคุณครูจะพานักเรียนนะครับไปดูในส่วนของตัวอย่างการย่อความนะครับถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วคุณครูปลายทางพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของตัวอย่างการย่อความกันเลยนะครับ

วันนี้นะครับคุณภูมิมีตัวอย่างในส่วนของการย่อความสรุปความเรื่องไรฝุ่นนะครับมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนนะครับมาเป็นตัวอย่างประกอบให้กับนักเรียนนะครับลักษณะหน้าตาของไรฝุ่นเราเริ่มอ่านเรื่องไรฝุ่นกันตั้งแต่เริ่มเรียนการเขียนย่อความนะครับนักเรียนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไรฝุ่นมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับสัตว์ชนิดนี้ที่เราเรียกว่าไรฝุ่นมีหน้าตาเป็นอย่างไรดูได้จากภาพที่หน้าจอของคุณครูเลยนะครับอันนี้คือไรฝุ่นนะครับลักษณะรูปลักษณ์ของไรฝุ่นครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของตัวอย่างเรื่องไรฝุ่นกันครับตัวอย่างนะครับบทความตัวอย่างบทความที่1นะครับเป็นบทความในย่อหน้าที่1นะครับซึ่งเราสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้นะครับเรื่องในย่อหน้านี้นะครับต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของตัวอย่างของใจความสำคัญของเรื่องในย่อหน้าที่2นะครับตัวอย่างในย่อหน้าที่2นะครับซึ่งนักเรียนได้ร่วมกันพิจารณาใจความสำคัญกับคุณครูแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของประเด็นใจความสำคัญในบทความนี้กันเลยนะครับใจความสำคัญในบทความนี้ในย่อหน้าที่2นะครับก็คือไรฝุ่นจะไม่กัดหรือต่อยผิวหนังแต่จะผลิตสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นเมื่อร่างกายได้รับสารเข้าไปจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองและเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจนะครับอันใจความสำคัญในย่อหน้าที่2ตามบทความนี้นะครับต่อไปนะครับตัวอย่างในย่อหน้าที่3นะครับในบทความนี้นะครับซึ่งเราได้ร่วมกันพิจารณาในส่วนของใจความสำคัญกันไปแล้วนะครับใจความสำคัญในข้อความนี้มีดังนี้ครับปัจจุบันยังไม่มีวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่สามารถควบคุมหรือกำจัดไรฝุ่นได้อย่างเด็ดขาดจึงต้องใช้หลายวิธีร่วมกันนะครับอันนี้คือประเด็นใจความสำคัญในย่อหน้าที่3นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้านะครับซึ่งนักเรียนได้ร่วมกันอ่านวิเคราะห์พิจารณาหาใจความสำคัญของเรื่องแล้วนะครับกระบวนการถัดไปเมื่อเราได้ใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้ามาแล้วนะครับนักเรียนเราจะต้องทำอะไรต่อเอ่ยจะต้องทำอะไรต่อนำข้อความซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของเรื่องนั้นมาเขียนเรียบเรียงให้เป็นสำนวนภาษาของใครครับของตนเองของผู้เขียน

ไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมที่จะไปดูเนื้อความที่ผ่านการเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของคุณครูแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูประสิทธิ์จะพาไปดูนะครับพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยนะครับสรุปความเรื่องไรฝุ่นได้ว่านักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันคุณครูให้เวลาอ่าน2 นาทีนะครับคุณครูให้เวลาในการอ่าน2 นาทีเริ่มอ่านได้เลยครับ

ครับก็อ่านจบกันไปแล้วนะครับสรุปความเรื่องไรฝุ่นนะครับอ่านพร้อมกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะครับดูซิว่าเรื่องราวของไรฝุ่นเนี่ยเมื่อเรานำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของเราเองแล้วสามารถเรียบเรียงได้อย่างไรนะครับมาดูเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านพร้อมกันนะครับไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากมันจะไม่ทำร้ายผิวหนังแต่จะผลิตสารก่อภูมิแพ้เมื่อร่างกายได้รับสารจะกระตุ้นให้มีปฏิกิริยาตอบสนองและเป็นโรคระบบทางเดินหายใจซึ่งต้องใช้วิธีการควบคุมหรือกำจัดที่หลากหลายนะครับอันนี้เป็นลักษณะตัวอย่างที่เรานำใจความสำคัญในย่อหน้าที่1ย่อหน้าที่2และย่อหน้าที่3มาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของผู้ย่อความนะครับของผู้เขียนเองนะครับต่อไปนะครับเข้าสู่กิจกรรมสำคัญเลยนะครับก็คือกิจกรรมฝึกเขียนย่อความนะครับซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้จากการเรียนเรื่องการย่อความทั้งหมดมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัตินะครับมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติคุณครูจะได้เห็นว่านักเรียนนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการสอนของคุณครูนั้นมาปรับใช้มาประยุกต์ใช้ในส่วนของการเขียนย่อความนะครับได้จริงนะครับคราวนี้เข้าสู่กระบวนการฝึกการเขียนย่อความนะครับในส่วนของการฝึกเขียนย่อความนะครับคุณครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเรื่องการเขียนย่อความนะครับโดยมีคำสั่งดังนี้นะครับให้นักเรียนอ่านเรื่องใครจะเป็นหัวหน้าแล้วเขียนย่อความตามรูปแบบให้ถูกต้องนะครับใบงานนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่แนบไปนะครับกำหนดระยะเวลาในการทำใบงานที่1 นะครับโดยใช้ระยะเวลา20นาทีครับให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของการย่อความนะครับที่สำคัญเน้นย้ำนะครับในส่วนของรูปแบบส่วนต้นนะครับนักเรียนสังเกตดีๆนะครับว่าเนื้อความที่เราอ่านนะ

ั้นนะครับเป็นลักษณะของเนื้อความประเภทใดนะครับแล้วก็เขียนให้ถูกต้องตามลักษณะรูปแบบของการเขียนย่อความในส่วนต้นด้วยนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับให้เวลา20นาทีครับ

ครับนักเรียนทำเสร็จกันครบทุกคนแล้วนะครับมีใครยังไม่เสร็จบ้างยกมือไม่มีนะครับเก่งมากเลยครับนักเรียนทำเสร็จกันทุกคนนะครับสำหรับใบงานที่1นะครับให้นักเรียนนำส่งกับคุณครูปลายทางนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบงานนะครับต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการฝึกเขียนย่อความในส่วนของใบงานที่2นะครับอีก1ใบงานนะครับใบงานที่2นะครับใบงานเรื่องการเขียนย่อความนะครับคราวนี้กำหนดให้นักเรียนอ่านเรื่องอะไรเอ่ยอ่านเรื่องอะไรครับอ่านเรื่องอะไรเปรียบเทียบนามสกุลกับชื่อแซ่นะครับเปรียบเทียบนามสกุลกับชื่อแซ่แล้วเขียนย่อความตามรูปแบบที่กำหนดให้ถูกต้องนะครับคราวนี้คุณครูเน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับคุณครูยังเน้นย้ำเหมือนเดิมว่านักเรียนจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนย่อความตามที่คุณครูทบทวนไปแล้วนั่นเองนะครับกำหนดระยะเวลาให้นักเรียนทำใบงานที่2นะครับ20นาทีเหมือนกันนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

เก่งมากเลยครับนักเรียนทำใบงานกันเสร็จเรียบร้อยทุกคนแล้วนะครับคุณครูขอชื่นชมนักเรียนในเรื่องของการทำงานนะครับเมื่อคุณครูมอบหมายให้นักเรียนทำงานนะครับนักเรียนก็ทำงานกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่มีการเล่นกันในห้องเรียนนะครับเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมน่าชื่นชมมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรกันไปบ้างครับสำหรับวันนี้เราได้ดูในส่วนของตัวอย่างของการเขียนการเขียนอะไรเอ่ยเขียนย่อความและก็ได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของการเขียนย่อความกันไปแล้วนะครับถือว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันไปในส่วนของการดูตัวอย่างการเขียนย่อความนะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติในส่วนของการเขียนย่อความนะครับคุณครูให้ทำใบงานกี่ใบงานครับวันนี้เก่งจังเลยทำใบงาน2ใบงานนะครับก่อนที่เราจะจบเนื้อหาในการสอนนะครับคุณครูมีคำถามชวนคิดมาฝากนักเรียนด้วยนะครับไปดูกันซิว่าคำถามมีอยู่ว่าอย่างไรนะครับนักเรียนอ่านคำถามดังๆพร้อมๆกันนะครับ1 2 3นักเรียนคิดว่าการเรียนเรื่องย่อความมีประโยชน์อย่างไรนะครับคุณครูให้เวลานักเรียนคิดคำตอบนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกได้คำตอบแล้วนะครับเมื่อได้คำตอบแล้วให้นักเรียนตอบกับคุณครูปลายทางเลยนะครับสำหรับคำตอบของคุณครูประสิทธิ์นะครับก็คือช่วยให้เราเนี่ยได้สรุปประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านได้นะครับเพราะอะไรเพราะเราได้รู้ถึงหลักการวิธีการเขียนย่อความไปแล้วนะครับสามารถทำให้เรารู้ได้ว่าส่วนใดคือส่วนเนื้อความซึ่งเป็นใจความสำคัญของเรื่องนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์หลักของการเรียนเรื่องการเขียนย่อความนะครับและสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมรายการที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านครับมาวางแผนทางด้านการเงินครับแน่นอนครับคนทุกคนครับอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในฐานะของการงานการเงินหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกับเงินที่อุตส่าห์หามาได้ครับนั่นคือการวางแผนการเงินครับคุณผู้ชมครับมีคนอยู่2คนครับคนนึงหารายได้มาสูงมากเลยครับแต่จ่ายไปกับรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยครับแต่กับอีก1คนครับหารายได้มานะครับไม่สูงเท่าครับแต่สามารถเก็บออมและลงทุนทำให้เงินเหล่านั้นงอกเงยขึ้นมาได้ครับนี่คือการวางแผนการเงินที่ถูกวิธีนั่นเองครับเพื่อทำให้ชีวิตนั้นมีความมั่นคงและมั่งคั่งครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทางรายการของเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป็นบุคคลตัวอย่างครับในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุนครับเพื่อทำให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นครับก็ไม่ใช่ดีขึ้นอย่างเดียวครับดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงคุ้นหน้าคุ้นตากับแขกรับเชิญของผมเป็นอย่างดีครับเพราะตื่นเช้าขึ้นมาคุณเปิดทีวีครับจะเห็นเขาเล่าข่าวอ่านข่าวให้เราฟังกันทุกเช้าเลยนะครับและจะเป็นใครไม่ได้ครับไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณกวีพันธ์มนตรีวงศ์หรือว่าพี่โต้งของเรานั่นเองครับครับ
1: คุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศหนุ่มไฟแรงผู้มีความสามารถหลายด้านทั้งอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเป็นพิธีกรและวิทยากรผลงานของคุณโต้งมีมากมายผ่านหน้าจอทีวีให้เราได้เห็นกันแทบทุกวันนอกจากนี้คุณโต้งยังเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคนที่จะเริ่มต้นทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนอีกด้วยน้องๆผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ๆต้องเรียกคุณโต้งว่าอาจารย์เลยแหละครับทำงานเก่งขนาดนี้คุณโต้งบอกว่าไม่ขอเข้าอยู่สังกัดค่ายใดขอผันตัวเองเป็นผู้ประกาศอิสระเพื่อที่จะได้มีเวลาไปทำในสิ่งที่ตนเองรักเห็นมาดนิ่งๆสุขุมแบบนี้นะฮะชอบขี่มอเตอร์ไซค์ครับเป็นชาวไบเกอร์ตัวยงคนหนึ่งเลยทีเดียวชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางหลงไหลในชีวิตรูปแบบนี้จนปัจจุบันลงทุนทำธุรกิจผลิตกางเกงยีนยี่ห้อ Dust Camp Originalให้กับคนที่ชื่นชอบกางเกงยีนส์หรือนักขับมอเตอร์ไซค์ได้สวมใส่กันไม่เพียงแค่นั้นคุณโต้งยังกำลังจะเปิดธุรกิจร้านอาหารในช่วงเวลาอันใกล้นี้อีกด้วยแม้มองผิวเผินจากภายนอกนึกว่าเป็นผู้ประกาศนั่งอ่านข่าวในทีวีอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วทำอาชีพหลายอย่างมากแสดงว่าคุณโต้งต้องเป็นนักวางแผนทางการเงินแน่ๆเลยครับ

0: เมื่อสักครู่นี้เราได้รู้จักกับพี่โต้งนะครับแบบโดยพอสังเขปกันมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มารู้จักตัวจริงกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่โต้งครับ
1: สวัสดีครับพิมครับ
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ
0: โอ้โหหล่อเชียร์พี่โต้งครับ
2: ครับ
0: วันนี้ฮะอยากให้พี่โต้งเล่าให้ฟังหน่
2: อ
0: ยทำผู้ประกาศข่าวมากี่ปีแล้วครับ
2: เงิน
0: ยังไง
2: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนคนอื่นมีรายได้เข้ามาได้เป็นพิธีกรได้อะไรเนี่ยลงมาแล้วเราใช้ไงมันมีข้อบังคับเช่นคุณไม่มีบ้านคุณต้องซื้อบ้านไม่มีรถต้องซื้อรถคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศมันต้องจ่ายเงิน
0: ทีนี้
2: เหมือนกับความต้องการเรามันเยอะมากอ
0: ่
2: ะโหเราอยากแต่งตัวเราอยากทำธุรกิจอยากอะไรเงินมันถูกใช้อยู่ตลอดเวลา
0: ครับ
2: แต่ถึงจุดหนึ่งเฮ้ยมันชักมีปัญหาเรามีครอบครัว
0: ครับผม
2: มีลูก
0: ครับ
2: อายุมากขึ้นต้องคิดเนี่ยนี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผมแบบเริ่มหันมาสนใจเรื่องการวางแผนทางการเงินและการทำธุรกิจของตัวเอง
0: โอ้โหนี่ดีเลยครับเพราะว่าทางรายการของเราเนี่ยแหละฮะต้องหาคนแบบนี้แล้วก็เลือกคนไม่ผิดด้วย
2: ไม่รู้ว่าผิดหรือถูก
0: ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นผมขอย้อนกลับไปนิดนึงในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศมานะฮะก็อยู่ในวงการมาพอสมควรแล้วครับ
2: ครับ
0: หลายๆคนนี่อยากจะรู้มากเลยว่าการเป็นผู้ประกาศเนี่ยได้เงินเยอะไหม
2: มันมีภาพหนึ่งที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยคนเป็นผู้ประกาศพิธีกรเนี่ยโ
0: อ
2: ้มาทำงานแป๊บเดียวได้เงินมหาศาลแต่คุณไม่เห็นว่าเบื้องหลังเขาทำอะไรมาบ้างใช้เวลามาเท่าไหร
0: ่
2: ถูกไหมฮะแล้วก็มีคนทำงานข่าวจำนวนมากที่เขาไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้น
0: ครับ
2: ผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงจุดที่ได้เงินเยอะก็ได้แต่ว่าเราทำนานสะสมพอมีโอกาสมีช่องทางในการที่จะได้เงิน
0: ครับผมแสดงว่าจริงๆแล้วคืออาจจะไม่ได้ทำแค่อาชีพผู้ประกาศถูกต้องไหมครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นแค่อาชีพผู้ประกาศก
2: ็
0: ต้องได้เงินจากการไปรับอีเวนต
2: ์
0: บางคนก็บอกว่าไปถ่ายโฆษณา
2: โอ้โห
0: พี่ต้องมีแบบนั้นไหม
2: ผมไม่ดังขนาดนั้นอย่างแรกแต่ว่าเรามีความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ครับ
2: อย่างผมเนี่ยผมอาจจะรับงานพิธีกร
0: ครับ
2: องค์กรราชการจะเอาผมไปเป็นพิธีกรเสวนาอะไรแบบนี้หรือจ้างผมไปลงเสียงเสียงผมเนี่ยมีมูลค่าอย่าดูหน้าผมให้ฟังเสียงผมดีกว่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้คือก่อนที่ผมจะมาทำในเชิงข่าวโดยตรงเนี่ยผมเป็นคนโฆษณามาก่อนผมเป็นคนคิดสปอตวิทยุโฆษณามาก่อนเป็นครีเอทีฟเป็นสคริปต์ไรเตอร์มาก่อนเพราะฉะนั้นหัวผมเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นพิธีกรข่าวผมก็จะแอบคิดเข้ามุกรายการยังไงจะเก๋นะจะปิดรายการยังไงจะวางรันดาวรายการยังไงผมก็มีความเป็นครีเอทีฟอยู่ในตัวทีนี้ผมก็เริ่มมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นธุรกิจล่ะที่มันใช้ครีเอทีฟใช้ความคิดสร้างสรรค์มาขายเนี่ย
0: ครับ
2: เราจะทำอะไรได้ผมก็พยายามหาว่าผมทำอะไรได้
0: แล้วเจอหรือยังครับในสิ่งที่พี่โต้งชอบ
2: ผมทำเสื้อผ้าได้
0: เห็นไหมฮะอาชีพเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำแค่อาชีพเดียวเราสามารถทำหลากหลายอาชีพก็ได้แต่เลือกอาชีพที่คุณคิดว่าคุณเหมาะคุณชอบและคุณรักมันจริงๆแล้วคุณลองทุ่มเทกับมันแต่ว่าวันนี้ฮะเรายังไม่หมดเท่านี
2: ้ครับ
0: คุยกันต่อช่วงหน้าถ้าใครอยากรวยถ้าใครอยากรู้เทคนิคแท็กติกนะครับว่าพี่โต้งเขาทำอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับผมเก็บโอ

0: วันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนเราไปคุยกับคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศข่าวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีบนหน้าจอทีวีได้พูดคุยกับคุณโต้งทำให้ได้ทราบว่านอกจากเป็นผู้ประกาศแล้วนะฮะยังทำอาชีพอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายอาชีพทั้งผลิตกางเกงยีนส์ทั้งทำร้านก๋วยเตี๋ยวคุณโต้งทำได้อย่างไรมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาก่อนหรือเปล่ามาคุยกันต่อครับ
1: ไม่ต้องครับ

0: พอกินได้ครับช่วงนี้หน้าลำไยด้วย
1: โอเค
0: สุดติ่งกระดิ่งแมวเลยทีเดียวและอยากจะรู้ครับ
1: ว่า
0: ทำไมอยู่ดีมาแต่งตัวอะไรแบบนี้พี่โต้ง
1: คือถ้าเกิดว่าอยู่ๆผมแต่งตัวอย่างเงี้ยแม่งบ้าเหมือนคนบ้าเลยมันจะอะไรกันนักหนาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นไบค์เกอร์คุณไปขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณต้องมีพ็อปสร้อยอะไรนาฬิกาอะไรตัวในตัวนอกกางเกงยีนราคาเท่าไหร่รองเท้าเท่าไหร่
0: ครับ
1: การขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเลยทำให้ผมแต่งตัวจัดขึ้น
0: เสื้อผ้านี่คือออกแบบเองเลยป่ะครับ
1: คือเอาแบบเฉลยเลยนะเสื้อผ้าเนี่ยมันได้ถูกออกแบบมาเป็นร้อยปีแล้วยีนเนี่ยมันก็ห้ากระเป๋ามีกระดุมป้ายหนัง
0: ครับ
1: ผมให้ความสำคัญจากการทำของเดิมเนี่ยให้มันดีขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปวัตถุดิบที่มันดีขึ้นโลโก้แบรนดิ้ง
0: ครับ
1: สร้างมูลค่าจากตรงนี้แบบนี้มันก็มีมาตั้งแต่70น่ะ
0: แต่ถ้าเกิดพูดแบบนี้เนี่ยผมก็อยากจะเห็นสไตล์ของพี่ออกแบบแล้วบอกว่ามีร้านด้วย
1: มีแล้ว
0: ผมไปดูได้ไหมครับ
1: ร้านผมเล็กๆแต่เข้มข้น
0: จริงมาก
1: ชื่อ Dust Camp Commune
0: เข้มข้นนี่คือแบบว่ารสชาติขมเลยมาก
1: เราไปดู
0: เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าไปด้านนี้ดีกว่านะครับเชิญเลยครับนี่ถึงแล้วร้านนี้สี
1: นี่แหละ
0: ครับชึมๆดูแบบดิบ
1: ๆต้องประมาณนั้น
0: นี่ Dust Camp ครับอยากจะรู้เหลือเกินทำไมต้องเป็นนกฮูกครับ
1: ต้องนกฮูกอย่างเดียว
0: มีตา2ตาไม่เท่าไหร่แล้วต้องมีตาคีบหมายถึงว่าอะไรขี่กลางคืนเหรอฮะหรือยังไง
1: ถูกต้องฮะคือดัสเนี่ยแปลว่าโพเพแคมป์คือแคมปิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เอ๊ะสัตว์กลางคืนอะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์ได
0: ้ครับ
1: ขังคาวมันก็ใช้กันเยอะแล้วอ่ะมันเยอะอ่ะใช่มั้ยเราก็เลยมองถึงนกฮูก
0: ครับ
1: แล้วมีตาที่3พอถึงกลางคืนเนี่ยเราแบบอยากขี่อยากเที่ยวอยากใช้ชีวิตเนี่ยดูรูปนี้ฮะรถช็อปเปอร์ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ขี่ช็อปเปอร์ฮิปปี้ขี่ช็อปเปอร์ไปตั้งแคมป์ในป่านี่ฮะนี่คือสัญลักษณ์ของแบรนด์เลยอธิบายแบรนด์ได้เลย
0: นี่คือโยงมาหมดเลย
1: โยงมาเลยฮะ
0: ขวานกระเชือกครับ
1: ใช่ๆก็เหมือนก็แคมป์เนี่ยบรรยากาศของการไปตั้งแคมป์คุณก็อาจจะมีอุปกรณ์หน่อยมันย้อนยุคอ่ะ
0: ร้านนี้นี่ตั้งขึ้นมาเพื่อสายไหนฮะอย่างที่บอกว่ามีหลายสายมากเลยหรือทุกสายเลยครับ
1: ความจริงก็ทุกสายได้หมดแต่ว่าผมเน้นๆก็คืออารมณ์ประมาณ70ประมาณช่วงที่แบบขี่ช็อปเปอร์หน้ายาวบุพผาชน
0: ครับ
1: ฮิปปี้ประมาณนี้ครับประมาณนี
0: ้นี่พูดตรงนี้เห็นแค่โลโก้แต่อาจจะยังไม่เห็นภาพในร้าน
1: เข้าไปเข้าไปสัมผัสฮะ
0: เราต้องเข้าไปเลยนะคร
1: ับ เชิญเลยครับ
0: อนุญาตนะครับ
1: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
0: เปิดเลยนะครับผมฟึบเข้ามาเลยครับตามมาครับคุณผู้ชมอยากจะถามพี่โต้งครับว่าทำไมพี่ต้องถึงใช้คำว่าดิ้นรนเลยดีกว่ามีหลากหลายอาชีพทำไมถึงต้องมีหลากหลายอาชีพอาชีพผู้ประกาศมันไม่มั่นคงเหรอครับหรือยังไง
1: มีคนถามผมอย่างนี้เยอะมาก
0: ครับ
1: เฮ้ยอ่านข่าวน่าจะได้เงินดีนะอยากลำบากเหรอทำไมต้องเหนื่อยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คือผมเป็นผู้ประกาศข่าวก็จริงแต่ผมเป็นฟรีแลนซ์ผมไม่ได้ประจำที่ช่องไหนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นในชีวิตผมเนี่ยถูกหยุดอ่านรายการเจ๊งช่องมีคำสั่งพิเศษมาให้ยุติการอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ประจำเราก็เจอมาปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าถึงจุดนี้ทำไมเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักทีนึงสมมติเขาไม่จ้างผมต้องไม่ทุรนทุรายผมต้องอยู่ได้ผมก็เลยมองว่าเราสนใจเรื่องอะไรเราสนใจเรื่องศิลปะออกแบบแล้วครอบครัวเรามีความรู้เรื่องก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงซึ่งคนแบบหากินมากเลยแล้วมาเติมไอเดียเข้าไปผมคิดว่ามันน่าจะทำให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจได้ไหมก็ไม่ง่ายอ่ะ
0: เลยอยากจะรู้ว่าไอ้คำว่าไม่ง่ายเน
1: ี่
0: ยที่อยากจะคุยว่าไอ้ไม่ง่ายของพี่มันคืออะไรบ้างอุปสรรคที่พี่เจ
1: อ
0: นะฮะการวางแผนที่พี่เริ่มต้นเนี่ยเก
1: ิ
0: ดอะไรขึ้นบ้าง
1: อย่างแรกคือผมไม่ได้มาจากพื้นฐานครอบครัวที่รวยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบว่าต่อยอดจากพ่อแม่ไม่ใช่สองคือยกตัวอย่างเช่นทำแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ย10ล้านยังน้อยเกินไปเลยสำหรับการจะตั้งแบรนด์ขึ้นมายี่ห้อหนึ่ง
0: จริงเหรอคร
1: ับ ใช่คุณต้องมีงบโปรโมทลงเงินลงทุนมหาศาล Dust Begin เนี่ยผมขายที่ 2,450 บาทมันก็ไม่อาจจะไม่แพงถึง
0: ใกล้แพงมากถึงขั้น 5-6,000 นะ
1: แต่คนมีหลายระดับนะ
0: ครับ
1: คนที่เขาอาจจะแบบทำงานได้เงิน 15,000 เนี่ยกางเกงตัว 2,000 กว่ามันก็เยอะอ่ะ
0: ครับ
1: แต่มันอาจจะมีผลอีกแง่นึงคือทำให้ซื้อง่ายขึ้นด้วยไงไอ้เรื่อง pricing เนี่ยสนุกมาก
0: ค
1: ือถ้าเกิดว่าทำให้ฮิมชอบได้เนี่ย
0: ครับ
1: ตัวนี้ผมขายอยู่ที่ 5,500 ขายดี
0: ครับ
1: ขายดีมากมันแปลกแล้วแบบรู้สึกว่าใส่ไปเดินตลาดเนี่ยต้องโดนโอ้โหคนมองแน่ก็แปลกอ่ะมันก็แปลกคนอยู่หนอง

0: คายคนอยู่เชียงใหม่ก็เอาอะไรอย่างเงี้ย
1: มันขึ้นอยู่กับความชอบของคนด้วย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วการวางแผนของพี่เนี่ยมองเป้าว่าไอ้ธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของร้านเสื้อก่อนนะ
0: ครับ
1: ร้านเสื้อร้านกางเกงยีนของพี่นี่พี่วางเป้าไว้ถึงขั้นไหน
0: ผมต้องการให้ยี่ห้อ Dust Camp เนี่ย
1: ครับ
0: เป็นเสื้อผ้าของคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์จะนึกถึงในแนววินเทจเสร็จแล้วคนที่ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็อยากสัมผัสเขาอยากสัมผัสความเป็นไบค์เกอร์เขาอยากให้นึกถึงยี่ห้อนี
1: ้
0: ถึงจุดหนึ่งผมก็ไม่รู้มันจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันแคบมีคนมารับของผมไปขายที่ร้านมอเตอร์ไซค์ที่ออสเตรเลียแล้ว
1: ครับ
0: มันก็ไม่ได้ยากอ่ะเนี่ยคือหรือผมจะโพสต์ขายในไอ้พวกเว็บออนไลน์ทั้งหลาย
1: ครับ
0: อย่างนั้นถือว่าส่งออกระดับโลกไหมมันก็ไปอ่ะที่อเมริกาก็ซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเริ่มจากเล็กก่อนก็ถึงจุดหนึ่งผมคิดว่ามันคงเป็นยี่ห้อหนึ่งอ่ะที่คุณบอกกางเกงยีนหรือว่าเสื้อผ้า
1: ครับ
0: สำหรับไบเกอร์ยี่ห้อ Dust Camp
1: นี่แหละนี่คือสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมจุดเล็กๆก็คือการวางเป้า
0: ใช่
1: มองเป้าแล้วดูกำลังเราก่อน
0: แต่ผมพยายามหาหลายช่องทางก่อนไม่เคยนึกเลยนะจนแต่งงานมีลูกเนี่ย
1: อะไรอ๋อนี่
0: แต่งงานมีลูกเนี่ยคิดตลอดเลยว่าอะไรมันจะปลอดภัยอะไรมันจะมั่นคงจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ค
1: ิ
0: ดตลอด
1: เนี่ยสำคัญเลยครับคุณผู้ชมครับรีบกลับไปมีลูก
0: ด่วนแล้วปั๊มนะฮะปั๊มได้ต้องปั๊ม
1: ไม่ใช
0: ่อย่าช้า
1: ไอ้นี่รายการเราพูดมันต้องมีลูกก็ได้แต่ให้เห็นว่าการวางแผนเราคุณจะเริ่มต้นวางกัน
0: คือสำหรับคนที่ไม่มีลูกอันนี้คิดไปถึงขนาดนั้นนะคือมีเพื่อนที่ตัดสินใจว่าไม่มีลูกเนี่ยเขาต้องวางแผนชีวิตอีกอย่างไม่มีคนเลี้ยงดูคุณในยามแก่เฒ่าคุณจะต้องซื้อประกันหรือว่ากองทุนในลักษณะที่พอสูงวัยไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เลี้ยงตัวคุณได้ต้องวางแผน มันต้องวางแผน
1: นี่แหละครับพี่โต้งเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่าในช่วงหน้าการวางแผนของพี่โต้งเริ่มต้นเขาเริ่มต้นยังไงจุดเริ่มต้นนี่แหละฮะสำคัญเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: การพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้แง่คิดอย่างหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าให้กับทุกคนได้นั่นก็คือเรื่องที่เราไม่ควรจะมีอาชีพเพียงอย่างเดียวอย่างคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงผู้นี้เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์กางเกงยีนส์และเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในเวลาเดียวกันถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการลงทุนในสิ่งที่ตนเองถนัดและชื่นชอบเลยแหละครับ
1: เมื่อกี้พูดกับพี่โต้งครับในเรื่องของการแน่นอนเรื่องอาชีพหลากหลายแล้วก็มีอยู่อาชีพหนึ่งก็คือในเรื่องของการปล่อยคอนโดออกมา
2: ครับ
1: แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยว
2: ครับ
1: ที่พี่โต้งวางระบบนะฮะพี่โต้งไม่ต้องไปทำเองก็กึ่งแอคทีฟกับแพสซีฟ
2: ใช่ใช่
1: ก็คือว่ามีระบบในการทำงานด้วยแต่ว่าก็ยังก็ต้องเข้าไปดูร้านอยู
2: ่
1: แต่ว่าอยากจะถามพี่โต้งครับว่าในเรื่องของการไปทางด้านแพสซีฟเลยนะฮะมีอย่างอื่นอีกไหมในเรื่องของกองทุนเรื่องหุ้นเงี้ยมีสนใจที่จะทำบ้างไหมฮะ
2: คือยอมรับเลยว่าตัวเองไม่ถนัดแต่ถามว่าสนใจไหมมีความสนใจเพราะเรามองเห็นว่าการลงทุนแบบนั้นเนี่ยมันก็ผ่อนแรงบางอย่างเราไปอ่ะมันเราจะมานั่งโอ้โหคิดทุกอย่างทำทุกอย่างบางทีไม่ไหวใช่ไหมส่วนเรื่องความถนัดในการลงทุนเองไปเล่นหุ้นเองอะไรผมไม่
1: ม
2: ีแต่ถามว่าสนใจเราทำยังไงได้หนึ่งก็คือมันมีผู้บริหารกองทุนสองก็คือผมวิ่งไปหาคนที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่รู้จักกันเพื่อนคุ้นเคยเนี่ยเขาแนะนำได้แล้วค่อยๆลองดูมันไม่ได้ฝันเฟื่องแบบโอ้ passive income
1: การ
2: สบายแล้ว
1: การลงทุนมีความเสี่ยงคร
2: ับ ใช่ใช่
1: ทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วย
2: แล้วในหลักก็คือผมกระจายไงหลักการกระจายไอ้นี่ล้มไอ้นี่ยังอยู่ไอ้นี่ยังอยู่อะไรเงี้ยดึงกันไปดึงกันมา
1: คือจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับเน็ตเวิร์กนิดๆนะแต่ว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กที่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันทั้งหมดแต่มีความเชื่อมโยงกันอยู่ในตัวเพราะมันมีไอเดียทุกอย่างที่มันใส่อยู
2: ่
1: ผมเชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวมีเสื้อพวกนี้ไปแขวนแน่นอน
2: ใช่แล้วก็สัญลักษณ์ก็เป็นรูปหมูก๋วยเตี๋ยวหมู
1: ใช
2: ่ไหมข
1: ี
2: ่ช็อปเปอร์เนี่ยมันก็โยงกัน
1: นกฮูกขี่ช็อปเปอร์ต่อไปจะอนาคตจะมีวางแผนเปิดไลน์อย่างอื่นไหมฮะ
2: อย่าใช้คำว่าอนาคตคือผมทำแล้วก็คือว่าผมจัดทัวร์สำหรับคนไทยที่แบบบ้าคัสตอมไบค์มากเลยไปที่ญี่ปุ่นเพื่อไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีงานคัสตอมไบค์ขายของแบบเนี้ยที่ผมไปมาเนี่ยใหญ่เหมือนกับไปไบเทคเหมือนกับเมืองทองธานีเนี่ย
1: เหมือนงานโชว์รถ
2: ดู2วัน
1: ครับ
2: ดู2วันทีนี้คนไทยก็ไม่ค่อยได้ไปกันไปน้อยมากก็ดูจากรูปในอินเทอร์เน็ตผมก็จะจัดทัวร์ไปก็ลองเซิร์ฟไป 2-3 ครั้งแล้วยังไม่สมบูรณ์ 100%
1: ครับ
2: แต่ว่ามีคนสนใจมากนั่นอย่างนึงกับอย่างนึงคือรายการประเภท Men Interest หรือว่าความสนใจผู้ชาย
1: ครับ
2: ไม่ใช่แนวว่าแบบนะ
1: ไม่แนวเซ็กซี
2: ่อาจจะเป็นอาวุธอาจจะเป็นเรื่องการแต่งตัวแบบเป็นแมนการขับขี่เนี่ยผมก็เซิร์ฟทำใน YouTube อยู
1: ่
2: มันโยงกันหมดเลยอ่ะมันโยงกันอ่ะ
1: ก็คือแบบว่ามีการลิงก์กันเกิดขึ้นแล้วแล้วในอนาคตก็อาจจะมีอะไรหลายๆออกมา
2: ค่อยๆขยับอ่ะ
1: ที่จะเป็นในเรื่องของ Shopper Culture ออกมา
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: สุดยอด
2: ก็มีเพื่อนในวงการมาติดต่อแล้วว่าอยากจะมาลองทำเป็นตลาดคล้ายๆ Garage Market
1: ครับ
2: ด้านล่างนี้ได้ไห
1: ม
2: แล้วก็พอถึงเวลาก็มาของแบบเดียวกันมาขายด้วยกันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มากัน
1: อันนี้ก็เป็นอีกอีเวนต์นึง
2: ใช่
1: สุดท้ายแล้วครับให้พี่โต้งครับฝากอะไรกับคนดูนะฮะในเรื่องของการลงทุนครับ
2: ครับ
1: เงินทองที่หามาต้องวางแผนครับ
2: ได้คือผมว่าเหมือนทุกเรื่องครับคนเราเนี่ยจะวัดกันว่าใครจะคิดได้ก่อนผมก็ต้องเคยผ่านชีวิตที่ใช้เงินหมดเวลาหมดเงินไปกับเรื่องที่ไร้สาระเนี่ยมากมายใช่ไหมฮะแล้วมันก็ไม่มีรีเทิร์นอะไรกลับมาแต่พอถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดคุณคิดได้คุณก็จะควานละเหมือนกับคนที่เคยเห็นไหมฮะในเน็ตทำอะไรแล้วรวยไปอบรมอะไรเต็มไปหมดทุกคนจะควานหาไปหมดแต่ที่สุดเนี่ยคุณชอบอะไรคุณถนัดอะไรพอจะทำอะไรได้กับเงินทุนที่คุณมีลองดูทำเลยทำเลยเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรที่จะมากกว่านั้นแล้วไม่มีเคล็ดลับอ่ะเพราะว่า คิดว่าจะเป็นแบบนี้มันก็ไม่เป็นก็ต้องลองทำอีกแบบนึง
1: ครับ
2: ทำแบบนี้ไม่ใช่ต้องลองไปทำอีกแบบนึงก็ลองเรื่อยๆ
1: ครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ย
2: คำ
1: เดียวเลยที่เมื่อกี้นี้ผมได้มา
2: ครับ
1: ทำเลยครับอย่ารอ
2: ใช่
1: ว
2: ัน
1: นี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลย
2: ขอบคุณมากเลยครับพิมครับ
1: ขอบคุณมากเลยโอ้โหทางรายการขอบคุณพี่โต้งมากเพราะวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
2: ครับ
3: เราสามารถจัดการกับความเสี่ยงในการลงทุนได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกการลงทุนหลายๆประเภทนะคะ ดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันดังนั้นการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยให้เราได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งด้วยค่ะ
1: ผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับพี่โต้งกวีพันธ์ไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เลยนะครับแล้วผมประทับใจมากๆนั่นก็คือการที่คนเราครับจะมีชีวิตที่ดีได้นะครับและจะมีความมั่นคงได้คุณจะต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านครับและที่สำคัญครับคุณจะต้องศึกษาและต้องลงมือทำณบัดนี้ครับและที่สำคัญครับวันนี้ครับรายการของเราครับคงจะนำสาระความรู้ให้กับทุกๆท่านนะครับในเรื่องของการวางแผนการเงินสัปดาห์หน้าครับจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนที่จะทำให้คุณวางแผนการเงินและมีชีวิตที่มั่นคงครับต้องติดตามกันครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: ปัญหาชายแดนใต้ทำไมมันถึงไม่สงบมันมีอะไรแล้วสิ่งที่เราได้รับรู้มาจากข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยชายแดนใต้เนี่ยคนมันใจร้ายเนาะเป็นพวกที่ชอบความรุนแรงก็เป็นข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันจริงอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะก็อยากลงมาดูเพราะเราไม่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นคนใจร้ายแล้วเราก็เชื่อว่าคนซึ่งเชื่อไม่เหมือนกันก็ควรจะอยู่ร่วมกันได้ตอนเรียนปริญญาเอกอะค่ะก็เสนอหัวข้อนี้บอกว่าเราอยากจะทำเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้แต่พอบอกกับครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นด้วยแม่ก็ความดันปรี๊ดเลยค่ะคือบอกว่าเปลี่ยนเรื่องทำได้ไหมนะคะไม่มีใครที่อยากจะให้เราทำเรื่องนี้แต่ก็คิดว่าไม่เปลี่ยนอยากทำเพราะความสงสัยมันมีอยู่เยอะก็เริ่มไปเก็บข้อมูลช่วงนั้นเนี่ยที่ลงมาก็สถานการณ์ในพื้นที่ก็คือว่าครูตกเป็นเป้าความรุนแรงเยอะมากขาดแคลนครูก็เลยบอกว่างั้นขออาสามาเป็นครูอาสาก็มาอยู่ที่โรงเรียนเป็นอาสาสมัครแต่มีความสุขมากก็ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและผู้ปกครองอันนี้เป็นจุดพีคมากเลยเพราะว่าการได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมันทำให้เราสามารถไปเยี่ยมบ้านเด็กได้และเริ่มเห็นวิถีชีวิตว่าเขาอยู่ภายใต้ความกลัวเป็นแบบไหนก็ได้รับรู้ความจริงที่ไม่เหมือนกับความจริงที่เรารับจากสื่อเนาะอ
1: ยากจะให้คุณภายนอกได้รับรู้ว่าในพื้นที่เราไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ
2: คนข้างนอกฟังก็คือเกิดจากความขัดแย้งระหว่างพี่น้องสองศาสนาแต่จริงๆแล้วคนในพื้นที่สัมผัสมามันคือมันไม่ใช่จุดตรงนั้นแต่ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงเราไม่รู้มันเกิดขึ้นจากอะไร
3: จริงๆแล้วก่อนในภาคใต้เราเนี่ยก็สงบสุข
0: เดิมพื้นที่ที่เนี่ยค่ะคนต่างศาสนาเขาอยู่ร่วมกันอย่างดีเลยนะคะพอปี47เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเนาะว่ามันมีความขัดแย้งรุนแรงถึงตายมีระเบิดแต่ตอนหลังๆเนี่ยภาพที่เราเห็นมากขึ้นก็คือภาพผู้นำศาสนาถูกฆ่าปาดคอพระรูปแรก
4: เกิดคำถามมากมายในตัวเองว่าเราจะอยู่กันอย่างไรแล้วใครเป็นผู้กระทำ
0: พอมีการฆ่าพระเกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมมันถูกทุบทำลายจนฉีกขาดท้ายสุดเนี่ยคนที่เคยอยู่ร่วมกันเขาเริ่มไม่คุยกันความเปราะบางระหว่างผู้คนในชายแดนใต้มันถึงจุดที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบรื้อฟื้นความสัมพันธ์ถ้าเราไม่ชวนผู้คนมานั่งสนทนาแล้วหาทางที่จะถักทอความสัมพันธ์ร่วมกันอันนี้ก็ยิ่งวันมันก็จะยิ่งขาดจากกันแล้วทีนี้ก็จะยิ่งยากกับการที่จะดึงกลับเข้ามาประสานกันได้เหมือนเดิมทำยังไงเราจะรักษาสายสัมพันธ์และความเชื่อไว้วางใจให้ได้ทำงานโครงการเพื่อนรักต่างศาสนาเพราะเราเห็นสัญญาณอันตรายแบบนี้ค่ะศาสนาที่เนี่ยเป็นมิติของความเปราะบางถ้าเราพูดศาสนาตรงๆเอาพูดมุสลิมมานั่งคุยกันตรงๆไม่ประสบความสำเร็จแน่ดังนั้นก็ต้องเลือกมิติที่จะทำงานส่วนตัวก็เลือกประเด็นเรื่องสุขภาพเพราะไม่มีข้อห้ามในทางศาสนาใดๆในการที่จะไม่ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ชวนเพื่อนที่ศิริราชจิตแพทย์ลงมาช่วยทำงานด้วยพอจิตแพทย์มาทำงานก็ได้คลี่คลายความทุกข์ความกังวลที่อยู่ในใจต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยที่เห็นประโยชน์ของโครงการนี้แล้วสนับสนุนให้สามารถมาทำงานได้นะคะสโลแกนของมหาวิทยาลัยก็คือการประวารณาตัวเองเป็นปัญญาของแผ่นดินและเราใช้ปัญญาปฏิบัติ นี่เรากำลังทำงานเรื่องสันติภาพและความเป็นธรรมการที่เอาหนังสือไปแจกเป็นการคืนความรู้ให้กับชุมชนเป็นการยกระดับชุมชนถ้าเราลงไปเอาความรู้แล้วกลับมาเราได้ตำแหน่งแห่งที่แล้วเราก็ปล่อยให้เขาเผชิญชะตากรรมไปนั่นเรากำลังไปผลิตซ้ำความอยุติธรรมเราเท่ากับเป็นคนที่ไปบ่อนทำลายสันติภาพที่เองหลายคนเนี่ยพอได้รับหนังสือกลับเขารู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้เขาจะมีเรื่องของเขาไปใส่อยู่ในหนังสือและเป็นหลักฐานให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้รู้ด้วยว่าที่ผ่านมาเคยมีชุมชนแง่มุมที่งดงามในเรื่องของสันติภาพของชุมชนนั้นๆอย่างไรอย่างน้อยเพื่อยืนยันว่าคนพุทธคนมุสลิมตรงนั้นเนี่ยเขาไม่เคยเอาด้วยกับความรุนแรง

0: บนโลกของธุรกิจคำว่าลูกจ้างและนายจ้างทำให้รู้สึกถึงความแตกต่างแบ่งแยกกันแต่วันนี้ทอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดจะพาทุกท่านมาร่วมสัมผัสกับนอยชวนากรบุญใสหนุ่มนักธุรกิจที่เป็นนักแข่งรถระดับประเทศจนเป็นไอดอลของไทยหลายๆคนและหนึ่งในนั้นก็คือลูกจ้างในร้านของเขาเองบีธนากรเด็กหนุ่มที่ยกย่องให้นอยเป็นต้นแบบในชีวิตแต่แล้วความผิดพลาดของบีก็ทำให้ทั้งคู่มีอันต้องผิดใจกันห่างกันไปจนวันหนึ่งโลกได้โคจรให้ทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้งจากสถานะลูกน้องกลายเป็นน้องชายความหมายของชีวิตที่เปลี่ยนไปความเป็นครอบครัวเกิดขึ้นชัดเจนเกิดขึ้นได้อย่างไรหาคำตอบได้ในครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดค่ะ
1: วันนี้แขกรับเชิญของเราครับคุณนอยและคุณบีสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
0: นอยไดโว
2: ใช่ครับ
0: ถูกไหมคะทำธุรกิจตั้งแต่แล้วก็ประสบความสำเร็จจากที่แบบเริ่มต้นด้วยการขายออนไลน์ก่อน
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็มามีหน้าร้านของตัวเอง
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจมีลูกน้องแล้ววันนึงค่ะบีซึ่งเป็นคนที่ชื่นชอบในตัวนอยอยู่แล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอกับไอดอลตัวจริงของเขาได้มาทำงานกับนอยต้องถามว่าคนที่เป็นไอดอลของเรากับตัวจริงที่พอมาเป็นลูกจ้างเขาแล้วเนี่ยเขาเป็นคนยังไงคะ
3: โอ้เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าดูอบอุ่นครับพี่ดูอบอุ่นแล้วดูเป็นกันเองมากๆครับใช
1: ่ทำไมถึงมองนอยเป็นไอดอล
3: คือเขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่เขากำลังจะทำครับพี
1: ่แต่เราได้ข่าวมาว่านอยจริงๆนอยเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หงุดหงิดง่ายเลยล่ะ
2: ใช่
1: นะตอนที่เปิดร้านที่มีลูกน้องอายุเท่าไหร่นะครับ
2: ประมาณสัก21ได้มั้งครับ21ประมาณนั้น
1: 21แต่เราบริหารจัดการความหงุดหงิดของเรากับลูกน้องเรายังไง
2: จะมีบีจะมีลูกน้องที่เข้าใจครับไม่ได้แบบโวยวายอะไรขนาดนั้น
1: หงุดหงิดคือหงุดหงิดประมาณไหน
2: แบบไม่ได้ดั่งใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วเรื่องที่ทำให้เราหงุดหงิดคือเรื่องอะไร
2: หนักๆก็น่าจะเป็นเรื่องแบบเอ้ยดูแลลูกค้าไม่ดีอะไรเงี้ยแคร์ไม่ดีทำรถลูกค้าแล้วเกิดปัญหาอะไรเงี้ยครับ
0: แต่กับบีเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีประวัติทำให้รถของลูกค้าเสียหายมาพอสมควร
2: ใช่ครับ
0: ของนอยเองก็ยังเลือกที่จะให้โอกาสบีอยากให้เล่าเหตุการณ์ที่เราทำรถลูกค้าเสียหายอะคะ
3: ก็คือมีความจำเป็นต้องเอารถลูกค้าออกไปข้างนอกแล้วทีนี้พอจังหวะขากลับจังหวะที่หักเลี้ยวรถลูกค้าไอตัวรถที่ผมคล่อมอยู่อะมันดึงตัวผมลงไปเพราะว่ารถมันค่อนข้างหนัก
2: มันรถจะเป็นรถบิ๊กไบค์หนักประมาณ200กิโลอะไรอย่างเงี้ยครับพอเวลาหักเลี้ยวสุดแล้วมันไม่มีทักษะในการขับขี่มันก็จะล้มแปะง่ายอะไรเงี้ยครับก็พอเขาจะมาถึงหน้าร้านเขาก็ขับรถผมก็เห็นอยู่เนี่ยอยู่ๆก็แปะล้มลงในต่อหน้าต่อตาเลยและส่วนที่เสียหายก็มันก็เยอะมั้ยมันก็เยอะแต่มันก็ไม่เยอะมากก็เลยคิดว่าแบบไม่เป็นไรเราก็เพิ่งเปิดร้านเราก็เริ่มมาด้วยกันเราก็มันคงต้องมีสักวันแหละที่เป็นแบบนี้ถ้ามันเป็นคนที่มันไม่น่ารักหรือเกเรหรือพูดยากสั่งยากมันก็อีกอารมณ์นึงนะแต่อันนี้มันก็พูดง่ายสั่งง่ายพอมันมีผิดพลาดปัญหาเอ้ยพี่มาขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจแบบเดี๋ยวตัวนี้ผมช่วยรับผิดชอบก็ได้แต่นอยบอกไม่ต้อง

0: อะไรเงี้ยมันจำไว้ครั้งหน้าจะได้ไม่ต้องทำอีกอะไรเงี้ย
1: นอกจากเรื่องการให้โอกาสกับบีแล้วเนี่ยเรื่องความไว้วางใจก็ไว้วางใจบีมาก
0: ใช่
1: ถึงขนาดไหนคะ
0: ก็ถ้าใครที่เข้ามาในชีวิตผมเนี่ยผมจะให้ความไว้วางใจค่อนข้างน้อยมากหมายถึงว่าจะมีเซฟโซนค่อนข้างสูงมากแต่บีอยู่กับผมด้วยที่ว่าเขาเข้ามาทำงานจะเป็น FC มาขอแพ็คของแพ็คนู่นแพ็คนี่ส่งเฉยๆจนสุดท้ายได้มาทำรถทำอะไรด้วยกันก็เลยรู้สึกว่าแบบไว้ใจบีมากๆแบบไม่มีแม้แต่ 1% ที่ว่าจะไม่เชื่อใจเชื่อใจทั้งหมด
2: ครับ
0: ให้บีดูแลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเงินส่วนตัวหรือจะผมจะต้องเดินออกไปซื้อข้าวซื้อของผมก็แค่ชี้ๆๆน้องเขาจะเป็นคนจ่ายอะไรเงี้ยหรือว่าเราก็รถต่างๆขับก็พาผมขับอะไรเงี้ยพาไปด้วยกันก็จะทิ้งกุญแจเอาบีดูแลไว้นะอะไรเงี้ย
1: กุญแจลิ้นชักเก็บเงิน
0: ทั้งหมดครับ
1: บีก็เป็นคนดูแล
0: บีนี่ต้องบอกว่าเป็นแบบมือขวาเลยก็เลยแบบให้ทั้งหมดเลยครับ
1: ไว้ใจมาก
0: ไว้ใจมาก
2: แล้วความไว้ใจนี่คือไม่ใช่แค่เรา
0: ไม่ใช่แค่ผม
2: รวมไปถึงแม
1: ่
2: น้องคนในครอบครัวเราด้วย
0: ถูกต้อง
2: ก็ไว้ใจบี
0: ใช่น้องแฟนแม่ก็เชื่อใจไว้ใจหมดสามารถเดินเป็นคนที่สามารถเดินเข้าเดินออกห้องนอนผมแล้วก็ที่บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
3: ก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวไปเลยพี่เพราะว่าทุกอย่างที่เราไม่คิดว่าของพวกเนี้ยแบบเขาจะมาฝากกับเราได้ก็สุดท้ายเขาก็ไว้วางใจตัวผมว่าให้ฝากดูแลให้หน่อย
1: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปได้ดีแล้วช่วงที่ธุรกิจกำลังเจริญรุ่งเรืองน้อยเองก็ได้โอกาสดีในชีวิตอีกอย่างหนึ่งก็คือการบวชทดแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่ครับผมทำงานมาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็อายุมันก็ประมาณสัก20กว่าๆ22มั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็เลยยังไม่ได้บวชเลยตอนอายุ20ก็เลยตั้งใจแบบบวชให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวจะเข้าฤดูการแข่งขันแล้วขับมอเตอร์ไซค์แล้วแบบจริงจังแล้วก็เลยแบบเป็นให้เป็นสิริมงคลหน่อยอะไร
1: ทุกอย่างเหมือนจะไปได้ดีน้อยให้โอกาสดีเป็นโอกาสที่ดีในการทำงานแล้วก็ได้มาบีเองก็ได้ใกล้ชิดกับคนที่เป็นไอดอลของตัวเองด้วยได้โอกาสในการทำงานแต่แล้วนะคะอย่างที่น้อยบอกว่าน้อยเนี่ยไปบวชเพื่อทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่จากการบวชเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้มีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเริ่มจะสั่นคลอนเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: สวัสดีโยมน้อง
1: พี่น้อยศึกแล้วเหรอ
0: ศึกแล้วสิวะ
1: งั้นก็เจริญพรนะโยม
0: นันพาต้องพูดแล้วอะไรเนี่ยดูอะไรอยู่ตาโตตื่นเต้นขนาดเนี้ยนะหนังโป๊เหรอ
1: ดูเองแล้วกัน
0: ให้ดูซะด้วย
1: นายเดี๋ยวพี่เอาเงินค่าทอดไปใส่เก๊ก่อนนะ

0: นายไหลหลวงพี่นายแกจะสึกนะ
1: ไงอ่ะชัดไหมน่ารักของพี
2: ่พี่ไม่คิดว่าบีมันจะทำแบบนี
1: ้ที่พีคือมันทำตอนพี่ไปบวชอยู่ด้วยนรกแดกกับบานมันแน
2: ่เฮ้ยนายไม่เอาไม่พูดแช่งใครแบบนั้น
1: แต่มันเพิ่งโกงตังค์พี่ไปนะ
2: เออใจเย็นเดี๋ยวพี่จัดการเองนิ่งๆไว้แล้วกันบีมันมานั่นแหละ
0: เฮ้ยพี่น้อยหูออกมาไหนพี่หูคิดถึงเลยเอ้ยกอดได้ไหมพี่ได้ดิสึกแล้วยินดีต้อนรับกลับบ้านพี่ทิศ
2: เออขอบใจขอบใจที่มาต้อนรับ
0: ไม่เป็นไรเลยพ
2: ี่ว่าแต่บีอะสบายดีไหม
0: สบายดีพี่เหนื่อยนิดหน่อยแค่ตอนคุยกับลูกค้าพี่นั่นแหละแต่พี่วางระบบไว้ดีจริงนะขนาดตัวพี่ไม่อยู่อะของยังขายออกได้ตลอดสุดยอดเลยนะพี
2: ่ก็ได้บีคอยช่วยดูแลนั่นแหละขอบใจนะ
0: ไม่เป็นไรเลยพี่เรื่องแค่นี้เอง
2: เออบีพี่ดูในเกมเมื่อกี้อะตังที่ได้กับรุ่นกับของที่ปล่อยไปอ่ะมันไม่ตรงกันนิดนึงป่ะนะ

0: คือบีได้ปล่อยของไปถูกกว่าราคาบ้างหรือเปล่า
1: เออใช่อ่ะพี่ผมว่าผมไม่เคยพลาดนะ
0: แต่มันเหมือนจะได้ตังค์น้อยกว่าที่ควรจริงๆว่ะเทียบกับของที่ออกไปอ่ะกับที่บีส่งให้พี่ดู
1: หรอพี่อ๋อตอนนั้นแน่เลยพี่คือมีลูกค้ารีบซื้อมากเลยช่วงนึงพี่ผมคงคิดราคาผิดไปจริงๆแน่ๆเลยพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษ
2: พอให้ผมสดพี่บี
1: อะไรวะอะไรพี
0: ่ดูอ่ะ

0: いない。พี่หน่อยพี่พี่หน่อยพี่หน่อยผมขอโทษพี่ผมขอโทษผมพลาดไปแล้วพี่หน่อย
1: คือพี่ก็พยายามพูดเว้ยเพื่อแกยอมรับเองแล้วอะ
0: ผมโคตรผิดหวังในตัวพี่เลยว่ะพี่บีไหนว่ารักพี่น้อยนักหนาเหมือนเป็นพี่แท้ๆไง
2: เฮ้ยพี่รักพี่น้อยจริง
0: ๆรักกันแล้วทำงี้เหรอวะจะเอาไงพี่น้อย
2: พี่น้อยพี่พี่น้อยผมผิดไปแล้วพี่ผมรู้ว่าเรื่องเงินก็แย่แล้วอ่ะที่ผมเสียใจกว่าคือผมทำผิดต่อความไว้ใจที่พี่มีให้ผม
0: เขาเรียกตำรวจเลยไหมพี่น้อย
1: แกจะยอมติดคุกหรือว่าแกจะลองไปบวชสักพัก
0: ฮะ
2: อะไรนะพี
1: ่ไปบวชสักพักที่วัดมันดีนะพี่ไปบวชมาแป๊บเดียวอะคิดอะไรได้ตั้งหลายอย่างเว้ยคือถ้าแกไปบวชบ้างอะมันอาจจะดีขึ้นก็ได
0: ้โอ้ยอะไรของพี่วะพี่น้อย
2: พี่น้อยเอาจริงเหรอพี
1: ่ก็ถ้าบีโอเคอ่ะจะเลือกอะไร
2: ไปบวชครับ
0: ถึงพี่น้อยจะให้อภัยมันอ่ะแต่ผมไม่ว่ะลืมไปแล้วกันนะที่เคยบอกว่าพี่เป็นเหมือนพี่น้องอะไรอีกคนอ่ะ
2: ไง
1: พร้อมเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันพี่จะได้ช่วยเหลือจัดการเรื่องบวชให
2: ้ได้ทุกเมื่อเลยพี่แค่พี่ให้โอกาสผมก็ดีแค่ไหนแล้วขอบคุณมากพี่แต่ผมขออะไรพี่อยากได้ไหมครับพี่น้อย
1: ขออะไรอีกวะ
2: คือพี่อ่ะช่วยผมแล้วขอให้สักวันหนึ่งผมได้มีโอกาสช่วยพี่บ้างนะครับ
1: เออได้ดิ
3: จากความไว้วางใจที่นอยมีให้กับบีก
4: ็
3: เกิดเหตุการณ์อย่างในละครทุกคนผิดหวังกับบีมากตอนนั้นบีรู้สึกยังไงคะ
5: ตอนนั้นทุกอย่างมันรู้สึกแบบพูดไม่ออกแบบมันบอกไม่ถูกมันบรรยายเป็นแบบประโยคไม่ได้เลยคือใจตอนนั้นไม่รู้มันคิดอะไรอยู่ว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยก้อนเงินที่เราแบบเห็นในทุกวันจับทุกวันมันเลยเกิดความรู้สึกอยากได้มันขึ้นมาแค่นั้นครับ
6: แล้วจากละครนี่คือการขโมยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่โดนจับได้แล้วถามจริงว่าก่อนหน้านี้เคยขโมยมาก่อนไหม
5: เคยครับผมช่วงตอนที่ผมเข้ามาทำงานกับพี่น้อยแรกๆอ่ะเวลาพี่น้อยใช้ไปซื้อของแบบซื้อข้าวซื้อข้าวของอะไรพวกนี้พี่แล้วพวกตังทอนอ่ะผมก็จะวางไว้ให้แต่บางทีพี่น้อยจะไม่ได้เก็บแล้วพอไม่ได้เก็บเนี่ยมันพอเราเห็นเงินตรงนั้นแล้วอ่ะแล้วเห็นในทุกๆวันทุกๆวันทั้งไม่ทีเราก็เลยแบบเก็บมาเลยเริ่มครั้งแรกเลยจำได้ว่าตอนนั้นหยิบไป270บาท
6: ครับ
5: ครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นมาก็อัพไปเรื่อยๆเป็น2 300 500จนถึงหลักหมื่น
3: แล้วนอยเองไม่สงสัยหรอคะว่าเงินทอนเนี่ยอ่ะอย่าง270

0: 30บาทน้อยไม่ได้เก็บแล้วอยู่ดีๆมันหายไปไหน
1: คือน้อยปกติเราเป็นคนไม่ถือตังค์ไม่ถือตังค์หมายถึงว่าไม่มีตังค์ติดตัวแต่ว่าจะเงินจะอยู่กับน้องอยู่กับแฟนอยู่อะไรเงี้ยครับก็ใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทําอะไรไว
0: ้ค่ะ
1: พอเขามีเท่านี้ทอนมาเท่านี้ก็คิดว่าเท่านี้ไม่ได้ซักถามต่อว่ามันอะไรยังไงคือในบริษัทในออฟฟิศก็ไม่ได้มีแค่ B คนเดียวเราจะไปว่า B เลยก็แบบ
2: ไม่ได
1: ้เกรงใจจะไปโทษคนอื่นในออฟฟิศก็กลัวเสียบรรยากาศมึงไม่เชื่อไว้ใจผมเหรอองั้นถ้าไม่ไว้ใจผมเผลอแบบไม่ทำงานขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวจะบรรยากาศในออฟฟิศมันจะเสีย
2: ก็เลือกที่จะไม่ถามดีกว่า
1: ไม่ถามครับครับ
0: ยอมเสียเงิน
1: ใช่
0: แต่ว่าเพื่อรักษาบรรยากาศในการทำงาน
1: รักษาบรรยากาศรักษาความสัมพันธ์ครับ
0: ค่ะแล้วน้อยเคยสงสัยบีไหมคะก็ไม่เคย
1: ไม่เคยครับ
0: จนมาจำนวนด้วยหลักฐาน
1: ใช่ตอนแรกที่เห็นคลิปก็มีแฟนมีน้องมีแอดมินเอามาให้ดูก็ยังไม่ค่อยเชื่อตอนแรกเขาพูดลอยๆมาก่อนว่าบีแอบเงินขโมยเงินนะอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นจนน้อยก็ยังไม่เชื่อนะบอกดึงไปได้ไงมันจะขโมยไปทำไมมันจนแฟนแล้วก็น้องเอามาให้ดูก็เห็นว่าเป็นแบบบีกำลังหยิบเงินในกระเป๋าของแฟนในกระเป๋าของน้องอะไรเงี้ยครับ
2: แล้วทำไมวันที่เรารู้ว่าบีเนี่ยขโมยเงินเราแทนที่น้องเราแท้ๆบอกว่าเรียกตำรวจจับเลยไหมทำไมเราถึงให้สองออปชันระหว่างติดคุกกับบวช
1: ก็ด้วยที่ตัวผมเองเพิ่งออกมาจากวัดแล้วก็เพิ่งสึกมาก็เลยรู้สึกว่าแบบรู้ซึ้งในพระธรรมแล้วก็ได้ความอะไรแบบหลายๆอย่างเรียนรู้ชีวิตหลายๆอย่างผิดถูกชั่วดีเรามีเวลาอยู่ในช่วงของตัวเองค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็เลยทำให้คิดว่าอ่ะถ้าสมมติเนี่ยขโมยเงินมันก็ติดคุกอยู่ประมาณกี่ปีไม่รู้อ่ะ
3: 9 ปี
1: เพราะว่ามันหลายครั้งไงมันมีหลักฐานหลายครั้งมันก็9ปีแล้วก็ผมก็เลยอ่ะงั้นก็ลองไปบวชกับพระอาจารย์เดียวกันดูละกันที่วัดป่ามณีการแล้วก็เลยลองให้โอกาสดูครับ
0: มาแขกรับเชิญของเราในวันนี้บ้างนะคะ2ท่านค่ะท่านแรกเนี่ยเป็นนักแสดงตลกคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยเป็นเซลล์ขายรถแล้วก็มีความฝันอยากจะเป็นนักแสดงตลกก็เลยไปเข้าเวทีการประกวดแล้วก็เป็นคนที่ได้รับโอกาสจากบุคคลอื่นๆมากมายทำให้สามารถที่จะทำตามความใฝ่ฝันของตัวเองได้สุดท้ายแล้วก็ได้ไปแสดงในรายการโทรทัศน์นะคะคุณขิงณภัทรค่ะส่วนอีกท่านนึงค่ะเป็นนักร้องสาวสวยนะคะเสียงหวานไพเราะแล้ววันนี้มาในฐานะตัวแทนของนายจ้างที่ทำวงดนตรีของตัวเองเราก็ต้องดูแลลูกน้องเนี่ยมากมายมีวิธีการทำงานยังไงมีวิธีการดูแลลูกน้องยังไงเดี๋ยวได้คุยกันนะคะคุณฝนธนสุนทรสวัสดีทั้งสองท่าน
2: สวัสดีครับ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ับ
5: สว
4: ั
5: สดี
2: ถามคิงก่อนในฐานะที่คิงเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนคิงเคยทำอะไรผิดและนายจ้างเขาทำกับเรายังไง
5: เรื่องเนี้ยผมเพิ่งเปิดเผยในรายการนี้ครั้งแรก
2: ครับ
5: ตอนผมเรียนจบใหม่แล้วผมตอนนั้นเป็นพนักงานรับรถจะมีฟอนต์ด้านหน้าที่คอยรับรถว่าลูกค้าเนี่ยเอารถมาใช้บริการจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรืออะไรบ้างเนี่ยเราก็ทำอยู่ตรงนั้นเหตุการณ์ก็คล้ายๆกับคุณบีเลยพอลูกค้าชำระเงินเนี่ยเราจะเก็บเงินก่อนแล้วก็เอาไปส่งให้ฝ่ายบัญชีแล้วก็เวลาตรวจรถลูกค้าเนี่ยเราจะเห็นหมดเก๊รถลูกค้าอะไรเหรียญอะไรต่างๆเราเห็นพวกนี้หมดอย่างที่บอกว่าเงินเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครยิ่งพอเห็นได้บ่อยๆเงี้ยแต่ตอนนั้นความจำเป็นของผมก็คือว่าเราจบใหม่แล้วเรามีลูกก็แบบว่าเงินเดือนวุฒิปวสเงินเดือนมันก็แค่ 6,000 กว่าบาทมันไม่พออ่ะเริ่มจากเล็กจากหยิบเหรียญหรืออะไรพวกนี้ก่อนพอเราทำแล้วมันไม่มีใครจับได้อ่ะมันก็ค่อยขยับ
2: ทำอยู่นานไหม
5: ประมาณสักเดือนนึงได้ครับจนแบบว่าบริษัทรู้มี2แนวทางเหมือนกันแจ้งตำรวจกับให้ออกเหมือนเราก็ขอโอกาสแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทนั้นด้วยที่แบบว่าให้โอกาสเราเขาไม่แจ้งความดำเนินคดีแต่ว่าก็ให้เราออกไปพอเราออกไปครั้งนั้นถือว่าเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเราก่อนที่เราจะไปเป็นเซลล์ขายรถเป็นผู้จัดการศูนย์อีกบริษัทหนึ่งซึ่งบริษัทรถยนต์ในจังหวัดอ่ะเขาถึงกันอยู่แล้วแต่ด้วยตรงเนี้ยที่เขาให้โอกาสเราทำให้เราสามารถไปทำงานเลี้ยงลูกเราได้อีกและหลังจากนั้นเราก็ถึงได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในวงการนั่นเกี่ยวกับการทุจริตของเราเลยที่เราเกือบทำให้อนาคตเราเสียไป
0: ต้องถามคุณฝนบ้างในฐานะของนายจ้างมีลูกน้องภายในวงมากมายเคยมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นไหมคะ
6: สิ่งที่ฝนเคยเจอในลักษณะแบบนี้อันนี้เล่ากันแบบขำๆนะคะก็คือแม่เราเองแกดอดมาเอาเงิน

0: ราก็แบบเอ๊ะขโมยที่ไหนเนาะเอาไปไม่หมดสมมติว่าในกระเป๋ามีแบบ100นึงก็จะหายไป20
1: ครับ
0: ในกระเป๋ามี500ก็จะหายไป100นึงอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งแบบเอ๊ะทําไงดีจับขโมยดีกว่า
2: ทําไงฮะ
0: ก็เลยเอาตังค์อ่ะค่ะแบงค์110ใบแล้วก็เขียนเลยเขียนชื่อเลยฝนนัมเบอร์คือเลขที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3: ค่ะ
0: รันเลยค่ะ
1: Uh-huh.
0: แล้วก็เอาเงินใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็เอาไว้ในห้องนั่นแหละแล้วก็โอ๊ยเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกก่อนนะ
1: อ๋อตะโกนเสียงดังด้วย
0: ตะโกนเสียงดัง
1: บอกโจร
0: เดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนนะกลับมาก็คือเงินหายจริงๆหายสมมุติว่าหายไปใบที่7 1 2 3 4 5 6 7หาย
1: 7หาย
0: อ่ะ8 9 10แล้วก็เอาละอ่ะใครมีเงินแบงค์100ไหนมาดูซิอ้าวนี่ไงแม่ก็มีแม่มีของแม่บอกอ๋อเหรอไหนดูเงินแม่หน่อยก็เลข7ค่ะแล้วก็บอกว่าก็คุยกับแม่แล้วก็บอกว่าแม่มีอะไรแม่ก็บอกนะแม่บอกว่าเออแม่ต้องเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเนาะแม่ก็บอกสิอะไรประมาณนี้นี่คือความสัมพันธ์แบบว่าเออถ้าอย่างเงี้ยเราจะต้องแจ้งตำรวจไหมก็ไม่ใช่สรุปแล้วก็คือว่าบอกแม่ว่าแม่อยากได้อะไรแม่บอกเลยนะแม่ไม่ต้องดอดมาเอานะอะไรประมาณนี
3: ้มาถามบีนะคะหลังจากที่ไปบวชได้อะไรมาบ้างจากการบวชทางนี้คะ
4: รู้สึกเป็นคนใหม่มากขึ้นกว่าเดิมจากเป็นคนที่คิดลักเล็กขโมยน้อยกลายเป็นคนที่รู้สึกขยันขันแข็งมากกว่าเดิมคือไม่คิดที่จะลักเล็กขโมยน้อยแล้ว
3: เพราะว่ามีคนจับได้หรือเปล่าคะมันเลยทำให้เราไม่กล้าทำอีก
4: กลัวคนที่เรารักกับคนที่เขารักไม่เชื่อใจเราอีกต่อไปเหมือนอย่างที่พี่น้อยเคยไว้ใจ
3: ค่ะ
4: ใช่ก็กลัวความรู้สึกนั้นมันจะหายไป
2: แต่แล้วระหว่างที่เริ่มสำนึกบวชอยู่มันก็เกิดอุบัติเหตุคุณได้ประสบอุบัติเหตุกับบิ๊กไบค์บีรู้ข่าวไหมว่าระหว่างที่เราบวชอยู่ไอดอลของเราเนี่ยลูกพี่เราเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุบิ๊กไบค์
4: รู้ครับผมเพราะว่าน้องที่ร้านเขาโทรมาบอกคือวันนั้นผมตกใจมากๆเลยว่าทำไมอยู่ๆพี่น้อยมาเกิดอุบัติเหตุได
2: ้เจ็บหนักเลยใช่ไหมครั้งนั้น
5: เจ็บไหนครับก็หนักหนักถึงขั้นเป็นอัมพาตประมาณ2ปีครับสันหลังหัก4ท่อนสันหลังที่หักละเอียดเป็นผมแล้วก็ไปบาดเส้นประสาทตั้งแต่เอวถึงปลายเท้าขาดทำให้ไม่สามารถรู้สึกได้ตั้งแต่เอวถึงปลายเท้าครับแล้วก็ซี่โครงหัก4ท่อนแล้วก็ทิ่มปอดทะลุแล้วผมก็พูดไม่ได้ทะลุก็ต้องใส่เครื่องออกซิเจนตลอดเวลาวันๆก็จะนอนอยู่แต่กับที่อยู่อย่างเงี้ยจะทำอะไรไม่ได้จะพลิกตัวก็ไม่ได้เพราะว่าสันหลังหักหมดก็แบบทรมานมาก
3: แต่ทีนี้สิ่งที่มันสำคัญกว่าร่างกายมันก็คือจิตใจ
5: ใช่ครับ
3: เราเคยเป็นนักแข่งเราเคยประสบความสำเร็จมาต้องนอนนิ่งๆอยู่ที่บ้านนี่ค่ะช่วงนั้นจิตใจเป็นยังไง
5: ตอนนั้นรับตัวเองไม่ได้ครับรับตัวเองไม่ได้แล้วก็เราทำงานเองนู่นนี่นั่นเองทุกอย่างจากการธุรกิจเองหมดแล้วก็มีทีมแข่งเองทำนู่นทำนี่เองคือสู้ด้วยมันด้วยตัวเองตลอดแต่วันนี้กลายเป็นว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยท้อครับท้อสุดสุดสุดสุดมากมากเพราะตอนนั้นผมน่าจะอายุประมาณ22-23
2: ฮะซึ่งก็คือเรียกว่าเพิ่งประสบความสำเร็จได้แป๊บเดียว
5: แป๊บเดียวครับ
2: ก็เกิดอุบัติเหตุเลย
5: ใช่ครับ
2: แล้วนอนอยู่โรงพยาบาลนานเท่าไหร่ครับ
5: ประมาณ2เดือนแล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลครับ
2: แล้วก็กลับบ้านซึ่งบีบวชก่อนนอยจะประสบอุบัติเหตุประมาณเดือนนึงมันก็ครบ3เดือนคือ1พรรษา
4: ใช่ครับ
2: แล้วกลับมาดูแลเขาเลยไหม
4: ก็ตอนนั้นยังครับผม
2: ไปไหนครับ
4: ตอนนั้นผมไปทำงานที่บริษัทอื่นยังสำนึกผิดอยู่ยังไม่กล้ามาเจอหน้าเขาทั้งแม่ทั้งน้องทั้งตัวเขาเองก็ยังไม่กล้ามา
2: น้อยครับแล้วเพราะอะไรอยู่ดีๆถึงโทรเรียกบีกลับมา
5: ก็พอร่างกายผมฟื้นฟูดีขึ้นปุ๊บร้านที่เปิดมันบริหารไม่ได้จะเดินทางไปร้านเนี่ยไม่ได้แล้วยากเคลื่อนไหวยากต้องนั่งวีลแชร์ต้องมีคนแบกวีลแชร์หามวีลแชร์มันค่อนข้างยากเราก็เลยทักไปถามบีเอ้ยบีเป็นไงบ้างช่วงนี้เป็นไงบ้างแบบทำอะไรอยู่วะเป็นไงบ้างออกมาแล้วเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ดีครับพี่นู่นนี่นั่นดีครับพี่แต่ว่าผมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แบบทำงานที่อื่นแบบไม่ค่อยสนิทใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าไม่สนิทไม่สบายใจก็กลับมาทำกับพี่น้อยก็ได้นะอะไรเงี้ยก็บอกอย่างนั้นเลยครับ
2: เรารู้สึกไงวันที่เขาโทรหาเรา
4: ก็รู้สึกว่าตกใจนิดนึงว่าทำไมถึง ไว้ใจเรา

0: อีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรใช่เพราะตอนนั้นงงมากเลยแล้วมันประจวบเหมาะกับจังหวะนั้นผมกำลังจะออกจากที่ทำงานที่ผมทำอยู่ใช่แล้วพี่น้อยก็ทักมาเดี๋ยวนั้นเลย
1: ค่ะ
0: ใช่
1: แล้วตัดสินใจมาอยู่กับเขาเลยไหมคะ
0: ก็ตัดสินใจออกมาแล้วก็มาอยู่กับพี่น้อยเลยครับผม
1: ต้องถามน้อยด้วยว่าทำไมน้อยถึงยังไว้ใจมันไม่มีอะไรรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เขาก็เคยทำให้เราเจ็บมานะ
2: ครับผมก็รู้สึกว่าคนคนนึงนะถ้ามันผิดพลาดแล้วอ่ะแล้วมาสำนึกแล้วอ่ะมันไม่อยากทำแบบเดิมหรอกมันก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าแผนที่นอยเตรียมไว้ว่ามันจะให้มันไปบวชสุดท้ายปลายทางนอยจะให้มันกลับมาอยู่ดีแล้วบีก็กลับมาแล้วก็แบบทำตัวดีอะไรเงี้ยผมก็เลยชวนเข้ามาอีกทีนึงครับ
1: กลับมาครั้งนี้นี่ก็คือยิ่งตั้งใจทำงานมากกว่าเดิมไหมคะบี
0: ตั้งใจแบบสุดๆเลยครับพี
2: ่ผมคิดว่าแบบถ้าเป็นไปตามเนี่ยคนที่จะได้กลับมาคือไม่ใช่บีคนเดิมมันจะได้บีที่ดีกว่าเดิม
1: โอ้น้อยคิดแบบนั้น
2: ใช่เพราะว่าบีเคยทำรถลูกค้าล้มมันก็มีประสบการณ์แล้วถ้าสมมุติน้อยจะต้องไปจ้างคนอื่นยกก็ทำล้มยกก็ขโมยตังแล้วก็ต้องไปบวชอะไรเงี้ย
3: ทุกอย่างก็เริ่มใหม
2: ่เริ่มใหม่ไอ้นี่ก็มามันครบแล้ว
3: แต่นี่พังมาหมดแล้ว
2: พังมาหมดแล้ว
3: ค
2: ือ
3: คิดอย่างน
2: ั้
3: น
2: ก็เลยแบบมันคงไม่มีพังกว่านี้แล้วถ้าพังกว่านี้ก็คงน่าย่ายแล้วอยู่ในสังคมไม่ได้แล้วก
1: ็
2: เลยกลับมาเป็นบีที่ดีกว่าเดิมครับ
1: ค่ะบีตอนที่กลับมาค่ะทำยังไงให้เขายิ่งไว้ใจเราทั้งนั้นที่เราก็เคยมีตะวัด
0: ตั้งใจทำงานเขาสั่งอะไรมาก็ทำเขาให้เราไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยตังทุกบาททุกสตังก็คืนให้เขาหมดเลย
2: มีลองใจเหมือนกันนะหมายถึงว่าเอ้ยดูว่าจะเอาอีกป่ะก็เลยให้แต่รอบนี้นับไงแต่ว่าก็ดีนะที่ว่ามันขโมยหลังจากนั้นมาถึงเงินมาตลอดเลยไม่ให้ใครถือแล้ว
3: นอยไว้ใจบีคนที่บ้านล่ะแม่แฟนกับน้องเขาให้โอกาสเหมือนนอยไหม
2: ไม่เขาแอนตี้เลยจะกลับมาทำไมอย่างเงี้ยนอยบอกนอยเชื่อว่านอยมองคนไม่ผิดหรอกหมายว่ามันต้องกลับมาคนดีบ้างแหละถ้ามันจะไม่ดีมันก็อยู่ไม่ได้แล้ว
3: แต่ตอนเนี้ยเขาไว้ใจแล้วใช่ไหมให้เราได้ดูแลกับนอยเต็มที
0: ่เต็มที่เลยครับผม
3: บีคิดว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอะไรทำไมทุกคนถึงไว้ใจล่ะ
0: ผมทำให้พี่นอยเขากลับมาเชื่อใจได้อีกครั้งนึงเลยทำให้แบบว่าแม่ก็เห็นท่าทางของพี่นอยว่าเนี่ยเหมือนพี่นอยอ่ะจะให้โอกาสบีจริงๆแล้วไว้ใจบีจริงๆใช่ครับผมรวมถึงตัวน้องด้วย
1: ทางครอบตัวของนอยเนี่ยไว้ใจถึงขนาดว่าแม่ต้องย้ายไปทำงานต่างจังหวัดแม่ก็ไปโดยที่มั่นใจว่าบีจะสามารถดูแลนอยได
0: ้ครับผม
1: ขนาดนี้เลย
0: ใช่ครับผม
2: ใช่เพราะว่าแม่ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็เขาก็เป็นห่วงจริงๆเขาจะต้องไปตั้งนานแล้วแต่เขาเป็นห่วงว่าเอ้ยนอยสภาพจิตใจเป็นอย่างนี้นู่นนี่ใครจะดูใครจะอะไรไงจนแบบบีคอยดูแลน้อยได้แฟนน้อยดูแลน้อยได้เขาก็เลยไปแบบไม่ต้องห่วงละไปทำงานเต็มที่ที่มีบีมีน้องมีแฟนดูแล
1: แม่ก็สบายใจโล่งใจ
2: ใช่สบายใจ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเชื่อใจมากกว่าเก่าไหมคะบี
0: รู้สึกว่าเชื่อใจมากกว่าเก่าครับผมเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนแม่จะไม่ได้พูดแบบทำนองว่าฝากดูแลน้อยด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีช่วงพักหลังๆมาก็จะโทรมาบ้างแบบว่าฝากดูแลน้อยด้วยนะน้อยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่
1: แม่โทรหา
0: ใช่ครับ
1: นอกจากมาช่วยงานแล้วยังช่วยอย่างอื่นบีด้วยอีกไหมคะ
0: เวลาพี่น้อยเขาจะไปถ่าย YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยช่วยประคองพี่น้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผม
2: ช่วยตลอดเวลาต้องกายภาพอะไรเงี้ยต้องมาเดินหัดว่ายน้ำลงน้ำอะไรเงี้ยบีก็จะเป็นคนพาไปเป็นคนป่ะวันนี้พี่น้อยป่ะเดินสัก5เมตร10เมตรป่ะลองดูผมพยุงให้อะไรเงี้ยป่ะวันนี้ถ่ายคลิปป่ะพี่น้อยอยากลองขี่รถป่ะเดี๋ยวผมให้ซ้อนอยากนั่งฟิลมอเตอร์ไซค์ไหมเดี๋ยวผมซ้อนผมเดี๋ยวผมขับให้อะไรเงี้ยด้วยกำลังใจที่ผมแบบวันนอนแต่อยู่กับโรงพยาบาลกายภาพคุณหมอท่านี้นะครับคุณน้อยท่านั้นนะครับมันก็เปลี่ยนเป็นแบบเอ้ยมาลองคอมมอเตอร์ไซค์มาลองอะไรฟิลที่เราเคยทำกิจวัตรคือบีเป็นคนที่ทำให้เหมือนเราไม่เป็นคนป่วยมาช่วยให้เราแบบมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นครับ
1: บีเคยคิดจะทิ้งนอยไปไหม
0: ไม่คิดนะครับผมไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยว่าจะทิ้งเขาไป
3: ที่ทำทั้งหมดเพื่อขอบคุณโอกาสที่เขาให้เราซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไหม
0: ก็มีส่วนนะครับ
3: เนาะ
0: คืออยากจะทดแทนสิ่งทดแทนจิตใจที่เราเคยทำให้เขาแบบความรู้สึกนั้นมันพังให้มันกลับมาเหมือนเดิม
3: คราวนี้เราก็ทำให้โดยที่ไม่

0: ได้หวังอะไรเลยคืออยากทำให้อย่างเดียวอยากเป็นผู้ให้กับเขาบ้าง
1: ใช
2: ่
1: คร
2: ับ แล้วก็ช่วยทุกอย่างจากวันที่บีได้รับโอกาสจากนอยนะคะในฐานะของนายจ้างกับลูกน้องมาจนวันหนึ่งวันที่หน่อยเองก็มีปัญหาสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปความท้อแท้ใจที่เกิดขึ้นก็ได้บีเนี่ยแหละที่เข้ามาดูแลเหมือนกับบีก็ให้โอกาสหน่อยกลับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้จากละครเวทีค่ะ
3: ใช่เลยค่ะเตงเออพี่หน่อยแกโคตรใจดีเลยนะบ้าเขาไม่ได้ซื้อให้เลยคือเขาซื้อแล้วให้เราไปผ่อนกับแกไงเออคือมันก็จะถูกกว่าที่เราไปซื้อกับที่ร้านไงแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะเตงกำลังเช็ดรถอยู่เลยไม่ต้องห่วงเลยเตงฮะเออจริงเตงเขาไม่รู้เลยนะว่าชีวิตเนี้ยเขาไม่ได้เจอพี่น้อยอ่ะชีวิตเขาจะเป็นยังไงเนี่ยพี่แกดีกับเขาทุกอย่างเลยโคตรรักเลยลูกพี่คนเนี้ย
4: มันไม่มีใครรักกูเลยสักคนทำไม
5: พี่น้อยพี่น้อยออกมาคุยกันก่อนนะพี่น้อย
6: อีดี้ก็ไม่รับสายสักทีว่าพี่น้อย
5: ออกมาคุยกันก่อนนะพี่
3: เต็งแป๊บนึงนะมีสายซ้อนอ่ะ
6: พี่บีมาที่บ้านด่วนๆเลยพี่น้อยจะฆ่าตัวตาย
3: ฮะอีกแล้วเหรอ
6: เออมาเร็วๆเถอะ
3: เออเดี๋ยวนี้ไป
5: พี่น้อย
3: เออแค่นี้
5: มาคุยกันก่อนพี่นายพี่นายอย่าพึ่งนะพี่นายออกมาคุยกันก่อนนะพี่นาย
6: อยู่ไหนแล้ววะ
3: เฮ้ยนายเป็นไงบ้างวะ
6: ผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วอะ
3: เดี๋ยวพี่จัดการเองพี่น้อยนี่บีนะพี่นาย
4: บีทำไมมันทำกับพี่แบบนี้วะทำไมไม่มีใครรักพี่เลยสักคน
3: มีสิพี่มีผมแน่ๆคนนึงที่รักพี
5: ่ผมด้วยพี่
3: ให้ผมเข้าไปนะพี
4: ่ไม่ต้องมายุ่งออกไป
3: พี่น้อยพี่อย่าลืมสัญญาดิพี่เคยพูดกับผมไว้ไม่ใช่หรอว่าพี่จะให้โอกาสให้ผมได้ตอบแทนพี่ไงให้ผมได้เข้าไปนะพี่พี่น้อยพี่น้อยน้อยอยู่ต่อหน่อยนะพี่
4: ไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไมอ่ะ
3: พี่น้อยครับเรื่องแค่นี้เองพี่ผมเชื่อนะพี่ผมเชื่อจริงๆว่าเดี๋ยวอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าพี่ทำพลาดอะไรไปจริงๆอ่ะมันจะอดเห็นนะพี่
4: ไม่รู้จะอยู่ไปอยู่ทำไมอยู่ทำงานอยู่ไปเพื่อใครอ่ะ
3: พี่น้อยอย่างน้อยๆอยู่ให้ผมได้ตอบแทนพี่ก็ได้พี่ยังไม่ให้โอกาสผมเลยเหรอผมไม่ยอมนะพี่เรื่องอะไรอ่ะพี่เคยช่วยผมไว้อ่ะแล้วพี่จะมาชิงตายก่อนอ่ะเท่ากับว่าพี่อ่ะปล่อยให้ผมเป็นคนอกตัญญูเลยนะพี่บาปซ้ำซ้อนจะตายอย่างน้อยๆอ่ะให้ผมได้ผ่อนค่ามอไซค์หมดก่อนก็ยังดีอ่ะพี่ถ้าพี่เกิดตายไปอ่ะแล้วพี่เป็นผีอ่ะมาหลอกผมกลัวเออผมตายอีกคนนึงทำไงอ่ะยังยิ้มได้นี่พี
7: ่ช่างพูดจังนะเราอ
3: ่
7: ะ
3: เอ้าถ้ายังยิ้มได้ก็จะพูดต่อยาวๆเลยถ้าตายไปอ่ะอดฟังเสียดายนะพี่น้อยลองคิดดูนะงานค้างอีกตั้งเยอะนะพี่ลูกค้าอีกเพียบ

0: ทุกอย่างพี่สร้างมาเองกับมือเลยนะจะยอมทิ้งไปง่ายๆจริงเหรอพี่แกห่อให้นะพี
1: ่พี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเวลาบีพูดทีไรอ่ะมันทำให้พี่คิดได้ทุกทีเลยวะ
2: คงเพราะเป็นเหมือนพี่น้องที่พัดภาคจากกันมั้งขอบคุณนะครับพี่บี
1: แล้วพี่ต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้ต้องเดือดร้อนและวุ่นวายเพราะพี่กันอีกแล้วอ่ะ
0: ไม่เป็นไรเลยพี่มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วพี่ไม่มีพี่อ่ะไม่มีผมหรอกทุกของพี่ก็คือทุกของผมด้วย
1: ขอบใจนะขอบใจจริง
0: ๆบายมากพี่ไม่เป็นไรนะพี่ไม่เป็นไรนะ
2: เรื่องที่ผมเคยด่าพี่บีไปอ่ะผมถือว่าโมฆะนะพี่ก็เป็นเหมือนพี่น้องเราอีกคนหนึ่งเหมือนกันขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณนะขอบคุณทั้งสองคนเลยเป็นไรแล้วนะพี่น้อย
1: ขอบคุณนะขอบคุณ
3: จากเหตุการณ์ในละครคือพอหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยสภาพจิตใจมันแย่ถึงขนาดที่คิดฆ่าตัวตาย
4: ใช่ครับมันรู้สึกว่าแบบเราทำอะไรไม่ได้อ่ะอยู่ไปก็แบบเป็นภาระแฟนพ่อแม่น้องๆอะไรครับช่วงแรกๆนะครับรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วมองภาพไม่เป็นสีครับมองภาพไม่เป็นสีเป็นเฝ้าหมองไปหมดดูตลกก็ไม่ยิ้มดูอะไรก็ไม่ขำอะไรเงี้ยครับจากเดิมเป็นไบโพล่าแล้วก็กลายมาเป็นโรคซึมเศร้าต่อ
3: ค่ะ
4: แล้วก็หนักมากครับช่วงนั้นก็จะมีบีนี่แหละครับคอยดูแลคอยเข้ามาเรียกขานเมื่อไหร่มาทันทีมาปั๊บทันทีอยู่ไกลแค่ไหนก็มาตีหนึ่งตีสองตีสามมาหมดครับแล้วก็ไม่ห่างไม่ขาดไม่ขาดไม่ให้ผมอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย
3: ค่ะทราบว่าไม่ใช่ครั้งเดียว
4: ไม่ใช่ครั้งเดียว
3: ที่จะฆ่าตัวตาย
4: ไม่ใช่ครั้งเดียวครับเพราะว่ามันจะมาเป็นพักๆมาเป็นช่วงไหนที่มันนอยมันเสียใจมากหรือว่าทะเลาะกับแฟนหรือแบบทะเลาะกับที่บ้านหรือใครก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะโยงมาเป็นเรื่องจะไม่อยู่อย่างเดียวเลย
5: จากที่เคยประสบความสำเร็จอยู่ดีๆวันนึงมันคือเดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วพอมันมีปัญหามารุมเร้ามันก็เลย
4: ใช
5: ่ทางออกคือคิดว่าไปดีกว่า
4: ใช่ครับ
5: เราอยู่ที่บ้านก็มีครอบครัวดูแลแม่น้องชายแฟนคนเหล่านั้นไม่สามารถหยุดนอยจากการที่คิดจะทำร้ายตัวเองได้กลับกลายเป็นบีเหมือนในละครเพราะอะไรอ่ะ
4: จริงๆที่บ้านเขาก็ทำดีทุกอย่างนะ
5: ครับ
4: แต่ว่าเหมือนมันไม่ค่อยสะกิดใจอ่ะเหมือนดูแลก็เหมือนดูแลปกติโอเคเทคแคร์เขารักเราเขาแต่ไอเนี้ยมันจะเป็นมีคำพูดมันสะกิดใจเออโอเคไม่ทำโอเคอยู่ต่อโอเค
5: ทำไมเราถึงพูดตรงใจเขาดีกว่าม
6: ันออกมาเองพี่คำพูดทุกอย่างแบบภาพที่เราแบบไม่อยากให้มันเกิดแล้วเรามาพูดกับเขามันทุกอย่างมันออกมาเองใช่มันออกมาจากความรู้สึกข้างในว่าคือมันไม่ใช่เวลานี้นะที่พี่น้อยจะไปอ่ะ
4: mm-hmm.
6: มันต้องมีอีกหลายอย่างอีกหน้าที่ที่จะต้องทำ
5: งั้นฝากไปถามแชร์อันนี้ต้องอยากถามทั้งคู่ฮะเคยเจอไหมประสบการณ์ที่แบบว่าปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิตเราแต่กลายเป็นว่ามันคนนอกนี่แหละที่เป็นคนมาเติมเต็มมาให้กำลังใจเราจนมันเกิดความผูกพันเสมือนเป็นญาติพี่น้องจริงๆเคยเจอไหมครับ
7: ก็ยังของผมทุกวันนี้ในวงการตลกเนี่ยก็จะมีพี่นุ้ยเชิญยิ้มกับพ่อเป็ดเชิญยิ้ม

0: นี่ต่อไปเราจะต้องทำตัวให้สมกับที่เขาเอ็นดูเรา
1: พี่ฝนนะคะ
2: พี่ฝนเป็นคนที่มีลูกน้องเยอะในวงอะไรเงี้ยไปทีไปเป็นร้อยชีวิตพี่เคยมีแบบนี้บ้างไหมแบบบีที่แบบมาคอยดูแลเทคแคร์จนมันแบบประทับใจกับตัวเราว่าเฮ้ยไอคนนี้มันโดดเด่นออกมาแบบเฮ้ยเขาทุ่มให้เราเยอะขนาดนี้มีไหม
3: มีค่ะมีในลักษณะของการไหว้วานหรือทำอะไรเราก็จะไหว้วานแต่คนคนนี้คือเราไว้ใจแต่คนคนนี้ให้แต่คนคนนี้จัดการให้หรือว่าเวลาที่จะแบบพูดคุยหรือว่าปรึกษาพอไปคุยกับไอ้คนนี้เสร็จปุ๊บก็เราเหมือนเราสบายใจขึ้นแล้วเราก็แบบมันก็จริงใจดีเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนผ่อนคลายลงในสิ่งที่เราเจออะไรประมาณนี้มีเหมือนกันค่ะ
1: ก็จะเหมือนบีกับนอยที่ว่านอยบอกว่าพอบีพูดเนี่ยมันคลิกขึ้นมามันใช่เราฟัง
3: แล้วก็มันจะเย็นลงใช่ไหมคะคุณนอยมันจะแบบคำดาวลงโดยที่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นคนคนนี
0: ้
3: คนอื่นเขาก็แบบไม่เอาหน้าใจเย็นๆหน้าแต่ทำไมเราไม่รู้สึกอ่ะแต่ถ้าเป็นคนเนี้ยไม่เอาใจเย็นหน้าโหยังมีอะไรให้คิดอีกเยอะอะไรเนี่ยเรากับ
1: ฟัง
3: เรากับคลิกกับคนคนนี
0: ้
3: ก็มีเหมือนกัน
2: หรือมันเป็นไปได้ไหมพี่หมวยกับการที่เวลาเราปรึกษาใครบางคนหนึ่งที่เป็นแบบครอบครัวของเราหรือคนที่เรารู้ว่าเขารักเราจริงๆอ่ะเราจะมีความหวังว่าเขาจะต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี
3: ้
2: ต้องอย่างนั้น
3: ใช่
2: และเราจะไปผิดหวังคือเราไปตั้งแง่ไว้เองอ่ะแล้วเราพร้อมที่จะผิดหวังแต่กับบางคนที่แบบไม่ได้มีความหวังบางทีพูดในสิ่งเดียวกันหรือน้อยกว่าสิ่งที่คนที่เรารักคนในครอบครัวพูดอีกแต่บางทีเราคลิกเฮ้ยเพราะเราไม่ได้คาดหวังไงกลับมาทางนี้บ้างบีฮะนอยเคยถามบีใช่ไหมว่าเราอาจจะเคยเป็นพี่น้องกันมาก่อนในชาติที่แล้ว
0: ใช่อันนี้เป็น
2: ทำไมถึงคิดอย่างนั้น
0: มันเป็นความคิดที่ว่าเอ๊ะทำไมแบบเราเจอปัญหากันมาเยอะจังเลยทำไมเราไปมาไปทำงานที่อื่นแล้วบ้างไปทำนู่นทำนี่แล้วบ้างไม่ยังวนกลับมาอีกแล้วก็กลับมาก็ดีขึ้นอีกจากตอนแรกที่มันเป็นเด็กแค่แพ็คเสื้อส่ง FC ก็กลายเป็นคนที่แพ็คสินค้ามาเป็นช่างแล้วก็จากช่างมันเป็นคนที่นอยสนิทมากไว้วางใจมากแล้วก็กลายเป็นแอดมินที่คอยดูแลออฟฟิศนอยเลยใช่ตอนนี้จากเงินเดือนตอนนั้นก็ขึ้นมาอัพหลายเท่าตัวใช่ก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบเอ้ยหรือว่าแบบแล้วเวลาเราพูดนะเราไม่ค่อยพูดกันเราแค่มองเงี้ยหรือว่าพูดไม่กี่คำมันรู้ด้วยตัวมันเองว่านอยคิดอะไรอะไรเงี้ยนอยจะออไปทางไหนหรือมีความรู้สึกแบบไหนหรือตาน้อยนิ่งๆค้างๆนั่นก็จะรู้แล้วว่าน้อยไม่ค่อยโอเคกับสิ่งที่เจออย
2: ู่เรียกว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วการกลับมาของบีในครั้งนี้เรียกว่ามันทำให้ลุกกำแพงจนมองว่าบีเป็นหนึ่งในครอบครัวเราเลยไหม
0: ใช่บีใช่ถูกต้อง
2: กับการกลับมาครั้งนี้ของบีใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วก็ได้คนที่เป็นคนที่เราต้องการจริง
2: ๆเราได้เสมือนเป็นน้องมาอีกคนนึงเลยที่เป็นจากคนละสายเลือดกลายเสมือนมีสายเลือดเพิ่มมาอีกหนึ่งเลย
0: ถูกต้องถามบีได้เลยตายแทนได้หรือเปล่ามันตายแทนได้เลย
2: นี่
1: จริงตายแทนพี่หน่อยได้
0: ใช่น้อยก็ตายแทนมันได้เหมือนกันแบบนั้นเลย
1: นี่คือผูกพันเหมือนกับคนในสายเลือดเดียวกันเลย
0: ถูกต้อง
4: ครับ
1: การได้โอกาสทั้งนี้จากหน่อยทำให้ชีวิตของบีเป็นยังไงคะ
4: เปลี่ยนไปเยอะขึ้นมากๆเลยครับผมก็จากเมื่อก่อนที่ได้เงินเดือนแบบพื้นฐานมันพอแล้วพอเดี๋ยวนี้มามันทำให้รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นกว่าแต่ก่อน
2: คือคุณภาพการใช้ชีวิตมันดีขึ้นไปหมดทุกอย่าง
4: ใช่ครับผม
2: เลิกแล้วนิสัยที่ไม่ดีก็ไม่ทำ
4: ไม่ทำเลย
2: กลับมาเป็นผู้ให้บ้าง
4: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวของดีเองด้วย
4: ใช่ครับผมจากเมื่อก่อนที่ไม่เคยให้เงินพ่อแม่เลยจนพักหลังๆมาพอได้อัพเงินปุ๊บก็ให้แม่มั่งให้พ่อให้แฟน
1: ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจ
4: ก็ภูมิใจด้วยครับ
2: งั้นนี้ถามเลยว่าอนาคตวางแผนจะทำอะไรร่วมกันอีกบ้างไหม
0: ของผมตอนนี้ที่ผมทำก็จะเป็นของอันนี้จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับบิ๊กไบค์แต่ต่อไปผมจะไปทำในธุรกิจที่เป็นขายบิ๊กไบค์มือสองผมก็จะไปลุยเรื่องด้านนั้นแล้วก็จะทำ YouTube ตอนนี้ YouTube อยู่ผู้ติดตามช่องนอย Devil 168อยู่ประมาณ 850,000 คนก็จะไปโฟกัสตรงนี้มากขึ้นแล้วก็จะไปโฟกัสรถ Big Bike มือ2มากขึ้นส่วนงานของตัวพ่อหรือว่า Devil เนี่ยก็จะให้บีเป็นคนดูแลแล้วต่อไปก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบหุ้นส่วนในบริษัทอะไรไปอย่างเงี้ยครับ
2: ดี
1: เองได้รับโอกาสมากมาย

0: หน่อยนะคะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปคุณภาพชีวิตดีขึ้นเหมือนเป็นคนใหม่มาถึงวันนี้เราเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับพี่ชายคนนี้บ้างคะ
1: ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็ขอบคุณที่คอยให้โอกาสที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อใจไว้ใจผมจนถึงทุกวันนี
0: ้น้อยล่ะคะ
2: ทางน้อยล่ะครับรู้สึกยังไงกับน้องคนนี
3: ้เห็นพัฒนาการดีมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มันไม่มีอะไรเลยเป็นเด็กธรรมดาเด็กเลยตอนนั้นที่มาอยู่กับน้องก็จะมา17ประมาณเนี้ยแล้วก็มันด้วยเริ่มมาด้วยกันด้วยทั้งหมดเลยตั้งแต่ฐานรากขึ้นมาเลยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบผูกพันแล้วก็ภูมิใจที่ว่าทุกวันนี้มันสามารถดูแลออฟฟิศน้อยได้โดยที่น้อยออกไปไหนก็ได้ไปทำอะไรก็ได้ก็เป็นคนจบทุกเรื่องจบทุกปัญหาจบทุกคำต่อว่าของลูกค้าทั้งหมดอะไร
0: ทำงานแทนได้ทุกอย่าง
3: ทำงานแทนได้คือทิ้งไม่มีน้อยทำเดินไปได้งานเดินไปได้ประมาณนั้นก็เลยแบบภูมิใจกับน้องคนนี้มากแล้วก็ภูมิใจกับน้องก็เคยบอกนะว่าถ้าสมมุติว่าไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะไปไหนชีวิตนี้มึงฝากไว้ที่กูได้เลย

0: ตอนนี้ถ้านับคนในครอบครัวของนอยอะค่ะนอยว่ามีใครบ้างคะ
1: มีน้องชาย3คนเพิ่งเกิดอีกคนนึงแล้วก็มีแม่มีพ่อมีแฟนแล้วก็จะมีบีจริงๆมีแฟนของบีด้วยใช่เพราะว่าร
0: วมแฟนบีมาอยู่ในครอบครัวเดียวกับเราเลย
1: เพราะว่าเราสนิทกันมากแฟนบีก่อนหน้านี้ก็ทำงานไม่ค่อยตรงสายน้องก็เลยพ่อมีพอจะมีตำแหน่งเซลว่างไหมให้แฟนบีเขาทำงานด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยพ่อก็รับฝากฝังแฟนไปก็เลยกลายเป็นว่าได้ทำงานใกล้กันเลยทีนี้เราก็ได้อยู่ด้วยกันก็จะเจอกันตลอด
0: บีเองถ้าย้อนไปเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะได้มาทำงานกับนอยตอนที่เขาเป็นไอดอลคิดไหมคะว่าชีวิตเราจะมาได้ไกลได้ใกล้ชิดกับเขาถึงขนาดนี
2: ้ถ้าวันนั้นผมไม่เลือกเข้ามาทำงานกับพี่นอยก็คงจะเป็นเด็กเกเรเละเทะเสเพไปวันๆนะครับผมเจอพี่นอยก็กลับกลายว่าได้เปลี่ยนตัวเองไปเหมือนอีกโลกหนึ่งของตัวเอง
1: จริงๆบีมันเป็นคนที่หัวอ่อนเชื่อฟังแค่มันต้องมีคนคอยสั่งสอนคอยปลูกฝังหน่อยนิดนึงมันก็กลายเป็นคนดีแล้วในสังคมแค่นั้นเองจริงๆบีพื้นฐานเป็นแบบนั้นเราก็เลยคิดว่าที่ให้โอกาสแต่ละครั้งก็เพราะพื้นฐานบีเป็นแบบนี
0: ้
1: ใช่
0: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะพี่ฝนและคุณคิงได้ฟังเรื่องราวของนอยและบีวันนี้ทั้งหมดเลยเป็นยังไงบ้างคะ
3: เห็นถึงความผูกพันของเขาฝนเชื่อนะคะว่าเขาต้องทำบุญร่วมกันมาเขาถึงได้มาเนี่ยมาเกื้อกูลซึ่งกันและกันความคิดของคุณนอยอ่ะคือแบบเหมือนให้โอกาสเขาทุกอย่างเลยเพื่อที่จะให้เขาเป็นคนดีเนี่ยฝนเชื่อว่าทุกคนในโลกนี้เคยทำความผิดแต่มีคนให้โอกาสบ้างไหมเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ฝนฟังวันนี้ฝนรู้สึกดีใจจังเลยที่ได้มานั่งตรงนี้และได้มานั่งฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้วันนี้รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มานั่งร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะสำหรับคุณนอยแล้วก็ขอให้กลับมาแบบแข็งแรงได้เหมือนเดิมอีกครั้งเพราะว่าได้คนดูแลที่ดีได้กำลังใจที่ดีขนาดนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ค่ะ
4: คิงครับ
0: คิงละคะ
5: ครับผมชอบความคิดของคุณนอยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ให้โอกาสที่ดีมากแล้วก็เป็นการมองคนที่เข้าถึงไม่ได้มองผิวเผินแต่มองถึงรากฐานแล้วกล้าที่จะให้กล้าที่จะตัดสินใจทีนี้คนเหล่านี้เป็นคนที่สังคมต้องการมากคือคนที่ให้โอกาสคนแล้วก็ในเมื่อมีคนให้โอกาสแล้วคุณบีสามารถรักษาโอกาสนั้นไว้ได้และทำต่อยอดตอบสนองให้คุณน้อยเห็นได้เนี่ยผมว่าแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีมากในฐานะที่คุณน้อยเป็นผู้บริหารนะคุณน้อยยังมองถึงแม้กระทั่งรากฐานเงินเดือนบางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นถ้าคนเราทำงานดีแค่ไหนแต่เงินเดือนน้อยมันมีโอกาสที่จะต่อยอดให้เขาทำผิด

0: ลู่ทางได้เพราะความจำเป็นคือต้องบอกว่าภาระของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ในเมื่อมองถึงตรงนี้คุณบีเองได้มาพอละเฮ้ยฉันสามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำขึ้นไปก็คือทำดีให้มากขึ้นเพื่อจะได้เติมตรงนี้เติมเต็มมากยิ่งขึ้นตรงนี้ผมชอบครับนักธุรกิจผู้บริหารอะไรหน่วยงานต่างๆเนี่ยถ้าได้ดูตรงนี้ไปผมเชื่อว่าคุณสามารถไปต่อยอดปรับเปลี่ยนองค์กรของคุณได้แน่นอนครับ
1: ครับ
2: จริงๆมันชัดเจนมากเลยนะเรื่องราวของนอยที่ให้โอกาส B อันดับแรกๆเลยคือ1เลยคือโอกาสโอกาสเมื่อโอกาสได้รับมารู้จักความกตัญญูรู้คุณเมื่อรู้คุณเสร็จศีลเสมอกันถึงได้อยู่กันได้จะมาพูดว่า B เป็นทุกวันนี้ได้เพราะนอยก็ถูกระดับหนึ่งแต่ก็อย่าลืมถ้าไม่มี B นอยก็อาจจะไม่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นได้ดังนั้นผมเชื่อว่าพรหมลิขิตนั่นแหละลิขิตมาแล้วว่านี่เป็นผู้ให้โอกาสนี่เคยทำพลาดสุดท้ายสำนึกในสิ่งที่เคยทำพลาดแล้วรู้คุณในโอกาสที่นอยพร้อมให้บีจนทุกวันนี้ทั้งคู่มีชีวิตที่ดีได้อย่างนี้วันนี้สุดยอดจริงๆ
1: ค่ะจากคนที่อยู่ในฐานะของลูกจ้างวันนี้กลายมาเป็นคนในครอบครัว มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นพี่น้องกันแต่ชาติต่างก่อนจริงๆนะ
0: คร
1: ับ ค่ะได้กลับมาเจอกันอีกรอบนึงแล้วชื่อจริงของเขาเนี่ยคล้ายๆกันไม่ได้เปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะ
3: ครับไม่ได้เปลี่ยนครับชวนากรกับ
4: ธนากร
1: คล้ายๆกันเลย
2: เปลี่ยนนามสกุลไหมอยู่ในนั้น
3: เปลี่ยนนามสกุลไหมน้องชายก็จะชื่อธนากรเหมือนกันย
1: ิ่
3: งเหมือนอันนี้เข้าไปใหญ่เลย
1: ค่ะเนี่ยแหละค่ะน้องชายเมื่อชาติปังก่อนวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณนอยและคุณบีขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ฝนขอบคุณคุณคิงค่ะแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวความอบอุ่นภายในครอบครัวแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะที่นี่เวลาเดิมสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีค่ะ
2: คือจริงๆแล้วไอ้การที่เราหายเนี่ยมันจากการรักษ
1: า
2: หรือกล้าพูดเลยว่าใจล้วนๆ
3: ความเชื่อแล้วก็เชื่อว่ามันจะหายผมเชื่อว่ามันจะหายแล้วใจมันก็สู
1: ้
3: แล้วก็หายจริงๆเพราะว่าเรามีเป้าหมายว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่สู้วันนี้เราท้อเรายอมแพ้แล้วบีเราไม่ไหวแล้วนั่งวีลแชร์ดีกว่า2ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ยืนอาจจะได้นั่งอยู
2: ่แล้วเขามีช่วงนั้นบ้างไหม
4: ก็มีช่วงนั้น
2: แล้วเราทำไงเขาไปลุกขึ้นดึงเพื่อนขึ้นมามาพี่ไปกับผม
4: ก็ชวนพี่เขาผมมาเดินด้วยกัน
0: คุณมีเขาอาจจะเปิดคลิปหลวงปู่เข็มให้คุณน้อย
2: เป็นไงฮะก้าวที่หนึ่ง
0: ก้าวที่หนึ่งไม่เป็นไร
2: ก้าวที่สอง
0: ไฟเริ่มไหม้สบง
2: ก้าวที่สาม
0: ใครเห็นก็ว่าตาย
2: ก้าวที่สี
0: ่ตายตั้งแต่ก้าวที่สาม
5: ปัจจุบันสารพิษที่มันอยู่ในผักเวลาเรากินสารพวกนี้ไปต้องบอกว่าสารพวกนี้มันไม่ได้ย่อยสลายจะไปสะสมเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตและการส่งออกไปสู่ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องควบคุมกระบวนการผลิตอาหารแล้วก็มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนั่นคือสิ่งที่สาธารณสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาค้นหาวิธีว่าเอ้ยเราจะป้องกันได้ยังไง
6: คณะสาธารณสุขได้รับการเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยให้เรามุ่งในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสารการสร้างสุขภาพงานสาธารณสุขในปัจจุบันมีพัฒนาการเราจะมองถึงเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในด้านสาธารณสุขเราจะถือว่าทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งนั้นงั้นมุมมองของนักวิชาการด้านสาธารณสุขหรือบัณฑิตที่จบไปจากคณะเราจะเข้าใจว่าตัวคณะเองเป็นห้องปฏิบัติการจำลองนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาส่งผลต่อสุขภาพและนั่นคือสาธารณสุข
5: แล้วมองเห็นว่าจุดแข็งของประเทศไทยคือเกษตรและควรที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นทางสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรเนี่ยคือดินตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยมีปัญหาใหญ่ๆคือว่าพื้นที่เดิมของโครงการนี้สมัยก่อนมันเป็นบ่อขยะ

0: ก่อนเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราก็มาดูสภาพดินก็เอาดินตัวเนี้ยไปวิเคราะห์ดูว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างเราจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงแล้วก็น้ําก็เหมือนกันที่เราตรวจวิเคราะห์เสร็จตรงนั้นผมเนี่ยจะมีเครื่องมือตรวจวัดควบคุมความชื้นในดินก็รายงานผลทางออนไลน์ว่าเราควรจะระบายอากาศระบายความร้อนในช่วงเวลาไหนมันจะเป็นเครื่องมือที่เก็บข้อมูลตลอด24ชั่วโมงภูมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากปู่ย่าตายายของพวกเราถือว่าสำคัญมากๆผมก็พัฒนาเครื่องมือมาบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านถ้าภูมิปัญญาชาวบ้านเราหยิบดินขึ้นมาก้อนหนึ่งดูความชื้นดูมีไส้เดือนไหมมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือไหมอันนั้นก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาจับมาเขารู้เลยว่าดินอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้มันเป็นตัวเลขเราก็จะเห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ data ที่เกิดขึ้นนั่นคือส่วนที่จะเป็นต้นแบบไปพัฒนาแล้วส่งต่อเครื่องมือกลุ่มนี้ไปให้กับคนรุ่นใหม่เป้าหมายสูงสุดของโครงการเราต้องการให้มันเป็นต้นแบบที่อยู่กับวิถีคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดมันขยายผลไปสู่ที่อื่นได้มันคือการกระจายอาหารที่ดีอาหารที่ดีก็จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีก็จะทำให้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีถ้าทุกคนมีสภาวะอย่างนี้มันคือความสุขแล้วถ้าเกิดเรากระจายความสุขตรงนี้มันเป็นแก่นของนักสาธารณสุข
1: นักศึกษาของเราเนี่ยนะคะมีหลายคนทีเดียวที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีจิตสาธารณะอย่างเช่นดร.ประเสริฐก็จบจากภาควิชาชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานสาธารณสุขครูจะภูมิใจเขาก็แต่เมื่อเขาเป็นคนดีที่รับใช้สังคมแต่เราจะภูมิใจมากขึ้นเมื่อเขานำวิชาการมาใช้ให้กับสังคมทุกที่ที่เขายืนอยู่อันนี้คือความภูมิใจของพวกเรา
0: สิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราถือปณิธานของพระบิดาท่านกล่าวไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องพัฒนาสิ่งตรงนี้แล้วก็ขยายผลตรงนี้ต่อไป

0: ู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บุคคลที่มีสภาพร่างกายหรือว่ามีความพิการไม่ว่าทางด้านไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งมั่นแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำได้ให้คุณต่อสู้กับอุปสรรคที่มันเป็นอุปสรรคที่คุณคิด
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2544ที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบวิชาชีพทนายความยื่นฟ้องคณะกรรมการอัยการในกรณีที่ตนนั้นไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเป็นอัยการผู้ช่วยด้วยเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีมีรูปกายพิการ

ชื่อสิริมิตรนามสกุลบุญมูลนะครับเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรจบการศึกษาปีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจบเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์ปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพทนายความครับตั้งแต่ปี2539จนถึงปัจจุบันเดิมทีเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วว่าเนี่ยเราอยากจะรับใช้สังคมเราอยากจะให้สังคมเนี่ยได้รับความเป็นธรรมต่อมาเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราเป็นข้าราชการอัยการเนี่ยโอกาสที่จะรับใช้สังคมเนี่ยมันจะมีมากกว่าและสังคมจะเปิดกว้างมากกว่าความน่าเชื่อถือการยอมรับของสังคมจะดูดีกว่าต่อมาเมื่อประมาณปี2544เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปสมัครสอบเป็นอัยการผู้ช่วยปรากฏว่าหลังจากที่เราสมัครสอบแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยไม่ประกาศรายชื่อเราเป็นผู้มีสิทธิสอบตอนนั้นเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีสิทธิสอบเราก็มีหนังสือถึงคณะกรรมการอัยการว่าเหตุผลในการตัดสิทธิสอบของเรานี่คืออะไรทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยเขาก็ตอบมาบอกว่าเนื่องจากว่าเรามีร่างกายไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการอัยการก็เลยตัดสิทธิสอบเรา

ความแตกต่างทางกายภาพเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าความต่างที่รูปกายมิได้มีผลกับความต่างด้านความสามารถและสติปัญญาเช่นกรณีทนายหัวใจเพชรผู้นี้ต้องยกให้เป็นกรณีศึกษาเพราะเขาเองก็สามารถปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตามกติกาของวิชาชีพได้อย่างไม่บกพร่องแล้วด้วยเหตุผลใดจึงเกิดการแบ่งแยกความต่างทางกายขึ้น

คือหลังจากที่คณะกรรมการอัยการเนี่ยตัดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบของเราแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเราถูกเลือกปฏิบัติต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นศาลปกครองได้เราก็เลยนำคดีต่างๆเนี่ยขึ้นมาสู่ศาลปกครองหลังจากนั้นเราก็พยายามจะรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทำงานโดยให้ทางอัยการจังหวัดในขณะนั้นนะรับรองว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งทนายความได้อย่างสมบูรณ์หลังจากเรายื่นฟ้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกระบวนการของศาลปกครองเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองตัวศาลปกครองกลางเองเนี่ยส่งข้อโต้แย้งหรือคำให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นนึงคำสั่งในการตัดสินสอบของในกรณีของผมเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากนั้นศาลปกครองกลางก็มีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งในการตัดสินสอบของผมก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในช่วงที่เราทราบคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองกลางนะฮะเราจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

บางทีการที่ชายคนนี้รู้จักหน้าที่และเคารพคุณค่าของตัวเองในฐานะการเป็นมนุษย์ทำให้แม้มีอุปสรรคที่อาจดูยิ่งใหญ่ในสายตาใครๆแต่มันก็ไม่ใหญ่ไปกว่าความภาคภูมิใจในตัวตนที่เขาเป็น

วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยเราไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยที่ศาลปกครองสูงสุดแต่ทางสำนักงานศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีจดหมายแจ้งคำวินิจฉัยเราก็ไปเปิดดูหน้าสุดท้ายหรือว่าคำชี้แจงสุดท้ายอ่านดูแล้วก็บอกว่ากับคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางเราก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเราอยากจะรู้เหตุผลแล้วก็เลยกลับมาอ่านดูว่าการที่จะตัดสิทธิสอบหรือจะละเมิดสิทธิต่างๆก็ควรจะต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจที่เกินขอบเขตในลักษณะอย่างนั้นนะครับ

ก่อนอื่นต้องผมต้องขอขอบคุณคณะตุลาการศาลปกครองกลางหรือว่าศาลปกครองสูงสุดนะครับที่มีคำวินิจฉัยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราเพราะว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเนี่ยมันติดเกิดติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมันไม่ใช่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใช้ดุลพินิจในการจำกัดสิทธิแล้วก็ผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของศาลปกครองหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญครับผม

ได้และถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วๆไปถูกหน่วยงานของรัฐก็ดีละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเนี่ยผมขอชี้หรือเชิญชวนนำเรื่องหรือคดีเนี่ยขึ้นสู่ศาลปกครองและผมเชื่อว่าศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั่วๆไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ครับ

0: หลังจากเขาขุดลอกแล้วเนี่ยที่นาพ่อเสียไป5ไร่กว่าๆก็รู้สึกเสียดายแหละเพราะว่าที่ดินเป็นของปู่ย่าเขาหาไว้ให
1: ้ก็รู้สึกเสียดายจ้ะถ้าขุดไปแล้วมันก็จะเบิดก็สิบ่มีที่นาทํากินจ้ะ
2: เป็นโครงการพัฒนาของรัฐที่ไม่ได้ถามความเห็นจากชาวบ้านก่อนนะฮะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดสิทธิอย่างหนึ่ง

คุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อการขุดลอกลำห้วยเพื่อสาธารณะกลายเป็นภาระส่วนบุคคลเหตุการณ์นี้เราต้องย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2548เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อเรียกร้องสิทธิที่พึงจะได้รับ

ดีค่ะชื่อยายม้วนพิมพ์เพิดอยู่บ้านเลขที่73บ้านวังน้ำขาหมู่5อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะพอดีก็วาดภาพดูสภาพนาของเรามันเป็นพะเนียงคดมานี่มันต้องตามลำห้วยมานี่ป้าก็ใจหายหมดเลยนามันเหลือแค่80กว่าตารางวาจะไม่รู้จะทำยังไงนั่งร้องไห้อยู่บ้านหมดน้ำตาเลยอยู่คนเดียวนะลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกันแต่ไม่เจอส่วนประธานสักทีไม่เจอคนที่มาทำของเราหมดไม่เจอกัน

ผมวิเชียรศรีจันนนท์ครับมีอาชีพทำนาทำสวนอยู่ที่หมู่บ้านวังน้ำขาวนี่แหละครับทางการเข้ามาไม่มีการตกลงกับชาวบ้านเพียงแต่เป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะขุดลำพะเนียงผู้ที่มีผลกระทบคือผู้ที่มีที่นาติดลำพะเนียงขอให้บริจาคที่แค่นี้เลยครับรู้เรื่องศาลปกครองมาจากเจ้าหน้าที่ของชนประทานเองนั่นแหละคือเราทะเลาะกันเขาบอกว่าอยากได้

ค่าเสียหายต้องไปฟ้องเอาที่ศาลปกครองขอนแก่นนู่นเขาบอกผมก็เลยทำเรื่องให้ส่งไปที่สภาทนายความก็เลยหลังจากนั้นอาทิตย์นึงก็มีทนายมาช่วยก็รีบทำ

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าได้ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนที่ควรจะเป็นทุกขั้นทุกตอนแต่แล้วยายถึงเกิดเหตุความไม่เข้าใจในข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี

ากระดาษมาให้เซ็นนี่เป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีตัวหนังสือให้อ่านไม่มีอักษรอะไรเลยเซ็นชื่อไปเฉยๆมีแต่เซ็นชื่อนายขอในกอไปเป็นลำดับกันเฉยๆจะขุดลอกที่ดินไม่มีเลยค่ะกระดาษขาวๆไม่มีตัวหนังสือก็มีแค่นี้แล้วก็เซ็นกันแล้วเขาก็ไปที่ใหม่

0: ็พิพากษาในม้วนให้ชนะคดีแล้วเขาคัดค้านว่าไม่ชาวบ้านเซ็นยินยอมแล้วที่ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือกรมชนเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยไม่น่าจะถูกต้องขอให้กลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นขอให้ยกคำฟ้องเสียเขาไปอุทธรณ์มาว่าอย่างนี้แหละ
1: ทางชนประธานเขาก็ว่าไม่ให้เพราะเขาหาว่าเราเซ็นไปแล้วก็เซ็นข้างเดียวเราไม่รู้ไงก็เลยพูดกันไปว่าเซ็นข้างเดียวไม่รู้ก็มาเซ็นกันว่าแต่จะลอกอย่างเดียวไม่ได้ว่าขุดอันนี้มันไม่ระบุลึกถึงว่าความกว้างแค่นั้นความยาวแค่นั้นความลึกแค่นั้นไม่ได้ระบุในกระดาษเลย

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ทำให้เรื่องราวดำเนินสู่ศาลปกครองสูงสุดผลสรุปออกมาจะเป็นอย่างไรคงต้องไปดูกันที่การพิจารณาคดีขององค์คณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

0: เราไปกันที่ศาลปกครองกันทั้งกลุ่มเลยครับ30กว่าคนแล้วมีนักศึกษามหาลัยขอนแก่นด้วยแล้วนักศึกษาแลกเปลี่ยน CE ด้วยที่ไปฟังคำพิพากษาในวันนั้นหายใจกันตุ้มๆต่อมๆคิดว่าจะแพ้ชนะอะไรนี่แหละพอพิพากษาบอกว่าให้ยืนตามศาลต้นทุกคนต่างก็ดีใจออกจากห้องพิจารณาคดีลืมใส่รองเท้าเลยหลายคน
1: อยากจะให้ชนประธานนี่เห็นใจพวกประชาชนบ้างทุกอย่างที่ประชาชนขอร้องเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วมันก็หมดไปเลยมันไม่มีที่ทำกินจริงๆเพราะประชาชนเรามันไม่มีที่ดินมากมีแค่ทำกินทุกวันถ้ามีที่ดิน3ไร่4ไร่มันก็หมุนกินได้ประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขอร้องชนประธานมากๆถ้าประชาชนขอร้องก็เห็นใจประชาชนหน่อยแต่อยากได้อยู่ความเจริญเอาความเจริญทางอื่นคนที่จะเจออยู่นี้จะโดนอยู่นี่ก็ขอร้องส่วนประธานอย่าให้ทำต่อไปค่ะแค่นี้ละค่ะ

จะขอขอบคุณศาลปกครองที่ให้ความอบอุ่นจากประชาชนที่หมดไร่หมดนาฉันขอบคุณมากๆค่ะที่มีอยู่มีกินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะศาลปกครองช่วยเหลือประชาชนก็ขอยกย่องชมเชยศาลปกครองที่ช่วยเหลืออย่างใจบุญเลยค่ะมีแค่นี้ละค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
0: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
0: ด้วยเนื้อหาละครคลิปสั้นนี้นะคะที่สนุกสนานและสอดแทรกสาระเหมาะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
1: ทุกวันเสาร์11โมงตรงนะครับผมและวันนี้เนี่ยผมจะขอเปิดประเด็นครับพี่เกฟ
0: ค่ะ
1: เรื่องของการที่เราจะต้องมีวินัยครับผมในเรื่องการจอดรถหน้าบ้านคนอื่นนั่นเองพี่เกฟเคยเจอไหมครับมีคนอื่นเนี่ยมาจอดรถขวางหน้าบ้านของเรา
0: เคยเจอจ้าจอดรถขวางหน้าบ้านไม่พอดึงเบรกมือด้วยค่ะ
1: โอ
0: ้ดึงเบรกมือไม่พอเรานึกว่าเขาจะจอด3ชั่วโมงนะหายไป3ชั่วโมงไม่3วัน
1: 3วันเลยครับ
0: แต่ฉันก็ไม่รอจ้ะฉันก็เรียกรถยกมายกไปเลยค่ะเดือดร้อนกันสุด
1: ๆโอ้โหให้มันได้อย่างงี้สิครับคนเราสมัยนี้เนี่ยขาดวินัยลงไปทุกวันเลยนะครับ
0: ถูกต้องอันเนี้ยปล่อยไว้ไม่ได้นะคะต้องช่วยกันจัดการค่ะ
1: เอาล่ะเราอยากจะรู้ว่าเราจะจัดการกับคนประเภทนี้ยังไงไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
0: มาร่วมสร้างสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าแรปเปอร์สายขวางค่ะ

0: เคลียร์ของตรงนี้นะคะเดี๋ยวรถใหม่มาลงขอบคุณนะคะ
1: ย่อย่อก็ได้เอาย่อย่อคาวโบย่อย่อแม่ของลูกแย่ย่อย่อค่ะเอ้าย่อ Hey yo my name is O ไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรเพราะว่า I love you มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังคุณก็สวยเกินใจย่อเพื่อนยาสีฟันก็ซื้อให้แล้วนะเห็นมากเลยอ่ะ
2: โทษทีเพื่อน sorry
0: บอกลองจบยังคะเบลมีเรื่องจะบอกอะค่ะ
1: จะบอกรักเราอะแต
0: ่บอกให้เลื่อนรถออกไปหน่อยนะคะคือมันจอดขวางหน้าบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวมีรถช่างต่อเติมขนของเข้าออกทั้งวันเลยอะค่ะพอดีเบลกำลังต่อเติมบ้าน
1: อ
0: ะ
1: อ๋อเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใหม่ช่วยเขาหน่อย
2: โอเค
1: เพื่อน
2: จะไปบลู
0: นี่เขาไม่ได้เรียกว่าเลื่อนเขาเรียกว่าขยบ
1: เอางั้นแถมให
2: ้จัดไป
0: รถไหลยังไปไกลกว่านี้เลย
1: ทำไมเรื่องมากจังเลยที่นี่มันที่ส่วนรวมจะจอดตรงไหนก็ได้นะ
3: เป็นเพื่อนบ้านใหม่ไงไม่รู้เรื่องไง
0: จะมาใหม่มาเก่ามันก็ไม่เกี่ยวนะคะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับต่อมสำนึกอะค่ะ
1: ต่อมสำนึกเฮ้ยคำนี้น่าแล้วปะ
2: จัดไปดิ
1: ย่อตัดย่อต่อมสำนึกสมกึกสมกักก็เธอน่ารักสมกักสมกึกสมกึกสมกักสมกักสมกัก
0: คือเบลขอร้องเถอะนะคะช่วยเลื่อนรถให้นิดนึงพอดีต้องต่อเติมบ้านจริง
2: ๆคนน่ะไม่ใช่ไส้ทำไมต้องเลื่อน
0: อ
2: ะ
0: ไม่มีระเบียบริดรอนสิทธิผู้อื่นเพราะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เนาะ
1: no หัวหมอนะเนี่ยพูดอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้ไปดีกว่าพาที่กันเนี่ยไปต่อมสำนึกสมกึกสมกักก็เธอน่ารักสมกักสมกึก
0: ประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีคนอย่างพวกคุณเยอะเกินไปเลื่อนเองก็ได้ใส่แบ่งมืออีกอ่ะนี่คุณคุณ
1: ต่อมสำนึกสมกึกสมกักก็เธอน่ารักสมกักสมกึกอ่ะต่อมสำนึกสมกึกสมกักเธอน่ารักสมกักสมกึกต่อมสำนึกสมกึกสมกรถใครวะเนี่ย
2: รถพี่แหละ
1: ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยพึ่งทำสีมาด้วยเหรอ
0: ก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าให้เลื่อนรถเพราะว่าฉันกำลังต่อเติมบ้าน

0: านคุณไม่ยอมเลื่อนเองมันก็เป็นสภาพนี้แหละ
1: ลูกพ่อพี่กระชุบแป้งทอดเลย
2: สมสำนึกอักเสบหรือไงทำนี้ไซไม่ดีอีอีโยโย่
1: โย่แล้ว
0: ฮัลโหลรถปูนมาแล้วเหรอคะพี่คะเดี๋ยวเลื่อนรถลงไปเลยค่ะรถปูนกำลังมาใครขวางก็เทปูนไปพร้อมกับทางเข้าหน้าบ้านเลยค่ะ
1: มาเลยพี่ควรหรอก
0: รถปูนมานั่นแล้วพี่คะขับเลยพี
1: ่มามาเลยมาจริงเหรอ
3: ทำตัวน่าแรงเกียจในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
4: ้ดูแล้วเนี่ยพวกสายขวางเนี่ยก็น่าจะร้อนๆหนาวๆอยู่นะครับ
2: ถูกต้อง
4: ว่าแต่พี่เกมนี่ดูอินมากเลยนะครับเนี่ย
2: อินจ้าเป็นผู้โดนประสบการณ์ตรงเลยจ้าบอกเลยว่าฉี่เลิศมากเอารถปูนมาเลยค่ะคือเป็นไอเดียที่ดีมาก
4: แต่ว่าเขาเตือนแล้วนะครับไม่ยอมเอารถออกเองต่อมสำนึกอักเสบไง
2: ถูก
4: เอางี้ดีกว่าเรามาฟังกันดีกว่าว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะคิดยังไงหลังดูคลิปครับ
5: การจอดรถหน้าบ้านคนอื่นน่ะมันไม่ถูกต้องคือคนมากง่ายแบบนี้เมื่อไหร่มันจะหมดไปจากสังคมไทยทีครอบครัวแต่ละครอบครัวควรจะปลูกฝังวินัยเรื่องพวกนี้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่
6: ก็จริงๆผมก็ไม่ได้ติดนะครับถ้าจะจอดขวางหน้าบ้านสามารถจอดได้แหละผมว่ามันไม่ได้ติดปัญหาอะไรแต่ว่าพยายามอย่าดึงเบรกมือแล้วก็ติดเบอร์โทรไว้สักนิดนึงครับเพื่อให้คนในบ้านเขาสามารถติดต่อได
0: ้ถนนมันก็เป็นของสาธารณะเนาะคือเข้าใจได้แต่ว่าเขาควรแบบแก้ไขปัญหาได้ดีกว่านี้โดยที่แบบไม่ใช่เอารถมาจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นเราก็ควรใช้ของสาธารณะเนี้ยแบบอย่างเผื่อแผ่คนอื่นบ้างแก้ปัญหาให้ถูกวิธีเนาะ
7: คือคิดถึงแต่ตัวเองอะครับบางคนอะล็อกดึงเบรกมือไว้ด้วยอะโหสุดยอดเลยครับสุดยอดแห่งความเห็นแก่ตัวเลยถ้าผมเป็นเจ้าของบ้านพ่อแม่ผมป่วยลูกไม่สบายเมียต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องออกบ้านด่วนคนพวกนี้จะรับผิดชอบผมไหวไหมไม่ไหวเลยนะครับแบบเนี้ย
8: ผมว่าก็คือการฟังความเห็นของคนที่อยู่ร่วมกันด้วยแค่นั้นเองครับ
9: ถูกต้องค่ะลองนึกภาพตามพี่รปภ.นะคะถ้าสมมติเขาเกิดเหตุด่วนมีคนป่วยในบ้านที่ต้องออกไปตอนนั้นหรือว่ามีไฟไหม้อ่ะมันจะทำยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ส่งผลต่อคนมากเลยค่ะ
8: ใช่ครับผมเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันไม่เห็นแก่ตัวยังไงก็ต้องฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับ
9: ใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนนึงแต่เป็นการที่เราทุกคนต้องร่วมมือแก้ปัญหานี้ด้วยกันค่ะ
8: ใช่เลยครับผมก็คือการสร้างสังคมของเราให้มีระเบียบวินัยให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการและพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
9: ทุกวันเสาร์นะคะเวลา11โมงสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่รักเป็นลมอีกแล้วเหรอ
0: เป็นคนอาภัพตั้งหากนี่ขนาดเงินกินข้าวยังไม่มีเลยอ่ะ
1: จะบอกนะว่าจะมาขอยืมเงินอีกอ่ะครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้จ่ายคืนมาเลยแต่ถ้านู้ปล่อยให้เราสองคนอดตายอ่ะก็ไม่มีใครใช้หนี้นู้นะ
0: เดี๋ยวที่เราสั่งให้เยอะๆเลยนะเพราะว่าเขาอยากถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลเยอะๆ
1: มาจัดการแล้วว่าต้องหลอกกันอีกไม่มีเงินใช้หนี้แต่มีเงินมากินอาหารนี่ดีแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียล

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: บุคคลที่มีสภาพร่างกายหรือว่ามีความพิการไม่ว่าทางด้านไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งมั่นแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำได้ให้คุณต่อสู้กับอุปสรรคที่มันเป็นอุปสรรคที่คุณคิด
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2544ที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบวิชาชีพทนายความยื่นฟ้องคณะกรรมการอัยการในกรณีที่ตนนั้นไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเป็นอัยการผู้ช่วยด้วยเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีมีรูปกายพิการ

ชื่อสิริมิตรนามสกุลบุญมูลนะครับเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรจบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจบเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์ปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพทนายความครับตั้งแต่ปี2539จนถึงปัจจุบันเดิมทีเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วว่าเนี่ยเราอยากจะรับใช้สังคมเราอยากจะอยากจะให้สังคมเนี่ยได้รับความเป็นธรรมต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นข้าราชการอัยการเนี่ยโอกาสที่จะรับใช้สังคมเนี่ยมันจะมีมากกว่าและสังคมจะเปิดกว้างมากกว่าความน่าเชื่อถือการยอมรับของสังคมจะดูดีกว่าต่อมาเมื่อประมาณปี2544เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปสมัครสอบเป็นอัยการผู้ช่วยปรากฏว่าหลังจากที่เราสมัครสอบแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยไม่ประกาศรายชื่อเราเป็นผู้มีสิทธิสอบตอนนั้นเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีสิทธิสอบเราก็มีหนังสือถึงคณะกรรมการอัยการว่าเหตุผลในการตัดสิทธิสอบของเรานี่คืออะไรทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยเขาก็ตอบมาบอกว่าเนื่องจากว่าเรามีร่างกายไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการอัยการก็เลยตัดสิทธิสอบเรา

ความแตกต่างทางกายภาพเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าความต่างที่รูปกายมิได้มีผลกับความต่างด้านความสามารถและสติปัญญาเช่นกรณีทนายหัวใจเพชรผู้นี้ต้องยกให้เป็นกรณีศึกษาเพราะเขาเองก็สามารถปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตามกติกาของวิชาชีพได้อย่างไม่บกพร่องแล้วด้วยเหตุผลใดจึงเกิดการแบ่งแยกความต่างทางกายขึ้น

คือหลังจากที่คณะกรรมการอัยการเนี่ยตัดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบของเราแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเราถูกเลือกปฏิบัติต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นศาลปกครองได้เราก็เลยนำคดีต่างๆเนี่ยขึ้นมาสู่ศาลปกครองหลังจากนั้นเราก็พยายามจะรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทำงานโดยให้ทางอัยการจังหวัดในขณะนั้นนะรับรองว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งทนายความได้อย่างสมบูรณ์หลังจากเรายื่นฟ้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกระบวนการของศาลปกครองเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองตัวศาลปกครองกลางเองเนี่ยส่งข้อโต้แย้งหรือคำให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นนึงคำสั่งในการตัดสินสอบของในกรณีของผมเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากนั้นศาลปกครองกลางก็มีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งในการตัดสินสอบของผมก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในช่วงที่เราทราบคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองกลางนะฮะเราจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

บางทีการที่ชายคนนี้รู้จักหน้าที่และเคารพคุณค่าของตัวเองในฐานะการเป็นมนุษย์ทำให้แม้มีอุปสรรคที่อาจดูยิ่งใหญ่ในสายตาใครๆแต่มันก็ไม่ใหญ่ไปกว่าความภาคภูมิใจในตัวตนที่เขาเป็น

วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยเราไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยที่ศาลปกครองสูงสุดแต่ทางสำนักงานศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีจดหมายแจ้งคำวินิจฉัยเราก็ไปเปิดดูหน้าสุดท้ายหรือว่าคำชี้แจงสุดท้ายอ่านดูแล้วก็บอกว่ากับคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางเราก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเราอยากจะรู้เหตุผลเราก็เลยกลับมาอ่านดูว่าการที่จะตัดสิทธิสอบหรือจะละเมิดสิทธิต่างๆก็ควรจะต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจที่เกินขอบเขตในลักษณะอย่างนั้นนะครับ

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคณะตุลาการศาลปกครองกลางหรือว่าศาลปกครองสูงสุดนะครับที่มีคำวินิจฉัยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราเพราะว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเนี่ยมันติดเกิดติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมันไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใช้ดุลพินิจในการจำกัดสิทธิแล้วก็ผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของศาลปกครองหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญครับผม

และถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วๆไปถูกหน่วยงานของรัฐก็ดีละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเนี่ยผมขอชี้หรือเชิญชวนนำเรื่องหรือคดีเนี่ยขึ้นสู่ศาลปกครองและผมเชื่อว่าศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั่วๆไปตามรัฐ

0: หลังจากเขาขุดลอกแล้วเนี่ยที่นาพ่อเสียไป5ไร่กว่าก็รู้สึกเสียดายแหละเพราะว่าที่ดินเป็นของปู่ย่าเขาหาไว้ให้
1: ก็รู้สึกเสียดายจ้ะเวลาถ้าขุดไปแล้วมันก็จะเบิดก็สิบ่มีที่น่าทํากินจ้ะ
2: เป็นโครงการพัฒนาของรัฐที่ไม่ได้ถามความเห็นจากชาวบ้านก่อนนะฮะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดสิทธิอย่างหนึ่ง

คุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อการขุดลอกลำห้วยเพื่อสาธารณะกลายเป็นภาระส่วนบุคคลเหตุการณ์นี้เราต้องย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2548เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อเรียกร้องสิทธิที่พึงจะได้รับ

สวัสดีค่ะชื่อยายม้วนพิมพ์เพชรอยู่บ้านเลขที่73บ้านวังน้ำขาวหมู่5อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะพอดีก็วาดภาพดูสภาพนาของเรามันเป็นพะเนียงโคตรมานี่มันต้องตามลำห้วยมานี่ป้าก็ใจหายหมดเลยนามันเหลือแค่80กว่าตารางวาจะไม่รู้จะทำยังไงนั่งร้องไห้อยู่บ้านหมดน้ำตาเลยอยู่คนเดียวนะลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกันแต่ไม่เจอส่วนประธานสักทีไม่เจอคนที่มาทำของเราหมดไม่เจอกัน

ผมวิเชียนศรีจันนนท์ครับมีอาชีพทำนาทำสวนอยู่ที่หมู่บ้านวังน้ำขาวนี่แหละครับทางการเข้ามาไม่มีการตกลงกับชาวบ้านเพียงแต่เป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะขุดลำพะเนียงผู้ที่มีผลกระทบคือผู้ที่มีที่นาติดลำพะเนียงขอให้บริจาคที่แค่นี้เลยครับรู้เรื่องศาลปกครองมาจากเจ้าหน้าที่ของชนประทานเองนั่นแหละคือเราทะเลาะกันเขาบอกว่าอยากได้ค่าเสียหายต้องไปฟ้องเอาที่ศาลปกครองขอนแก่นนนท์เขาบอกผมก็เลยทำเรื่องให้ส่งไปที่สภาทนายความก็เลยหลังจากนั้นอาทิตย์นึงก็มีทนายมาช่วยก็รีบทำ

0: ากระดาษมาให้เซ็นนี่เป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีตัวหนังสือให้อ่านไม่มีอักษรอะไรเลยเซ็นชื่อไปเฉยๆมีแต่เซ็นชื่อนายขอนายกไปเป็นลำดับลำดับกันเฉยๆจะขุดลอกที่ดินไม่มีเลยค่ะกระดาษขาวๆไม่มีตัวหนังสือไม่มีตัวหนังสือก็มีแค่นี้แล้วก็เซ็นกันแล้วเขาก็ไปที่ใหม่
1: พิพากษาแม่ม้วนให้ชนะคดีแล้วเขาคัดค้านว่าไม่ชาวบ้านเซ็นยินยอมแล้วที่ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือกรมชนเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยไม่น่าจะถูกต้องขอให้กลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นขอให้ยกคำฟ้องเสียเขาไปอุทธรณ์มาว่าอย่างนี้แหละ
0: ทางชนประทานเขาก็ว่าไม่ให้พอเขาหาว่าเราเซ็นไปแล้วก็เซ็นข้างเดียวเราไม่รู้ไงก็เลยพูดกันไปว่าเซ็นข้างเดียวไม่รู้ก็มาเซ็นกันว่าแต่จะลอกอย่างเดียวไม่ได้ว่าขุดอันนี้มันไม่ระบุลึกถึงว่าความกว้างแค่นั้นความยาวแค่นั้นความลึกแค่นั้นไม่ได้ระบุในกระดาษเลย

ายผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ทำให้เรื่องราวดำเนินปกครองสูงสุดผลสรุปออกมาจะเป็นอย่างไรคงต้องไปดูกันที่การพิจารณาคดีขององค์คณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

0: เราไปกันที่ศาลปกครองกันทั้งกลุ่มเลยครับ30กว่าคนแล้วมีนักศึกษามหาลัยขอนแก่นด้วยแล้วนักศึกษาแลกเปลี่ยน CE ด้วยที่ไปฟังคำพิพากษาในวันนั้นหายใจกันตุ้มๆต่อมๆคิดว่าจะแพ้ชนะอะไรนี่แหละพอพิพากษาบอกว่าให้ยืนตามศาลต้นทุกคนต่างก็ดีใจออกจากห้องพิจารณาคดีลืมใส่รองเท้าเลยหลายคน
1: อยากจะให้ชนประธานนี่เห็นใจพวกประชาชนบ้างทุกอย่างที่ประชาชนขอร้องเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วมันก็หมดไปเลยมันไม่มีที่ทำกินจริงๆเพราะประชาชนเรามันไม่มีที่ดินมากมีแค่ทำกินทุกวันถ้ามีที่ดิน3ไร่4ไร่มันก็หมุนกินได้ประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขอร้องชนประธานมากๆถ้าประชาชนขอร้องก็เห็นใจประชาชนหน่อยแต่อยากได้อยู่ความเจริญเอาความเจริญทางอื่นทุกคนที่จะเจออยู่นี้จะโดนอยู่นี่ก็ขอร้องส่วนประธานอย่าให้ทำต่อไปค่ะแค่นี้ละค่ะ

จะขอขอบคุณศาลปกครองที่ให้ความอบอุ่นจากประชาชนที่หมดไร่หมดนาฉันขอบคุณมากๆค่ะที่มีอยู่มีกินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะศาลปกครองช่วยเหลือประชาชนก็ขอยกย่องชมเชยศาลปกครองที่ช่วยเหลืออย่างใจบุญเลยค่ะมีแค่นี้ละค่ะ

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลือในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลือจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลือชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลือและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ทำงานเป็นช่างภาพสิ่งสำคัญน่ะคือคุณต้องเข้าใจประเด็นต่างๆที่คุณสนใจแล้วมองว่ามีอะไรที่มีคุณค่าพอที่คุณจะบอกให้ใครฟังต่อบ้างภาพที่ดีๆจริงๆโหมันกระแทกถึงแบบหัวใจเลยนะ
3: มันเป็นตัวกลางที่ดีในการใช้สื่อสารกับคนนั่นแหละครับคือการบอกเล่าเรื่องราวเล่าความเป็นจริงให้กับสังคมนั่นคือหน้าที่ของผมผมก็ชินนะครับศิรชัยอรุณติชัยก็ตอนนี้เป็นช่างภาพสารคดีครับตัวเน้นที่ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทางทะเลเป็นหลักครับผมก็ข้องเกี่ยวเรื่องทางอนุรักษ์มาตั้งแต่สมัยเรียนปตรีของมหิดลอินเตอร์ครับผมก็เป็นผู้ช่วยให้อาจารย์เวลาออกทริปออกสนามได้มาทำชมรมดำน้ำของมหิดลอินเตอร์ครับได้ทักษะเรื่องการดำน้ำผมก็แบบมีโอกาสได้ออกไปฝึกงานอยู่เกาะเป็นช่องทางหนึ่งครับที่ทางชมรมที่มหิดลให้ผมได้ involve เกี่ยวกับกิจกรรมทางนี้ตั้งแต่ยังแบบบอกมั้งสมัยเรียนก็ประมาณนั้นการที่เราจะเป็นช่างภาพสารคดีคือเราก็ควรจะมีเรื่องที่เราจะเล่าออกมาในภาพของเราอยู่แล้วข้อความของเราจะคืออะไรถ้าเรารู้เรื่องว่ามันเรื่องคืออะไรเราจะสามารถดีไซน์ภาพในหัวเราได้ความรู้เรื่องทางชีววิทยาทางทะเลผมว่ามันคือแบบหัวใจสำคัญเลยของงานของผมก็ไปอยู่เกาะเต่าอีก3ปีผมก็ถ่ายรูปมาเรื่อยๆถ่ายไปถ่ายมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีข้อความที่สื่อถึงคนได้ดีกว่าการที่เราจะเขียนเปเปอร์ที่คนไม่อ่านครับ

0: ราพยายามมานานแล้วที่จะเอาอันดามันให้ยกระดับขึ้นให้เป็นมรดกโลกแต่ว่ามันยังไม่เกิดสักทีครับก็เลยไปเก็บลูกเล่านั้นมาแล้วก็คือไปที่เกาะอาชัยเกาะอาชัยเป็นเกาะที่สวยมากช่างขัดแย้งระหว่างความสวยงามบนชายฝั่งแล้วกับความตายใต้ทะเลครับคือวันนั้นคือผมก็อยู่ในน้ำไงผมก็เลยถ่ายแนวปะการังนั้นมาเกิดไดอะล็อกมีการเอาไปแชร์ต่อมีการพูดถึงผลกระทบก็ตามมาก็ค่อนข้างเยอะครับประกาศจะปิดเกาะการแก้แมเนจเมนต์การพูดถึงในสื
1: ่อก็เดี๋ยวลงไปถ่ายที่นี่แหละ
2: สแนปเปอร์เป็นล้าน
1: เป็นล้านเลยเหรอ
2: เป็นล้านอะ
0: สิ่งที่มาตามหาคือว่าพื้นที่สตูลในระยะยาวสามารถพัฒนาให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีมูลค่าสูงให้อยู่อย่างยั่งยืนได้หรือเปล่าแพลนมาว่าจะมาเก็บความสวยงามใต้ท้องทะเลเก็บชนเผ่าอุรักลาโวยที่เป็นชาติพันธุ์ชาวเลที่อยู่ตามพื้นหมู่เกาะในอันดามันแล้วก็เจอสิ่งน่าสนใจก็คือเจอวานด้วยครับ
1: เรารอให้แบบมันโผล่ขึ้นมาให้มันไม่เครียดครับเราก็พยายามถกเสียงน้อยที่สุด
0: ถ้าหากว่ามีโบ๊ททราฟฟิกวิ่งไปวิ่งมามากขึ้นจากการสัญจรในการขนของในเมื่อเรารู้ว่ามีวานอยู่แถวนี้ถ้าหากว่ามีการทำโครงการทะเลน้ำหรือปากบาราถ้าไม่มีการเปลี่ยนแผนปรับปรุงตรงนี้จะหายไปเลยโครงการทะเลน้ำหรือปากบารามันกลายเป็นเขตอุตสาหกรรมเป็นท่าเรือสเกลใหญ่ครับมีการขุดลอกเพื่อทำร่องน้ำให้เรือเข้าได้เวลากำลังขุดพวกนี้ตะกอนพวกนี้มาทิ้งที่ไหนนี่เลยชัดเจนว่าจุดที่จะตรงกับครบแน่ๆคือตรงท่าเรือน้ำลึกแถวเกาะบุโหลนแถวหินขาวและระหว่างทางนั้นเรือทราฟฟิกวิ่งไปวิ่งมามากขึ้นก็คือมันจะเปลี่ยนไปครับส่วนตัวหินขาวนี่มันเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งตะกอนลงไปโครงการลักหินขาวเป็นโปรเจกต์ที่ลนตัวช่างภาพใต้น้ำกับนักวิชาการลงไปดำน้ำเก็บข้อมูลของพื้นที่หินขาวที่เป็นหิน2ก้อนที่โผล่มาอยู่ใกล้เกาะบุโหลนครับผมซึ่งจะเป็นที่ถูกนำตะกอนจากการก่อสร้างโครงการทะเลน้ำหรือปากบาราในตัวรายงาน EIA EHA เนี่ยคือการดูผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมครับผมซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่คุณอย่าทิ้งตะกอนแต่ว่าคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตรงนั้นมีอะไรอยู่เราก็เลยไปลองดูกันถ่ายมาว่าที่เนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างพบว่าที่นั่นน่ะมีฝูงลูกปลาเยอะมากก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นพื้นที่สำคัญของการเติบโตของสัตว์ใบอ่อนมันคือแบบบ้านของทรัพยากรมากมายที่เราได้ใช้ครับที่อุตสาหกรรมที่นี่ยืนอยู่ได้การประมงอยู่ได้มันก็เพราะทรัพยากรเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เรื่องว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วผลอย่างไรตัวชุมชนจะเปลี่ยนไปอย่างไรผมอยากถามกับว่าคิดว่าถ้าเรือนี้เข้ามาคนท้องที่ได้อะไรบ้างครับสังคมมันไม่เปลี่ยนในยุคผมหรอกไม่เปลี่ยนในรุ่นลูกผมเพราะว่ารุ่นหลานทำยังไงให้สังคมมันเปลี่ยนไปคนเราก็อยู่ธรรมชาตินั่นแหละไม่ใช่ว่าอยู่ในเมืองแล้วเราตัดขาดออกไปผมว่าเป็นเรื่องที่จะตลกสิ้นดีเลยคุณกินอาหารกินไก่ไก่พวกนี้โตจากอะไรอวนลากอวนล้อมจับลูกปลาเล็กปลาน้อยขึ้นมาบดเป็นอาหารสัตว์มองอีกทีโอเคมีไก่กินในเมืองแต่ว่ามองในธรรมชาติลูกปลาประชากรปลาฟื้นฟูทันไหมมันเกี่ยวกันหมดนะครับถ้าหากว่ามองไม่เห็นผมว่ามันเรื่องตลกครับนี่คอนเซปต์หลักทำยังไงให้เราสามารถใช้ทรัพยากรทะเลบ้านเราได้อย่างยั่งยืนนั่นคือหัวใจสำคัญผมว่าสังคมมันเปลี่ยนเพราะคนครับผมเพราะผมก็คือแค่เป็นส่วนหนึ่งเล็กในตรงนั้น

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราบ้านที่เรามานี้มีแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำสายสำคัญของชาวบ้านที่นี่ไหลผ่านนะครับพวกเขาบอกกับเราว่าการขึ้นลงของน้ำบางปะกงนั้นมีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ทั้งในลำคลอง
1: ในปลาดุกทะเลตวงครับ
0: แปลงนา
2: เพราะข้าวันนี้ไม่ชอบน้ำลึก
0: และป่าจากนะครับ
3: เฮ้ยอันนี้เนื้อดีนี่นี่กว่าจะได้มันนะมันยาก
4: ครับนี่ก็คือชุมชนบ้านปากคลองอ้อมใหญ่ครับถ้าเข้ามาที่นี่ครับก็จะเจอคลองกับแม่น้ำติดกันครับจะไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงครับผม
0: ผู้ใหญ่ออฟคนนี้พาเราเดินชมในชุมชนเราเจอว่าคนที่นี่โชคดีหลายเรื่องเลยนะครับ
5: อันนี้ปนิน
0: โดยเฉพาะการทำมาหากินซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ
6: พี่อันนี้ทำอะไรคะ
7: ดักกุ้งครับ
8: ก็พอประหยัดค่ากับข้าวของชาวบ้านได้หนึ่งมื้อครับ
0: ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่มีน้ำบางปะกงซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์นั้นไหลผ่านนั่นเอง
7: ก็น้ำนี่เราทำประตูล้มลุกก็เข้ามาจากน้ำแม่น้ำบางปะกงอ่ะถ้าเวลาเราจะเอาน้ำออกก็ดันไปให้น้ำระบายออกไปพอน้ำได้จำนวนเราก็เกี่ยวเหล็กขึ้นมาแค่นี้เสร็จเรียบร้อยพวกกุ้งพวกปลามันก็มาตามน้ำ
6: ทำอะไรกันอยู่คะ
0: เราไปบ้านของลุงสุชาติสามีป้าละอองคนนี้นะครับ
6: ลุงสุชาติสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
6: วันนี้ลุงสุชาติกับป้าอองจะไปไหนกัน
9: เดี๋ยวจะไปเปิดน้ำตรงนาเลย
10: จะไปตัดจานต่อค่ะ
11: ตอนเที่ยงๆน้ำมันจะขึ้นเราต้องรีบเปิดก่อน
0: ที่บ้านของลุงทำให้เราได้รู้ครับว่าแปลงนาของคนที่นี่นั้นมีความพิเศษมากนั่นคือการทำนาร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำในที่ผืนเดียวกันดังที่เราเห็นในภาพชาวบ้านที่นี่เรียกว่านาขาวังนะครับ
11: เพราะตอนก่อนเนี่ยมันน้ำเค็มมันท่วมเราก็ต้องขุดเป็นคันอย่างเงี้ยเพื่อกันน้ำเค็มไอ้ตรงนี้มันเลี้ยงปลาได้
6: ระหว่างที่เราปลูกข้าวก็มีปลาอยู
11: ่มีปลาอยู่เราเลี้ยงปลามะเทศอ่ะแล้วก็เลี้ยงปลากระพงอะไรเงี้ยอันนี้เรียกท่าน้ำท่าน้ำหรือประตูน้ำอะไรอย่างเงี้ย
6: น้ำออกทำยังไง
11: นี่เปิดออกเลยกระดานกั้นออกก็น้ำก็จะออกวันนี้เอาออกแค่30เซนก่อนจากพื้นนาน่ะเดี๋ยวพวกนี้เอาออกอีก10เซนทยอยเอาออกเพราะว่าปลากุ้งมันมีเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันเขาเปิดแห้งเลยอ่ะมันก็จะลอยลอยแล้วนกเข้ามานกเข้ามาแล้วนกก็จะมาย่ำข้าวถ้าเราค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยกุ้งปลามันก็จะปรับตัวได้
0: ลักษณะการทำนาขาวังอย่างนี้มีทั่วไปในพื้นที่บ้านเขาดินในนาของลุงสุชาตินอกจากข้าวจะรวงโตแล้วปลาก็มีมากทีเดียวลุงบอกกับเราว่าเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะจับขายลุงโชว์ให้เราดูด้วยล่ะครับ
11: ก็มีกันนั้นนี่น้อยเนี่ยไม่เยอะเหมือนวานนะวานยังได้ถึง 2-3 กิโลอยู่ทั้งนาเงี้ยมันมีความสุขอากาศเราเกิดแล้วเราก็ดีอาหารการกินในนี้ก็กินปลากินกุ้งกินปูไงมันก็ไม่ยาก
0: ส่วนน้าประสิทธิ์คนนี้บ้านและที่นาของน้าก็อยู่ใกล้กับลำคลองเหมือนกันนะครับแกกำลังเชิญชวนเราลงน้ำไปกับแกเพื่อไปดูการหาปลาครับ
12: ไปตักรอบกับพี่เขาเนี่ย
6: ตักรอบ
12: ไปเปล่าไปเลยเฮ้ยจะไม่ทัน
6: มันรีบด้วยสิ
12: น้ำมันมิดหลังรอบน้ำมันจมแล้วมันตักไม่ได้

0: แม่น้ำบางประกงเราไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเราก็สามารถหากินกับมันได้ส่วนน้ำที่แห้งเลยชาวบ้านก็จะไปลงงมกุ้งงมปลาถ้าน้ำขึ้นอยู่ระดับกลางเนี่ยเราก็สามารถดักโป๊ะดักรอบสามารถหากินได้
1: เครื่องมือหากินของชาวบ้านก็คือที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่าลอบนะครับจะวางไว้ในน้ำริมฝั่ง
2: อันนี้ว่าตักกุ้งตักปลาครับจะมีบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะน้ำมันท่วมรอบแล้ว
1: ความพิเศษของเครื่องมือชนิดนี้ก็คือเมื่อน้ำลดเจ้าของลอบก็จะเอาที่ช้อนปลาแบบนี้มาตักปลากันอย่างที่เห็นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ปลานั้นเป็นปลาทะเล
2: ได้ปลาดุกทะเลตวงครับ
0: ครับอันนี้เป็นโป๊ะครับที่ชาวบ้านทำไว้ดักปลาครับก็จะมีปลาสารพัดครับทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งปูจะมีปนอยู่ครับ
2: วางทะเลปลาดุกทะเลระวังนะครับระวังนะครับ
3: อันนี้มันผิดกฎหมายไหมครับพ
0: ี่ไม่ผิดครับ
2: ลูกเดียวก็พอกินแล้วครับเนี่ยปนินปนินน่ากลัวเนี่ยวางเด้งครับไปดูลูกอื่นบ้างอันนี้น้ำมันร่วมแล้วจะตักไม่ทัน
0: ลูกนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูลูกอื่นครับ
2: เดี๋ยววิ่งข้ามไปฝั่งนู้นแล้วตรงนู้นตรงบ้านเก่าน่ะตรงนกไปดูมันท่วมหมดแล้วตักไม่ทัน
3: มีกี่ลูกคะ
4: มีอยู่ประมาณ 15-20 ลูก
3: จำได้ยังไงว่าอยู่ตรงไหนอะคะ
4: ก็อันนี้มันก็ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณก็รู้เลยว่าเขตใครแค่ไหนก็จะแบ่งเขตกันทำแถบเนี่ยของผมทั้งหมดยันถึงปากคลองบ้านนู่นน่
3: ะ
4: ยาวขึ้นไปเนี่ยสองฝั่งแม่น้ำ
5: นี่ได้อะไรฮะ
2: อันนี้ปลากระพงขาวครับน่าจะช้อนได้แค่สองรอบเท่านั้นแหละไม่มีละ
6: อันนี้หมดแล้วหรอคะ
2: มันยังไม่หมดแต่มันตักไม่ได้จมน้ำหมดแล้วเรามาไม่ทันน้ำ
3: ช้อนตักได้ทั้งปีไหมคะ
4: ก็ทั้งปีหลังจากนี้ไปก็ทีนี้ปลาพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีทีนี้ก็จะเป็นพวกปลาที่ส่งปลาสวยงามเป็นปลาตู้แล้วเราก็จะเก็บปลาพวกนั้นขายต
1: ่
4: อ
1: แม่น้ำบางปะกงนั้นสมบูรณ์นะครับไม่ว่าเราจะผ่านไปตรงไหนก็จะเห็นการหาปลาอยู่ทั่วไป
2: อันนี้ก็วางเป็ดลาวครับ
1: เมื่อมองไปรอบๆนอกจากผืนน้ำบางปะกงที่กว้างแล้วต้นไม้เขียวๆที่เราเห็นอยู่นั้นก็คือป่าจากผู้ใหญ่บอกกับเราว่าป่าจากนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากช่วยไม่ให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแล้วก็ยังเป็นแหล่งรายได้ของคนที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
0: ใบจากเราก็มาทำเป็นหลังคามุงจากได้ส่วนก้านเราก็จะมาทำเป็นขนาดเย็บจากส่วนดอกเราก็มาทำแกงทำกับข้าวอะไรได้ส่วนลูกมันเราก็สามารถมาผ่าขายได้อีกครับมีประโยชน์ทุกอย่างครับ
7: ป้าสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
7: อยู่ตรงไหนคะ
8: อ
7: ัน
8: นี้ต
7: ั
8: ด
7: ใบอย่างเดียวหรอคะ
8: ค่ะ
9: เขาเรียกเอาข้าวแซงแล้วเดี๋ยวเราก็ลิด
1: ป้าเอียดและป้าอองอายุใกล้70ปีแล้ว
10: ไม่ขี้เกียจอยู่เฉยอ่ะ
1: ป้าบอกกับเราว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับ
10: ปวดหลัง
9: เนี่ยแบกจาวไม่ได้นะ
10: อายุเยอะแล้วอ่ะหลังมันก็เลยไม่ดี
1: แต่ว่าเวลาอยู่กับจากแล้วสบายสบาย
11: ทำมันก็เพลินดีแล้วมันก็ได้ตังค์ด้วย
12: เวลาลิดมันเพลินดีแกล้แกล้ยิ่งใบดียิ่งเพลิน
1: ป้าบอกว่าทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก
13: เหนื่อยแล้วก็หนักไม่มีใครบังคับเราน
14: ี่คือท่าที่สบายที่สุดเหรอคะ
13: สบาย
10: พักทุกระยะ
1: ทั้งสองคนนั้นตัดจากเพื่อนำไปเย็บตับจากนะครับ
10: ไปเย็บแล้วก็ไปมุงบ้านนั่นน่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่มุงบ้านแล้วก็มุงซุ้ม
15: ใบมันเป็นยังไงถึงใช้ไม่ได้คะ
10: มันเล็กแล้วมันรู
16: เล็กรูไม่เอา
1: ป้าบอกว่าทางจากหนึ่งทางตัดมาแล้วใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน
10: พอลิดนี่เสร็จเราก็ต้องมัดแล้วให้เขาขนไปบ้านจ้างเขา

0: นี่ยหลังมันเนี่ยเอามีดเฉาะแล้วก็ถกออกมาก็ไว้มัดมาไง
1: จริงๆนะครับเราเห็นว่าป้านั้นไม่ทิ้งส่วนไหนเลย
0: เนี่ยไปผ่าเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะเขาเรียกเอาไปทำขนาดเนี่ย
2: ท่อนเนื้อเราผ่าเป็นกี่ชิ้น
0: 3มั่ง2มั่งมันแห้งแล้วเราก็เอาไอ้เนี่ยไปทอนแล้วก็มาเย็บ
3: มีเทคนิคการเรียงไหมอะคะ
0: เนี่ยคือว่าผมมันตกก็ต้องคว่ำแบบเนี้ยเนี่ยมันจะอมน้ำเนี่ย
4: มันจะเน่าเหรอครับ
0: จะเน่า
4: เราเลยคว่ำใช่ไหมครับ
0: คว่ำแล้วน้ำไอ้ตรงนี้มันแข็ง
3: พื้นที่วางราวจะต้องเลือกยังไงคะ
0: ที่คว่ำไงแดดส่ง
3: ได้กี่มัด
1: สองพี่น้องตัดจากอยู่ด้วยกันก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้กัน
3: ก็มันก็ต้องหาอย่างนี้แหละค่ะเพราะมันจะมีบริเวณที่เราตัดไงบางทีเขาก็เสร็จก่อนเขาก็ไปก่อน
1: ต่างคนต่างตัดป้าบอกว่าอยู่แซงใครแซงมัน
2: ไม่ต้องช่วยกันหรอคะต่างคนต่างทำเหรอพี่น้อง
0: ต่างคนต่างทำต่างคนต่างกิน
5: ทำตลอดเล
1: ยเห็นป้าตัดจากฉับฉับแบบนี้หลายคนอาจจะไม่สบายใจกลัวว่าป่าจากจะหมดไปแต่ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าการตัดนี่แหละครับคือวิธีดูแลของคนที่ทำมาหากินกับต้นจาก
6: ก็เท่ากับเราบำรุงมันเสร็จเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ตัดเลยก็จะเรียกบัตรป่าจากตกขโมงมันจะรกมากเลยใบมันจะแห้งมันจะใช้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เราต้องคอยตัดคอยรักษามันอยู่เรื่อยทำให้มันได้อยู่กับเราไปนานๆครับ
1: ป่าจากนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างมากนะครับอย่างที่เห็นว่าต้นจากนั้นชาวบ้านสามารถเอามาทำอะไรได้หลายๆอย่าง
0: เย็บก็ยี่ผ้าตับ
1: ไม่เว้นแม้แต่ลูกจากซึ่งต้องไปเจอกับคนที่เก่งเรื่องนี้นั่นก็คือลุงดิษนะครับ
6: ครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาลุงประดิษฐ์ครับลุงประดิษฐ์จะไปตัดมงจากี่โมงครับผม
7: เอานี้เอาแค่พร้อมตอนไหนก็ไป
6: ครับครับ
1: รองเท้าในการลุยไปตัดลูกจากนั้นสำคัญมากๆต้องใช้รองเท้าที่เรียกว่านินจาร
7: องเท้านินจานี่ขาดไม่ได้เลยกันหนามกันเพียงกันหอยบาด
1: การไปหาลูกจากนั้นก็เข้าไปในป่าจากนี่แหละครับ
8: ตัวเล็กมันกินน่ะพาเข้าป่าแต่เด็ก
1: ลุงดิดกับน้องแบงค์กำลังเดินลุยโคลนเข้าไปหาลูกจากนะครับ
9: จะไปดู
1: อ่ะ
9: มันมีวิธีสังเกตนะพี
8: ่มาลงตรงนี้นะจะได้มีที่ยึด
9: มันจะมีกิ่งไม้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากกิ่งไม้จะไป
1: ซึ่งทีมงานของเราก็ต้องฝ่าฟันกับดินโคลนไปกับลุงด้วย
2: วิธีการเหรอคะผู้ใหญ่อันนี้ทำเป็นที่จับ
10: เราจับครับ
2: อ๋อ

0: ไปคุกเสียฟันทิ้ง
1: เป็นเนื้อแบบนี้กินได้ใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเราได้หลายๆมุงแล้วเราก็วางไว
2: ้มุงจากที่แบงค์และลุงดิดเอามานั้นก็คือผลจากหลายๆลูกที่รวมกันอยู่เป็นช่อหรือว่าเป็นทลายอย่างที่เราเห็นนะครับภายในผลก็มีเมล็ดลักษณะเป็นรูปไข่มีสีขาว
1: ๆนี่สองอันนี้ดีนี่
2: ซึ่งเราเรียกกันว่าลูกจากนั่นเองครับลุงดิดก็จะเดินหาไปเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆเฉาะดูว่าอันไหนใช้ได้บ้างนะครับ
1: นี่ลูกอ่อนอันนี้ใช้ไม่ได้มีเนื้อบางไม่เอา

0: เราก็ปล่อยไว้อย่างนี้
1: แล้วปล่อยไว้อย่างนี้
0: แล้วม
1: ัน
0: จะเสียไหมครับผม
1: ไม่เสียแต่มันจะเสียลูกเสียแค่ลูกนึงอ่ะเนี่ยมันเล็กอันนี้เอาไว้ก่อนไม่เอาอีกอาทิตย์นึงเนื้อจะเต็มเลย
2: ลุงดิดเดินเฉาะเลือกมงจากตัดและวางให้แบงค์แบกไปกองนะครับ
1: ตัดแล้วก็วางไม่ให้มันถูกดินอ่ะผมก็ตัดไปเรื่อยๆไปแล้วก็เรียกหลานให้มาหิ้วไปกองไว้นี
3: ้ถ้าปู่ตัดได้เยอะบางที3กอนึงมี3มงครับก็ยกไปทั้ง3นะครับ
2: รวมๆแล้วก็น่าจะหลาย10โมงทีเดียวครับ
3: ได้อยู
2: ่ลุงดิดตัดโมงจากได้มากได้เวลาผ่าแล้วล่ะครับ
1: ตัดใบมาปูก่อนแค่กันตัวที่เราผ่าไม่ให้มันเปื้อนเนื้อเยอะเกินไปถ้าไม่งั้นมันไปล้างลำบาก
4: ลุงอันนี้เรียกว่าทำอะไร
1: อันนี้คือทำที่ที่รองไม้หมอนผ่าลูกจากต้องรองถ้าไม่รองเดี๋ยวตัวนี้มันดื้อดิ้นมันนี่ทุบออกก่อนทุบออกจากมุงมันพอเราต่อยออกจากมุงแล้วก็ผ่าแล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่เนื้อไม่เต็มร้อยก็ใช้ได้อยู่นี่อันนี้เนื้อดีนี่นี่นี่กินเนื้อหมดเลยเหลือแต่กะลานี่ภาษาบ้านเขาดินนี่เขาเรียกว่าเอือนเอือนหมดแล้วอันนี้เนื้อไม่ค่อยดีเนี่ยมันเป็นเนื้อเป็นหลุมๆอยู่ตรงนี้เดียวชิมๆเอาผู้ใหญ่เอา
5: สุดยอดครับตัดจากปลาเลยครับกินแทนน้ำได้ครับเวลากระหายน้ำ
1: แม่งมันฮุดด้วยเด็ด
2: ลุงบอกกับเรานะครับว่าถ้าเข้ามาผ่าลูกจากจะขาดแบงค์ไม่ได้เลยครับ
1: คนเดียวผมไม่มาหรอกคือมันช้านะแล้วอีกเรื่องของเรื่องผมแค่ไม่เคยเป็น
2: เพราะลุงนั้นถนัดกับการหาและการผ่าเท่านั้น
1: ผ่าด้วยแคะด้วยผมไม่มา
2: ส่วนถ้าเป็นการแคะก็ต้องยกให้กับน้องแบงค์เป็นผู้ช่วยล่ะครับ
1: ต้องมีคนมาแคะ
2: ลุงดิดบอกกับเราว่าการมาตัดลูกจากทำได้ทั้งเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงซึ่งก็จะสนุกไปคนละแบบ
1: น้ำขึ้นเนี่ยขึ้นเต็มนี่มานี่จ่ามันลอยมันจะลอยขึ้นมาเราก็เก็บผ่าแต่ผมว่าผ่าง่ายสบายดีมันไม่ลื่นมือ
4: มีรายได้จากลูกจากวันละกี่บาท
1: เอาเป็นพื้นฐานต่อวันวันละ300ไม่ขาด2คนนี้ก็600เดี๋ยวนี้ปู่หลานโอเคพอแล้ว
4: เนื้อสวยไหมคะ
1: โอ้เนื้อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พอแล้ววันนี้พอ
2: ลูกจากนั้นสามารถนำเอาไปเชื่อมหรือว่าทำลอยแก้วอร่อยทีเดียวครับ
1: ดูดอกจากว่ามันอยู่ลักษณะไหน
2: เข้าป่าจากทั้งทีไม่ได้มีแค่ลูกจากเท่านั้นนะครับ
1: ดอกนี
2: ่ลุงบอกกับเราว่าถ้าเจอดอกจากก็ต้องเก็บไปด้วย
6: ดอกนี่เราเอาไปทำอะไร
1: เอาไปเนี่ยไปแกงส้มไปต้มใส่กะทิแล้วก็จิ้มน้ำพริกเผาจากใช้น้ำแบบเนี้ยมันจะไม่ฝาด
2: การเก็บดอกจากนั้นยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝังอยู่ลึกทีเดียว
7: ทำอย่างนี้เพื่ออะไรคะ
8: ทำโยกโยกคุณได้ถอนออก
1: นี่คือได้สุดนี่คือได้สุดดอกเลย
7: ดอกจากครับ
2: ปู่กับหลานได้ลูกจากและดอกจากตามความตั้งใจแล้วนะครับแต่ว่าในป่าจากยังมีของมากกว่านั้นนั่นก็คือปูแสมที่2คนนี้กำลังจะดัก
7: นี่คืออุปกรณ์การดักปู
9: กินเหยื่อมันกินยังไงครับ
1: ก็พอมันเข้าไปแล้วมันก็ไปดึงแบบตัวนี้ดึงมาทางนี้มันก็ปิด
7: เราใช้อะไรเป็นเหยื่อคะ
1: ใช้หัวใช้โป้ครับ
9: ดูนี่มีปูดูจากอะไรครับ
1: ดูจากรอยมันนี่
7: จะเป็นรอยเข้ารอยออก
10: บางทีก็จะเป็นขี้มันครับ
9: ระวังไว้กี่วันครับ

0: วางวันนี้พรุ่งนี้เช้าผมมากู้มาเก็บ
1: ลุงดิดกับแบงค์ขนโมงจากและลูกจากกลับบ้านแล้ว
2: เราจะไปตัดโมงจากทางเรือ
1: ในขณะที่น้าประสิทธิ์ขับเรือออกไปขนใบจากและโมงจากที่สวนนารุ่งสวนจากนี้อยู่ติดริมน้ำและน้ำก็เริ่มขึ้นสูงแล้วล่ะครับ
3: ถึงแล้วเหรอคะ
4: ถึงแล้วป่าเนี่ย
3: แถวนี้จากหนาแน่นไหมคะ
4: จากมันก็แน่นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำ
3: สมัยก่อนคนทำเยอะไหม
4: เยอะครับสมัยก่อนเยอะ
3: แต่มาทางเรือเหรอคะ
4: ทางนี้มันก็ต้องใช้เรืออย่างเดียว
1: การใช้เรือเข้าไปตัดจากนั้นต้องอาศัยเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงและขนาดของเรือที่ต้องพอดี
4: ทางเรือมันลำบากตอนช่วงน้ำแห้งอ่ะ
3: เขาเข้าล่องนี้เหรอ
4: ใช่เรือเราเข้าไม่ได้หลอดนิดเดียวเอง
1: วันนี้เรือของน้าประสิทธิ์ที่มากับทีมงานมากันลำค่อนข้างใหญ่ไม่สามารถเข้าไปในคลองซอยได้ก็เลยต้องจอดและเดินเข้าไป
5: มดแดง

0: ลยครับมัดมือใช้สองหอบ
1: นารุ่งตัดจากได้แค่2มัดแบกมาขึ้นเรือที่จอดอยู่ไม่ไกล
2: ช่วงนี้น้ำกำลังเริ่มขึ้นครับก็เราก็จะใช้เรือถ่ายจากได้เรือเราก็มาจอดรอ
3: ทำไป
1: หาโมงจากกลับบ้านได้อีกนิดหน่อย
3: เดี๋ยวพอเยอะๆเราก็ล่องออกไปหาเรือข้างนอก
2: เราไม่ต้องยกครับซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดแรงฝาคิ้วครับ
4: ค่ะตอนที่น้ำไม่ขึ้นมันจะเป็นยังไงคะ
3: มันก็จะเป็นหลอดต่างไปครับแล้วพอน้ำขึ้นเราก็จะเอาเรือเข้ามาถ่ายจากได
4: ้
3: เพราะจะตัดจากอยู่ปลายป่า
5: ไหวไหมลุงไหวไหม
3: ไหวลุงยังเฟี้ยวอยู
4: ่พอแล้วเหรอคะวันนี
3: ้พอแล้วครับเอาเท่านี้ก่อนครับ
1: การใช้ชีวิตของผู้คนที่นี่นั้นเราสังเกตนะครับว่ามีคนบางส่วนที่พึ่งป่าจากเป็นหลัก
3: เราทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำต้องทำต่อเนื่องอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสุขนะครับทำไปได้เหือออกได้สนุกไป
6: ที่มันติดในข้าวหมูทุกกระป๋องเลยแบงค์อ
1: ย่างแบงค์และปู่ที่เมื่อได้ปูแสมมาจากป่าจากแล้วภารกิจต่อมาก็คือการรับจ้างขนใบจากให้กับป้าเอียป้าออง
7: ลุงดิดรู้ได้ไงว่าจากของใครเป็นของใครครับ
6: คือเราดูลักษณะที่เขาปลูกอ่ะมันไม่เหมือนกัน
1: เราสังเกตนะครับว่าป่าจากนั้นน้ำเริ่มจะขึ้นลุงต้องเดินอย่างระมัดระวังทีเดียว
6: อันนี้ของยายอองอันนี้ของยายเอียด
4: เวลาแบกเปียกๆแบบนี้มันหนักขึ้นไหมคะ
6: ครับถ้าแบกอันนี้ถ้าเป็นน้ำหนึ่งยาไปส่งที่บ้านยายเอียดนู้นเข้าวัดไปนู
8: ้นอ๋อครับ
9: โลกลูกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
1: เรารู้มาอย่างหนึ่งว่าป่าจากที่นี่ส่วนใหญ่นั้นชาวบ้านเช่ากันเป็นปีๆนะครับแต่คนที่นี่ก็ช่วยกันดูแล
2: ถ้าเราอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่มีการโดนไล่ที่ไม่มีนายทุนไม่เอาคืนเราก็จะใช้ชีวิตธรรมชาติของเราอยู่แบบนี้อยากให้มันอยู่ไปนานจนชั่วลูกชั่วหลานอีกทีครับป่าพึ่งคนคนพึ่งป่าท้องนาพึ่งคนคนพึ่งท้องนาครับ

0: ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ซีรีส์วิถีคน
2: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
3: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ2รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: คุณน้ำทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ยผม
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ได้พาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
0: ้โอ้โห
1: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่เหรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอบ้าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: ข้างหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ริมถูกแล้วใต้นี่แปลว่าใหญ่ริมที่แปลว่าป่าเนี่ยริมไม้ป่าเนี่ยโอ้ใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: เก่าแน่นอนมันจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำนึงเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: ก็คือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเลย
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วหลังจากที่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไปก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแล้วไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเมียครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าเมียครับที่นี่เคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถามเหมือนแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี
1: ้ถูกไหม
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทยพ่อแม่แบบโยนธงขาวแล้วอะ
0: อ๋อแม่เอาแล้ว
2: ไม่เอาแล้ว
0: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี้
2: จะเอายังไง
0: เออ
2: สามคนพี่น้องจะเอายังไง
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
2: เออไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแปดสิบกว่า
1: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจแล้วแมททีเรียลเต็มไปหมด
2: มีทุกอย่างเนี่ย
0: เออ
2: แต่ไม่มีโน้ตฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
0: ้ครับ
2: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนออกแบบ
0: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่ว่ากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
2: ไม่ใช่
0: ผู้วิเศษนะฮะต้องไปเรียนให้คอร์สเลยเหรอให้คอร์สดีไซน์แบบว่า
2: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคพี่ครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
2: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรน
0: ะ
2: ก็คือทำเก้าอี
0: ้
2: ทำเก้าอี้ก็คือก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ่
0: ง
2: ใช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะ
0: เ
2: บนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐาน
0: ใช
2: ่ไซส์ดิเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็กเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
0: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วเพื่อช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
1: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาย
0: ไม่ต้องได้ยินเราดูเลยเนี่ยแต่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
1: ด
0: ู
1: ไม่ออกไงว่ามีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
0: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเนี่ยเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
1: ้ปลาดูยังไง
0: ตะเคียนแดงมันโอเคสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงมากพี่เอ้ยน่าจะเล่าสนุกมากเลยเดี๋ยวพี่ช่วยพาชมหน่อยได
2: ้ไหมได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: ทางไหนฮะนำ
2: ตรงนู้นนะคะ
0: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
1: ไปได้เลย
0: ไปเว้ย

0: จริงแล้วตรงนี้ฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
1: ่หลักๆ ก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
1: แล้วก็ประดู่ก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
1: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมเออโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมากแดง
2: ประดู่
0: เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับพี่เชิญเดินนำเดินสักนิดหนึ่งอันนี้คือยังไงบ้างฮะ
2: นี่ค
0: ือ หน้าใหญ่มาก
2: โอ้โหนี่ไม่เคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้ว
1: ตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่า
0: ดุ้น
1: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ค
1: ือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่ารางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมด
0: เหมือนทั้งหมด
1: แต่จริงพอไปใสไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
1: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรร์นะคะหายาก
0: ครับ
1: คือเป็นไม้มะยมหอม
2: ไม่เคย
1: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: ไปเอ้ยเอ้ยเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
1: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: เป็นเนื้ออ่อน
1: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนักไงคะ
0: มันเบาเบา
1: แล้วก็เขานิยมไปทำอินเทอร์เนียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค่ะเ
0: บ
1: าตัวนี้จะเป็นไม้แดง
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
1: ้มันจะออกสีเข้มเข้มหน่อย
0: ใช่กำกำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
1: จะเข้มมาก
2: ไม้แดง
1: เนี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
1: ใช่
0: ไหมไม้แดงอ่ะ
1: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใสปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
0: ใช่มันฉ่ำ
1: แล้วจะมัน
0: กำกำ
1: ใช่เหมือนแบบไม้ที่ทามอยส์เจอร
0: ์
1: บอด
0: ี้
1: โลชั่น
0: ใช่ใช
1: ่บอดี้โลชั่น
2: โลชั่น
1: อยู่ตลอดเวลาม ันจะแบบฉ่ำ
0: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม้แดงที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำ
1: ๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได้เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทนมากทนมาก
0: ฟังชานอล
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
1: ่ตรงนั้นจะเป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู่นู่นแล้วเราเดินวนไปดูประดู่กันครับไปคุณผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะก็มีปีกไม
1: ้นะฮะนั่นคือเปิดปีก
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
2: ลองวาดวงล้อม
0: ใหญ่มากใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
1: ันนี้10-12ค่ะอยู่ด้วยกัน
0: นิ้วเนาะ
1: ใช่12นิ้ว
0: เกือบฟุตอ่ะฟุตนึงอ่ะ
1: 30
0: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
1: น
0: ี่
1: เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
0: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่มั้ยฮะนี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
2: ้
0: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
1: เป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู
1: ่ตรงน
0: ี้ไม้ประดู่นี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
1: ่ไม้ประดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
2: เขาพี่เขาอินกับ
0: ผมชอบ
2: เนื้อไม
0: ้ชอบ
1: มากเลยเป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
0: เพราะเหรอ
1: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยต
0: ั
1: ดกัน
2: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติม
0: ัน
2: คือสมบัติของชาติค
0: ือ
2: เราบางทีบางไม้บางชนิดที่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรร์ขนาดนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
0: ใช่ใช่ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู่
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มีทั้งหลายขนาดนี่ก็เป็นแท่งใหญ
1: ่เล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามา

0: ใช้งานได้หมด
1: แล้วมีไม้อะไรครับพี
0: ่ตรงนี้ก็จะเป็นเต็งกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
1: นี่เต็งกับตะเคียนโอ้เต็งกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันแหละ
0: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเม
1: ื่
0: อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
1: ล้อเล่น
0: ก็คือ
2: ไม่แก้ด้วยนะ
1: ไม่แก้ด้วย
2: แล้วแต่
1: มีผีค่ะเออค่ะเงี้ยครับผมครับ

0: เปลี่ยนไปแช่น้ำอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ย
1: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
0: กาบเรือใช่ค่ะ
1: แล้วก็อย่างเตงเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เตงตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซูเปอร์สตรองอะซูเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก
2: ็
1: ระดับสูง5ดาว
0: เพราะ
1: อย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เต็งโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
0: ไม่เห็นผัวสักนิด
1: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
2: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะ2
1: อยู่มาแรกๆ
2: ร
1: ุ่
2: นคุณพ่อเลย
1: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
0: ค
1: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็บดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
0: อ
1: ะไม้
0: ใช้งานแล้ว
1: ไม้ใช้งานแล
0: ้
1: วไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
0: ใช
1: ่มันจะมีรอยตะปู
0: ใช่ใช่มีตำหนิ
1: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
0: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
2: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
0: ก็คือเนียมิ้นอ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
1: เ
0: ป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปรื้อเรือนมาม
1: ีไม้
0: เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนุ่นหัวนี
2: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากด้วยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องดู
2: มันต้องดูแลรักษาไปความชื้นฝนตกหรือคือทิ้งไว้ได้เลยอย่าง
1: นี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝน อย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศ
0: มัน
1: มีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอ้ยจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอ้ยจะไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบน
0: ึ
1: งมันก็จะเป็นวิธีนี
0: ้แต่ว่า
1: ตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
0: ้เลย
1: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
0: ์เป็นอาทิตย์แต่หลักเป็นอาทิตย์2อาทิตย
2: ์
0: โอเค
2: ประมาณนี้หลัก
0: เรารู้จักกับแมทเทอเรียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไง
2: ค
0: าแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างคันนี้มาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่มั้ย
2: เรียนมาเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร
0: ่นอกจากจะได้วิชาความรู้มาแล้ว
2: ได้อะไรมาด้วยคะ
0: ครู
2: ได้คุณครูมาเลย
0: เออ
2: โอ้มันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
0: เนี่ยใครหิ้วครูกลับบ้าน ไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วไว้พูดจริงด้วยไม่ได้ล้อเล่น เชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: End up here.
2: ไม่รู้ฮะ
1: What did you see or how did she get you into hoping or the whole thing through this?
2: As you said before, like มีหมาเยอะสองมีตัวหมาม
0: ีหมาเยอะ
2: หมา
0: ตามไม้มา
2: เยอะ
0: คุณแดเนียลตามไม้มา
1: ผมว่าหมาเยอะ You see the opportunities to like explore the design.
0: So lots of materials to play with, นะ
2: A lot of opportunity.
0: Right. So you end up here.
1: ก็คือเห็นโอกาสเพราะว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่
0: ใน ตั
1: วแล้วก็การที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีน่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
0: So it's a collaboration between you and พี่เอื้อนะ
2: Correct. Yeah.
0: Right. Oh, so which one is the first project that you work together?
2: We start with the rail stool, the first one.
0: The stool,
2: yeah.
0: ก็คือมันสวยมากอ่ะ
1: The first project.
2: The first.
1: After the graduation.
0: วิทย์อ่ะ
2: Yeah.
0: Oh. โอ้โหโอเคครับ
1: So who come up with the concept?
2: It's just like kind of like organic, yeah. So it's like okay.
1: So more like brainstorming.
2: Exactly.
1: Like ช่วย
0: improvising.
1: คิดว่าทำยังไงดีใช่ไหมคะCan you tell the story behind this?
0: Yes, please.
2: Okay, so the rail stool, like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi.
0: Okay.
1: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหาอัตลักษณ์
0: คาแรคเตอร์ของ Chonburi.
2: And the origins, the start of Thai Lim.
0: ก็คือใช้แบ็ก

0: สตอรี่ของไต้ลิ้มมาทำตัวนี
1: ้มาเป็นตัวนี้ How does it represent it? What did you pick to represent
2: So before ไต้ลิ้ม was like yeah build boats building building boats
0: อู่ต่อเรือครับ
2: So kind of like trying to do this abstraction, trying to just like make it like in a different way how we can translate this idea of like sea, the boats to a seat.
0: Oh, ก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี้เป็นโครงด้วย by structures and
2: exactly and so just like first of all like focus on like kind of like a nice or interesting journey even now it looks simple it's like ยากเนี่ย have the many angle
0: มี details เยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
0: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเนี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พอโชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้สองชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
1: วิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันเห็นได้
0: โชว์ได้อะ
1: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อคหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลยแต่ว
0: ่
1: าออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกๆซ่อนๆ
0: ใช่ใช่what is the function of
2: this one? It's a beam, so basically we
0: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
3: ยึดค่ะ
0: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี
1: ้
0: คือยึดไว้ให้มันเป็น A อ่ะ
3: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
0: เสียบเดือยเข้าไป
1: เดือยเดือย
2: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
0: all right okay
2: so this one was just like yeah
0: ตอนเอาไว้ซ้อนกันมาดูครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากครับคุณสามีน่ารักมากเลย
2: okay so when
0: just like it's stackable it's stackable
2: Is like kind of like the part that you will just like.
0: มันก็อยู่แค่นี
2: ้ like more or less we know that is like okay.
0: วิสวยเนาะจริงๆซื้อไปหลายตัววางแล้วเท่เลยนะนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep it away from using by the wall it's like beautiful and also when you use it it's beautiful.
2: Obsession with the small space compact
0: on
2: yeah.
1: แล้วขนาดมันคนไม่มีที่เยอะๆก็อันนี้ก็
0: สวยงาม
1: ดูดีมินิมอล
0: ฟังชั่นอลเราพูดถึงคัลเลอร์เพลย์บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของไต้ลิ้มคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิฟเฟอเรนเชียตกันแบบว่าอันนี้เข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
1: เขาไม่เลือกให้ซ่อนเขาเลือกให้เห็น
0: ไม่ธรรมดาโอเคแค่ไม่คิดไปเลยเว้ย
2: ชัวร์
0: for why
2: โอเค
0: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่อันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
3: บางแสน
0: บางแสน
3: บางแสน
0: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลเคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักท่านนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ย
2: vacationfeeling relax
0: easy
2: so exactly so the type of furniture like the first design was like a low furniture that let you connect to the floor this like sabay position
0: เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งานตรงนี
1: ้เรียกบ้านๆ
0: บ้านๆโอเค so let's do it go

0: ำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนอะแต่เนี่ยเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรงของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับคืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้งาน
1: อาจจะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคานขา
1: ขา
0: อะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อ่ะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช
1: ่หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: ไม่ได้สังเกตเพราะพวกนี้บางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: ซิกเนเจอร์ใต้นิ้วคือเราใส่คานแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาดักมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
1: นี่แน่น 100% เขาแต่ว่าขัดเอาไงป่ะ
3: ใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
1: ถ้าสีมันจะโดดผมถ่ายมั้ย
3: ใช่ครับ
2: อย่างตัวเลขอย่างนี้ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก
3: ออก

และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึงไฟแนลนะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอร์เรชันของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับที่ให้เรา

0: ถ้าคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน์
1: ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปแต่ต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10 โมงครึ่งถึง11 โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: อมรินทร์ทีวี

ศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่แผ่นถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มใบหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยน

0: ลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirmหน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-paymentเป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างตุลาการด้วยกันโดยให้มีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งไม่ใช่ตุลาการที่อยู่ในองค์คณะแต่จะเป็นผู้ที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีแล้วจัดทำคำแถลงการเสนอต่อองค์คณะว่าหากต้องตัดสินคดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลต่อคดีแต่จะทำให้องค์คณะที่มีอำนาจในการตัดสินคดีนั้นๆวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวครับจากคราวที่แล้ว

0: ที่เรามีการพูดถึงกันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษต่างๆเราก็คงได้ทราบแล้วนะครับว่าในกระบวนการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดนั้นเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเฉพาะนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจะต้องเน้นในเรื่องของการแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูซึ่งเราได้เคยพูดกันไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมที่เรียกว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดและวันนี้ครับผู้ที่จะมาให้รายละเอียดและข้อมูลก็ยังเป็นบุคคลท่านเดิมนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมวันนี้เราก็คงจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่เราค้างกันไว้เมื่อคราวที่แล้วนะฮะว่าเราก็ยังไม่ได้คุยกันในเรื่องของรายละเอียดเราก็เลยจะเก็บมาพูดกันในวันนี้ว่าในลักษณะของกิจกรรมที่พูดว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยมันมีกิจกรรมประเภทไหนบ้างครับ
1: ครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยที่มาของกิจกรรมเนี่ยเริ่มจากการที่ศาลใช้มาตรการ100ตามมาตรา132
0: ของพระราชบัญญัติที่ว่าในเรื่องของอะไรฮะพระราชบัญญัติ
1: ศาลเยาวชน
0: และครอบครัวครับ
1: ซึ่งในมาตราดังกล่าวเนี่ยได้ให้อำนาจว่าศาลจะต้องจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะต้องมีกิจกรรมที่เป็นไปในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดานะครับแล้วก็รวมทั้งการแก้ไขการให้ความรู้การให้โอกาสการให้หนทางกับเด็กไปเพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูให้เขากลับมาสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับซึ่งโดยศาลเยาวชนนะครับโดยทุกๆกิจกรรมที่จะได้นำเสนอเนี่ยได้ผ่านการคิดแล้วก็กั้นกองโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
0: ครับ
1: ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันเป็นกิจกรรมที่ไม่ว่าท่านจะไป
0: ศาลไหน
1: ใช่
0: ก็เป็นรูปแบบเดียวกัน
1: ถูกต้อง
0: เป็นกิจกรรมกลาง
1: ใช่กิจกรรมในชื่อเดียวกันแต่ว่าก็ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วทีนี้กิจกรรมแรกนะครับซึ่งจะขอแนะนำก็คือก็จะมีกิจกรรมต้นกล้าความดีฟื้นฟูจิตใจด้วยธรรมะนะครับชื่อนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นการนำธรรมะเข้ามาเพื่อให้เด็กช่วยธรรมะช่วยขัดเกลาจิตใจของเขาซึ่งกิจกรรมตัวนี้ก็จะดำเนินโดยคณะผู้พิพากษาสมทบของศาลนั้นๆซึ่งจะเป็นการทำกิจกรรมให้เด็กสวดมนต
0: ์ครับ
1: รวมทั้งการให้เด็กพูดว่าสมมุติการสมมุติ เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยให้เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุการณ์นี้มันถูกมันผิดมันถูกบางครั้งมันอาจจะถูกตามทั่วไปแต่มันก็ผิดทางหลักศาสนาหรือบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กๆก็จะได้คิดซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เขาคิดขึ้นมารวมทั้งกิจกรรมที่เด็กจะต้องทำกับคุณพ่อคุณแม่เขาอาทิเช่นเด็กบางคนนะครับหลงผิดก็ได้กระทำความผิดไปก็มีความรู้สึกลึกๆในใจนะครับว่าตัวเองผิดแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสขอขมาคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: เราก็เปิดโอกาสให้เด็กได้เขียนความรู้สึกบอกเล่าความในใจบอกรักบางคนอยู่กันทุกวันไม่บอก
0: กิจกรรมเปิดใจกัน
1: ใช่แล้วก็เราก็จะพยายามปรับทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าต้องให้อภัยลูกนะเพราะว่าเนี่ยเข้ากิจกรรมนี้ลูกมันจะมีกิจกรรมที่ให้เด็กล้างเท้าล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่เอาเกลือขัดเท้าคุณพ่อคุณแม่กราบเอาหน้าผากไปที่เท้าคุณพ่อคุณแม่เพราะว่านั่นคือที่สุดถามว่านั่นคือที่สุดแล้วก็ให้เด็กเก็บผ้านั้นไว้เป็นขวัญกำลังใจว่าเนี่ยต่อไปฉันจะเป็นคนใหม่ต่อไปฉันจะเป็นคนดีฉันได้ขอโทษคนที่ให้กำเนิดฉันมาเนี่ยครับซึ่งผมว่าทุกๆครั้งที่เข้ากิจกรรมเนี้ยมันขนลุกนะในขนาดผมเล่าผมยังขนลุกเลยนะครับว่าทำให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว

0: ็คือกิจกรรมแรกครับผมแล้วก็กิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่มีโปรแกรมที่แบ่งเป็น2ช่วง
1: ครับ
0: เหมือนกับต้นเดือนกับปลายเดือนกิจกรรมเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยเราก็จะให้ทางด้านผู้ปกครอง2ท่านเนี่ยมาอย่างเดียวหลายละ2ท่านมาเพื่อที่ทางศาลเนี่ยผู้พิพากษาสมทบรวมกับนักจิตวิทยาของศาลนะครับก็จะช่วยกันว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบางครั้งการที่เอาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกมาประจันหน้ากันการที่จะจี้ให้เขาพูดในสิ่งที่เขากลัวว่าเขาพูดออกไปแล้วลูกจะรับไม่ได้เนี่ยเราก็จะได้ตัดปัญหาตัวนี้เราก็ให้พ่อแม่ว่าเออเรามาเปิดอกคุยว่าลูกมีพฤติกรรมยังไงแล้วเราก็จะมานั่งล้อมวงคุยกันว่าลูกท่านคนนี้เป็นยังไงแล้วเขามีวิธีปฏิบัติกับลูกเขายังไงหรือว่าลูกคนนี้ยังไงแล้วเขาปฏิบัติยังไงแล้วเราก็จะได้แชร์กันว่าอ๋อคนนี้ที่ทำเนี่ยเขาทำผิดนะแต่ว่าคนนี้ที่ทำถูกแต่ว่าอาจจะได้ผลกับลูกเขาแต่เราก็เอามาแชร์กันว่า
1: วิธีการมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็ได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
0: ทีนี้อีกกิจกรรมนึงนะครับอันนี้เป็นการที่ว่าถ้าเด็กท่านไหนนะเด็กหรือเยาวชนนะครับประสงค์ที่จะบรรพชาสามเณรนะครับเราก็จะติดต่อกับทางวัดไว้แล้วล่ะครับก็จะมีเป็นรุ่นปีนึงก็จะมีอยู่ประมาณสัก2รุ่นนะครับซึ่งเด็กเหล่านี้ก็จะได้บรรพชาเป็นสามเณรตามพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเขาก็จะได้รับการอบรมจากท่านเจ้าอาวาสซึ่งเราก็ไม่ได้จำกัดว่าปีนี้ต้องวัดนี้คือหลายๆที่ที่มีความพร้อมในการที่จะอบรมเด็กคร
1: ับ แล้วในเรื่องของงบประมาณนะครับจะได้มาจากไหน
0: ก็ในงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเขาก็จะจัดสรรงบประมาณเนี้ยเพื่อจัดทำกิจกรรมรวมถึงทางด้านคณะผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็นผู้ที่มีความพร้อมแล้วก็มีความเสียสละท่านก็จะมาช่วยในส่วนนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงแรงหรือว่าการสนับสนุนพวกของใช้ต่างๆก็เป็นท่านก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับผ
1: ม
0: ทีนี้กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กบางคนมันเคยมีนะครับสมัยก่อนเด็กแว้นเด็กแว้นที่ถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมากทีนี้เราก็คิดว่ากิจกรรมไหนถ้าเกิดเรามาทำกิจกรรม40-50คนแล้วเป็นเด็กแว้นทั้งหมดเราจะเอาอยู่ไหมหรือว่าเราต้องการที่จะให้ได้รับการขัดเกลาโดยใช้การเข้าระเบียบวินัยก็เลยเป็นที่มาของโครงการครอบครัวอุ่นใจนะครับครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนซึ่งก็คือการให้เด็กๆเนี่ยไปเข้าค่ายนะครับค่ายทหารก็อาจจะเป็นหลายๆที่เพราะว่ามันจะมีทั้งค่ายทหารหรือค่ายของตชด.หรือแล้วแต่พื้นที่ที่มีความพร้อมซึ่งแล้วก็อาศัยความสมัครใจของเด็กๆนะครับเขาก็จะได้รับประโยชน์ด้วยก็เป็นกิจกรรมที่ให้ทางด้านหน่วยงานเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระเบียบวินัยทำให้เขาได้รู้ว่าการที่พ่อแม่ดูแลเขาเนี่ยให้เขาตื่นกี่โมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่พอถึงเวลาที่จะมีระเบียบวินัยมากขึ้น
0: ใช่มีกรอบว่าคุณต้องตื่นตรงนี้นะคุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องอยู่ในระเบียบในวินัยคุณมีเพื่อนนะต่อให้เพื่อนคุณไม่ดีแต่ว่ายังไงระเบียบก็ต้องคุมพวกคุณให้อยู่อย่างเงี้ยซึ่งว่าได้ประโยชน์มากครับเด็กๆหลายๆคนพอจบค่ายเนี่ยจะ7วัน
1: ครับ
0: หรือว่าอาจจะหลายวันตามงบประมาณเด็กๆชอบหลายๆคนอยากเป็นทหารหรืออยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้ด้วย
1: ก็เรียกว่าให้รู้จักการมีระเบียบวินัยกับชีวิตบ้างนะครับไม่ใช่ว่าทำอะไรตามแต่ใจตัวเองแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขานะครับ
0: ใช่ครับผม
1: และนอกจากนี้เนี่ยอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของผลที่ได้จากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยฮะที่ปฏิบัติตามแผนต่างๆเนี่ยมันจะนำไปสู่กับกระบวนการอะไรต่อไปไหมครับหลังจากที่เขาเสร็จกระบวนการพวกนี้เรียบร้อยแล้ว
0: ครับผมซึ่งแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะครับก็จะประกอบด้วยกิจกรรมอย่างที่เราได้เล่ากันมาพร้อมกับการที่เด็กต้องมารายงานตัวเป็นจำนวน3เดือนครั้งส่วนมากจะประมาณนี้ในรอบระยะเวลา1ปีก็จะเป็น4ครั้งต่อปีนะครับแล้วก็รวมทั้งการนำผลการเรียนมาแสดงหรือแม้แต่กระทั่งการกำหนดในแผนว่าให้ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับ

0: ซึ่งเมื่อเขาปฏิบัติครบถ้วนทั้งหมดเนี่ยศาลก็จะนัดฟังผลแล้วก็จะมีคำสั่งยุติคดีก็จะนำไปสู่การที่ส่งผลของการยุติคดีดังกล่าวนะครับไปลบประวัติการกระทำความผิดแต่เราอาจจะคิดว่ามันจบแล้วนะครับแต่จริงๆกระบวนการหลังจากนั้นทางศาลเยาวชนมีการติดตามผลนะครับโดยการที่เราได้ประสานความร่วมมือนะครับไปกับหน่วยงานทางปกครองในพื้นที่ที่เด็กอยู
1: ่
0: อาทิเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าหลังจากที่เด็กยุติคดีไปแล้วเนี่ย1ปีนะครับจะมีการส่งจดหมายเนี่ยไปให้ทางผู้นำชุมชนนะครับแจ้งกลับมาว่าเด็กเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: เพื่อเป็นการที่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องการที่จะหันเหเขาออกไปว่าโอ้ให้ออกไปไม่ใช่นะครับเรายังเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานท่านแล้วก็เป้าประสงค์เราอยากให้ลูกท่านกลับไปอยู่ได้โดยอย่างปกติสุขสังคมเป็นปกติสุขครับประมาณนั้น
1: ครับผมและนั่นทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของบทบาทและหน้าที่นะครับของศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการมุ่งที่จะแก้ไขฟื้นฟูตัวผู้ที่กระทำความผิดและก็รวมถึงการอำนวยความยุติธรรมให้กับเรื่องของบุคคลต่างๆที่จะต้องการใช้สิทธิเรียกร้องต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและก็สิทธิในทางแพ่งนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ได้รับความรู้ครบถ้วนนะครับจากคุณเนตินันท์สุขชุมก็วันนี้ทางรายการและทีมงานก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณครับ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกแล้วค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอีกแล้วนะคะ
2: อุ้ยเรื่องนี้ใกล้ตัวเด็ดถึงขั้นอาจารย์แนนบอกเด็ดเลยทีเด
3: ีย
2: ว
3: ใช่ไหมคะเราต้องมาดูกันนะคะว่าเรื่องนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะวันนี้เราก็มีคลิปละครสั้นๆนะคะมาให้ชมกันค่ะชื่อตอนว่าสามีขโมยเงินค่ะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
4: คุณนายตกลงจะแต่งสวยไปถึงไหนแล้วจ๊ะเนี่ยตกลงจะไปฉลองที่ไหนกันแล้วเนี่ย
5: ก็ที่คุยกันไว้อ่ะก็ร้านอาหารแถวๆราชพฤกษ์นั่นแหละค่ะ
4: ม
5: ีร้านอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาหารอร่อยพี่ไปด้วยกันไหมคะ
4: โอ้ยตามสบายเลยจ้า
5: เดี๋ยวเพื่อนๆก็มารับ
4: ดีดีดีดี
5: เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
4: จ้าเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าที่รักแหมกี่เดือนกี่ปีก็สวยไม่เคยสั่ง

0: พี
1: ่อุ้ยโอ้ยมาซะเสียงดังเลย
2: เป็นไงบ้างลูกพี
1: ่เรียบร้อยเรียบร้อย
0: เรียบร้อยก็อย่ารอช้าไปเลย
1: มา
3: เฮ้ยทำไมกระเป๋าเปิดเนี่ยเงินฉันหายด้วยเนี่ยพี่ไม้แอบขโมยเงินไปอีกแล้วแน่เลยอ่ะนิสัยไม่ดีคราวก่อนก็ทีนึงแล้วคราวนี้จัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลยพี่ไม้
4: มีอะไรกันน่ะเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยนะ
5: นั่นน่ะสิ
3: ก็สามีตัวดีฉันน่ะสิแอบขโมยเงินฉันไปอีกแล้วคราวนี้ฉันจะจัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลย
5: ใจเย็นๆก่อนคือยังไงเราก็ควรเคลียร์กันในครอบครัวนะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราไปแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรือไปฟ้องเนี่ยมันจะได้เหรอพี
4: ่นั่นน่ะสิแล้วอย่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะรับแจ้งความด้วยเหร
3: อคราวนี้ฉันต้องจัดการให้ถึงขั้นเด็ดขาดจะได้ไม่ทำผิดซ้ำๆอีก
5: แล้วกรณีแบบนี้สามีขโมยเงินภรรยาหรือการที่ภรรยาขโมยเงินสามีมันมีความผิดทางข้อกฎหมายยังไงเหรอพี่
6: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าการขโมยเงินของผู้อื่นเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วนะคะตามประมวลกฎหมายอาญานะคะแต่กรณีนี้มันพิเศษตรงที่เป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยากระทำต่อกัน
7: เป็นลักทรัพย์นะคะ
6: ค่ะ
7: เรื่องนี้เป็นลักทรัพย์แต่ว่าเป็นลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะจันออยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีคำตอบคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดเหมือนที่อาจารย์ออยบอกนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการลั

0: ทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะตามกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าเป็นความผิดแต่กฎหมายเนี่ยยกเว้นโทษให้ก็คือไม่ต้องได้รับโทษ
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้เราต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าไอ้ความผิดที่ได้รับการยกเว้นโทษเนี่ยนะคะต้องเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับทรัพย์สิน
1: ทรัพย์สินเท่านั้น
0: นะคะระหว่างสามีภรรยา
1: ใช่
0: นะที่นี้เนี่ยถ้าตามละครนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเขาเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องแฟนขโมยเงินกันอย่างนี้ได้ไหมคะจันออย
1: ผิดไม่ได้ไม่ได้นะคะ
0: ผิดนะคะทันทีเพราะฉะนั้น
1: ผิดปกติ
0: ถ้าเป็นแฟนกันแล้วขโมยเงินอย่างเงี้ยลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะคะ
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนข้อเท็จจริงนิดนึงนะคะก็จะถือว่าผิดกฎหมาย
1: อาญารับโทษเต็มๆตามปกติเลยนะคะแต่ว่าถ้าจดทะเบียนกันสักนิดนึงแล้วมีการกระทบกระทั่งกฎหมายคงมองว่าการหยิบโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วทรัพย์สินของเธอของฉันบางทีปะปนกันอะไรเงี้ยบางทีก็เลยแบบให้มีกฎหมายข้อนี้ไว้นะคะในประมวลกฎหมายอาญามาตรา71วรรคแรกนะคะก็เขาเขียนไว้เลยนะคะว่าสำหรับเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเท่านั้นนะคะ
0: เพราะฉะนั้นกฎหมายก็มุ่งให้แบบออมชอมกันในครอบครัวนะคะเพราะว่ามันถือว่าน่าจะยอมความได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องลักทรัพย์แล้วนะคะความผิดที่ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับทรัพย์เมื่อกี้ที่ได้บอกไปนะคะก็คือจะมีในเรื่องของยักยอกทรัพย
1: ์วิ่งราว
0: ช
1: ่อโกงนะคะต่างๆรับของโจรทำให้เสียทรัพย์เนี่ยฐานความผิดเหล่านี้นะคะถ้าเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเนี่ยก็คือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์นะคะแล้วมีการใช้กำลังประทุษร้ายเช่นชิงทรัพย์
1: ถ้ามีเรื่องเนื้อตัวร่างกายเพิ่มขึ้นมาแล้วชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์นะคะหรือเป็นการบุกรุกที่เป็นเหตุฉกรรจ์เช่นเป็นการบุกรุกในเวลากลางคืนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้กฎหมายก็ยังคงเอาผิดตามปกติอยู
0: ่สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: ขายไอติมค่ะอาจารย์คะ
1: ไม่ใช่
0: ไอติมมานะคะ
1: ฟังเสียง
0: ฟังเสียงค่ะ
1: พี่น้องประชาชนท่านผู้ชมมีปัญหา
0: ค่ะได้ยินเสียงกิ้งกิ้งนี่แปลว่ามีปัญหาแน่นอนค่ะอาจารย์คะ
1: อ
0: ้
1: าววันนี้มีเรื่องอะไร
0: วันนี้ท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าเรื่องที่ถามมาเนี่ยดูจะไม่ค่อยเป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าใครเจอปัญหานี้เองเนี่ยนะคะท่านผู้ชมบอกจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะอาจารย
1: ์ผมอยากจะรู้เรื่องใหญ่ๆของท่านผู้ชมแล้วนะ
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: อะไร
0: นั่นเลยสิคะอาจารย์เรื่องใหญ่ๆท่านผู้ชมเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยมีบ้านอยู่ติดกับอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งที่ดินเนี่ยติดกันเลยใกล้กันมากเลยนะครับปรากฏว่าบ้านนั้นเนี่ยบ้านที่ติดกันเนี่ยเขาปลูกต้นไผ่ค่ะอาจารย
1: ์
0: ไอ้ตอนที่มันยังเล็กๆมันก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์แต่ปรากฏว่าพอมันเป็นกอไผ่ใหญ่ๆมันก็สร้างความเดือดร้อนให้ท่านผู้ชมเลยล่ะค่ะเนี่ยครั้งแรกเลยก็มีใบไผ่สิคะอาจารย์ร่วงลงมาเต็มหลังคาบ้านท่านผู้ชมเลยและไอ้รางระบายน้ำอ่ะบนหลังคามันก็ตันค่ะอาจารย
1: ์
0: ใบไผ่มันร่วงมาเต็มไปหมดเลยอ้าววันดีคืนดีงูเงี้ยวเขี้ยวขอนขึ้นมาจะมาฉกท่านผู้ชมเอ้ยลูกหลานท่านผู้ชมเอ้ยจากกอไผ่ค่ะอาจารย์คะและยังมีนกเอี้ยงขึ้นไปอยู่บนกอไผ่อีกมูลถ่ายมูลออกมามูลนกเอี้ยงก็ปลิวเข้ามาในบ้านซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าได้ไปบอกกับเจ้าของบ้านแล้วว่าเดือดร้อนยังไงบ้างแล้วก็ขอให้เจ้าของบ้านเนี่ยช่วยตัดต้นไผ่ทิ้งเถอะแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ใส่ใจค่ะอาจารย์คะแล้วไม่ยอมตัดค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะสามารถไปตัดต้นไผ่เขาได้ไหมถ้าไปตัดเขาเนี่ยเขาจะมาเล่นงานฟ้องร้องท่านผู้ชมไหมหรือว่าท่านผู้ชมควรจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมยังไงนะคะเลยอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีอาจารย์คะ
1: เออผมเข้าใจอาจารย์แล้วนะ
0: ค่ะ
1: ว่าเรื่องนี้ถ้าเราเป็นคนอื่นเนี่ยมองเป็นเรื่องเล็ก
0: เออดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ถ้าเราเจอเอง
1: ใหญ่สิอาจารย
0: ์ใช่ค่ะอาจารย์เจอทุกวันค่ะอาจารย
1: ์เ
0: ออถ้าเราเจอทุกวันทุกวัน
1: เข้าใจเลย
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจจริงๆนะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าย้ายบ้านอีกหลังที่ปลูกต้นไผ่นะมาอยู่หลังนี
0: ้ค่ะ
1: เขาจะรู้เลยว่าม
0: ันเป็นเรื่องใหญ
1: ่นรกจริง
0: ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะได้ดูเหมือนต้นใหญ่
1: แต่แนะนำเลยนะ
0: ค่ะ
1: การแก้ปัญหาในทางกฎหมายซึ่งผมจะอธิบายต่อไปเนี่ย

0: ทำได้
1: อ๋อเหรอคะอาจารย์ดีจังเลย
0: แต่อยากจะบอกก่อนว่าอยู่ใกล้กันอย่างเนี้ยความที่มีมิตรจิตมิตรใจผูกมิตรกันไว้ได้แล้วคุยกันได้ด้วยสันทวะไมตรีเนี่ย
1: ก็น่าจะดีกว่านะคะ
0: จะแก้ปัญหาได
1: ้ค่ะ
0: แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วอกเขาอกเรา
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าสามารถทำได้นะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหรือใกล้เรือนเคียงกับใคร
1: ค่ะ
0: อย่าทะเลาะกันอย่ากินแหนงแข่งใจกัน
1: ค่ะ
0: พยายามอลุ่มอร่วยแล้วเอามาเป็นกำแพงใจซึ่งกันและกัน
1: อ
0: ันนี้จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้าทะเลาะกันมีเรื่องอย่างกรณีนี้ในทางกฎหมายทำยังไงถ้าต้นไผ่ลุกล้ำเข้ามาในบ้านเราเลื้อยเข้ามาหรือมันโอนเอ็นเข้ามาในบ้านเราแน่นอนในทางกฎหมายเนี่ยแจ้งให้เขาตัดถ้าเขาไม่ตัดเราตัดได้ในบ้านเราแต่อยู่ในบ้านเขาอาจารย์ไอ้ต้นไผ่มันปลิวมาเนี่ยไอ้เฉพาะเลื้อยมาเหมือนต้นมะม่วงมันก็โอเค
1: ค่ะ
0: แต่นี่มันต้นไผ่นี่ใบมันปลิวเนี่ย
1: ค่ะอาจารย
0: ์โอนเอ็นมาตัดได้ถ้ามันลุกล้ำ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าอยู่ในบ้านเขาโมโห
1: ทำยังไง
0: ปีนเข้าไปแล้วไปตัดไปฟันเลย
1: ได้เหรอคะอาจารย
0: ์ทั้งบุกรุกทั้งเสียทรัพย
1: ์ใช่ค่ะอาจารย
0: ์หลายข้อหาเลยโดนคดีอาญาเลย
1: ค่ะ
0: อย่าทำโดยเด็ดขาด
1: ค่ะ
0: ผมมีข้อแนะนำดังต่อไปนี
1: ้ค่ะ
0: หนึ่งเปิดฉากเจรจาก ับเขาแบบดี
1: ๆค่ะ
0: อย่าทะเลาะกัน
1: ค่ะ
0: สอง
1: ค่ะ
0: ขอความกรุณาเขาว่าช่วยทีเถอะ
1: ค่ะ
0: ชีวิตไม่ไหวแล้ว
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าในที่สุดเขายังดื้อยังรั้นอยู่เพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดกฎหมาย
1: ไม่ยอมตัด
0: มันเป็นการละเมิดต่อคนอื่น
1: ค่ะ
0: เราก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลได
1: ้
0: ศาลก็จะมีคำพิพากษาและวินิจฉัยให้ตัดให้รื้อให้ถอนแล้วถ้าไม่ตัดไม่รื้อไม่ถอนกฎหมายก็อาจจะใช้การบังคับคดีให้มีการตัดว่ากันไปตามขั้นตอนได้แต่ถ้าทำเองผิดกฎหมายครับ
1: อย่างนี้เป็นละเมิดได้ไหมคะเนี่ย
0: เป็นละเมิดสิครับอาจารย์ทำอย่างนี้มันละเมิดกับชาวบ้านอยู่แล้ว
1: เรียกค่าเสียหายสินไหมทดแทนก็ได้
0: ได้
1: ใช่ไหมอาจารย์
0: ได้ได
1: ้ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ลองคุยดูก่อนนะคะลองคุยดูก่อนให้เขาเห็นความเดือดร้อนแต่ถ้าคุยแล้วเนี่ยเราอาจจะขู่เขาก่อนก็ได้ว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ยอมเนี่ยฉันจะไปฟ้องแล้วนะเผื่อเจ้าของบ้านกลัวอย่างน้อยก็ได้ยอมใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าทนงทนายกันวุ่นวายนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าสินสมรสสินสมรสหมายถึงทรัพย์สินใดๆที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรสซึ่งหมายถึงทรัพย์สินอื่นๆอันนอกเหนือจากสินส่วนตัวไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าหากคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นได้รับมาก็ให้ถือว่าเป็นสินสมรสระหว่างสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเงินเดือนเงินโบนัสเงินรางวัลจากลอตเตอรี่

อนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่มูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่ง

0: ให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมีให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 1. พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา6กำหนดไม้ห่วงห้ามไว้เป็น2ประเภทคือประเภทกอไม้ห่วงห้ามธรรมดาได้แก่ไม้สักไม้ยางไม้พยุงเป็นต้นประเภทขอไม้ห่วงห้ามพิเศษได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน 2. ความหมายต่างๆตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ควรทราบป่าหมายความว่าที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินไม้หมายความว่าไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้นเป็นกอเป็นเถารวมตลอดถึง

ไข่ทุกชนิดปาล์มหวายตลอดจนรากปุ่มตอเศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะได้ถูกตัดตอนเล่ผ่าถากขุดหรือกระทำโดยประการอื่นใดแปรรูปหมายความว่าเลื่อยหรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตกแต่งอันจำเป็นแก่การชักลากไม้แปรรูปหมายความว่าไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ไม่หมายถึงไม้ที่ได้ทำเป็นเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นหรือประกอบเข้ากับเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นแล้วทำไม้หมายความว่าตัดฟันการโค่นลิดเลื่อยผ่าขุดชักลากไม้ในป่าหรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆของป่าหมายความว่าบรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติคือไม้รวมทั้งส่วนต่างๆของไม้ถ่านพืชต่างๆรังนกครั่งรวงผึ้งน้ำผึ้งและมูลค้างคาว 3. การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุด 1. ผู้ใดทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าทำไม้ห่วงห้ามนั้นเกี่ยวกับไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้ลูกบาศก์เมตรมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค2จำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 2. ผู้ใดมีไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองมีความผิดตามมาตรา69วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็นไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรผู้กระทำความผิดตามมาตรา69วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 3. ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าแปรรูปไม้ประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดตามมาตรา73วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 4. ผู้ใดก่อสร้างแผ่ถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72ตรีวรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ผู้กระทำมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72ตรีวรรค2จำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าบุคคลใดกระทำความผิดดังกล่าวปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทำความผิดศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้กระทำผิดคนงานผู้รับจ้างผู้แทนและบริวารของผู้กระทำผิดออกไปจากป่านั้นได้ด้วย 5. ผู้ใดเก็บของป่าห่วงห้ามหรือทำอันตรายด้วยประการใดแก่ของป่าห่วงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

0: มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา71ทวีจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ6บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามที่มีไว้กฎหมายบัญญัติให้ริบเสียทั้งสิ้นรวมทั้งเรื่องมือเครื่องใช้สัตว์พาหนะยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆที่ใช้ในการกระทำความผิดก็ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ 7. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545ที่พบการกระทำผิดร่วมกันได้แก่ผู้ใดมีผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา17ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้นป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเราจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ทั้งจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวโอกาสนี้ดิฉันจึงขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ในอันดับแรกเราควรทำความเข้าใจกับคำว่าอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดกันเสียก่อนนะครับในพระราชบัญญัติอาวุธปืนอาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงเช่นปืนลูกซองยาวปืนลูกซองสั้นปืนแก๊ปปืนพกออโตเมติกปืนลูกโม่เป็นต้นเครื่องกระสุนปืนหมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดดกระสุนปลายกระสุนแตกลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊สเชื้อเพลิงเชื้อโรคไอพิษหมอกหรือควันหรือกระสุนลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันหรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดคือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้นโดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้กำลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหารกับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆหรือวัสดุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาการกระทำความผิดและถูกดำเนินคดีมากที่สุดได้แก่ 1. ผู้ใดมีอาวุธปืนหรือกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค1ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท 2. ผู้ใดมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 3. ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค1ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเป็นการพกอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงการมหรสพหรือการอื่นใดมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 4. ผู้ใดทำมีวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

าจจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา74ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึงปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 40,000 บาท 5. ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุม

0: หรือทั้งจำทั้งปรับอาวุธปืนเป็นอาวุธร้ายแรงควรศึกษาให้เข้าใจตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนดังกล่าวมิฉะนั้นอาจมีความผิดและต้องรับโทษได้และพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา43วงเล็บ2ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นมาตรา163ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522กำหนดโทษไว้มาตรา163วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเช่นตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียอวัยวะหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวแท้งลูกป่วยเจ็บเรื้อรังตลอดชีวิตป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค3ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค4ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นผู้ใดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรมีความผิดมาตรา134ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นไม่น้อยกว่า1เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้ในการแข่งรถถือเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33เมื่อปรากฏพฤติการอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเจ้าพนักงานจราจรอาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่เช่นสั่งให้เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับและมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ดำเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีและทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งเราควรเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินตลอดจนลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478 1. พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478แบ่งการพนันไว้เป็นประเภทบัญชีกรและบัญชีขอตามท้ายพระราชบัญญัติโดยบัญชีกรเช่นหวยกอขอจับยี่กีไฮโลบัญชีขอเช่นการเล่นต่างๆซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกันเช่นชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้าและอื่นๆ

0: โกสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทยแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 2. ความผิดเกี่ยวกับการพนันที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดและอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดดังนี้ผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานมีการเล่นตามบัญชีกหมายเลข1ถึงหมายเลข16เช่นหวยกขจับยี่กีหรือการเล่นตามบัญชีขหมายเลข16สลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้มีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่500ถึง 5,000 บาทแต่หากเป็นผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้เข้าเล่นในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้เช่นทายผลพนันฟุตบอลไฮโลชี้รูปโยนห่วงมีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายโดยเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราแล้วและยังไม่ได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา9ตรีจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ข้อควรรู้ต่างๆการเล่นชี้รูปโยนห่วงโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆลงในภาชนะต่างๆตกเบ็ดจับสลากโดยวิธีใดๆยิงเป้าป่าหน้าคนป่าสัตว์เต่าข้ามด่านหมากแถวหมากหัวแดงปิงโกตามบัญชีขอหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้นั้นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้และห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่นผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัติหรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยเว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณสถานสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้นต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อนจึงนำออกจำหน่ายได้ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้ริบเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งไม่ได้เอาออกพนันเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้นให้ศาลมีอำนาจริบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญาถ้ากรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิดพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบุญแก่ผู้นำจับด้วยและให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบุญแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบุญดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาลการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนันแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือลักลอบเล่นการพนันและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: หลายคนเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่านักวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่แต่เบื้องหลังของนักกีฬาจริงๆแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์การกีฬามีหน้าที่ในการออกแบบโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของนักกีฬาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยได้แสดงขีดความสามารถของเขาให้สูงที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้

0: ชื่ออับดุลอุ่นอัมไพนะครับจบปริญญาตรีและปริญญาโทจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
1: วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาของชาติด้วยการสอดใส่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ากับเทคนิคกีฬาต่างๆวิทยาศาสตร์การกีฬามีหลายสาขามากเช่นสาขาสรีรวิทยาทำอย่างไรร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่สมกับศักยภาพของมนุษย์ที่พึงทำได้สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬาเทคนิคต่างๆที่จะทำให้เกิดการได้เปรียบเชิงกลในการแข่งขันเช่นออกแรงน้อยได้ผลงานมากทำอย่างไรนี่เป็นจุดสำคัญอีกสาขานึงสำคัญมากๆเลยค่ะจิตวิทยาการกีฬานักกีฬาเก่งนักกีฬาขยันนักกีฬาฟิตเทคนิคดีแต่ใจฝ่อใจมีความเครียดมีความประหม่าตื่นตกใจทำให้นักกีฬาไม่สามารถสู่ฝันได้จิตวิทยาจะช่วยได้วิชาโคชชิ่งเทรนนิ่งฝึกอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บอีกสาขาหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของวิทยาลัยเราก็คือสาขาเวชศาสตร์การกีฬานักกีฬาจะมีอินจูรี่เยอะมากทำอย่างไรนักกีฬาคนนั้นจะสามารถรักษาตัวแล้วกลับมาเป็นนักกีฬาได้ดังเดิมเห็นไหมคะว่านี่ค่ะคือสาขาต่างๆของวิทยาศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัยมหิดล
0: ปัจจุบันผมเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดครับหน้าที่ผมนะครับก็รับผิดชอบดูในเรื่องของโปรแกรมสมรรถภาพร่างกายในรุ่นโตเป็นหลักนะครับก็อย่างเช่นมีน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับมืออันดับ8ของโลกตอนนี้ครับ
2: ในเรื่องเทคนิคฝีมือในเรื่องของแบดมินตันก็ไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของระบบหายใจหรือว่าแรงหรือพละกำลังไม่พอในช่วงเกม3แล้วเราเป็นรองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เรื่องความทนทานของน้องเมย์นะครับผมก็แก้ปัญหาโดยวิธีเพิ่มโปรแกรมในการวิ่งระยะยาวให้มากขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการวิ่งระยะยาวของเมย์ทำได้ไม่ดีเราก็ต้องค่อยๆปรับรวมไปถึงเรื่องการเวทเพื่อเพิ่มความทนทานก็อุ๊บดีมากแม่เยี่ยมอุ๊บเก่งหน้าท้องเก่งหลังไว้คือเราจะเน้นทุกส่วนเลยครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของแบดมินตันเนี่ยใช้ทุกส่วนของร่างกายโดยการให้เวทในจำนวนครั้งที่เพิ่มมากขึ้นจาก15ครั้งเป็น20ครั้ง25ครั้งอุ๊บเยี่ยมระยะเวลาในการพักระหว่างเซตเนี่ยผมก็จะให้น้อยลงซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการฝึกเอนดูรานซ์อยู่แล้วครับทั้งระบบหายใจแล้วก็ไหลเวียนเลือดที่ได้มาจากการวิ่งและดังนั้นก็เป็นเรื่องของมัสเซิลก็คือเรื่องกล้ามเนื้อเพื่อความทนทานโปรแกรมทั้งสองอย่างเราก็เลยต้องให้ควบคู่กันไป
3: ผมชื่อวิวครับกุลวุฒิวิทิสารครับอายุ17ปีเป็นนักกีฬาแบดมินตันมือ1รุ่นเยาวชนครับสมัยก่อนผมมีปัญหาคือเคลื่อนไหวช้าเวลาไปรับลูกหรือว่าเข้าหาลูกเงี้ยครับจะช้าครับเนื่องจากเราอ้วนครับ
0: สิ่งที่ต้องแก้ปัญหาของน้องวิวอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของการลดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของน้องออกนะครับโดยจะให้โปรแกรมเบิร์นไขมันพิเศษและให้น้องคนเดียวครับก็คือหลังจากซ้อมแบดไปแล้วเนี่ยก็จะให้น้องเขาไปวิ่งแต่ไม่ได้เหนื่อยมากจนเกินไปนะครับแต่ว่าระยะเวลาในการวิ่งก็คือต้องแบบประมาณ45นาทีชั่วโมงนึงทุกวันหลังจากซ้อมแบดครับ
3: อีกปัญหาหนึ่งคือร่างกายของผมไม่ค่อยแข็งแรงครับเวลายกเวทเนี่ยครับกับเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราจะได้ยกน้อยกว่ารุ่นเพื่อนครับ
4: ลงน้ำหนักข้างซ้ายนิดนึงโอเคเกร็งท้องเกร็งหลัง
3: ลดลง
4: เออ
0: แต่ก่อนน้องวิวเนี่ยยังเล่นเวทแบบผิดๆถูกๆท่าไม่ถูกต้องครับเราก็ต้องเข้ามาจัดท่าให้ถูกต้องเพื่อลดการบาดเจ็บระหว่างการเล่นแล้วก็เพื่อให้มีประสิทธิภาพขณะเล่นให้มากขึ้นครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเพิ่มน้ำหนักขึ้นจนตอนนี้อยู่ใกล้เคียงหรือบางครั้งก็ยกอยู่ในกลุ่มเดียวกับรุ่นที่แข็งแรงสุดครับ
2: ที่คอยเป็นส่วนหนึ่งกับความสำเร็จของเมย์เป็นพี่ชายคนหนึ่งที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังที่ทำให้เมย์ประสบความสำเร็จก็ต้องขอขอบคุณพี่ดุลค่ะ
3: ก็อยากขอบคุณพี่ดุลครับที่ช่วยเคี่ยวเข็นผมมาเวลาซ้อมก็ให้จริงจังมากขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพก็ทำให้เราพัฒนาขึ้น

0: ขึ้นได้ครับ
1: คุณอับดุลนะคะเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอย่างยิ่งแต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติด้วยเพราะเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนานักกีฬาระดับชาติก็สมกับที่คุณอับดุลเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นคือมีพันธกิจของตัวเองเลยนะคือ altruism การมุ่งผลเพื่อผู้อื่น
2: ปัญญาของแผ่นดินในความคิดของผมนะครับก็คือการที่เรานำความรู้ความสามารถของเราที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลนำไปใช้สู่สังคมให้ได้มากที่สุดครับและความภูมิใจส่วนตัวของผมนะครับก็คือการที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและการสร้างนักกีฬาระดับชาติเพื่อไปสู่ระดับโลกผมหวังว่าในโอลิมปิกเกมส์ครั้งหน้านักกีฬาแบดมินตันไทยคงจะได้รับวันแล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวนักกีฬาเองที่ทุ่มเทรวมไปถึงคนเบื้องหลังในวงการแบดมินตันไทยและยังสร้างความสุขไปให้คนไทยทั้งประเทศด้วยครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะกับห้องเรียนที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันซีรีส์นี้นะคะเราอยู่กันมายาวๆแล้วกับการเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพนะคะหนึ่งในหน่วยธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างน่าประทับใจนั่นเองและแน่นอนนะคะว่าการเติบโตเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการสื่อสารไอเดียต่างๆที่แต่ละสตาร์ทอัพได้คิดค้นขึ้นมาให้กับคนทั่วไปนักลงทุนรวมไปถึงผู้บริโภคอย่างเราได้รับทราบกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคลาสนี้เนี่ยก็เลยชวนทุกท่านมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการพิตชิ่งคืออะไรแล้วทำไมเวลาเราพูดเรื่องของการพิตชิ่งเนี่ยเราถึงจะนึกถึงพี่ยอดจากวงในวันนี้น้องแนนมีคำตอบมาฝากกันค่ะ
1: สำหรับสตาร์ทอัพ3นาที44วิถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเพราะสามารถเป็นจุดเปลี่ยนให้กับชีวิตของสตาร์ทอัพหลายรายในโลกมาแล้วค่ะเพราะจากการที่สตาร์ทอัพได้นำเสนอไอเดียหรือ pitching ให้กับเหล่านักลงทุนหรือผู้ที่สนับสนุนต่างๆเนี่ยทำให้สตาร์ทอัพสามารถสานต่อไอเดียความฝันพัฒนาสิ่งเหล่านั้นให้เป็นจริงได้ค่ะ
2: อย่างวงในระบบรีวิวร้านอาหารในไทยที่ทำให้ผู้ทานสามารถเลือกร้านได้เหมาะกับมื้อนั้นๆจากการรีวิวของลูกค้าจริงมีการใช้งานมากที่สุดณตอนนี้ซึ่งแรกเริ่มมีผู้พัฒนาทั้งหมด3คนจนตอนนี้มีพนักงานวงในหลากหลายร้อยคนกระจายอยู่ใน7จังหวัดรวมไปถึงขยายกลุ่มมากกว่าเพียงแค่ร้านอาหารแต่ขยายไปยังการรีวิวในทาร์เก็ตอื่นๆด้วยที่เติบโตมาได้มากถึงขนาดนี้ก็เพราะการนำเสนอที่ตรงเป้าหมาย
1: เพราะพี่ยอดผู้ก่อตั้งวงในเชื่อว่าการทำธุรกิจที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น 70% ที่เราใส่ไปให้กับการทำผลิตภัณฑ์ให้ชนะใจผู้บริโภคอีก 30% ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการบอกเล่าเรื่องราวธุรกิจของตัวเองให้เห็นถึง potential นั้น
2: ซึ่งพี่ยอดให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดธุรกิจตัวเองมากลงทุนในการสื่อสารอย่างมากจะเห็นได้จากรางวัลการันตีอย่างการแข่งขันพิชชิ่งระหว่างไทยและญี่ปุ่นในปีแรกที่จัดโดยซอฟต์แวร์ปาร์คพี่ยอดก็คว้ารางวัลชนะเลิศมาครองหรือแม้แต่ล่าสุดที่ได้รับเงินลงทุนในซีรีส์ B ก็เพราะการถ่ายทอดธุรกิจของตนให้ตอบโจทย์นักลงทุนนั่นเองค่ะ
1: การถ่ายทอดของพี่ยอดผู้ก่อตั้งวงในจะมีเทคนิคยังไงบ้างช่วงหน้าพี่ทีน่าพร้อมกับพี่ยอดแล้วค่ะแต่ช่วงนี้เนี่ยนั้นขอชิมอาหารร้านชิบิชิบิจะได้รีวิวในแอปวงในก่อนนะคะ

กลับเข้ามาคุยกันต่อตอนนี้นะคะที่น่าอยู่ที่สำนักงานใหญ่ออฟฟิศของวงในแอปพลิเคชันรีวิวร้านอาหารอันดับต้นๆในเมืองไทยนะคะและตอนนี้เนี่ยวงในเองก็โหขยายโมเดลธุรกิจไปหลากหลายมิติมากมายเลยนะคะอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็เป็นพี่เชฟค่ะเขาก็มีการทั้งสอนทำอาหารทาง Facebook Live นะคะรวมไปถึงทำอาหารต่างๆโอ้โหหอมมากเลยนะคะเรียกได้ว่ากว่าวงในจะมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญที่ผ่านการพิตชิ่งมาแล้วจากทางด้านของ CEO แล้วก็ Founder ของวงในนั้นก็คือพี่ยอดชินสุภคุณนั่นเองนะคะพี่ยอดนั้นเดินสายพิตชิ่งนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลค่ะเพราะว่าณปัจจุบันเองอย่างที่น้องแนนได้เล่าไปให้ฟังแล้วนะคะว่าก็มีเม็ดเงินลงทุนมาจนถึงสเตจของ CVB แล้วด้วยนะคะเคล็ดลับสำคัญของการพิตชิ่งที่พี่ยอดนั้นผ่านเวทีมาจะมาประมวลผลแล้วก็มาเป็นเคล็ดลับให้กับทุกท่านได้เรียนรู้กันได้อย่างไรบ้างอยากรู้ตามทีน่าไปคุยกับพี่ยอดกันเลยค่ะ

0: แน่นอนนะคะว่าสำหรับคลาสนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันอีกหนึ่งคำสำคัญของสตาร์ทอัพทุกคนที่ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเรื่องของการพิตชิ่งนั่นเองแต่สำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์มากนักอยากจะให้พี่ยอดเนี่ยนะคะช่วยฉายภาพให้ฟังสักนิดนึงว่าไอ้คำว่าพิตชิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีกี่ประเภทแบ่งกันยังบ้างคะพี่ยอดคะ
1: หลักๆแล้วก็พิตชิ่งมันก็คือการพรีเซนต์แบบนึงนะครับพิตชิ่งก็เหมือนกับเป็นการพรีเซนต์ธุรกิจของตัวเราเองให้กับinvestor หรือคนที่สนใจเห็นว
0: ่
1: าธุรกิจของเรามีความเป็นมายังไงเจริญเติบโตต่อไปยังไงนะคร
0: ับ
1: แต่ที่ pitching เนี่ยก็แบ่งได้หลักๆเป็น2แบบคือ private pitching กับ public pitching private pitching ก็คือผมไปนั่งอยู่ในห้องกับนักลงทุนแล้วก็ pitch ให้เขาฟังว่าเฮ้ยไอเดียของเราคืออะไร public pitching มักจะเป็นลักษณะของการแข่งขันหรือการโชว์เคสเพื่อที่จะให้คนหมู่มากได้เห็นว่าธุรกิจของเราคืออะไรก
0: ็
1: จะมีการตัดสินกันว่าใครเป็นคนชนะใน pitching competition ต่างๆนะครับpitching ก็ยังแบ่งออกได้เป็นหลากหลายรูปแบบตามความสั้นยาวของตัว pitch อีกนะครับที่สั้นที่สุดเราเรียกว่า elevator pitch ก
0: ็
1: คือแบบว่าพูดไอเดียของตัวเองภายใน30วินาทีอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสมมติว่าเจอคนในลิฟต์แล้วก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจธุรกิจของเราภายในระยะเวลาก่อนที่เขาจะออกจากลิฟต์ไปเขาต้องรู้สึกสนใจธุรกิจของเราแล้วก็อยากจะลงทุนในธุรกิจของเรา
0: อัน
1: นี้คือ elevator pitch นะครับซึ่งก็ควรจะฝึกไว้

0: างเช่นผมอาจจะบอกว่าไอ้วงในเป็นเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะตอนนี้เรามีสมาชิกประมาณ2ล้านกว่าคน
1: ม
0: ีร้านอาหารครอบคลุมประมาณ 90% ของประเทศไทยมีตั้ง 200,000 กว่าร้านเนี่ยแล้วตอนนี้เรามี business model คือให้ร้านอาหารมาโฆษณาเราซึ่งร้านอาหารที่เป็นลูกค้าของเรามีแล้ว 2,000 กว่าร้านนะครับ
1: อันนี้เป็นตัวอย่าง
0: เป็นตัวอย่างใช้เวลาแค่30 นาทีก็สามารถอธิบายให้คนเข้าใจว่าธุรกิจของเราใหญ่โตแค่ไหนมีเสน่ห์ยังไงอะไรนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าหลังจาก elevator pitch มาอาจจะมี pitch อย่างต่อไปก็คือที่เขาใช้ในพวก public pitching competition นะครับอันนี้อาจจะยาวประมาณ5นาทีแล้วก็ตอบคำถามอีกสัก5นาทีประมาณนี้เป็นต้นซึ่งกฎระเบียบมันก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราไปแข่งที่เวทีไหนแล้วก็ pitch แบบสุดท้ายก็อาจจะเป็นลักษณะที่เป็นprivate pitching อันนี้ก็คือแล้วแต่เลยระยะเวลาก็ไม่ค่อยกำหนดเท่าไหร่อาจจะตั้งแต่แบบ10นาทีจนถึง30นาทีหรือเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ก็คือนั่งคุยกันในเรื่องของbusiness plan เลยว่าธุรกิจของเราเป็นยังไงอนาคตจะทำอะไรบ้างครับผม
1: ฟังดูแบบนี้หมายความว่าการ pitching เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา
0: ทุกที่ทุกเวลา
1: แล้วมันก็เป็นส่วนสำคัญมากในการแนะนำ
0: จริงๆมันก็คือการเล่าเรื่องของเราครับแต่ว่ามันควรจะซ้อมเท่านั้นเอง
1: แล้ววิธีที่พี่ยอดเองฝึกฝนมาจริงๆต้องบอกว่าพี่ยอดคือหนึ่งในสตาร์ทอัพไทยที่มีการผ่านเวที pitching ที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งเลยนะคะเราอยากจะสอบถามนิดนึงว่าเวลาฝึกฝนตอนเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาการของที่เราสามารถ pitch ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องฝึกฝนตัวเองยังไงหรือสังเกตหรือเอาคอมเมนต์จากคนฟังมาปรับปรุงวิธีการ pitch ของเรายังไงคะ
0: จริงๆมันเริ่มต้นจากธุรกิจของตัวเราเองก่อนว่าเราต้องเลือกสิ่งที่เราจะอยากจะให้พูดถึงธุรกิจของเราให้คนฟังเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็ฝึกฝนจากเริ่มจากตรงนั้นก่อนเริ่มตั้งเฮดไลน์ขึ้นมาว่าเราจะพูดว่าอะไรบ้างเป็น bullet points 1 2 3 4อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น pitching สั้นๆเนี่ยมันก็ bullet point อาจจะแค่แบบ5 6 bullet point ก็พอแล้วภายใน30วิพูดให้ครบ5 6 bullet point นี้แต่ถ้าเกิดเป็น pitching ที่ยาวหน่อยเช่น5นาทีอาจจะบอก5นาทีเนี่ยปกติแล้วโดยเฉลี่ยก็คือ1สไลด์ต่อ1นาทีเราก็จะทำขึ้นมา5สไลด์ที่เราต้องการจะพูดนะครับอาจจะมีสัก5สไลด์อาจจะมีสัก15 bullet point ถ้าพูด15 bullet point นั้นภายใน5นาทีได้นั่นก็ถือว่าเป็น pitching ที่ประสบความสำเร็จละนะครับแล้วเราก็ซ้อมดูว
1: ่
0: าไอ้5 bullet point หรือ15 bullet point ที่เราต้องการจะพูดเนี่ยมันโดนใจคนฟังจริงหรือเปล่าอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็อาจจะเริ่ม pitch ให้ตัวเองฟังอัดเทปอาจจะ pitch ให้เพื่อนฟัง pitch ให้คนทั่วไปฟังแล้วก็เอาคำคอมเมนต์ของคนอื่นมาปรับปรุงนะครับแล้วก็ลองดู pitching ของคนอื
1: ่
0: นใน YouTube ก็มีใน Vimeo ก็มีก็ไป search ดูว่า pitching competition หรืออะไรก็ได้แล้วฟังดูว่าคนอื่นเขามีเทคนิคในการพูดยังไงแล้วมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเราเองครับผม
1: อย่างของทางวงในเองเนี่ยก็ผ่านเวทีการ pitching มาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจริงๆมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะสำหรับบรรยากาศในการ pitching
0: จริงๆไม่ต่างกันจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นpitching competition ที่เป็นสำหรับสตาร์ทอัพมันก็ไม่ต่างกันมันก็คือจะมี judge 4-5 คนจะมีคนฟังแล้วเขาจะมีฟอร์แมตมาให้แล้วแต่ฟอร์แมตว่าจะเป็นพูดกี่นาทีตอบคำถามกี่นาทีแต่บรรยากาศหรือว่าเทคนิคในการ pitch ก็เป็นเทคนิคเดียวกัน
1: เทคนิคส่วนตัวของพี่ยอดเองเนี่ยคือหลายๆครั้งเวลาที่เราฟังการ pitching คนส่วนใหญ่มักจะนำเรื่องที่เป็น pain point หรือปัญหาหลักๆที่ทำให้เกิดไอเดียสตาร์ทอัพนั้นมาเป็นตัวนำจริงๆแล้ววิธีแบบนี้มันดีหรือเปล่าหรือว่าเทคนิคส่วนตัวของพี่ยอดมันเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผมว่าตรงนั้นก็การเอา pain point หรือว่าการอธิบายปัญหาว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงก็เป็นจุดนึงที่สำคัญ
1: ค
0: แต่ว่าที่สำคัญมากกว่านั้นสำหรับผมคิดว่าควรจะพูดถึงสิ่งที่เราเคยทำไปแล้ว
1: อัน
0: นี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือ what you did สำคัญมากแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยอธิบายว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: และอนาคตเราจะทำอะไรต่อไปเพราะว่าหลายๆคนหลายสตาร์ทอัพเนี่ยพยายามที่จะ pitch ในเชิงแค่ว่าต่อไปฉันจะทำอะไรต่อไปฉันจะทำอะไรซ
1: ึ่
0: งปรากฏว่ามันออกมาฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าแค่พูดว่าต่อไปฉันจะทำอะไรใครๆก็พูดได้แต่ถ้าเกิดว่าพูดว่าคุณได้ทำอะไรมาแล้ววงในได้ทำตรงนี้มาแล้วม
1: ี
0: ร้านอาหารจำนวนเท่านี้มียูเซอร์จำนวนเท่านี้มาแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเท่านั้นที่สามารถพูดได
1: ้
0: คนอื่นๆไม่สามารถพูดเรื่องราวเดียวกับเราได้เพราะฉะนั้นควรจะโฟกัสที่สิ่งที่คุณทำมาแล้วมากที่สุดแล้วค่อยต่อยอดไปถึงที่ว่าต่อไปคุณจะทำอะไรต่อไป
1: แต่สำหรับคนใหม่ๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขที่พิสูจน์จากในอดีตมามากนักเนี่ยในสมัยเริ่มต้นพี่ยอดใช้วิธีหรือเทคนิคแบบไหนคะ
0: ก็ถึงไม่มีตัวเลขพิสูจน์อะไรมากนักก็ยังต้องพูดอยู่ดีว่าฉันทำอะไรมาฉ
1: ัน
0: ได้รีเสิร์ชตรงนี้มาแล้วฉ
1: ัน
0: ได้บิวโปรโตไทป์ขึ้นมาหรือยังฉันมีแบ็กกราวนด์อะไรที
1: ่
0: จะมาเสริมที่จะให้ธุรกิจตรงนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะถ้าพูดแต่คิดว่าฉันจะทำมันเป็นอะไรที่ใครๆก็พูดได
1: ้โฟกัสที่จุดแข็งที่เรามีมาก่อน
0: ครับ
1: สิ่งที่เราพัฒนามาแล้วก่อน
0: ถึงแม้ว่าไม่มีตัวเลขอะไรมากก็ต้องพูดถึง growth ที่ผ่านมาอยู่ดีค
1: ือ
0: ถึงจะน้อยแค่ไหนก็ควรจะต้องพูด

0: คือในส่วนของการพรีเซนต์นะคะเมื่อการพรีเซนต์ผ่านไปแน่นอนว่าส่วนที่เข้มข้นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของการรับฟังคอมเมนต์ก็คือคำถามจากบรรดาคนฟังคำถามที่พี่ยอดเคยผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วมันลักษณะที่เด่นๆเลยว่าต้องมีทุกเวทีเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างแล้ววิธีการตอบคำถามยังไงให้โดนใจคนฟังมากที่สุดคะ
1: จริงๆส่วนนั้นคำถามมันเป็นส่วนที่สำหรับผมมองว่าไม่ค่อยยากมากนะครับคือสุดท้ายแล้วกรรมการเขาก็จะดูในเรื่องของ market size นะครับดูในเรื่องของทำไมคุณถึงต้องเป็นคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จนะครับที่มีอาจจะมีไอเดียคล้ายๆคุณหลายคนนะครับมีตัวอย่างเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศหรือเปล่าหรือโซลูชันแบบเดียวกับคุณที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหรือเปล่าอะไรนี้เป็นต้นนะครับคือคำถามก็ไม่พ้นเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถเตรียมตัวก่อนได
0: ้
1: เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าใน business plan หรือใน pitching ที่เราทำเราอยู่แล้วว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรเราสามารถที่จะเตรียมตอบคำถามเพื่อที่กลบจุดอ่อนตรงนั้นได้นะครับคือว่าถ้าเกิดเรามียิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเตรียมตัวตอบคำถามเหล่านั้นได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าตอบไม่ได้เนี่ยผมว่าต้อง question ตัวเองแล้วว่าเราเข้าใจธุรกิจของตัวเองจริงหรือเปล่าแล้วเราได้ทำมันจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำและอยู่กับธุรกิจนั้นเขาถามคำถามมาเราน่าจะตอบได้ค่อนข้างแน่นอน
0: จำเป็นไหมคะว่าเราต้องเข้าใจ profile ของคนฟังหรือว่ากรรมการของเราพอสมควรว่าเขามาจากสายไหนเตรียมคำตอบไอ้แบบไหนควรจะดีกว่ากันอะไรประมาณนี้
1: ถ้าถามผมคิดว่าไม่ผมว่าเป็นตัวของตัวเองตอบคำตอบในสิ่งที่เรามั่นใจก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องตอบเพื่อเขาเรียกว่าอวยคนฟังหรือว่าเดาใจว่าเขาจะคิดอะไรว่าไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องคล้ายๆกับพูดอีกอย่างหนึ่งหรือหลีกหนีคำตอบเพื่อเอาใจคนฟังบางกลุ่มแล้วแสดงว่าคนนั้นอ่ะไม่ได้เหมาะกับการเป็นอินเวสเตอร์ของเราเราควรจะใช้สไตล์ของเราใช้ความจริงของเราในการที่ดึงดูดอินเวสเตอร์ที่เหมาะกับเราเข้ามามากกว่าน
0: ั่นคือในช่วงของการพิตชิ่งเพื่อนำเสนอไอเดียทางธุรกิจของตัวเองแต่เมื่อวันหนึ่งที่อย่างกรณีของวงในเองเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วก็เริ่มเป็นที่มากขึ้นลักษณะการพิตชิ่งเริ่มเปลี่ยนไปไหมคะคอนเทนต์ในการนำเสนอหรือว่ารูปแบบในการนำเสนอเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนคะ
1: มันก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ไม่ซะทั้งหมดมันขึ้นอยู่จุดประสงค์ในการพิชมากกว่านะครับวงในเองคือถึงแม้ว่าตอนนั้น Red Series A มาแล้วเราก็อาจจะต้องพิชเพื่อดึง Investor Series B เข้ามาเพิ่มเติมนะครับไอ้งั้นก็จะเป็นพิชลักษณะเดิ
0: ม
1: แต่โอเคมันจะมีบางเวทีที่แบบว่าให้เราไปโชว์พิชหรือว่าให้ไปพิชให้กับคล้ายๆกับกลุ่มบริษัทใหญ่ฟังที่ไม่ได้จะมา invest แต่ว่าจะมาคล้ายๆกับ partner หรือมาเป็นลูกค้าของเราอันนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนคือแทนที่จะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าวงในจะต้องตรงไปในทิศทางไหนแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่ตลาดมันใหญ่แค่ไหนเราอาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นลักษณะที่ว่าวงในตอนนี้มีเซอร์วิสอะไรบ้างที่ทำให้กับคู่ค้าของเราได
0: ้
1: มันก็เป็นการ pitch ขายของเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกัน
0: นั่นหมายความว่าเราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในแต่ละครั้งที่เราจะไป pitch เพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง
1: อันนี้ถูกต้องนะครับคือเข้าใจว่าจุดประสงค์ในการ pitch ครั้งนี้คืออะไร
0: ค่ะจากประสบการณ์ของพี่ยอดเองเนี่ยเชื่อว่า pitch กันมาหลายร้อยหลายพันเวทีเนี่ยนะคะครั้งไหนที่รู้สึกว่าโหท้าทายที่สุดแชร์ให้พวกเราฟังหน่อยสิคะ
1: จริงๆแล้วผมเองก็ไม่ได้พิชอยู่ในเวทีนานมากแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยแต่ที่จำได้คืออาจจะเป็นพิชชิ่งครั้งแรกๆนะครับเป็นพิชแข่งกับประเทศญี่ปุ่นแต่พิชที่เมืองไทยเนี่ยฮะรายการชื่อขุนศึกวอซามูไรก็มีบริษัทสตาร์ทอัพญี่ปุ่น5บริษัทจากประเทศไทย5บริษัทแล้วมาพิชแข่งกันก็ตอนนั้นก็ได้รางวัลชนะเลิศมาแล้วก็เป็นครั้งแรกได้เป็นครั้งแรกๆเลยที่ได้พิชบนเวทีใหญ
0: ่
1: ก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้น
0: ค่ะแต่ว่าก็ได้เรียนรู้อะไรมาเยอะแล้วก็เชื่อว่าเวทีนั้นเองก็ทำให้คนไทยรู้จักวงในมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเองพี่ยอดเนี่ยนอกจากจะเป็นหนึ่งใน founder ของวงในที่ประสบความสำเร็จแล้วอีกหนึ่งโรที่หลายๆคนมักจะเรียนเชิญพี่ยอดไปก็คือไปเป็น commentator ให้กับน้องๆ startup รุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้นะคะเท่าที่เราเห็นพัฒนาการของสตาร์ทอัพน้องๆที่เกิดขึ้นในยุคนี้มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงหรือพัฒนากันบ้างในเรื่องของการพิชชิ่งคะ
1: ก็หลังๆก็เห็นพิชกันได้ดีขึ้นนะครับ อย่างนึงที่ผมเห็นบ่อยก็คือชอบขึ้นมาพิชหลายคนแบบโยนกันไปโยนกันมาแล้วมันก็มีสิทธิ์ผิดพลาดค่อนข้างเยอะอันนี้ผมคิดว่าเป็นความผิดแรกที่สามารถกำจัดได้ง่ายมากคือจริงๆคนตัดสินใจให้พิชคนเดียวก็พ
0: อ
1: นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของโครงเรื่องพื้นฐานของการพิชว่าโอเคมันต้องมีเริ่มจากเพนพอยต์เริ่มจาก what you did ทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างเป็นต้นหลายๆคนก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับจริงๆมันก็มีความผิดพลาดพื้นฐาน2-3 อย่างที่เราสามารถแก้ไขได
0: ้
1: แต่โดยรวมใน2

0: ปีหลังสุดก็คุณภาพของสตาร์ทอัพเมืองไทยก็ดีขึ้น
1: ก็จะได้เห็นการพิชชิ่งที่มีไอเดียนำเสนอแปลกๆใหม่ๆมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอยากจะถามสำหรับใครหลายๆคนที่อาจจะมีไอเดียซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างในกรณีของวงในเองก็ถือว่าเป็นธุรกิจแรกๆที่นำการรีวิวร้านอาหารมารวมในแอปพลิเคชัน
0: ครับ
1: ตอนนั้นเนี่ยเวลาที่เราแนะนำตัวเองออกไปเรามีวิธีทำอย่างไรคือเวลาเราพรีเซนต์ตัวเราเข้าใจอยู่แล้วแหละเพราะมันมาจากไอเดียของเราแต่คนอื่นอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่เรามีวิธีทำให้มันง่ายหรือซิมพลิฟายมันออกไปยังไงบ้างคะ
0: จริงๆอันนี้มันเป็นทักษะของเจ้าของธุรกิจเนาะที่จะต้องอธิบายธุรกิจของเราให้คนเข้าใจได้ง่ายที่สุดแต่วิธีนึงที่ง่ายก็คือว่าดูตัวอย่างจากต่างประเทศว่าเว็บไซต์ที่คล้ายๆเราหรือแอปพลิเคชันที่คล้ายๆเราที่ต่างประเทศมีอะไรบ้างส่วนมากมันจะมีอยู่แล้วคือมันแทบจะเป็นไม่ได้ที่ธุรกิจนี้มีแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่ไม่มีในอเมริกาไม่มีในจีนไม่มีในญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าไปดูได้ว่าเฮ้ยอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าผมเป็นYelpของประเทศไทยก็คือเหมือน yelp.com อยู่ในประเทศไทยผมเป็นทับเบลล็อกของประเทศไทยใช่ไหมหลายๆคนก็เริ่มใช้บอกฉันเป็น Uber ของนู่นฉันเป็น Uber ของนี
1: ่
0: มันก็เป็นเทคนิคนึงเหมือนกันที่ทำให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าฉันคืออะไรในประเทศไทย
1: หา reference อ้างอิงให้คนเห็นภาพได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ก็เป็นเทคนิคนึง
1: และหลายคนเนี่ยมักจะมีคำถามต่อว่าหลังจากที่เราประสบความสำเร็จแล้ว pitching แนะนำตัวเองแล้วได้ตังค์มาแล้ว raise fund ได้แล้วเนี่ยพอธุรกิจประสบความสำเร็จเรายังต้องอยู่กับการ pitch อยู่หรือเปล่าคะหรือว่าอย่างพี่ยอดเองณปัจจุบันเนี่ยมองเรื่องการ pitching ยังไงบ้าง
0: ผมคิดว่าก็มันก็คือการ present ซึ่งการ present เนี่ยมันก็อยู่กับตัวเราไปตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากการที่เป็น public pitching บ่อยเราจะเป็นโอเค private pitching ให้กับลูกค้า pitching ให้กับคนที่สนใจตัวเราจริงๆมากกว่าที่จะต้องไปแข่งตามรายการต่างๆครับเปลี่ยนรูปแบบไปมากกว่า
1: เปลี่ยนรูปแบบแต่ว่าแนวคิดในการที่เราจะขยายธุรกิจ
0: จริงๆก็เหมือนเดิมจริงๆก็เหมือนเดิ
1: มเราต้องมีแก่นของเราให้ชัด
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็นำเสนอเหมือนบอกเล่าเรื่องราวของธุรกิจเราด้วยแก่นที่เราเข้าใจจริงให้กับคนฟังที่เขาคาดหวังข้อมูลจากเรานั่นเองนะครับฉะนั้นนี้น่าจะเป็นเทคนิคข้อมูลดีๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพิชชิ่งอย่างที่ย้อนกลับไปตั้งแต่คำตอบแรกที่พี่ยอดบอกมาว่าพิชชิ่งมันต้องอยู่ในสายเลือดมันต้องอยู่กับพวกเราเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องไปแค่บนเวท
0: ีจริงๆมันถึงไม่ได้แข่งก็ควรจะพูดอธิบายผลักของตัวเองให้คล่องอยู่แล้วเพราะเจอใครก็ต้องอธิบายเจอพ่อแม่ก็ต้องอธิบายปู่ย่านะอาก็ต้องอธิบายเจอญาติห่างๆเขาก็ถามว่าทำอะไรอยู่เราก็ต้องอธิบายนั้นพิชชิ่งมันอยู่ในสายเลือด
1: ฝึกได้ตลอดเวลานะคะและที่สำคัญก็คือเมื่อเรานำเสนอไอเดียของเราได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของการตัดสินใจของผู้ลงทุนต่างๆหรือว่าคนใช้บริการต่างๆเนี่ยง่ายมากขึ้นไปด้วยอย่างที่วงในประสบความสำเร็จมาแล้วในทุกวันนี้นั่นเองนะคะถามถึงวงในสักนิดนึงค่ะว่าณปัจจุบันเนี่ยการเติบโตเป็นยังไงบ้างแล้วเราคาดหวังจะเห็นแผนการเติบโตของวงในหลังจากนี้ยังไงบ้างคะ
0: วงในตอนนี้ก็ปีนี้ก็พยายามเติบโตอยู่หลักๆ3ด้านนะครับด้านแรกก็คือการขยายออกไปนอกกรุงเทพปัจจุบันเรามีประมาณ5ออฟฟิศนะครับมีทั้งกรุงเทพเชียงใหม่ชลบุรีหาดใหญ่ภูเก
1: ็
0: ตแล้วก็เราจะเปิดที่โคราชกับหัวหินนะครับเปิดออกไปนอกกรุงเทพมากขึ้นอย่างที่2คือในเรื่องของ business model ที่นอกจากที่รายได้จากโฆษณาแล้วตอนนี้เราก็เริ่มทำโมเดลธุรกิจอื่นๆเช่นorder delivery นะครับนั้นสั่งสามารถสั่งอาหารผ่านวงในได
1: ้
0: นะครับหรือว่าจะเข้ามาซื้อวอลเชอร์ผ่านวงในก็ได้เพื่อไปกินที่ร้านนะครับหรือในเรื่องของไอตัวคัตเตอรี่ของร้านอาหารเองก็ตามตอนนี้เราก็เริ่มคัตเตอรี่ที่2ก็คือ beauty and spa และในอนาคตอาจจะเพิ่มคัตเตอรี่ขึ้นมาอีกนะครับทำให้ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของคนไทยมากขึ้นกว้างมากขึ้นครับ
1: เรียกว่าตอนนี้ถ้าใครนึกอะไรไม่ออกไม่รู้จะไปกินข้าวที่ไหนไม่รู้จะไปทำสวยที่ไหนเนี่ยเปิดแอปวงในมาก็น่าจะตอบโจทย์ทุกคนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ยอดมากๆที่สอดเวลามาเล่าภาพรวมดีๆให้กับพวกเราเป็นความรู้กันสำหรับสตาร์ทอัพน้องๆรุ่นใหม่ด้วยยังไงมีโอกาสมาพูดคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ

ับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของห้องเรียนผู้ประกอบการวันนี้กับคลาสที่เรามาแนะนำการพิตชิ่งให้ได้รู้จักกันอย่างที่พี่ยอดบอกไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพิตชิ่งมันเกิดขึ้นได้ทุกที่แล้วก็ทุกเวลาจริงๆอย่างเมื่อสักครู่ที่พี่ยอดเล่าให้ฟังถึงโมเดลของวงในเองเนี่ยนะคะก็

0: การพิตชิ่งในรูปแบบหนึ่งนั่นเองและส่วนสำคัญของการที่จะทำให้การพิตชิ่งนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่บอกไว้นะคะว่าทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจในธุรกิจที่เราทำอยู่ดีนั่นเองค่ะอย่างข้างหลังที่น่าอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็กำลังรีวิวกันอยู่นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเซกเมนต์ใหม่ของวงในเองนะคะที่นอกจากจะมีการรีวิวร้านอาหารแล้วตอนนี้เริ่มมีการรีวิวสินค้าความสวยความงามด้วยน่าสนใจทีเดียวนะคะและอย่างที่เราฟังกันมาแบบนี้นะคะว่าพิตชิ่งนั้นคือส่วนสำคัญที่การทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตต่อไปได้นะคะแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเห็นมูลค่าของธุรกิจเราได้มากยิ่งขึ้นหลักการสำคัญของการพิตชิ่งจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามสรุปใจความสำคัญกันตรงนี้เลยค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพิตชิ่งเนี่ยนำมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งค่ะว่าพิตชิ่งนั้นก็คือการนำเสนอแผนธุรกิจให้กับกลุ่มนักลงทุนลูกค้าหรือว่ากรรมการต่างๆนะคะโดยใช้เวลาแบบกระชับสั้นๆในการนำเสนอส่วนพิตช์เด็กที่วันนี้พี่ยอดได้เล่าให้เราฟังกันไปเนี่ยก็คือไฟล์ presentation แผนธุรกิจแบบสั้นและกระชับใช้ในการนำเสนอให้กับกลุ่มนักลงทุนลูกค้าหรือว่าคู่ค้านั่นเองค่ะโดยเครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอหรือว่าพิตชิ่งให้มีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเรียกกันว่า one page investor summary ซึ่งเปรียบเสมือนเช็คลิสต์ที่สตาร์ทอัพนั้นสามารถนำไปใช้สร้างพิตช์เด็กของตัวเองในการนำเสนอให้กับนักลงทุนคู่ค้าแล้วก็ลูกค้าได้นั่นเองค่ะ one page investor summary นั้นประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ13หัวข้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อบริษัทเว็บไซต์ระยะเวลาที่ทำธุรกิจก่อตั้งมาอันที่2ก็คือเรื่องของประวัติการได้รับฟันดิ้งอันที่3นะคะก็คือการใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจการที่ผ่านมาอันที่4ก็คือประวัติของรายได้รวมไปถึงการ forecast รายได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าของธุรกิจเราอันที่5ก็คือความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเราส่วนที่6นะคะ key executive ซึ่งถือว่าส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการบอกให้กับผู้ฟังได้ทราบถึงผู้บริหารที่สำคัญว่ามีใครบ้างแต่ละคนทำหน้าที่อะไรแล้วก็มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างไรกันบ้างค่ะส่วนที่7นะคะระบุถึงปัญหาของธุรกิจที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นคืออะไรส่วนที่8ก็คือโซลูชันหรือว่าสิ่งที่ธุรกิจเราจะนำเสนอจะเป็นประโยชน์กับลูกค้ายังไงช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงบ้างส่วนที่9ก็คือขนาดตลาดของธุรกิจนี้โอกาสในการเติบโตนั้นมีอีกมากขนาดไหนส่วนที่10ก็คืออะไรคือจุดเด่นจุดต่างของธุรกิจเราคู่แข่งในตลาดณปัจจุบันมีใครบ้างและเรามีกลยุทธ์ในการต่อสู้กับคู่แข่งอย่างไรส่วนที่11ก็คือเรื่องของ business model นะคะว่าธุรกิจเรานั้นจะมีการสร้างรายได้และสร้างฐานลูกค้าได้อย่างไรส่วนที่12ก็คือ management team ทีมงานในปัจจุบันนั้นมีใครบ้างมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจได้และส่วนสุดท้ายนะคะ traction to date คือบอกถึงจำนวนลูกค้าว่าณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่จริงแค่ไหนซึ่งตัวเลขเหล่านี้ควรจะได้รับการพิสูจน์นะคะว่าเป็นลูกค้าที่สนใจสินค้าหรือบริการของธุรกิจเราจริงๆอย่าลืมนะคะว่าสิ่งสำคัญในการพิตชิ่งนั้นก็คือเรื่องของความจริงสถิติที่ผ่านมาและสตาร์ทอัพเองเนี่ยควรจะต้องโชว์สิ่งที่ธุรกิจเคยทำจนประสบความสำเร็จรวมไปถึงบ่งบอกว่าปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่เพื่อเกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องและบอกถึงแผนการในอนาคตด้วยนะคะว่าการเติบโตเหล่านี้จะไปต่อได้อย่างไรถึงจะสามารถพิชิตใจนักลงทุนและก็ผู้ฟังได้นั่นเองค่ะและเราก็เดินทางเปิดโลกสตาร์ทอัพกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายของซีซั่นนี้กันแล้วนะคะ12ตอนที่ผ่านมาทุกท่านก็ได้เห็นรู้จักและเข้าใจถึงรูปแบบขั้นตอนการทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มจากการค้นหาไอเดียการแปลงไอเดียเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบต่างๆการวิเคราะห์และสร้างบิสเนสโมเดลเพื่อการขยายธุรกิจการรู้จักแหล่งเงินทุนต่างๆรวมไปถึงเทคนิคในการพิตชิ่งกับนักลงทุนจนอาจจะเกิดแรงบันดาลใจสนใจอยากเริ่มต้นทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งอยากจะเป็นนักลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพแต่ไม่ว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นนักลงทุนนะคะการที่เราได้เรียนรู้ได้ฟังมาจากกูรูทั้งหลายย่อมเป็นแค่เพียงความรู้ที่อยู่แค่กับตัวหรือเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นแต่สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าคุณสามารถทำมันได้จริงๆก็คือการเริ่มลงมือทำค่ะหรือแม้กระทั่งการไปเรียนรู้การทำงานกับสตาร์ทอัพก็ถือว่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์เปิดโลกให้เราได้เห็นได้สัมผัสในทุกมิติเพิ่มเติมด้วยเพราะสุดท้ายนะคะไม่มีใครมาบอกเราได้หรอกค่ะว่าเราจะเป็นสตาร์ทอัพแบบไหนจะโตได้อย่างไรหรือจะประสบความสำเร็จหรือไม่แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรทีน่าก็ขอให้เหล่าว่าที่สตาร์ทอัพหรือนักรบเศรษฐกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่เลือกเดินและพบกันใหม่ในซีซั่นหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: แพ้ทำอะไรดีครับบิดพื้นไหม
1: เอาพี่พูดแล้วนะแพ้บิดพื้นนะครับ
0: เสร็จ
1: กำลังจะเริ่มแล้วนะครับ3ชุดแรกนะครับชุดที่1ครับผมให้พี่ปลา10ก่อนเลย
0: เป็นเด็กที่ขี้โม้มากเลย
2: เขาเป็นคนขี้โม้มาตั้งแต่เด็กแล้ว
0: การที่ได้เป็นนักกีฬา e-sport ผลตอบแทนของมันยังไม่เพียงพอกับเป้าหมายที่คุณอยากจะไปถึง
2: เขาเคยพูดนะฮะเขาบอกเนี่ยแม่เดี๋ยวอีก 2-3 ปีนี่จะให้ได้อีก300ล้านอะไรเงี้ยบอกโอ้ทำยังไงอ่ะเออแม่ดูไปก่อนแม่ดูไปก่อนโอ้มันยากนะ
1: ผมเป็นคนชอบเอาชนะเวลาเล่นเกมอะไรต้องเก่ง

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การพูดคุยเรื่องราวเบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลในสาขาอาชีพที่แตกต่างกันออกไปแหละครับว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้นั้นเขาผ่านการเลี้ยงดูมาอย่างไรกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแน่นอนละครับแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้เป็นบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงและโตขึ้นมาในยุคเปลี่ยนผ่านนะครับในค่านิยมที่สมัยก่อนหากเด็กคนไหนไปคลุกอยู่ตามร้านเกมต่างๆเนี่ยนะครับคนในสังคมอาจจะมองว่าเขาเข้าไปมั่วสุมกันไปทำในสิ่งที่ลับหูลับตาของผู้ใหญ่หรือเปล่าแต่นี้ยุค 4-5 ปีหลังที่ผ่านมานี้ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในค่านิยมแบบนี้มากนะครับตั้งแต่มีเหล่าบรรดา e-sportหรือว่านักกีฬาที่ทำการแข่งขันเกมกันในระดับนานาชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้นที่สามารถสร้างรายได้ให้เป็นกอบเป็นกำนะครับแขกรับเชิญของเราเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นแหละครับเป็นนักกีฬา e-sport ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากถึงขนาดว่าเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในทีมสัญชาติสหรัฐอเมริกาในการแข่งขันระดับโลกอีกด้วยนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณมิกปองภพรัตนแสงโชติครับคือมิกสมัยผมทอง
1: ผมขาวครับ
0: ผมขาวเหรอ
1: ครับผม
0: มีสัญลักษณ์ทีมชาติไทยด้วยธงชาติไทย
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นคือเป็นชุดแข่งกีฬาแข่งอีสปอร์ตครับ
1: ครับอันนั้นคือแข่งทีมชาติในปี2017ครับ
0: อ๋อไปแข่งที่ไหนครับ
1: อันนั้นคือจัดที่ไทยไทยเป็นเจ้าภาพพอดีครับ
0: ซึ่งคุณแข่งอะไร
1: แข่งเกม Overwatch ครับ
0: Overwatch
1: ครับ
0: คือผมเคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์มิก
1: ครับ
0: นานมาแล้วหลายปีที่แล้วจำได้ว่ามิกนี่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ไปสู่ระดับนานาชาติเนี่ยก็คือ Overwatch แต่ก่อนหน้านั้นก็มีเล่นเกม Point Blank
1: ครับ
0: มีอีกหลายต่อหลายเกมใช่ไหมครับคุณต้องอยู่ที่อเมริกาไม่ใช่เหรอครับ
1: ในตอนที่แข่ง Overwatch ครับคือจะอยู่ที่อเมริกาเป็นหลักครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือเนื่องจากว่าติดเรื่องโรคระบาดโควิดนะครับแล้วก็คือผมอ่ะเลิกแข่งแล้วด้วย
0: ทำไม
1: ก็เลยย้ายจริงๆโหถ้าคุยเรื่องนี้เราคุยกันยาวมากเลยนะครับ
0: ถ้าคุยกันยาวเราไปนั่งคุยกันนะคร
1: ับว่างกันนะครับ
0: เชิญเลยครับที่เราเดินมานั่งคุยเนี่ยนะเผอิญเราผ่านโพเดียมนี้ซึ่งเป็นจุดที่ตั้ง Hall of Fame ของมิกอยู
1: ่ครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งครับ
0: เป็นเพียงแค่ส่วนเดียว
1: ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ครับการแข่งขันเกมครับในระดับ e-sport นะครับส่วนมากจะเป็นการแข่งขันแบบทีมพอเป็นแบบทีมครับคือผมคงเอาแบบพวกถ้วยรางวัลพวกอะไรมาอยู่ที่ตัวผมเองคนเดียวไม่ได้ครับส่วนมากก็จะมีการเก็บไว้ที่สังกัด
0: อันนี้คือเป็นเพียงแค่ตัวอย่างคร่าวๆนะ
1: ใช่คร
0: ับ อันไหนคือรางวัลที่คุณภาคภูมิใจที่สุดเลย
1: ถ้าที่มีอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นตัวถ้วยกับเหรียญทองเกือบขวาสุดนะครับ
0: เหรียญนี้
1: ใช่ครับ
0: ทำไมล่ะครับ
1: เป็นรายการที่ได้แชมป์โลกเกมพอยแบงค์ครับ
0: แชมป์โลก
1: ครับ
0: พอยแบงค์
1: ใช่ครับ
0: เงินรางวัลเท่าไหร่ครับ
1: 50,000 เหรียญครับ 50,000 US
0: 50,000 US นี่ตีเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร
1: ่มันอยู่ที่เรทค่าเงินครับตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 1,700,000 บาทครับ
0: 1,700,000 บาท
1: ต่อหารครับหาร
0: ทั้งทีม
1: ครับผม
0: โอ้โห
1: ครับรายการเดียว
0: รายการเดียวด้วยคุณแข่งปีนึงกี่รายการสมัยตอนที่คุณเป็นนักกีฬา e-sport
1: ถ้าเป็นช่วงคือมันอยู่ที่ช่วงนั้นว่ามีรายการแข่งมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าเฉลี่ยแล้วส่วนมากต่อปีจะมีรายการรวมๆไม่ต่ำกว่า4รายการครับ
0: แปลว่ารายได้ของคุณเนี่ยถึง8หลักไหมต่อปี
1: ถ้าเป็นช่วงอยู่ในไทยจริงๆ6หลักก็หรูแล้วครับอันนั้นคือในไทยนะครับแต่พอแบบไปอยู่เมืองนอกมันมีเรื่องสัญญาเงินเดือนเข้ามาเกี่ยวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์ต่อปีก็มีสิทธิ์ทำถึงครับ
0: ถึง8หลัก
1: ครับผม
0: แปดหลักนี่คือหลัก10ล้านนะฮะคุณผู้ชม
1: สิบล้านบาทครับ
0: 10ล้านบาทจากการเป็นนักกีฬา e-sport
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งในสายตาของผู้ใหญ่สมัยก่อนอาจจะมองว่านี่มันคือเด็กติดเกมคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่วันนี้กลายเป็นนักกีฬามีอาชีพนี้รองรับมีค่ายมีสังกัดรองรับด้วย
1: คร
0: ับ เล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมครับว่าทำไมอยู่ดีถึงเขาเรียกแขวนเมาส
1: ์แขวนเมาส์ก็ได้ครับคือจริงๆแล้วคือผมมีเป้าหมายที่แบบอยากจะทำในช่วงแบบอายุประมาณก่อนถึง30อย่างเงี้ยครับผมก็วางเป้านู่นแบบวางนู่นวางนี่ไว้เยอะครับทีเนี้ยเราก็มานั่งนึกถึงชีวิตของตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันใช่หรือเปล่าเนี่ยคือถ้าเราทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆทุกวันนะครับอายุ30มันได้อย่างที่เราคิดหรือเปล่าซึ่งผมก็ค้นพบคำตอบว่ามันไม่ได้ครับพอมันไม่ได้เราก็เลยต้องคิดว่าไม่ได้แล้วสิ่งที่อยู่ตรงเนี้ยเราต้องเปลี่ยนเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับเราไปไม่ถึงเป้าแน่นอน
0: เป้าหมายของคุณคืออะไรครับ
1: พูดยากครับแต่จริงๆก็หลักๆก็คืออยากแบบช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่ต้องคิดสมมติว่าญาติพี่น้องไม่มีบ้านเราอยากซื้อบ้านให้เขาโดยที่เราไม่ต้องคิดแล้วว่าเงินเรามีเท่าไหร่เราอยากซื้อเลย
0: โดยง่ายคุณอยากทำธุรกิจคุณอยากประสบความสำเร็จคุณอยากมีเงินเยอะ
1: ๆคำว่าประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่ใจเราตั้งขึ้นมาครับคำว่าประสบความสำเร็จไม่มีอยู่จริงอยู่ที่เราพอใจในจุดที่เราอยู่หรือเปล่าอย่างที่ผมอยู่ตรงนี้ครับได้แชมป์โลกได้นู่นได้นี่บางคนก็บอกว่าเอ้ยคุณประสบความสำเร็จรู้สึกยังไงบ้างผมว่าไม่ใช่ครับนี่ไม่ใช่การประสบความสำเร็จมันเป็นแค่หนึ่งในสิ่งที่ผมทำแล้วมันแบบมันคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปแต่มันไม่ใช่การประสบความสำเร็จครับ
0: และความประสบความสำเร็จที่เมื่อกี้คุณพูดเองว่ามันอยู่ที่ใจเราตั้ง
1: ใช่ครับ
0: การประสบความสำเร็จของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ไอ้จุดที่คุณพอใจจุดที่คุณตั้งเนี่ยคุณว่ามันยังไปไม่ถึงและจุดนั้นมันคือจุดไหนครับ
1: ถ้าอธิบายสั้นๆมีจุดนึงที่ผมอยากไปถึงมากแต่น่าจะมันเป็นไปได้ยากมากคือผมอยากให้คนที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักหรือคนที่ผมเจอผมอยากช่วยเขามีความสุขครับนั่นคือเป้าหมายสูงสุดครับ
0: พูดฟังดูแล้วเหมือนเป็นนามธรรมนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนการพูดคุยในการสนทนาเนี่ยเราจะต้องถามอย่างแน่นอนแหละว่ามันจะได้ช่วยเหลือคนอื่นยังไงจะสร้างความสุขให้คนอื่นได้ยังไงเพราะความสุขก็มีหลากหลายวิธีมากนะครับแต่แน่นอนว่าวันนี้คุณแขวนเมาส์แล้วจากการแข่งขันกีฬา e-sport ซึ่งตอนนี้เม็ดเงินกำลังโตขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยคนเป็นคนไทยคนแรกๆที่ไปบุกเบิกตลาดนี้แต่กลับแขวนเมาส์แล้วตอนนี้ปัจจุบันทำอะไรครับ
1: เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือแบบจะทำพวกสตรีมมิ่งแล้วก็แบบทำคลิปลง YouTube อย่างเงี้ยครับ
2: ยังไงฉันรู้สึกเหมือนมันถูกยิงมาจากด้านข้างด้วยใช่ด้วยใครยิงวะคนพบรถถังกลาง1คันครับรู้สึกจะเป็นเทียร์4ซะด้วย
0: แบบเดียวกับแคสเกมมั้ย
1: ใช้คำนั้นได้ครับใช้คำนั้นได
0: ้คือคุณมาเป็นกูรูสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของเกม
1: ประมาณนั้นได้
0: ใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
0: รายได้ก็จะเปลี่ยนมาจากเหล่าบรรดาสปอนเซอร์แทน
1: จริงๆสตรีมเมอร์ตอนนี้ครับในประเทศไทยก็มีสังกัดเหมือนกันมารองรับครับ
0: ฮะ
1: สังกัดของสตรีมเมอร์ครับก็คือเราพอเราเป็นสตรีมเมอร์อย่างเงี้ยครับแทนที่เราจะดีลงานเองก็จะเริ่มมีทำผ่านผู้จัดการบ้างเอเจนซี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เหมือนเป็นศิลปิน
1: ใช่ใช่
0: เหมือนเป็นศิลปินเป็นสังกัดอย่างเงี้ยนะเราอยู่ค่ายเพลงนี้อยู่ค่ายเพลงนั้นนักแสดงช่องนั้นนักแสดงช่องนี้นี่คือรายได้ของคุณนะตอนนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งถ้าย้อนกลับไปตอนที่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตรายได้ของคุณมาจากอะไรบ้างครับเงินเดือน
1: เงินเดือนเป็นหลักครับจากสัญญาเงินรางวัลเป็นส่วนเสริมแล้วก็การสตรีมมิ่งก็เป็นส่วนรองลงมาอีกสปอนเซอร์ก็รองลงมาเหมือนกันครับ
0: ถ้าว่าคุณเป็นศิลปินเอางี้แล้วกันนะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในโลกของเกม
1: ครับ
0: ก็เพื่อพยายามที่จะให้คุณผู้ชมเข้าใจนะแต่ว่ามันมีแต่เพียงแค่ชื่อเสียงหรือเปล่าคือจริงๆผมก็เล่นเกมพอเป็นนะ
1: ครับ
0: ลองมาแบทเทิลกันสักหน่อยมั้ย
1: ได้ครับได
0: ้มีเกมไหนที่คุณคิดว่าคุณเก่งคุณแน่คุณเอามาเลย
1: เอาเกมที่คิดว่าเราน่าจะได้ร่วมสนุกด้วยกันดีกว่าครับ
0: ได้ครับ
1: เราจะไปกันที่ Mario Party ครับ
0: Mario Party
1: คือเกมนี้ผมต้องเกริ่นก่อนว่ามันเป็นเกมที่ผมเล่นกับคนในครอบครัวด้วยเล่นกับคุณแม่เล่นกับพี่สาวด้วยครับก็เลยแบบอยากมาแบ่งปันแล้วก็เล่นกับพี่เหมือนกัน
0: คุณกําลังจะบอกว่าเกมนี้แม่คุณยังเล่นได
1: ้เล่นได้ครับเล่นได
0: ้ผมก็ต้องเล่นได
1: ้อาจจะเล่นเก่งนะครับพี่เปิ้ลน่าจะเล่นเก่งนะครับ
0: จริงหรือเปล่า
1: ใช่ผมเชื่อมั่น
0: มาเจอกันซะหน่อยมั้ย
1: ได้ครับ
0: แพ้ทำอะไรดีครับบิดพื้นไหม
1: เอ้าพี่พูดแล้วนะแพ้บิดพื้นนะครับ
0: งั้นผมขอเลือกเกม
1: อ้าวโอเคพี่เลือก
0: เอาใจมาเอาใจมาเดี๋ยวคุณเลือกคุณเกมที่คุณถนัดอ่ะ
1: ผมไม่รู้ผมไม่รู้เลยบิดพื้นกี่ครั้งก่อนครับ
0: 5ครั้งผมก็จะไม่ไหวอยู่แล้ว
1: โอ้โหเกมอะไรก็ไม่รู้ครับ
0: เกมอะไรก็ไม่รู้
1: โอเคก็เดี๋ยวผมนะครับจะเป็นเล่นตัวตุ่นที่อยู่ซ้ายมือสุดครับพี่เปิร์ลจะเป็นตัวที่2นะครับหัวหมวกสีแดงนะครับ
0: มาริโอ
1: มาริโออันนี้คือซ้อมก่อนครับซ้อม
0: นี่ของคุณดูทุบแรงอ่ะ
1: งั้นพี่ก็ทุบแรงๆครับป่ะผมว่าเราไปกันดีกว่าม
0: า
1: โอเคครับถึงเวลาแล้วเกมนี้เป็นเกมแรกที่พี่เปิ้ลเป็นคนเลือกครับผู้แพ้จะต้องทําการ
0: นี่คือคุณกําลังทําแคสเกมไปด้วยใช่มั้ย
1: จะได้แคสเกมก็ได้ครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับโอ้โหเลทไปแล้วครับพี่เปิ้ลครับช็อตนี้เลทไปอีกรอบครับตอนนี้มิกกี้16ครับ
0: เฮ้ย
1: มิดพื้น5ครั้งน่าจะอยู่ไม่ไกลแล้วครับ32ต่อ11ครับไม่มีแววว่าจะตามทันเลยครับตอนนี้ช็อตแรกนะครับจัดไปที่41ต่อ19
0: เฮ้ยผมก็ตีเหมือนกันแหละ
1: อันนี้ผม
0: คะแนนไม่เท่ากันอ่ะ
1: อยากผมให้โอกาสเดี๋ยวผมต่อให้ดีกว่า3ชุดแรกผมไม่ตีแล้วถ้าผมแพ้เนี่ยผมให้คูณ2มาคืนตอนแรกพี่เปิ้ลต้องวิดพื้น5ครั้งจากที่ตกลงกันไว้ถูกมั้ยครับถ้าพี่เปิ้ลชนะผมได้ครั้งนี้เนี่ยผมวิดให้10ครั้งเลย
0: คุณจะดูถูกผมมากเลย
1: นะ3ชุด3ชุดแรกผมไม่ตี
0: มา
1: โอเคว
0: างจอยเลยคุณวางจอย
1: ได้ครับได้วางจอยเลย3ชุดแรกนะครับโอเคพร้อมนะครับเริ่มครับ เรามาดูกันครับพี่เปอร์กับตัวมาริโอหมวกสีแดงครับตอนนี้
0: เสร็จผมแน่เสร็จผมแน่
1: กำลังจะเริ่มแล้วนะครับ3ชุดแรกนะครับชุดที่1ครับโอ้โห1คะแนนครับ

0: พี่เปิร์จะต่อเนี่ยเกมหน้าเนี่ยผมจะไม่ออกมือขนาดนี้แล้วนะ
1: ให้อีกทีก็ได้
0: ให้อีกทีก็ได้หมายถึงเปลี่ยนเกมใช่ไหมครับ
1: เกมเดิมนี่แหละ
0: เริ่มคล่องแล้วคือพี่เปิร์เริ่มคล่องแล้วแล้วคือแบบไม่เอาแล้ว
1: คุณอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจได้ไหมเกมนี้มันวัดกันยังไงมันอะไรยังไง
0: คืออย่างนี้ครับเกมนี้มันจะเป็นจังหวะที่ตัวตุ่นนะมันจะโผล่มาตามจังหวะ
1: ที่ผมบอกเนี่ยให้อธิบายว่าผมยังไม่เข้าใจเลยว่ามันวัดกันยังไง
0: ครับก็อธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจด้วยนะครับคือเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราต้องเคาะอย่างที่เห็นทำท่าเคาะกันอย่างนี้ครับมันจะมีจังหวะที่ตัวตุ่นมันออกมาครับถ้าจังหวะเราเป๊ะเราจะตีแล้วขึ้นคำว่า nice คำว่า nice เนี่ยจะทำให้เราได้3คะแนนครับแต่ถ้าเกิดเราตีเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปมันจะขึ้นบอกครับว่า early หรือว่า late ซึ่งอันเนี้ยจะทำให้เราได้แค่1คะแนนเท่านั้น
1: อ๋อ early คือเร็วไป
0: ใช่ครับ late คือช้าเกินไปทำให้แบบถ้าตีตรงจังหวะครับจะได้3คะแนนทำให้ตอนแรกพี่เปิร์ดได้คะแนนน้อยเพราะพี่ตีเลททุกครั้งเลย
1: มาเจอ
0: ตอนนี้เข้าใจแล้วอันนี้คือรอบตัดสิน
1: แล้วคุณจะตอบผมกี่รอบ
0: เอาให้พี่เปิร์ดได้5คะแนนก่อน
1: พอ3รอบ
0: ผมว่า3รอบน่าจะต้องลงไปวิดพื้น15ครั้งแล้วล่ะ
1: 2รอบก็ได้2รอบ
0: 2รอบก็ได้ครับ2รอบเริ่มแล้วครับตอนนี้ครับตีแรกเลทครับเลทอีกแล้วพอแล้วครับพอแล้วครับมาแล้วตอนนี้ครับพี่เปิร์ดอยู่ในโหมดจริงจังมากเอาแล้วครับเอาแล้วเฮ
1: ้
0: ย
1: เฮ้ยตาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: ห้าคะแนนนี่ต่อไปไม่ผมว่าผมต้องบอกตรงตามตรงเลยครับว่าพี่เปิร์ดทำได้ดีแล้วครับแต่ไม่ดีเท่าผมครับดีแล้วครับดีแล้ว
1: กี่ทีนะกี่ที
0: สิบทีก็พอครับ
1: เฮ้ยสิบเทียคุณ
0: โอเคพื้นหน้าเตรียมครับเชิญครับพื้นหน้าเตรียมครับผมพร้อมครับ
1: เดี๋ยวก่อนตลกอะไรกันเนี่ย
0: พื้นหน้าเตรียมครับผมโอเคพร้อมครับเริ่ม1 2 3 4 5กลับมาพื้นหน้าเตรียมก่อนครับไม่ได้ครับยังเอาลุกเลยครับลุกเลยก็ได้ครับผมว่าพี่หน้าแดงนะ
1: เดี๋ยวพี่ไม่มีแรง
0: สู้โอเคครับเชิญ
1: แม
0: ่เป็นไงครับ
1: คือคุณมาบ้านผมใช่ไหมแล้วเราก็จะชวนคุยเรื่องเล่นเกมถ้าผมให้คุณแพ้ในรายการนี้แล้วคุณจะเหลืออะไรผมสัมภาษณ์อ่ะ
0: ใช่ถูกนะครับคือผมว่าจริงๆ
1: ผมก็ต้องให้คุณชนะถูกป่ะ
0: ถูกต้องครับเมื่อกี้คือแบบต่อให้เต็มที่เลย
1: ใช่จริงๆมันแค่นี้เองแค่นี้เอง
0: ขอบคุณพี่มากครับขอบคุณแม่ผมเสียหน้าเลยนะถ้าผมตีเมื่อกี้แพ้ผมโหเสียหน้ามาก
1: เออเมื่อกี้เราคุยลองเล่นเกมกันด
0: ู
1: นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับมิกที่เขามีความสามารถด้านเกมแบบนี้ได้เคยได้ยินมาว่าจริงๆตั้งแต่คุณอายุ2ขวบเนี่ยคุณพ่อคุณเนี่ยก็อุ้มคุณเพื่อที่จะไปยืนเล่นเกมแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เป็นแบบนั้นจริงๆใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จริงๆตรงนี้ครับคือผมจำความได้น้อยมากเพราะตอนนั้นคือเป็นเด็กมากจริงๆแต่ว่าแม่เล่าให้ฟังครับ
1: ซึ่งวันนี้คุณแม่ก็มาด้วย
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยววันนี้จะให้คุณแม่และก็พี่สาวซึ่งเป็น2คนที่มีบทบาทสำคัญในการที่ทำให้มิกนี่กลายเป็นนักกีฬา e-sport ระดับโลกได้นี่นะครับแล้วก็รับรางวัลมาเยอะแยะมากมายมาพูดคุยกับเรานะครับพี่เนยและก็คุณแม่ครับสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: เมื่อสักครู่พูดคุยคุณลูกชายของคุณแม่ไปนะครับรู้สึกว่าจะพูดเก่งมากเลยนะครับแล้วก็มีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่นเกมคุณแม่ครับจริงหรือเปล่าที่มิกนี่ตั้งแต่อายุ2ขวบเนี่ยก็ไปอยู่หน้าจอเกมแล้ว
3: ใช่ค่ะเพราะตอนนั้นพ่อเขาไปนี่ไงไปที่ฮะ
1: ครับ
3: ก็จะมีเกมตู้ไงฮะพ่อเขาชอบเล่นเกมยิงผีอ่ะพี่เนยเขาก็เขย่งถึงก็เคยอย่างหนึ่งแต่พ่อเขาก็อุ้มยิงผีค่ะเกมยิงผีส่วนมิกเนี่ยไม่ถึงใช่ไหมฮะแม่ต้องอุ้มเขายิงผีเนี่ยเขาบอกแม่ต้องอุ้มมิกหน่อยอะไรมิกจะยิงผีอะไร
1: คืออุ้มคนหนึ่งกับอุ้มอีกคนหนึ่งยิงผีไม่ได้กัน
3: ตอนนั้นเป็นเกมตู้ค่ะยิงผีเกมยิงผีค่ะจำได้
1: แสดงว่าเรียกว่าถ้าขึ้นชื่อว่าเกมเนี่ยมิกชอบหมด
0: จริงๆตอนนั้นต้องบอกว่าไม่รู้ตัวด้วยซ้ำครับคือแบบเห็นคนอื่นทำอะไรแบบเราอยากทำตามครับ
1: คือแบบเท่าที่ฟังดูเกมมันมีหลายประเภทมากนะเกมตั้งแต่เกมตู้คุณก็เล่น
0: ครับ
1: เกม
0: แฟมิลี
1: ่เกมเต้นคุณก็เล่น
0: ใช่ครับ
1: เกมที่คุณเก่งๆคือพวกประมาณแนวโมบ้าป่ะคร
0: ับ จริงๆแล้วเกมที่ชอบที่สุดแล้วก็น่าจะเล่นเก่งที่สุดน่าจะเป็นเกมแนวเกมเต้นครับอย่างเมื่อก่อนจะคุณแม่เคยทำงานที่ห้าง
3: แม่ซื้อแผ่นเกมมาเล่นที่มันเป็นลูกศรน่ะ
1: ครับ
3: หน้า

0: ซ้ายขวามาเล่นที่บ้าน
1: ครับบูมบูมบูม
2: ใช่ใช่ครับใช่
1: แล้วแหละ
2: คร
1: ับ บูม
0: แล้วก็ไปเล่นที่ห้าง
2: อันนี้คือเกมที่ชอบมากชอบมาตั้งแต่เด็กครับเกมที่กดตามจังหวะเพลงไงครับ
1: คุณชอบถึงขนาดว่าถ้าปกติคุณแม่บอกว่าซื้อให้เล่นที่บ้านใช่ไหมครับเล่นที่บ้านมันไม่มีคนดูเนาะแต่ถ้าเกิดไปเล่นที่ห้างเนี่ยหยอดเหรียญนะเนาะมันจะมีคนมามุงดู
2: ใช่ครับ
1: คนถึงขั้นต้องหยอดไปหยอดเหรียญแล้วโชว์ท่าเต้นที่ห้างสินค้าเลยป่ะ
2: เล่นไม่พักเลยครับ
1: ว่าแล้ว
0: ที่มีลาวแล้วก
1: ็มีลาวแล้วมีเป็นแผ่นไฟอะครับ
0: หม
1: ุ
0: นตัวหมุนไปหมุนมา
1: แล้วต้องมีท่าด้วยจะมาเหยียดอย่าง
2: น
1: ี้ใช่ไหมต
2: ้
1: องหมุนตัวต้องมีท่าด้วยคุณอย่างนั้นเลยเหรอ
2: ใช่ครับขนาดนั้นครับคือแบบเล่นแล้วแบบเขาเห็นคนเก่งกว่ามันแบบเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้เราต้องสู้เขาให้ได้นะก็เก็บเงินครับมาหยอดเพื่อสู
1: ้คุณแม่เริ่มอนุญาตให้ลูกไปร้านเกมได้ตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ครับ
0: โอ้พี่เนยไปตอนไหนอะโอ้ยแม่จำไม่ได้แล้วแต่บอกว่า
2: ไม่จำได
0: ้อนุบาลเนาะ
2: อนุบาล3ครับ
0: เอออนุบาล3นั่นน่ะ
1: หมายถึงพี่เนย6ขวบ
2: ผม6ขวบครับ
0: เดี๋ยวพี่เนยอยู่ป.6เน
2: า
0: ะ
1: ป.5 ป.6อนุบาล3
2: ครับ
0: ใช่เพราะว่าร้านเกมอยู่ใกล้โรงเรียนไงเดินไปก็ถึง
1: คุณแม่พาไปป่ะครับ
0: ครั้งแรกพาไปก่อนครั้งแรกต้องพาไปก่อนเพราะว่าต้องไปบอกกับเจ้าของร้านก่อนค่ะบอกว่าฝากลูกชายด้วยนะมาเล่นเกมแล้วก็ดูแลเรื่องข้าวด้วยอาหารเนี่ยบอกว่ามิกต้องกินนะต้องกินข้าวนะอะไรอย่างเงี้ยห้ามเล่นเกมหมดต้องกินข้าว
1: ทำไมถึงกล้าพาลูกไปร้านเกมในซึ่งสมัยก่อนเนี่ยค่านิยมส่วนใหญ่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่จะไม่ยอมให้ลูกไปร้านเกม
0: เพื่อนแม่ก็ว่าเหมือนกันอะไรเงี้ยตอนนั้นเราความจำเป็นของเราเนอะเราต้องไปทำงาน
1: เดี๋ยวก่อนคือขออนุญาตเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนื่องจากว่าคุณพ่อของน้องมิกนะครับแล้วก็น้องเนยเนี่ยท่านเสียชีวิตตั้งแต่มิกยังเด็ก
2: ค
1: ุณแม่ก็เลยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นจะทำงานค่อนข้างหนักมากช่วงเวลาที่ลูกเลิกเรียนสถานที่ที่ไว้ใจคือร้านเกม
0: ใช่ก็รู้จักกับเจ้าของร้านรู้จักกับแม่เจ้าของร้านด้วยค่ะ
1: ไม่กลัวว่าเป็นแหล่งมั่วสุมหรอครับแบบที่คนสมัยก่อนเขาชอบคิดกันว่า
0: ไม่อะเพราะว่าเจ้าของร้านเกมเขานิสัยดีก็เลยไว้ใจฝากลูกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ลูกก็ไปทั้งสองคนจูงกันไปป.6 กับอนุบาล3แล้วคุณอนุบาล3คุณเดินจากโรงเรียนไปเล่นร้านเกมเอง
2: มันใกล้มากครับ
1: พี่สาวไปเล่นเกมอะไรครับ
3: เริ่มแรกร้านคอมน่าจะเป็นเคาน์เตอร์สไตล์ค่ะ
1: เคาน์เตอร์สไตล์มันเกมผู้ชายเล่นนะ
3: อ
1: ๋
3: อใช่ค่ะ
1: ยิงกัน
3: เล่นกับผู้ชายในร้าน
1: อ
3: ะค่ะ
1: เออ
3: ใช่นอกจากเคาน์เตอร์ก็พวกเลสเลิร์ดอะไรพวกเนี้ยค่ะยุคนั้น
1: แล้วมีเข้าไปเล่นเกมอะไรครับ
2: เคาน์เตอร์สไตล์เหมือนกันตอนนั้น
1: ตอนอนุบาล3
2: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วตอนก่อนหน้านั้นเราไปร้านเพย์ก่อนเราเล่นอะไรก็ไม่รู้อะ
3: ร้านเพย์ก็เกมเต้นไง
1: วินนิ่ง
2: วินนิ่งไม่เล่นครับ
3: ไม่เล่น
2: ครับเพราะว่าแม่ปลูกฝังมาว่าอย่าไปยุ่งกับฟุตบอลนะตั้งแต่เด็กแล้ว
0: แม่ไม
2: ่คือเกมบอลก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้
0: เพราะว่าแม่เห็นเพื่อนๆเขาไปแข่งกันใช่ไหมฮะแล้วบางคนก็โดนศอกมาหน้าบวมแขนหักขาหักอะไรอย่างเงี้ยแม่กลัวลูกเจ็บเลยไม่ให้เขาเล่นไม่ให้เขาเล่นบอล
1: ให้เล่นเกมดีกว่า
0: ให้เล่นเกม
2: ให้เล่นเกมยิงดีกว่า
0: ให้ว่ายน้ำให้เล่นอะไรนะโรลเลอร์เบดให้เป็นพวกอย่างเงี้ยไปค
1: ่
0: ะ
1: โรลเลอร์เบดก็
0: ปูเล่น
1: หกล้มปากแตกได้นะครับ
0: ก็เขา
2: เราก็ล้มด้วย
0: เขาไม่เป็นเขาไม่เป็นนิดหน่อยเขาเป็นนิดหน่อยช้ำๆนิดๆหน่อย
2: ไม่นิดนะ
0: ไม่ใช่แต่อันนี้คนเดียวไงฮะแต่ฟุตบอลนี่มันมีคนมาทำเราแหมรับบอลพร้อมกันใช่ไหมแล้วก็เอาศอกมาตีอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่ชอบ
1: ลูกก็เลยจำไปถึงขนาดว่าไม่ให้เล่นฟุตบอลก็เลยเกมฟุตบอลก็เลยไม่เล่นด้วย
2: ครับคือมันเราไม่ชอบเลยครับบอลก็ไม่ดูคือกลายเป็นแบบแปลกเลยอ่ะคือไม่ชอบเลย
0: เล่นบอล
2: เพราะโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอา
1: ครับแล้วจริงหรือไม่ว่าในร้านเกมร้านนั้นเนี่ยไม่มีใครสู้พี่เนยได้เลยในร้านผู้ชายทั้งหมดเนี่ยก็สู้ไม่ได้เลย
0: พี่เนย
1: มีคนคนเดียวที่สามารถสู้ได้คือมิกคนเดียว
3: อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมออดิชั่นค่ะใช่ยอมให้มิกคนเดียวนอกนั้นคนอื่นชนะหมด
1: พี่เนยก็เก่งเกมขนาดนั้น
2: ก็เรียนรู้ไวครับเก่งเหมือนกัน
1: จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศนะฮะเรามีภาพบรรยากาศของคุณแม่และคุณลูกทั้งสองเนี่ยเวลาเขาอยู่บ้านแล้วเขาเล่นเกมกันด้วยว่า3คนเนี่ยเมื่อมาเล่นเกมอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นยังไงลองไปชมกันดูครับ
2: ไปมาแล้วมาแล้วใครเบอร์สี่อะแม่
4: แม่กด
2: โอ้
5: กด
2: ขวาก
4: ดขวาน
5: ี่เหรอ
2: ขวา
4: โน
2: ่เดี๋ยวช่วยกันพายเรือนะแม่รู้ไหม
4: แม่
2: นี่จ้วงแม่จ้วงเออแจว
0: อ๋อลืมดู
2: ให้มันบาลานซ์กัน
0: เป็นอยู่เหมือนเรา

0: ายเรือจริงอ่ะมิกสีอะไร
1: สีแดงครับหน้าผี
0: อ๋อมิกสีแดง
1: อันนี้แม่จำได้ไหมที่เราเล่นด้วยกัน
0: โอ้ยตักปลา
1: แม่แม
0: ่ลูกเอ้าในสองซ้ำเออ
1: แม่แม่
0: เออยื
2: ดผีม่วง
1: ไม่แม
0: ่แม่นี่ไง
1: ขยับขยับ
0: ขยับ
1: คือถ้าเราช่วยกันพายมันจะเร็วกว่านี้ป่ะ
0: ใช่
1: แต่แม่ไม่พาย
0: เฮ้ยไม่ได้
1: ไม่ใช่แม่เขย่าเขย่าเมื่อกี้แม่ทำเงี้ยไม่ได้ไม่ได้มันจะไปไหนอ่ะ
0: ไม่ใช่เฮ้ยของแม่
2: แม
1: ่
2: แม
1: ่แม่ชอบนะเนี่ย
0: แม่คนแรกเลย
1: ใช
0: ่เฮ้ยได้ยู
3: ดูคุณแม่มีความสุขมากเวลาเล่นเกมหลังจากที่เริ่มโตออกไปเล่นร้านเกมไม่ใช่เล่นที่บ้านเนี่ยคุณแม่มีตามไปเล่นที่ร้านด้วยไหมครับ
0: ตามไปดูนะแม่จะตามไปดูว่าลูกเราอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในขณะเดียวกันเป็นห่วงเขาไหมครับว่าเขาถ้าเกิดเขาเล่นเกมเยอะติดเกมเนี่ยการเรียนจะเสีย
0: ห่วงค่ะห่วงก็บอกเขาอยู่เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยบอกเขานะเล่นเกมอะไรเงี้ยแม่ก็เลยกำชับเขาว่าถ้ามิกเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือถ้าอยู่ในห้องเรียนมิกต้องตั้งใจเรียนห้ามคุยกับเพื่อนนะแล้วเรียนจบแล้วเสร็จแล้วก็ถึงจะออกมาเล่นกับเพื่อนได้เพราะว่าในห้องเรียนเนี่ยคุณครูหรืออาจารย์เนี่ยเขาจะบอกข้อสอบทั้งนั้นน่ะจากที่ประสบการณ์ที่แม่เรียนมาเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอยู่ในห้องเรียนห้ามคุยกับให้ตั้งใจเรียนอย่างเดียวแม่พูดกับเขาอย่างนั้น
3: แล้วมิกทำแบบนั้นไหมครับ
4: ทำครับ
3: แล้ว
4: ผมรู้สึกเลยนะว่าการแบบการที่มีใครมาสอนอะไรเราในตอนเด็กครับมันซึมซับมากๆคือมันจะทำให้เราแบบเป็นอย่างที่คนคนนั้นสอนเลยคือมันเป็นผ้าขาวจริงครับคือเราแปะเราใส่สีลงไปอ่ะเด็กคนนั้นจะเป็นสีนั้นเลยครับผมรู้สึกว่าตอนนั้นคือแบบได้คำสอนมาจากใครอะไรยังไงอ่ะก็เป็นแบบอย่างนั้นเลยครับใครสอนอะไรก็เป็นคนแบบนั้นเลยซึ่งตอนนั้นแม่สอนอย่างนั้นก็เลยเป็นแบบนั้นเลยครับ
3: มีอย่างอื่นไหมนอกจากที่คุณแม่สอนเมื่อกี้จริงนะแม่บอกห้ามเตะบอลคุณฝังไปเลยว่า
4: ส่วนทุกวันนี้ก็
3: คุณไม่ชอบบอล
4: ใช่ครับ
3: เกมคุณก็ไม่เล่นเกี่ยวกับฟุตบอล
4: ใช่ครับ
3: คุณแม่บอกว่าเวลาเรียนเนี่ยถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือ
4: ให้ตั้งใจเรียน
3: ให้ตั้งใจเรียนฟังอย่าคุย
4: ใช่ครับ
3: คุณจะได้รับรู้เทคนิคที่จะเอาไปใช้ในการสอบเพราะว่าครูจะบอก
4: ครับ
3: คุณก็ฟังแบบนั้น
4: ฟังครับเข้าไปก็คือไม่คุยเกรดเฉลี่ยน้อยมากเพราะไม่ทำการบ้านครับ
3: แต่ได้ข่าวว่าด้วยความที่คุณแม่เป็นซูเปอร์มัมเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยครับเพราะว่าคุณพ่อท่านเสียไปก่อนเนี่ยนะครับคุณแม่ครอบครัวของมิกแล้วก็พี่เนยเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่ใช่สบายใช่ไหมค่อนข้างที่จะลำบากมากลำบากยังไงครับ
4: คือจริงๆแล้วผมเป็นลูกคนเล็กครับเพราะฉะนั้นความลำบากจะส่งมาถึงผมน้อยที่สุดแม่น่าจะหนักที่สุด
0: แม่เหรอแม่คิดว่าถามว่าลำบากไหมมันก็ไม่ได้ลำบากสุดๆนะแต่แบบว่าเราคิดว่าเออเราจะหาเงินให้ลูกไปโรงเรียนยังไงอะไรอย่างเงี้ย
3: จริงหรือไม่ล่ะว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซองเดียวเนี่ยเคยแบ่งกันรับประทาน3คนมาแล้ว
4: ปกติไม่แบ่งกันครับปกติผมกินคนเดียวแม่ไม่กิน
2: น้อง
4: ใช่คือจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะครับอย่างเช่นแบบคือตอนเด็กผมมีเรื่องความน้อยใจด้วยว่าแบบทำไมแบบไม่มีเหมือนเด็กคนอื่นคือแบบช่วงนั้นเป็นยุคที่เด็กๆเริ่มมีโทรศัพท์ผมก็แบบไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์
3: แต่คุณมีตังค์ไปเล่นเกมตลอดเลยนะ
4: คือฟังดูแล้วอาจจะเหมือนว่า
3: ฟังดูเหมือนแม่ตามใจมากเลยอ่ะ
4: ใช่ครับแต่ฟังดูเหมือนว่าจะเล่นเกมทั้งวันจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆเป็นเด็กเกาะเบาะครับคือแบบไปเกาะเบาะไปขอคนนั้นคนนี้เล่นครับจริงๆเล่นวันนึงอาจจะแบบ20บาทที่อยู่ร้านเกมส่วนมากเป็นอย่างนั้นครับส
3: ่
4: วนน้อยที่เป็น
3: ไม่ได้เล่นแต่เกาะอยู่ข้างๆเช้า
4: อยู่ข้าง
3: ๆแล้วก็อยู่ดีก็ตีซีแล้วก็ขอเล่นสักตาหนึ่ง
4: ใช่ครับ
3: จริงๆเป็นแบบนั้น
4: ครับ
3: แล้วพี่สาวล่ะครับเกาะบอกเหมือนกันเหรอคร
5: ับ อ๋อไม่เกาะค่ะไม่ได้เล่นเกมเยอะเท่าเขาค่ะก็คือพอมีก็ค่อยไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วมันมีจุดเปลี่ยนไหมด้วยความที่พี่สาวเนี่ยโตกว่าใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะต้องเรียนเร็วกว่าพอถึงจุดหนึ่งเราต้องออกมาช่วยคุณแม่ทำมาหากินหรือเปล่าอะไรเงี้ย
5: ใช่ค่ะก็คือตอนนั้นช่วงมหาลัยนะคะก็คือเรียนตอนนั้นแค่ปีหนึ่งค่ะพอจบปีหนึ่งปุ๊บช่วงนั้นลำบากมากละค่ะก็เลยต้อง
0: ไม่มีค่าเทอม
5: ไม่มีค่าเทอมแล้วเรียนได้ปีเดียว
0: ก็เลยต้องเอกชนไงฮะแล้วไม่มีค่าเทอม
5: ก็เลยต้องออกมาเริ่มหางานทำจริงจังแล้วก็ไปเป็นลงทะเบียนเรียนรามแทนค
3: ่
5: ะ
3: ทำงานพาร์ทไทม
5: ์ก็จริงๆเป็นฟูลไทม์เลยค่ะเรียนนี่คือเป็นพาร์ทไทม์คือขอเขาช่วงสอบแค่นั้นเองไม่ไปเรียนเลย
3: เรียนเป็นพาร์ทไทม์ทำงานฟูลไทม์ไปทำอะไรครับ
5: อันนั้นตอนนั้นจะเป็นทำงานที่โบสถ์ค่ะเป็นโรงเรียนสอน

0: อังกฤษค่ะก็เป็นสตาฟในนั้นนะคะ
1: ซึ่งทำงานเนี่ยเอาเงินให้น้อง
0: ก็ใช้กันครอบในครอบครัวเนี่ยค่ะ
1: แล้วน้องเอาเงินไปเล่นเกม
2: แม่ก็จ่ายน้อง
0: แม่ก็ตามใจมากหนู
2: แม่ให้รายวันน้อง
3: เซ็ง
0: เซ็งมาก
3: เซ็งมาก
0: พูดหลายรอบมากว่าแม่ให้เงินน้องเยอะเกินไปแล้วแต่แม่ก็บอกแต่น้องต้องกินข้าวสามมื้อนะตลอด
2: ก็มันไม่พอนะ200นะ200
1: แล้วคุณเราไปกินข้าว
3: ก็กินครับแต่คือกินไม่ถึง3มื้อหรอกครับเพราะว่าหากมาเล่นเกมเยอะกว่า
1: ใช
3: ่ตอนนั้นก็ผมถึงบอกว่าแบบความลำบากอ่ะมันส่งมาถึงผมน้อยครับ
1: ดูจากสีหน้าของคุณตอนนี้ยังไม่สำนึกเลยนะว่าเขาลำบากกันทางบ้าน
3: ไม่ก็มันผ่านมันคือไม่รู้ไงครับคือตอนนั้นตอนด้วยความเป็นเด็กเราไม่รู้ด้วยก็เลยแบบคือต่อให้มาฟังตอนนี้มันก็เข้าไม่ถึงในจุดนั้นแล้วครับเพราะมันไม่รู้เรื่อง
1: เออแต่ไม่น่าเชื่อว่าจุดนั้นเนี่ยแหละจึงทำให้เขาได้มีโอกาสพัฒนาฝึกฝนจนกลายได้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความเชี่ยวชาญในการเล่นเกมระดับโลกได้มันเริ่มฉายแววตอนไหนครับมิกที่ทำให้มิกสามารถไปเป็นนักกีฬาหรือเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันที่มันเริ่มจะสามารถสร้างรายได้ได
3: ้จริงๆตอนที่เริ่มแข่งขันครั้งแรกครับตอนอายุ12ครับ
1: อายุ12
3: ครับเรียกว่าฉายแววก็ได้ครับเพราะว่าตอนนั้นนะครับคือผมเล่นเกมเก่งสุดในร้านแล้วคือคนในร้านเกมก็เหมือนแบบเฮ้ยเนี่ยมันจะมีไปแข่งนะไปแข่งสิเล่นเก่งแล้วคือเก่งอย่างเดียวมันไม่ได้อะไรไปแข่งได้เงินนะ
1: เกมอะไรครับ
3: ออดิชั่นครับเริ่มแข่งรายการเล็กๆที่ร้านเกมเนี่ยจัดขึ้นมากันเองแล้วก็มีการลงขันนั่นคือจุดเริ่มต้นครั้งแรกที่แข่งขันครับอันนั้นก็คือแบบเริ่มมีการใช้แววแต่จริงๆแล้วครับที่แข่งขันแล้วก็ได้แชมป์ในเวทีใหญ่ก็คือปี2008ครับตอนอายุ14ก็คือตอนนั้นนะครับเป็นปีที่ไปแข่งรายการแบบจริงจังและเริ่มจริงจังแล้วก็ได้อันดับ2มาตอนนั้นได้เงินรางวัลประมาณ 25,000 บาทครับ
1: เอามาให้แม่มั้ย
3: ก็ไม่ได้ให้แม่แต่ว่าบอกแม่ไม่ต้องให้เงินเราอย่างเงี้ยครับ
1: เฮ้ย
3: ก็คือแบบเดี๋ยวจะหาเงินใช้เองแล้วนะตอนนั้นพูดอย่างงี้เลยแม่ไม่ต้องให้แล้วมีเงินแล้ว
1: จากตอนนั้นในม.2คุณเล่นเกมแล้วสามารถไปแข่งขันมีเงินรางวัลเป็น10,000บาทได้ในตอนม.2ทําให้คุณเริ่มเห็นเลยมั้ยว่าเฮ้ยมันจะสามารถเป็นจริงเป็นจังเป็นอาชีพได้หรือว่าเฮ้ยถ้าเราเดินสายแข่งเกมอย่างเงี้ยก็น่าจะมีเงินใช้ได้นะอะไรเงี้ย
3: ยุคนั้นไม่เห็นอะไรเลยครับมืดคือแบบแข่งไปงั้นนะครับแข่งแค่คิดว่าเราเล่นเกมเก่งไหนๆก็เล่นเกมเก่งแล้วมันทําอะไรได้บ้างนะก็เอามาใช้ครับคือในยุคนั้นมันไม่มีหนทางไม่มีโอกาสไม่ได้แบบการเปิดรับเท่ากับทุกวันนี้ครับมันทําให้เวลาที่เราเก่งมันเหมือนเราเล่นกีฬาที่ไม่มีคนเล่นนะครับเล่นเก่งยังไงอ่ะต่อให้เราเป็นเบอร์1ของโลกครับถ้าคนไม่ดูคนไม่สนใจมันก็ไม่เห็นหนทางไม่มีใครคิดหรอกครับว่าเราจะมาได้ไกลขนาดไหนเหมือนตอนนั้นนะครับผมก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยจะมาได้ไกลจะยึดเป็นอาชีพจะใช้หาเงินแต่คิดแค่ว่าถ้ามีแข่งต้องได้รางวัลครับ
1: เป็นห่วงอนาคตเขาไหมครับในตอนนั้นว่าจะให้เขาเรียนอะไรหรือจะให้เขาประกอบอาชีพอะไรหรืออยากให้เขาทำอะไร
2: ห่วงค่ะก็จะบอกเขาว่าบอกมิกเรียนน่ะแม่ขอให้จบปริญญาตรีแต่ไม่ต้องเอาเกรดดีแล้วเอาแบบพอดีอ่ะไม่ต้องดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอให้จบอะไรเงี้ยอย่าให้ตกสักวิชานี้ก็ไม่ให้ตกอะไรเงี้ยค่ะ
1: ด้วยความที่ชอบเกมจะเข้ามหาวิทยาลัยคุณอยากเป็นอาชีพอะไรครับ
3: อยากเป็นแฮกเกอร์ครับแต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าชอบเกมอย่างเดียวครับเป็นเพราะดูหนังมากเลยครับตอนนั้นคือดูหนังแล้วแบบเฮ้ยคนที่เป็นแบบพวกแฮกเกอร์เนี่ยมันเก่งมากเลยนะแต่ไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วชื่ออาชีพนี้มันคือโปรแกรมเมอร์ครับ
1: งั้นย้อนกลับไปในจุดที่มิกกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยก็เลย entrance เข้า
3: พยายามจะเข้าวิศวะคอมครับ
1: วิศวะคอมแล้วได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ครับ
1: แล้วไปเรียนอะไร
3: ได้วิศวะแบบเป็นรวมครับวิศวะทั่วไปแล้วก็จะเลือกในปี2ซึ่งในปี2ครับไม่สามารถเลือกคอมพิวเตอร์ได้มันถูกกำหนดไว้แบบนั้นก็เลยทำให้แบบผมก็เลยมาบอกแม่ว่าไม่อยากเรียนแล้วขอแบบขอซิ่วไปเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ก็เลยออกเลยครับเรียนวิศวะปีเดียวครับซึ่งตอนนั้นที่เรียนวิศวะจริงๆแล้วไม่ได้อยากเข้าเลยครับคือทำเพื่อแม่อย่างเดียวคือมาบอกให้ฟังว่าแม่เนี่ยรับตรงอ่ะติดมอเกษตรวิศวะแม่เลยบอกเอาเลยลูกต้องเอาเลยเพราะแม่จะได้ไปพูดกับเพื่อนแม่แล้วประมาณนั้นคือตอนนั้นคือแบบคือผมเข้าใจแม่นะครับเพราะว่าคือคนอื่นนะครับมันแบบดูถูกว่าแบบเฮ้ยแม่เลี้ยงลูกยังไงเนี่ยส่งลูกไปเล่นเกมร้านเกมแล้วลูกจะเรียนการเรียนเป็นยังไงนู่นนี่นั่นสุดท้ายจบม.6เอ็นติดตรงเข้าวิศวะมอเกษตรก็เลยเข้าใจว่าแม่อยากให้เข้าครับ
1: แล้วยังไงสุดท้ายพอซิ่วมาก็มาเรียนคณะ
3: วิทยาศาสตร์ครับเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร
1: ์เรียนจนจบไหมครับ
3: ยังไม่จบครับ
1: จนถึงต
3: อนนี้ก็ยังไม่จบครับ
1: มันเกิดอะไรขึ้นครับ
3: ก็ในตอนที่อยู่ปี4ครับเป็นตอนที่แข่งขันรายการ World Cup ครับปีแรกเลยปี2016ไปแข่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพอผมกลับมาปุ๊บเนี่ยมีแบบมีทีมดังทีมนึง ขามาเชิญให้ผมไปทดลองแข่ง
1: เกมอะไรเกมอะไร
3: Overwatch ครับก็คืออันเนี้ยไปทดลองเฉยๆว่าแบบจะเข้ากับทีมได้ซึ่งรายการเนี้ยมันด่วนมากครับมันเหลือเวลาแค่แบบอาทิตย์เดียวครับจะแข่งแล้วก็คือมีคนในทีมนั้นนะครับออกทีมกระทันๆแล้วผมต้องเข้าไปเพื่อแบบให้ทีมมันเต็มอ่ะครับพูดง่ายๆคือความหวังมันลิบหลีมากครับเพราะว่าทีมแรกที่เจอคือเต็ง1ของรายการคือเหมือนให้เข้าไปแล้วก็โดนเขี่ยตกรอบเฉยๆแล้วเราเป็นแบบผู้เล่นใหม่ผู้ภาษาอังกฤษยังไม่ได้เลยครับต้องไปแข่งกับทีมฝรั่งซึ่งสื่อสารกันไม่รู้เรื่องครับสุดท้ายไปแข่งดันพลิกล็อกชนะแบบชิวเฉียดมาก
1: ชนะที่1
3: ครับชนะตัวเต็งเลย3ต่อ2ครับรอบแรกกลายเป็นตัวเต็งกับประเทศไปก่อนเลยครับมาจากประเทศฝรั่งเศสครับตกรอบเลย
1: ครับแล้วมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตคุณ
3: เปลี่ยนเลยครับรายการนั้นทําให้เกิดกําลังใจที่จะแข่งต่อแล้วได้แชมป์รายการนั้นเลยครับ
1: คุณช่วยเล่าบรรยากาศของการแข่งขันเกมให้คุณผู้ชมหรือว่าหลายๆคนฟังหน่อยสิว่าเมื่อเวลาไปนั่งอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันเกมเนี่ยมันแตกต่างจากภาพที่คุณเคยจินตนาการเอาไว้ตอนเด็กๆที่แค่เล่นเกมอยู่ในร้านเกมมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ย
3: จริงๆแล้วผมต้องบอกว่าในการแข่งขันจริงๆในระหว่างมันต้องเกริ่นก่อนว่าก่อนจะเริ่มแข่งขันนะครับมันจะมีการเปิดตัวมีการขึ้นรูปมีการโปรโมทอะไรมากมายอะไรเงี้ยครับในตรงจุดนั้นอ่ะ
1: เมื่อเวลาเราดูมวย
3: ใช่ครับ
1: เวลาเราดูนักฟุตบอล
3: ใช่ที่มาเปิดตัวมาแนะนําอะไรเงี้ยผมว่าผมไปว้าวกับจุดนั้นมากกว่าแต่จุดที่ลงไปนั่งอยู่ตรงหน้าแล้วเตรียมการที่จะเริ่มแข่งขันนะครับผมตัดทุกอย่างที่รอบๆตัวออกหมดเลยแล้วแบบทุกอย่างคืออยู่ตรงหน้าครับมันทําให้แบบเราไม่รู้สึกอะไรเลยในการที่เราแข่งขันคือเราแค่ทําสิ่งที่ดีที่สุดทําสิ่งที่เราเก่งแสดงฝีมือของเราออกมาให้มากที่สุด
1: บรรยากาศของการเล่นเกมมีคนดูคุณณสถานที่นั้นเนี่ยประมาณกี่คน
3: ถ้าเป็นรายการเล็กคนก็จะดูอยู่ที่ประมาณแบบหลักร้อยครับถ้าเป็นรายการใหญ่ก็หลักพันชิงแชมป์โลกเงี้ยครับก็มีใกล้ 18,000 เงี้ยครับ
1: มานั่งดูคุณเล่นเกม
3: ใช่ครับอันนั้นรอบชิง
1: เหมือนกับเวทีคอนเสิร์ตเวทีนึงเลยนะ
3: ครับมันเป็นเวทีอย่างนั้นเลยครับเป็นเวทีเหมือนคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะครับมีไฟแบบมันคือเวทีคอนเสิร์ตเลยครับที่เอาแบบเครื่องคอมไปตั้งอย่างนั้นครับ
1: คุณแม่เคยเห็นภาพบรรยากาศเหล่านั้นใช่ไหมครับ
2: เคยไปดูเขาแข่ง
3: ใช่ใน
2: ฮอล์นะไปเองเลยค่ะเขาบอกแม่ไม่ต้องไปแล้วแม่อยากไปดูอะไรเงี้ยดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงค่ะก็ไปดู
1: แต่มีอีกหนึ่งท่านที่อยู่ในวงการเกมนี่แหละแล้วก็มาจากร้านเกมเหมือนกัน
3: ครับ
1: เป็นผู้ที่สนับสนุนให้มิกเนี่ยเรียนรู้แล้วก็เติบโตในเส้นทางของการเป็นเกมเมอร์ได้กว่าจะโตขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ปืนครับพี่ปืนเป็นใครอะไรยังไงให้พี่มิกแนะนำหน่อยครับ
3: ให้น้องมิกแนะนำเหรอครับก็พี่ปืนนะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกว่าตอนอายุ12ครับผมไปแข่งเกมที่ร้านเกมร้านหนึ่งร้านเกมร้านนั้นนะครับมีพี่ปืนเป็นคนคุมร้านครับ
1: ครับ
3: นั่นเป็นรายการแรกในชีวิตผมไปแข่งและเป็นครั้งแรกที่รู้จักกับพี่ปืนครับ
1: ตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่ครับ
4: ตอนนั้นประมาณสัก22 23
1: ห่างกับเขา10ปี
4: ประมาณนั้นครับ
1: เห็นเด็กที่อายุห่างกับเรา10ปีเล่นเกมแล้วเป็นไงบ้างครับ
4: ตอนแรกเลยอ่ะมันรู้สึกแค่ว่าก็เป็นเด็กเล่นเกมทั่วไปครับก็คือว่าเขาก็มาถึงปุ๊บ
1: เด็กกอบอเด็กกอบอ
4: มาถึงปุ๊บนี่คือจุดประสงค์หลักตอนแรกเลยเข้าร้านมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะหาเครื่องว่างแล้วก็นั่งเล่นเกมตามปกติ
1: แล้วหลังจากตอนที่เขาเริ่มแข่งอ่ะ
3: ออเดชั่นที่เราแข่งกันอะไรกันแรก
4: อ๋อคือเนื่องจากว่าทางร้านอ่ะได้กําหนดว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรเงี้ยครับซึ่งเด็กคนนี้ก็อายุน้อยที่สุดด้วยในกลุ่มและเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วเราเลยรู้สึกว่าแบบทำไมเด็กคนนี้แบบมั่นใจขนาดนี้แล้วเขาก็บอกเลยว่าเขาจะคว้ารางวัลนี้มาให้ได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เล่นแบบเต็มที่เราก็เลยดูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้เด็กคนนี้มันมีแววนะ
3: แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ารายการนั้นแพ้นะครับ
1: แพ้
3: ตกรอบครับ
4: พูดไปเยอะเกิน
3: ใช่แพ้เฉยเลยโม้ให้เต็มนะครับก่อนจะเริ่มแข่งคือแบบมั่นใจมากชนะทุกคนแน่นอน
1: ในฐานะที่พี่ปืนคุมร้านเนาะแล้วฟังดูจากคาแรคเตอร์ของมิกแล้วเนี่ยคือด้วยความสามารถของเขา
4: ครับ
1: บวกกับความน่ายียวน
4: กวนประสาท
1: โมโหจริงๆแล้วมันน่าเป็นห่วงไหมครับชีวิตในร้านเกมในฐานะของผู้ดูแลร้านเกมเนี่ยมันมีวิธีการดูแลยังไง
4: ก็บอกตรงๆเลยว่าผมก็เป็นห่วงเด็กคนนี้มากครับเพราะว่าด้วยความว่าเขาอายุน้อยแต่เขาความมั่นใจสูงแล้วก็คาแรคเตอร์ของเขาคือยียวนกวนประสาทนะครับ
1: เคยมีไหมเหตุการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะโดนทำร้ายหรือว่าโดนลุมหรือโดนแกล้งหรือโดนอะไรแบบนี้ครับ
3: นั่นหมายถึงในร้านเกมไหมครับ
1: ใช่
3: ก็พอสมควรนะครับ
1: เล่าให้ฟังหน่อย
4: น้องอาจจะเป็นคนที่พูดแล้วก็อวดเก่งอะครับแล้วคือตอนเล่นเขาก็เก่งจริงๆครับแล้วพอแพ้อะมันก็ไอคนที่โตกว่าก็รู้สึกแบบ
1: เสียศักดิ์ศรีเสียศักดิ์ศรี
4: ประมาณนั้นนะครับเราก็ต้องบล็อกไว้ว่าแบบนี่คือการเล่นนะบางทีก็อย่าเอาอารมณ์ไปเล่นจนมากเกินไปอย่างเงี้ยคนที่โตกว่าเขาก็จะฟังเราตัวน้องเองเราก็จะปรามหลังไมค์ว่าแบบเฮ้ย บางทีอ่ะก็ไม่ใช่ว่าเราชนะเขาแล้วก็เรายืดอกโชว์เลยว่าเราเก่งที่สุดในร้านแล้ว

0: นะอะไรเงี้ยครับผมก็ค่อยๆบอกน้องเข้าไปครับ
1: ต้องบอกว่าหลังจากที่รู้จักพี่ปืนนะครับพี่ปืนมาเข้ามีบทบาทเป็นเหมือนคนเลี้ยงดูเลยครับเพราะว่าชีวิตส่วนมากครับผมอยู่ร้านเกม
2: พออยู่ร้านเกมแบบนั้นเนี่ยคุณเล่นเอาสนุกหรือคุณเล่นเพื่อเกิดการฝึกฝนล่ะ
1: จะบอกว่าเพื่อการฝึกฝนมันก็ไม่เชิงครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบเอาชนะเวลาเล่นเกมอะไรต้องเก่งอย่างตอนเล่นฟรีสไตล์เกมบาสคือแบบไม่ว่าเกมอะไรก็ตามที่มาใหม่ครับแล้วคนที่ร้านเล่นกันอ่ะผมจะต้องเก่งที่สุด
2: หลักของการเล่นเกมอ่ะที่คุณสมมติว่าเกมออกมาใหม่ปุ๊บอ่ะคุณศึกษายังไงดูโครงสร้างยังไงหรือมีวิธีการฝึกฝนยังไงที่จะทำให้เราเก่งเกมนั้น
1: จริงๆสมัยผมพูดสมัยนี้ก่อนนะครับสมัยนี้มันง่ายมากครับเพราะมันมีการแคสเกมมีสตรีมมิ่ง
2: เราแค่ดูแล้วก็แ
1: คสครับง่ายมากเขาหามาให้หมดแล้วนี่คือยุคปัจจุบันดูจากการสตรีมมิ่งเอาแต่ในอดีตมันไม่ใช่ครับในอดีตเนี่ยครับมันจะมีเรื่องเส้นทางในการฝึกฝนอย่างเช่นเราเล่นเกมนึงเนี่ยครับเกมให้เล่นแบบนี้ทําแบบนี้เพื่อจะเอาชนะทุกคนก็ทําแต่แบบเนี้ยทําแต่ผมจะคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีวิธีอื่นนะที่มันน่าลองงั้นก็ลองดูสิ
2: อ่ะแล้วอย่างทุกวันนี้คนผันมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาเป็นคนแคสเกม
1: ครับ
2: มาเป็นคนแคสเกมแล้วมันก็มีเกมเยอะแยะมากมายที่เขาแคสกันไปก่อนหน้านี้แล้วหลายคนการที่เราจะเป็นแคสเตอร์ที่โดดเด่นขึ้นมาได้นี่มันต้องทํายังไงครับ
1: จริงๆแล้วการเป็นแคสเตอร์จะโดดเด่นที่บุคลิกครับแต่พอดีว่าบุคลิกของผมอ่ะที่ทําแล้วเวิร์คที่สุดคือการสอนเทคนิคแปลกๆครับผมก็เลยจะตามจับพวกเกมใหม่ที่มาเปิดทุกครั้งที่มีการเล่นแบบมีเกมใหม่เปิดเข้ามาประกาศเปิดตัวผมจะเข้าไปเล่นแล้วศึกษาให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นทําคลิปเลยสอนทุกอย่างจากเมื่อก่อนผมจะไม่สอนครับเพราะว่าผมจะเก็บความเก่งไว้แล้วไปแข่งแต่คือตอนนี้ผมผันมาเป็นว่ามาปุ๊บศึกษาเก่งผมกระจายออกเลยสอนทันที
2: ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมั้ยครับตั้งแต่เขาเป็นเกมเมอร์ขึ้นมาคุณแม่ปัจจุบันเลิกทํางานยังครับ
3: เลิกแล้วอ่ะเขาบอกว่าจะเลี้ยงแม่เอง
2: จากการเล่นเกม
3: แต่แม่ก็ตะวะข้าวเลี้ยงเขาไง
2: อะไรที่ทำให้มิกมั่นใจว่าสามารถดูแลคุณแม่แล้วก็พี่สาวได
1: ้ผมคิดว่าถ้าเราเชื่อเราจะทำได้ครับแล้วเราทำอ่ะผมว่าเราทำได้อยู่แล้วแต่คนส่วนมากไม่กล้าฉีกกรอบมากกว่าครับ
2: จริงๆฟังดูจากการพูดคุยเหมือนกับมิกเป็นคนที่มีคุณสมบัติของคนช่างคิดชอบคิดอยู่ตลอดเวลาคุณคิดว่าคุณได้คุณสมบัตินี้มาจากใครอย่างไรยังไงครับ
1: ผมว่าน่าจะมาจากคนสอนก็คือแม่เป็นหลักตอนเด็กครับ
2: คุณแม่สอนยังไงให้คุณเป็นนักคิด
1: ผมจําความไม่ได้ว่าแบบแม่สอนอะไรบ้างแต่ผมว่ามันเกิดจากสิ่งแวดล้อมคนสอนสภาพแวดล้อมต่าง
2: ๆคุณแม่จําได้ไหมครับ
3: แม่ก็จะไปร้านขายของเด็กสมัยก่อนก็จะมีจิ๊กซอก็ซื้อจิ๊กซอมาให้เขาต่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แม่ก็ว่าน่าจะฝึกสมองลูกได้นะอะไรเงี้ยเขาก็ต่อได้ค่ะตอนท้องคนแรกพี่เนยใช่ไหมพ่อก็ซื้อหนังสือเลี้ยงลูกมาให้พ่อแม่ท้องแรกเนาะก็เขาบอกว่าให้พูดอะไรกับลูกเนี่ยให้พูดไปเลยตั้งแต่ไม่รู้เรื่องเขารู้เรื่องแต่เขาตอบเราไม่ได้ให้พูดกับลูกด้วยเหตุและผลด้วยมีเหตุผลเพราะนั้นแม่ก็เลยไม่เคยว่าลูกแต่จะสอนว่าทำน้ำหกเอาทำยังไงไม่ให้น้ำหกอะไรอย่างเงี้ยวิ่งหกล้มก็เวลาวิ่งหรือเดินเนี่ยก็ต้องดูด้วยมันมีหินมีอะไรอย่างเงี้ยต้องคอยมองแล้วเราจะได้ไม่หกล้ม
2: ไม่เคยว่าไม่เคย
3: ไม่เคย
2: ห้ามอะไรเลยมีกฎเกณฑ์อะไรไหมคร
3: ับไม่ค่ะไม่ตีด้วย
2: ทั้งพี่สาวและน้องชายพี่สาวก็ไม่มีกฎ
3: ไม่ค่ะไม่เคยตีเขาด้วย
2: นั่นคือส่วนหนึ่งไม่มีกฎเกณฑ์มีกฎข้อห้ามไหม
3: ไม่ม
0: ี
3: ไม่เคยมี
0: ไม่เคย
2: ทำอะไรทำครับแม่ไม่ห่วงเหรอยาเสพติดการพนันเรื่องพวกนี้
3: บอกเขาเสมอบอกมิกอย่ากินเหล้าสูบบุหรี่นะอะไรเนี่ยเรื่องนี้แม่ขอเถอะเพราะว่าพ่อเขาเสียชีวิตเพราะเนี่ยกินเหล้าสูบบุหรี่มาก
2: ในความที่ครอบครัวนี้มีสละมากแล้วก็ให้ลูกเนี่ยไปเล่นเกมตั้งแต่เด็กแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าทำให้ลูกเนี่ยประสบความสำเร็จในด้านที่ตัวเองให้ความสำคัญกับชีวิตก็คือเกมได้ด้วยเนี่ยมาดูครอบครัวอื่นๆกันบ้างไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขารู้สึกยังไงเขามีความเห็นยังไงบ้างกับการที่ถ้าเกิดลูกของเขาเนี่ยจะไปเล่นเกมนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชมวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับพี่ปืนด้วยนะครับ
0: okay.
2: ขอบคุณนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันมาดูกันครับว่าคนอื่นเขาว่ายังไงบ้าง
4: สองคนค่ะ
5: สามคนจ้ะ
6: สี่คนค่ะ
7: สองคนครับ
8: มีหลานสี่คน
4: เล่นเกมค่ะ
9: ก็มีเล่นค่ะเล่นทุกคนเลยก็จะมีทั้งเล่นเกมแล้วก็ดูพวก YouTube
10: สัก2ชั่วโมงถ้ายังไม่กลับแล้วก็ต้องโทรตาม
4: ไปบางทีก็2ชั่วโมงมีนานสุดก็ครึ่งวันนะคะตอนครึ่งวันก็ไปตามที่ร้านนะคะห่วงเล่นเกมแล้วแบบทําให้เด็กก้าวร้าวเล่นเกมที่มันรุนแรงน่ะป้าก็กลัวตรงนี
8: ้บางครั้งเล่นไปก็ด่าไปด้วย
11: เด็กมันยังเด็กอยู่อ่ะ

0: ค่ะแต่ว่าคือให้เป็นเวลา
1: ถ้าไปอยู่ร้านเกมทั้งวันเลยก็คงไม่ให้ครับ
2: ก็ไม่อนุญาตให้ไปร้านเกมค่ะ
3: ไม่ค่ะ
4: ไม่อนุญาตให้ไปอยู่ร้านเกมแน่นอนค่ะมันทำให้ลูกเราติดเกมเกินไปแล้วก็ไม่สนใจการเรียนนะคะจนตอนนี้ก็เรียนม.3ก็ไม่จบ
5: ผมแม้ว่าจริงไหมฟังผู้ปกครองเหล่านี้ที่มีทัศนคติต่อลูกๆที่ไปเล่นเกมที่ร้านแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง
6: แม่ว่าน่าจะเป็นแบบว่าเขาปล่อยให้ลูกเขาเล่นโดยที่ไม่พูดแล้วมาพูดเอาตอนโตส่วนใหญ่แม่เห็นนะจะมาพูดตอนโตมันไม่ได้ทีนี้ถ้าคุณมาพูดตอนโตคุณไปว่านั่นเด็กไม่อยากฟังตอนนั้นเพื่อนมิกนะเขาอยู่มหาลัยแล้วมิกอยู่ม .6 มั้ยแล้วก็ไปที่ร้านเกมทีนี้เพื่อนเขาเนี่ยมาเล่นร้านเกมเลยเที่ยงคืนหรือ4ทุ่มเนี่ย
7: ก็ดึกอ่ะ
6: คือดึกอ่ะ 4-5 ทุ่มเนี่ยไม่ได้ละกลับบ้านไม่ได้แล้วคือแม่ก็จะไม่ให้ออกจากบ้านเดือนนึงเขาก็เลยไหนๆมาละก็เลยเล่นไปยันเช้าเลยแล้วก็ไหนๆก็โดนแล้วก็โดนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมิกก็เลยกลับมาถามแม่เนี่ยเพื่อนของมิกคนเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยเค้าก็กุ้มใจมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแม่เลยบอกว่ามิกกลับไปบอกกับเพื่อนมิกเลยบอกว่าให้ไปคุยกับแม่เค้าแล้วก็ตัวเองอ่ะต้องทําตามที่ตัวเองสัญญากับแม่ด้วยว่าคุณจะกลับกี่โมงคุณก็ต้องทําตามนั้นให้ได้ด้วยแล้วแม่ก็จะไว้ใจคุณ
7: วันนั้นรู้สึกว่าให้เพื่อนโทรหาแม่ด้วยป่ะให้แม่แนะนําด้วยก็คือให้แม่ผมแนะนําด้วยแล้วเพื่อนคนนั้นก็กลับไปคุยกับแม่เค้าก็เล่าให้ฟังว่าไปคุยแล้วแม่ร้องไห้หลังจากนั้นน่ะกลายเป็นหาตรงกลางเจอแล้วก็ปล่อย
5: แล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีผู้ปกครองมาถามนะครับว่าถ้าเกิดลูกเค้าชื่นชอบเล่นเกมเนี่ยเค้าควรจะให้การสนับสนุนลูกเค้าอย่างไรหรือไม่ให้การสนับสนุนอย่างไรหรือมีการพูดคุยกับลูกเค้าอย่างไรในฐานะที่มิกเป็นนักเล่นเกมคนนึงนะต้องบอกว่าอย่างนั้นแหละแล้วก็ผ่านพ้นมาจนสามารถหาเงินได้จากการเล่นเกมเนี่ยนะครับมีคำแนะนำยังไงไหมว่าภาษาที่คุณพ่อคุณแม่ควรคุยกับลูกคือไงครับ
7: หัวใจหลักที่สุดเลยนะครับก็คือการเปิดใจครับคือแม่ผมครับจะไม่เคยแบบว่าแสดงตัวตนว่าเนี่ยฉันคือแม่นะลูกจะต้องฟังคำสั่งเท่านั้นแม่ไม่เคยใช้คำนี้นะครับไม่ว่าผมจะพูดอะไรแม่จะฟังตลอดและฟังความคิดของลูกเสมอว่าแบบลูกคิดยังไงหรออยากรู้แล้วพอฟังปุ๊บแม่ก็จะให้คำแนะนำคืนไปคือการเปิดใจคุยกันนะครับมันคุยแล้วมันทำให้เกิดว่าเราควรไปในทิศทางไหนเรารู้ว่าลูกคิดยังไงแล้วลูกก็จะรู้ว่าแม่คิดยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดใจอะครับไม่รับฟังซึ่งผมรู้สึกว่ามีหลายครอบครัวที่เขามาคุยกับผมอะครับทักมาผู้ปกครองบอกว่าเนี่ยเครียดมากเลยคือห้ามลูกแล้วว่าลูกไม่ฟังเลยคือผมก็จะพยายามบอกว่ามันไม่ใช่การห้ามครับวิธีนั้นมันผิดสิ่งสำคัญที่สุดมันคือการเปิดใจคุยกันนะฮะฟังว่าลูกคิดยังไงทำไมลูกถึงอยากเล่นเกมแต่ไม่ใช่ว่าฟังแล้วเชื่อปุ๊บจบก็ปล่อยไปเล่นเกมผมไม่ได้พูดคำนั้นนะครับผมแค่พูดว่าเราฟังเขาก่อนว่าเขาอยากทําอะไรอยากเป็นอะไรและหลังจากนั้นนะครับเราลองพูดความคิดของเราให้ลูกฟังว่าแล้วแม่ล่ะคิดยังไงแล้วพอต่างคนต่างพูดความคิดตัวเองอ่ะให้หาตรงกลางครับต่างคนต่างไปศึกษาว่าแบบลูกจะเล่นเกมแล้วมันเป็นยังไงวงการนี้มันเป็นยังไงส่วนลูกก็ต้องพยายามเข้าใจคุณแม่ว่าทําไมแม่ถึงแบบไม่เห็นด้วยผมไม่อยากให้เจาะจงกับคําว่าเกมครับผมอยากให้เจาะจงกับคําว่าการใช้งานอดิเรกให้เป็นประโยชน์ในอนาคตมากกว่าคือต่อให้เขาไม่ได้เป็นนักกีฬาสปอร์ตต่อให้เขาไม่ได้จะมาแข่งขันนู่นนี่นั่นแต่อย่างน้อยนะครับเกมพัฒนาทักษะบางอย่างแน่นอนอยู่ที่ว่าเกมนั้นคือเกมอะไรครับในสมัยอดีตนะครับเกมที่มาจากเมืองนอกครับมันไม่มีภาษาไทยครับภาษาอังกฤษล้วนผมได้ศัพท์หลายคำมากๆจากเกม
5: อันนี้ดีนะคือถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ลองเปลี่ยนมุมมองถ้าไม่มองว่าเกมเป็นเกมแต่มองว่าเกมนั้นช่วยฝึกทักษะหรือพัฒนาเรื่องอะไรให้กับลูกเนี่ยบางทีอาจจะมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปต่อการที่ลูกเล่นเกมก็ได้แล้วทีนี้คุณพ่อคุณแม่ควรจะดูแลลูกบุตรหลานของเขาอย่างไรเกี่ยวเรื่องของการเล่นเกมเพื่อให้สามารถได้ดีได้หรือว่าไม่เข้าไปพัวพันในสิ่งที่ไม่ดี
7: โทษเกมอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะทุกวันนี้สื่อคลิปหนังภาพยนตร์ทุกอย่างมีส่วนหมดครับแต่คนไม่สนใจแล้วกับคอยตามและคิดว่าอ๋อก็เป็นเรื่องปกติอ๋อหนังมีเรื่องกินเหล้าสูบบุหรี่หนังมีเล่นยาเสพติดมีฆ่าคนอ๋อเรื่องปกติครับแต่พอเป็นเกมปุ๊บไม่นะอย่างนี้ไม่ควรนะไม่ควรอยู่ในเกมนะมีไม่ได้นะผมว่าใช้ทฤษฎีที่แม่ทำกับผมตอนเด็กๆอ่ะได้ผลมากที่สุดครับคือการพูดให้รู้ถึงสิ่งที่ไม่ดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแม่จะชอบพูดแบบเหล้านะมันไม่ดีมันทำลายสมองนะสูบบุหรี่เหงือกดำปากเหม็นนะแต่แม่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้นะห้ามสูบห้ามลองเด็ดขาดไม่เคยพูดเลยครับ
5: มีคำถามไหมครับที่นั่งอยู่ใครอยากถามเชิญเลยครับ
8: ไม่มีคำถามครับแต่ว่าจากที่ผมเห็นจากบ้านเนี่ยครับคือผมก็มาเป็นสมาชิกในบ้านคนหลังสุดเงี้ยผมรู้สึกว่า
7: ไม่พี่เขยครับ
8: พี่เขย
5: นี่คือสามี

0: ของพี่เนย
1: ใช่ครับรู้สึกว่าสิ่งที่คุณแม่เลี้ยงดูลูกๆมาเนี่ยมีความอิสระมันทำให้ลูกๆเขาโตเร็วพอมันมีอิสระมากขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยมันคือความรับผิดชอบในตัวเองมันเลยทำให้มิกและเนยเนี่ยเขาประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้นะครับ
0: ถามพี่สาวบ้างครับในมุมที่วันนี้เราก็โตมาแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ามีคนมาขอคำแนะนำว่าเอ้ยน้องชายเนี่ยเป็นถึงเกมเมอร์เลยนี่ลูกเนี่ยกำลัง3ขวบ4ขวบเริ่มสนใจเกมแล้วเนี่ยพอจะให้คำแนะนำว่าควรให้เล่นอย่างไรหรือไม่ให้เล่นอย่างไรบ้างหรือต้องดูแลเอาใจใส่ยังไงบ้าง
2: ก็อาจจะต้องมองกลับไปดูที่ตัวของครอบครัวนั้นแล้วก็เด็กคนนั้นก่อนนะคะว่าเหมือนเขาสามารถรับผิดชอบตัวเองได้หรือยังคือเด็กคนนั้นคุณแม่ก็ต้องสอนด้วยอะค่ะว่าเวลานี้เราควรทำอะไรให้เขารับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ก่อนอย่างนี้ก็คือจะแบ่งเวลาเล่นเกมกับเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขารู้ว่าเขาจะทำอะไรตอนไหนก็ต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองด้วยส่วนหนึ่ง
0: จริงเหรอ
2: จริงค่ะ
0: ในขณะที่คุณบอกว่าแม่อย่าเอาตังค์ให้น้องนะน้องอย่าเอาไปให้เกมเลย
2: อันนี้
3: อย่าให้น้องมาก
0: อย่าให้น้องมากน้องเอาไปแต่เล่นเกม
4: คือจริงๆผมจะบอกว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยสถานการณ์ที่แบบว่าแม่แอบให้เงินแล้วบอกว่าอย่าไปบอกพี่เนยอ่ะตอนนี้มันกลับกันแล้วครับคือกลายเป็นอ่ะผมจะให้เงินแม่ทุกเดือนอย่างเงี้ยแล้วแบบพี่เนยก็จะบอกว่าอย่าให้เงินแม่เยอะสิแม่ใช้เยอะไปแล้วแล้วแม่ก็จะแอบมาบอกผมแล้วผมก็บอกว่าอย่าไปบอกพี่เนยนะว่าให้เพิ่มตอนนี้
2: อีกแล้ว
4: ตอนนี้มันเป็นแบบนี
0: ้แสดงว่าในมุมของพี่เนยเนี่ยนะขัดกับสิ่งที่คุณแม่ตามใจคุณนะคือพี่เนยเนี่ยถึงแม้ตัวเองจะเล่นเกมแต่มีความเชื่อคล้ายๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนทั่วไปว่าเราควรจะต้องแบ่งแยกรับผิดชอบรู้จักเวลาเวลาได้แต่ในขณะที่คุณแม่เนี่ยสนับสนุนเต็มที่เลยนะงั้นถามในทางกลับกันคุณแม่เนี่ยสนับสนุนมิกไปในอีกทิศทางหนึ่งกับที่พี่เนยเนี่ยอยากให้รับผิดชอบเรื่องอื่นแต่วันนี้น้องประสบความสำเร็จในเรื่องของเกมภูมิใจในตัวน้องชายคนนี้มากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็ภูมิใจมากนะคะที่แบบเขามาถึงทุกวันนี้ได้คือตอนที่แบบเห็นเล่นตั้งแต่สมัยเด็กๆก็คือไม่คิดเลยว่าวันนี้จะมีอยู่จริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าเขาก็เล่นไปวันๆตอนที่เริ่มได้เงินครั้งแรกก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเกมมันทำเงินได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกดีแต่ว่าไม่คิดว่าจะมาไกด์ได้ถึงทุกวันนี้ค่ะพอได้มีวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะ
0: กลับไปถามที่มิก
4: ครับ
0: คำถามท้ายๆละที่มิกบอกว่ามิกแขวนเมาส์ออกจากวงการอีสปอร์ตที่หลายๆคนที่เป็นนักเล่นเกมทั้งหลายเนี่ยใฝ่ฝันว่าเฮ้ยถ้าฉันชอบเล่นเกมขนาดนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสสักครั้งได้เล่นเกมแล้วมีคนให้เงินเดือนให้เล่นเกมด้วยเนี่ยชีวิตมันฟังดูแล้วมันน่าจะมีความสุขมากเลยนะแต่คุณออกจากวงการตรงนั้นแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นนักสตรีมเมอร์แทนนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในเกี่ยวกับเรื่องของเกมเพราะรู้สึกว่าการเป็นนักกีฬานั้นอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เป้าหมายของชีวิตของคุณซึ่งคุณบอกเอาไว้แล้วว่าเป้าหมายชีวิตของคุณคือการทำให้คนรอบข้างของคุณเนี่ยมีความสุข
4: โดยที่ตัวเองไม่เดือดร้อนด้วยครับ
0: มันคืออะไรอธิบาย
4: มันเป็นไปได้หลายอย่างมากครับหนึ่งในนั้นคือการสร้างรอยยิ้มการช่วยเหลือคนอื่นซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าโลกนี้มันเป็นโลกทุนนิยมการมีเงินมากเราจะบรรเทาความทุกข์ของคนอื่นได้มากโดยที่ตัวเราเองไม่เดือดร้อนอย่างเช่นผมนึกถึงตัวเองในตอนที่แบบไม่มีเงินแม้จะจ่ายค่าเทอมเงี้ยก็พยายามไปขอทุนการศึกษาครับสิ่งแรกที่ผมจะทําเลยคือผมอยากทําเรื่องทุนการศึกษาด้วยอยากให้ทุนการศึกษาเด็กซึ่งการให้ทุนการศึกษาเด็กเยอะๆอ่ะครับถ้าเราลังเดือดตัวเองเดือดร้อนอยู่เลยเราทําไม่ได้ครับเรื่องเนี้ยเลยเป็นเรื่องสําคัญผมเลยคิดว่าโอเคงั้นเป้าแรกขอเป็นเรื่องเงินก่อนแล้วกัน
0: การที่ได้เป็นนักกีฬา e-sport ผลตอบแทนของมันยังไม่เพียงพอกับเป้าหมายที่คุณอยากจะไปถึง
4: ใช่ครับ
0: แล้วคุณมองหาหนทางเจอหรือยังครับว่าคุณจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร
4: จริงๆแล้วยังหาไม่เจอครับแต่ผมรู้แค่ว่าสิ่งที่ทําอยู่อ่ะมันไปไม่ถึงเป้าหมายแน่ๆเหมือนตอนที่ผมเล่นเกมครับถ้าเรารู้ว่าเราเล่นเกมแล้วทําแบบเนี้ยเราไม่ชนะเราลองเปลี่ยนวิธีอื่นดูครับลองไปอ่ะเราอาจจะล้มเหลวเป็น100ครั้งแต่เราขอแค่ครั้งเดียวที่เราทําได้ก็พอ
0: คนช่างคิดอย่างคุณเนี่ยนะยังหาหนทางนั้นไม่เจอหรือคุณเจอแล้วคุณไม่ยอมบอกผม
4: คือถามว่าเจอมั้ยมีคนทําไปแล้วครับแล้วทําได้หนึ่งในนั้นคือการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับผมยกตัวอย่างอินฟลูเอนเซอร์เบอร์1ของโลกครับเค้าชื่อว่านินจาเค้าสร้างรายได้ประมาณแบบไม่ต่ํากว่า 3,000 ล้านบาทอ่ะครับในช่วงระยะเวลาแค่ 2-3 ปี
0: 3,000 ล้านบาทจากการเป็นอินฟลูเอนเ
4: ซอร
0: ์เรื่องเกม
4: ใช่ครับ
0: เยอะกว่าคนที่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอีก
4: เยอะกว่านักกีฬาอีสปอร์ตที่เก่งที่สุดในโลก
0: คือเขาคือดาราฮอลลีวูดของวงการเกมอย่างเงี้ย
4: อย่างคนติดตามเขาแบบ20ล้านอย่างเงี้ยครับคือใครๆก็รู้จักเขาซื้อเครื่องบินส่วนตัวแบบนั่งไปนู่นไปนี่ไปแบบไปนั่งคุยกับพวกดาราฮอลลีวูดอะไรเงี้ยครับซึ่งเกิดจากการเป็นสตรีมเมอร์ผมเลยรู้สึกว่าอาชีพเนี้ยเพดานมันสูงกว่า ผมกําลังคิดถึงเพดานอยู่ครับคือเพดานมันคือเป้าหมายของเราอ่ะอย่างผมสมมุติว่าผมตั้งเป้าหมายไว้ที่ตึกชั้นที่20ผมมาดูว่าอาชีพเนี้ยเพดานอยู่ที่ชั้นเท่าไหร่ถ้าอาชีพเนี้ยเพดานอยู่ชั้น10ผมขึ้นไปยังไงมันก็ไม่ถึงชั้น20อ่ะครับแต่ผมรู้ว่าสตรีมเมอร์อ่ะมันเกินชั้น20
0: คือเลยเบนทิศทาง
4: ผมเลยเบนครับเบนออกเพราะว่าเรารู้ว่าตึกชั้นเนี้ยตึกชั้นไอการเป็นนักกีฬาสปอร์ตครับมี10ชั้นผมขึ้นไปไงก็ไม่ถึงชั้น20ผมเปลี่ยนตึกดีกว่าแล้วการเปลี่ยนตึกอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าตึกเนี้ยมีกี่ชั้นแต่ผมรู้แล้วอ่ะว่าตึกที่ผมอยู่อ่ะมันมี10ชั้นเราจะอยู่ทําไมถ้าเราอยากไปชั้น20
0: มันยากมั้ยครับทําอาชีพนี
4: ้คําว่ายากง่ายมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอันเนี้ยมันทํายากจังเลยแต่ว่ามันยากที่การแข่งขันมันเยอะครับสมมุติว่างานคือเทน้ําใส่แก้วนะครับงานง่ายมั้ยครับก็แค่เทน้ําใส่แก้วแต่ถ้าเกิดว่าผมบอกว่าแข่งเทน้ําใส่แก้วกันเราเนี่ยครับนั่งกันอยู่4คนน่ะใครเทใส่ได้เต็มแก้วเร็วที่สุดงานเนี้ยจะเริ่มยากขึ้นครับเพื่อนแล้วถ้ามี 4,000 ล้านคนแล้วเทให้เต็มคนแรกเราต้องทําให้ได้อันเนี้ยมันเลยยากแต่งานไม่ได้ยากครับ
0: เพราะฉะนั้นเป้าหมายของคุณณตอนนี้ก็คือว่ามีสตรีมเมอร์เยอะแยะมากมาย
4: ครับ
0: แต่เราจะทํายังไงให้เราเนี่ยได้รับความสนใจหรือได้รับความนิยมหรือกระแสตอบรับดีที่สุดจากเหล่าบรรดาของคนที่เล่นเกมนั่นคือโกต่อไปของคุณ
4: ใช่ครับ
0: เวลาคุณแม่ได้ยินความฝันของลูกแบบนี้อย่างวันนี้ได้ยินชัดเจนเลยแล้วผมเองคุณแม่ตั้งใจฟังมากเลย
3: เขาเคยพูดนะฮะเขาบอกเนี่ยแม่เดี๋ยวอีก 2-3 ปีนี่จะให้ได้อีก300ล้านอะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้จะทำยังไงอ่ะแม่ดูไปก่อนแม่ดูไปก่อนโอ้มันยากนะอะไรเงี้ย
0: ก่อนหน้านี้ตั้งแต่เขาเด็กๆเขาเคยมาพูดขายฝันแบบนี้คุณแม่ฟังไหมแล้วทำสำเร็จไปแล้ว
3: เขาเคยถามแม่แม่อยากได้เงินเท่าไหร่อะไรนะอนาคตอ่ะบอกแม่อยากจะมีสัก3ล้านแม่ว่าอย่างงี้เอาไปทําอะไรแม่ตอนนั้นเค้ายังไม่ได้ไปอเมริกานะฮะก็อยากได้บ้านได้รถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เงินใช้หนี้อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวไว้รอนะรออีกหน่อยเดี๋ยวมิกจะทําตามความฝันของแม่ให้ได้อะไรเงี้ยก็แล้วพอเค้ากลับมาจากอเมริกาบอกเป็นไงแม่นี่ไงทําได้แล้วเนี่ย3ล้านเนี่ยแม่รวมๆดูสิเดี๋ยวบ้านรถอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็แล้วตอนนี้เค้าบอกว่าจะให้ได้300ล้าน
0: มันเป็นเด็กที่ขี้โม้มากเลย
3: เขาเป็นคนขี้โม้มาตั้งแต่เด็กนะ
0: แต่ถ้าเกิดการโม้แล้วคุณทำได้จริงเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกว่าขี้โม้นะแล้วทำไมทำได้อยู่เรื่อย
4: ๆเพราะว่าพอพูดไปแล้วครับมันเสียฟอร์มครับถ้าทำไม่ได
0: ้
4: คือถ้าพูดไปซะเยอะเลยแล้วทำไม่ได้เลยมันจะกลายเป็นคนขี้โม้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าพูดแล้วก็ต้องสู้ครับคือเบื้องหน้าอาจจะเห็นว่าแบบพูดตลกขำๆทำได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เบื้องหลังคือแบบตั้งใจมากคือไปศึกษาทุกอย่าง
0: เดี๋ยวคนมาหาว่าเราขี้โม
4: ้เดี๋ยวแบบทำไม่ได้เอาแต่พูดครับ
0: 3ปีข้างหน้ามารอดูครับนักสตรีมเมอร์ที่ดังที่สุดในโลกเอาละครับนี่คือเรื่องราวความผูกพันของคุณแม่แล้วก็ลูกๆที่วันนี้มีผลผลิตเป็นจะเรียกว่าเกมเมอร์ก็ไม่ใช่แล้วจะเรียกว่านักกีฬาอีสปอร์ตก็ไม่ใช่แล้วแต่ที่แน่ๆเนี่ยคนหลายๆคนนี่มีความสุขที่ทำให้ลูกนั้นมีภูมิคุ้มกันหรือมีเกราะที่แข็งแรงอยู่โดยที่ไม่ได้เป็นคำสั่งนะครับแต่เป็นคำแนะนำที่ลูกเนี่ยพร้อมที่จะเชื่ออย่างสุดใจเพราะว่ามันไม่ได้เป็นคำที่เกิดจากการสั่งห้ามหรือการตีกรอบหรือเป็นการดุหรือว่าแต่มันคือคำแนะนำที่คนที่เราน่าจะสนิทที่สุดในวัยเด็กก็คือพ่อแม่เราแล้วถ้าเราไม่เชื่อคำแนะนำเหล่านั้นเราจะไปเชื่อใครล่ะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องมิกปองพบแล้วก็พี่เหนยแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: ทีวีเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
6: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและตลอดทั้งซีซั่น2นี้นะครับเราก็อยู่กันมาต่อเนื่องยาวนานหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับซึ่งได้พาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้ในเรื่องแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมจากมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายครับทั้งสตาร์ทอัพ SME รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งนอกเหนือจากในเรื่องของไอเดียความคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมนี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือเรื่องของสิทธิบัตรลิขสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรานะครับด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับซึ่งสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับว่ามันคืออะไรสำคัญอย่างไรนะครับอะไรจดได้อะไรจดไม่ได้และจะคุ้มครองนวัตกรรมของเราได้อย่างไรบ้างนะครับในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านนะฮะไปร่วมพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาครับกับดร.ธนิตชังถาวรรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับ

0: ต้อนรับทุกท่านครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับอาจารย์ดร.ธนิตชังถาวรครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: วันนี้ต้องมาขอความรู้อาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะฮะในเทปอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยเราพาผู้ประกอบการนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมหลายตอนแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเห็นว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรจะรู้ด้วยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เลยครับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า IP เนี่ยที่เราคุ้นเคยกันครับจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนพอพูดถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมักจะคิดถึงว่าของละเมิดลิขสิทธิ
0: ์
1: นะฮะไม่ก็พูดนั้นอย่างเดียวนะละเมิดเครื่องหมายการค้านะครับแต่จริงๆเนี่ยผมว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วก็ใช้ประโยชน์มาให้ได้นะครับพูดง่ายๆนะครับว่า okay. มนุษย์เราเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องนวัตกรรมนะครับว่าตอนนี้เราก็ไปแตะ Thailand 4.0 ด้วยนะครับแล้ว Thailand 4.0 เนี่ยเราพูดคำอยู่คีย์เวิร์ดอยู่คำนึง okay. ทำน้อยได้มากนะครับทำน้อยได้มากทำยังไงนะครับก็คือเอานวัตกรรมมาช่วยที่เราจะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยให้น้อยชิ้น
0: okay.
1: แต่ได้กำไรมากขึ้นนะครับเอานวัตกรรมไปใส่นะครับแล้วก็เวลาเราพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเราก็ต้องสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาใหม
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆกันเดิมก็ไม่ก็จะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับเราก็เอาวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยนะครับซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยทำเยอะนะครับผมเข้าใจว่าได้ไปสัมภาษณ์หลายๆท่านนะครับท่านอาจารย์สันสนีชัยโรจน์นะครับท่านก็พูดถึงเรื่องนวัตกรรมเยอะนะครับเราก็เอาวิทยาศาสตร์เนี่ยไปช่วยในการสร้างสรรค์ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรือดีกว่าเดิ
0: ม
1: นะครับอันนี้คืองานสร้างสรรค์จากมันสมองจากมนุษย์อันนี้ถ้าภาษาง่ายๆคือทรัพย์สินทางปัญญาแล้วครับคือเราคิดอะไรขึ้นมาใหม
0: ่
1: ๆนะครับรูปแบบใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยคือทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วนี้มนุษย์เราเนี่ยมันมีความชำนาญหลากหลายสาขานะถ้าไปพูดกับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาอาจจะได้เป็นโป
0: ร
1: ดักต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรืออาจจะได้เป็นขบวนการผลิตที่อะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังต่อไปหรือถ้าไปคุยกับนักการตลาดนะครับเขาบอกว่าโอ้โหสินค้านี้ต้องรีแบรนด์ละสร้างแบรนด์ใหม่ๆซึ่งเดิมเนี่ยผมว่ามันอาจจะเชยๆนะครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันก็คืออะไรที่มนุษย์ขึ้นคิดขึ้นมาใหม่มันแล้วแต่ศาสตร์แล้วแต่สาขานะครับแล้วเราก็เอาเขาเนี่ยไปจดทะเบียนนะครับที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับได้รับการคุ้มครองขึ้นมาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนนี้เราคุยว่าคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วไปจดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องสร้างมูลค่าให้สินค้าการที่ได้กระบวนการที่ดีขึ้นหรือกระบวนการใหม่ๆขึ้นมาที่ลดต้นทุนลดพลังงานลดอะไรนะครับหรือได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิมนะสมมติว่าเดิมเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ที่ผมยกตัวอย่างเอาไงครีมทาหน้าละกันนะครับว่าเดิมเนี่ยก็ทาหน้าก็เฉยๆนะครับก็ขาวธรรมดาแต่เราไปปรับปรุงพันธุ์ว่าปรับปรุงผลิตภัณฑ์ว่าสามารถทำให้หน้าเด้งหน้าใสหน้าอะไรตอนนี้เยอะแยะ
0: มีสูตรใหม่ๆ
1: มีสูตรใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เขาจะเรียกว่าสิทธิบัตรเราคิดว่าเราจะไปปรับปรุงขบวนการผลิตหรือทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นสิทธิบัตรธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าไปปรับปรุงแพคเกจจิ้งให้มันดีขึ้นนะครับนั่นก็คือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คือส่วนใหญ่จะใช้เรื่องบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่าที่ใช้กันเยอะคือความลับทางการค้า
0: ก็มีอีกประเภทนึง
1: มีอีกประเภท
0: นึงความลับทางการค้า
1: ครับก็คือเราคิดสูตรอะไรใหม่ๆเมื่อกี้เราพูดถึงสูตรนะครับบางทีเราไม่อยากไปจดสิทธิบัตรนะครับเราก็สามารถเลือกว่าเราเก็บเป็นความลับของเราก็ได
0: ้นะครับถ้าจดเป็นสิทธิบัตรเราต้องอธิบาย
1: อธิบายแล้วเราเปิดเผยต่อสาธารณชนหมดนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงของเขาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บเป็นความลับทางการค้าเนี่ยเราต้องเก็บได้ดีนะครับตัวอย่างที่เขาชอบพูดกันเยอะๆเรื่องความลับทางการค้าคือสูตรโค้กนะครับว่าสูตรโค้กเนี่ยไม่เคยจดสิทธิบัตรนะครับเพราะว่าข้อเสียข้อจำกัด
0: คือต้องเปิดเผย
1: ต้องเปิดเผยแล้วมีอายุการคุ้มครองอยู่
0: ระยะเวลาหนึ่ง
1: ใช่พอสิทธิบัตรเนี่ยคุ้มครอง20ปีนะครับหลังจาก20ปีใครเอาไปใช้ก็ได้
0: อ
1: ๋
0: อคร
1: ับ แต่สูตรโค้กเนี่ยเก็บเป็นความลับ
0: ซึ่งยังไม่มีใครรู
1: ้ยังไม่มีใครรู้นะครับที่เขายังพูดกันเล่นๆนะครับว่าคนที่รู้สูตรโค้กในโลกเนี่ยมีไม่ถึง5คนนะ5คนนี้ห้ามขึ้นเครื่องบินพร้อมกันนะครับ เพราะถ้าเกิดไม่นั้นความลับมันจะหายไปหมดเลยแล้วเราก็จะไม่มีโค้กบริโภคกันอันนี้เขาพูดกันในเชิงนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นทรัพย์สินธรรมยาประเภทหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งที่ผมว่าใช้กันเยอะนะครับในผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ย
0: ค
1: ือเครื่องหมายการค้า
0: ครับ
1: บางทีเราทำอะไรนะต้องคิดแบรนด์ของเราขึ้นมานะครับแล้วก็จดคุ้มครองแบรนด์นี่คือเครื่องหมายการค้า
0: อันนี้คือจดคุ้มครองเครื่องหมายการ
1: ค้าเครื่องหมายการ
0: ของเราถ้าเกิดคนเอามาลอกเลียนแบบแตกต่างกันนิดน
1: ึงนิดเดียวก็อาจจะมีสิทธิ์ว่าถูกว่ามองว่าเป็นละเมิดก็ได้นะครับผมว่ามันเอาสัก 3-4 ตัวตรงนี้ที่สำคัญนอกนั้นก็จะมีอีกเยอะนะครับ
0: อ๋อครับก็เรียกได้ว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับผู้ประกอบการก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยทีนี้ครับอาจารย์สมมติว่าผมเป็นผู้ประกอบการคนนึงพวกเทคสตาร์ทอัพที่คิดอะไรใหม่ๆสมมติว่าในโลกนี้ยังไม่มี Uber แล้วกันนะฮะอาจารย์คนอื่นจะได้เข้าใจง่ายครับแล้วผมคิดว่าต้องมีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกรถอย่างเงี้ยสมมติพอคิดได้ปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเราจดอะไรได้ครับถ้าเป็นในรูปแบบเนี่ยเทคสตาร์ทอัพอ
1: ันนี้ตัวอย่างที่ดีมากฮะUber เนี่ยสิ่งที่แน่นอนคือจะมีแพลตฟอร์มที่เป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะแอปพลิเคชันเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะครับมันก็เป็นซอฟต์แวร์เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ
0: ์
1: นะครับซึ่งไม่ต้องไปจด
0: ไม่ต้องไปจด
1: นะครับอันนี้จะอยู่ในประเภทที่สองที่ผมว่าไม่ต้องไปจดเราสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้รับคุ้มครองโดยอัตโนมัติเลยแต่สิ่งที่ผมช

0: ก็บอกผู้ประกอบการเนี่ยเก็บเรคคอร์ดให้ดีนะครับว่าคุณสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างไรนะครับสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะบางทีมันอาจจะมีการเถียงเนื่องจากว่ามันไม่จดทะเบียนเนี่ยมันอาจจะมีอีกรายนึงบอกว่าผมก็ทำเหมือนกัน
1: แต่เราอาจจะไม่รู้
0: จะไม่รู้ใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเก็บเรคคอร์ดนะครับเก็บเอกสารนะทุกอย่างไว้ให้ดีหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเนี่ยพวกนี้จะใช้ในเป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับอีกอันนึงเนี่ยUber เองเนี่ยเราเรียกว่า Uber
1: ครับ
0: ใช่มั้ยเรียกกันติดปากว่า Uber นี่เป็นเครื่องหมายการค้า
1: ใช่
0: นะครับ
1: ที่มีโลโก้
0: สัญลักษณ์มีโลโก้มีอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่2นะครับแล้ว Uber เองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะมีลิสต์ของคนที่รถที่อยู่ในเครือข่ายของเขาเชื่อไหมครับว่าไอ้ลิสต์อันนั้นนะก็เป็นความลับทางการค้านะครับอันเนี้ยผมพูดง่ายๆอ่ะมีอยู่3ตัวแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเวลาธุรกิจทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่1ธุรกิจถึงทรัพย์สินทางปัญญานะฮะนะบางธุรกิจเนี่ยอาจจะมีหลากหลายทรัพย์สินทางปัญญานะครับหยิบมาใช้ให้ถูกนะครับอันนี้จะถามว่าเราคุยกันวันนี
1: ้
0: ไม่กี่นาทีแล้วจะทำได้เลยไหมเนี่ยผมว่าอาจจะยังนะครับสิ่งที่ผมชอบพูดว่าควรจะไปปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับว่าตอนนี้ก็มีหลากหลายสถาบันที่เขาให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับ
1: ครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้สมมติที่อาจารย์บอกว่าพออย่างที่เราทำแพลตฟอร์มเรียกรถอย่าง Uber อย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเป็นลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ต้องจดท
0: ี
1: นี้ไม่ต้องจดทีนี้ถ้าเกิดคนอื่นมาลอกเลียนแบบเห็นแบบเนี้ยดีมากเลยฉันอยากทำแบบเธอบ้างฉันขอทำแต่อยู่ในประเทศเดียวกันเลยคนละจังหวัดทำเหมือนกันเลยแพลตฟอร์มเดียวกันเลยสามารถเขียนกันได้อย่างนี้คนที่มาก่อนเนี่ยฮะจะสามารถป้องกันนวัตกรรมอย่างนี้ตรงไหนได้บ้าง
0: ป้องกันสิทธิ์ตัวเองนะครับคือลักษณะ Uber นี่ละกันนะครับการลอกเรียนแบบ Uber เนี่ยผมว่ามันจะมีสัก 2-3 รูปแบบคือ1เอาแพลตฟอร์มไปแล้วก็เรียกเป็นชื่ออย่างอื่นก็เลย
1: เปลี่ยนชื่ออ
0: าจจะเป็นชื่อธนิตอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาแพลตฟอร์มไปแล้วเราบอกว่าเรามีเรคคอร์ดเรื่องเราทำเรื่องลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยนะครับเราก็ไปฟ้องได้นะครับว่าสิ่งที่เขาเอาแพลตฟอร์มเราไปเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์ของเรานะครับอีกแบบนึงเนี่ยอาจจะเป็นการละเมิดอีกแบบนึงก็คือว่า Uber ดังแต่เราคิดแพลตฟอร์มของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ผมอาจจะเอาเป็นแบบว่า Uber แต่สะกดเพี้ยนเพี้ยนนิดนึงนะครับอาจจะเปลี่ยนตัว B เป็นตัว P หรืออะไรเนี่ยให้เรียกคล้ายๆกันอันเนี้ยถ้า Uber เดิมเนี่ยไปจดเป็นเครื่องหมายการค้าไว้เนี่ยนะครับ
1: ฟ้องได
0: ้ฟ้องได
1: ้อ๋อต่างกันนิดนึง
0: ต่างกันนิด
1: แต่ว่าเหมือนกับดูเจตนามากกว่า
0: ดูเจตนาว่าจงใจจะให้ประชาชนสับสนหลงผิดหรือเปล่านะครับว่ามาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกเพี้ยนไปนิดนึงนะครับแล้วคิดว่าเป็น Uber นะครับเพราะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ เรื่องความลับทางการค้าเพราะเมื่อกี้ผมบอกว่า Uber มีอย่างน้อย3ตัวความลับทางการค้าเนี่ยสำคัญมากนะครับว่าบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการอย่างเงี้ยนะครับความลับนี่เขาเก็บอยู่ในบริษัทอยู่แล้วแต่ในบริษัทบางทีมันมีลูกจ้าง
1: ลูกจ้างอาจจะรู้
0: ทำยังไงลูกจ้างที่ควบคุมอย่างเงี้ยนะครับก็บางทีเราอาจจะต้องใช้สัญญานะครับเวลาเราจ้างลูกจ้างเนี้ยเข้ามาทำงานเนี้ยนะครับเราจับเขาเซ็นสัญญาเลยนะครับว่าเขาจะไม่เอาไอ้ข้อมูลลิสต์รายชื่อลูกค้าเราไปเปิดเผยหรือไปใช้กับ

0: แล้วเราอยากจะมาทําบ้างอันนี้เราต้องแบบเหมือนกับประมาณว่าต้องคํานึงถึงเรื่องว่าเราจะไปละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นด้วยมั้ยยังไง
1: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับผมตอบสัก2ระดับแล้วกันนะครับระดับแรกเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ต้องจดนะครับโดยเฉพาะลิขสิทธิ์
0: ไม่ต้องจด
1: แต่ด้วยการที่ไม่ต้องจดเนี่ยมันมีกฎหมายระหว่างประเทศตัวหนึ่งผมพูดง่ายๆกันมันคุ้มครองเกือบทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถบังคับใช้ได้ในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำคือไปขออนุญาตก่อนเพราะผมอยากได้ใช้แพลตฟอร์มคุณเนี่ยแต่ Uber อาจจะไปใช้กับธุรกิจอะไรอย่างอื่นรถอย่างอื่นผมไม่แน่ใจเช่นรถโรงพยาบาลหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะเป็นอีกไลน์ของ business ที่ไม่ใช่แท็กซี่อาจจะ
0: เป็น
1: ทำต่างกันแต่เราก็ไปขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์แล้วไปเจรจาเขานะครับอันนั้นก็ทำได้นะครับสิ่งอีกอันนึงเราชอบพูดกันเสมอนะครับบางทีเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่จดทะเบียนไว้นะครับผมยกตัวอย่างสิทธิบัตรละกันนะครับสิทธิบัตรเนี่ยมันมีหลักอยู่อย่างนึงคือจดที่ไหนคุ้มครองที่นั่น
0: ถ้าจดในประเทศไทย
1: ก็คุ้มครองเฉพาะประเทศไทย
0: ถ้า
1: จดที่อเมริกาก็คุ้มครองที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะ
0: ต
1: ้องจดหลายประเทศอันนี้เป็นมุมนึงอีกมุมนึงเราก็อาจจะไปดูมันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ต่างประเทศที่เขาไม่มาจดในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาดูศึกษาแล้วมาทำต่อยอดในประเทศไทย อันนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดก็ทำได้แต่ปัญหาก็คือเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดทำเสร็จแล้วส่งกลับไปประเทศนั้นก็อาจจะมีปัญหาอีกทีอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เราชอบคุยกันไว้ประจำว่ามันจะโดยเฉพาะสิทธิบัตรที่ผมพูดเนี่ยมันจะมีอายุการคุ้มครอง
0: 20 ปี
1: ทีนี้น่าสนใจเขาวางว่าแล้วถ้าเกิดมันอายุการคุ้มครองมันไปสัก19 ปีแล้วเหลืออีกปีจะหมดอายุ
0: ทำยังไงดี
1: ทำยังไงดีเราไปศึกษาแล้วเอามาทำช่วงสักปีหลังๆลองมาดูแล้วพัฒนาต่อยอดนิดนึงพอเขาพ้น20 ปีปุ๊บเราก็ใช้ประโยชน์ได้ฟรีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราจะดีไซน์ว่าเราจะทำยังไงกับตรงนั้นนะครับซึ่งผมบอกว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินทรัพยาเนี่ยไม่ใช่ one size fit all
0: มันต้องเหมือนปรับให้เข้า
1: ต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์บริบทนั้น
0: ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสมมติว่าเราอาจจะไอเดียคล้ายๆกับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้มาก่อนก็เป็นไปได
1: ้โอ้อันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากนะครับ
0: อาจจะโดนฟ้องได
1: ้อาจจะโดนฟ้องได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทำกันเยอะโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นนวัตกรรมนะครับผมเอายกตัวอย่างมหาวิทยาลัยหรือองค์กรใหญ่ๆนะครับไม่รู้อนุญาตชื่อแล้วกันเพราะอันนี้เป็นการชมเชยเขาเช่น SCG ปตท.นะครับก่อนจะทำโปรเจกต์อะไรเนี่ยนะครับเขาต้องทำเรื่องการสืบค้นสิทธิบัตรก่อนว่าไอ้โปรเจกต์สินค้าที่เขาจะทำเนี่ย
0: มันไปซ้ำกับใครไหมที่เขาจดไว้
1: ใช่ถ้าซ้ำเนี่ยเราก็ต้องคิดใหม่นะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ซ้ำเนี่ยก็ค่อยเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองที่หลายๆมุมมองเพราะว่าอย่างที่ผมว่าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่เรื่องแค่จดสิทธิบัตรหรือจดคุ้มครองอย่างเดียวมันต้องดูตั้งแต่เรื่องไอ้ตอนสร้างสรรค์เลยนะครับว่าไอ้ตอนสร้างสรรค์เนี่ยนะครับว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นที่จะเกิดขึ้นหรือผลงานนั้นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ที่เคสที่เราพูดกันว่าทำไปแล้วไปซ้ำกับชาวบ้าน
0: เพราะฉะนั้นต้องไปสืบคน
1: ต้องไปสืบคนมาก่อนนะครับ
0: ซึ่งคนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงเรื่อง
1: ได้ได้ตอนนี้มันมีฐานข้อมูลเยอะแยะนะครับฐานข้อมูลสิทธิบัตรนะครับก็ต้องไปเรียนรู้กันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าผู้ประกอบการเนี่ยเราจะเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเราจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับหรืออีกอย่างนึงที่ทำเรื่องสร้างสรรค์เนี่ยแล้วบางทีประเด็นที่ผมเจอมากที่สุดนะครับแล้วเป็นคดีความมากคือเรื่องใครเป็นเจ้าของกันแน
0: ่เพราะไม่รู้ว่าอันไหนเกิดก่อนใช่ไหม
1: บางทีอย่างนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมันมีเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าอันนึงนะครับเราก็มีรายนึงเนี่ยเขาก็คิดเครื่องหมายการค้านั้นขึ้นมานะครับโดยไปให้คนคนหนึ่งเนี่ยไปออกแบบเครื่องหมายการค้าโลโก้สวยๆแล้วเสร็จแล้วก็จะเอาเครื่องหมายการค้าเนี่ยไปจดฟังดูก็ไม่มีอะไรนะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าคนที่ออกแบบเครื่องหมายการค้านั้นบอกว่าไอ้งานที่สวยๆอันเนี้ยเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของเขา

0: คนเขียน
1: คนเขียนคุณเอาไปแล้วไปจดสมัยการค้าได้ยังไงก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาก็เลยจดไม่ได้เพราะบางทีเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราเป็นเจ้าของแน่หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องดูอีกหลายมิติอีกหลายตรงนั้น
0: มีหลายมุมมอง
1: หลายมุมมองมากฮะ
0: เรามีเคสสตัดดี้ของคนในประเทศไทยไหมครับผู้ประกอบการไทยที่เขาพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ทำในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเห็นเหมือนอาจารย์มีแกลเลอรี่
1: ใช่ครับคือสำนักงานเราเองนะฮะสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพหรือเบโดเราเองเนี่ยเราก็ส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับแต่เราจะอาจจะตีสโคปนิดนึงคือไม่ใช่ผู้ประกอบการทั่วไปคือผู้ประกอบการที่ใช้พวกความหลากหลายทางชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับหรือบริการนะครับซึ่งเราก็จะมีคล้ายๆว่าบริการครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่ช่วยเรื่องพัฒนานวัตกรรมนะครับทำให้สินค้ามันดีขึ้นในการทำแบรนด์นะครับเราก็มีนักออกแบบแบรนด์ที่ดีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ดูเรื่องช่องทางการตลาดด้วยนะครับอีคอมเมิร์ซด้วยแต่สุดท้ายที่สุดเนี่ยมันจะกลับมาที่เรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเบโดเราเองเนี่ยเรามีบริการตรงนี้อยู่นะครับในปีนี้เรามีโครงการอันนึงเราเรียกว่า community intellectual property portfolio นะครับคือการสร้างพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนนะครับซึ่งอันเนี้ยในที่สุดเนี่ยเราหวังว่าไอ้พอร์ตโฟลิโอของเขาเนี่ยมันคล้ายๆเป็นพอร์ตโฟลิโอการลงทุนนะครับเขาจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีสมบัติอะไรมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ในชุมชนนั้นบ้างนะครับแล้วเขาจะใช้ประโยชน์อะไรกับมันตรงนั้นบ้างนะครับซึ่งไม่แน่นะครับต่อไปเนี่ยชุมชนนั้นอาจจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็น SME หรือให้ใหญ่ขึ้นแล้วถ้ามีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอยากจะมาเทคโอเวอร์เขาจะได้ประเมินมูลค่าพอร์ตโฟลิโอที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาตรงนั้นได้นะครับอันนี้เรื่องสำคัญคือการพัฒนาเรื่องพอร์ตโฟลิโอของตัวเอง
0: ซึ่งมีโชว์อยู่นะที่น
1: ี่มีโชว์อยู่ข้างล่างครับ
0: น่าสนใจมากๆนะฮะอยากจะขอไปชมได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวผมว่าเราไปชมกันเลยดีกว่านะฮะอาจารย
1: ์ครับ

0: ครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับอยากจะพามาดูเรื่องศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชลภาคเพราะเมื่อกี้เราพูดค้างกันไว
1: ้
0: นะครับว่านั่นทำอะไรนะครับอันนี้เราทำให้บริการครบวงจรนะครับถ้าดูจากในรูปเนี้ยเราเริ่มต้นตั้งแต่สตาร์ทเลยนะครับเข้าไปหาคล้ายๆช้างเผือกนะครับว่าดูซิว่าชุมชนไหนมีความสามารถอะไรแล้วเราก็มาทำเทรนนิ่งนะครับทำทุกอย่างนะเทรนนิ่งทางด้านเชิงเทคนิคนะครับทางด้านบิสเนสก็ทำพวกบิสเนสโมเดลบิสเนสแคนวาสทั้งหลายนะครับแล้วให้คำปรึกษานะครับแล้วเสร็จแล้วจับคู่ทางธุรกิจให้ด้วยนะครับว่าเขาจะไปนั่นอะไรจนมาถึงสุดท้ายเมื่อกี้หัวข้อเราคือมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับเราก็จะต้องดูว่าไอ้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไว้นะครับเรื่องintellectual property portfolio หรือ IP portfolio เราก็ build up IP portfolio ให้เขาแล้วก็ไปช่วยเขาว่าอันไหนเนี่ยเราไปจดคุ้มครองให้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำพยายามให้เป็นครบวงจรตรงนี้อยู่
1: ครับก็สินค้าของผู้ประกอบการก็จะมาอยู่โชว์ใน
0: อันนี้โชว์
1: ฟ้าใสแกลเลอรี่
0: ใช่ฟ้าใสแกลเลอรี่อันนี้จะเป็นโชว์เคสของเรา
1: ซึ่งขายด้วยตรงนี
0: ้ตอนนี้เราก็จะขายด้วยนะครับแต่เน้นหลักๆเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องโชว์มากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีนักธุรกิจที่สนใจเนี่ยก็อาจจะมาขอนั่นแล้วก็ติดต่อไปทางชุมชนหรือผู้ประกอบการที่เราให้การสนับสนุนอยู่นะครับก็เราก็จะทำหลากหลายรูปแบบนะครับที่จริงอันนึงสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำทั้งเอกสารนะครับตำราเครื่องมือทั้งหลายนะครับที่จะที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตาหลากหลายรูปแบบมากนะครับผมหยิบตัวนี้แล้วกันนะครับลองใช้ดูนะครับนะครับอันนี้เดิมเนี่ยเขาเป็นน้ำแร่นะครับจากภาคใต้นะครับแล้วก็มาพัฒนาให้มันกลายเป็นโลชั่นทาผิว
1: จากน้ำแร่

0: แค่ธรรมดาที่ตามแหล่งธรรมชาติเนี่ยเราก็ไปพัฒนาปรับสูตรนะครับเอาน้ำแร่น่ะให้มันเป็นโลชั่นนะครับแล้วก็อันนี้คือกลิ่นทรัพย์สินธรรมยาประเภทหนึ่งคือไอ้สูตรที่สูตรเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรโดยทั่วๆไปแต่ใส่จำนวนเท่าไหร่แน่นอนเนี่ยเราเก็บเป็นความลับทางการค้า
1: ก็เป็นความลับทาง
0: ความลับทางการค้าแล้วในนี้เองเนี่ยเราก็จะออกแบบแบรนด์ให้เขานะครับแล้วก็หน้าตาเลเบลแพคเกจจิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายการค้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำให้ชุมชนนะครับแล้วชุมชนเองเนี่ยเขาก็เจริญเพราะว่าอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนนะครับด้วยความเชื่อของเบเดลเราเองเนี่ยว่าถ้าเศรษฐกิจระดับชุมชนเนี่ยเข้มแข็งอันนี้คือรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1: มีมากมายครับน่าสนใจนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดในนี้ก็คือผ่านกระบวนการที่เบโดเนี่ยคอยเข้าไปช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับอาจารย์สุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ประกอบการครับที่สนใจในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
0: ครับ
1: ที่กำลังชมรายการเราอยู่ว่า
0: คือ
1: มีอะไรแนะนำบ้าง
0: ครับคือหลายท่านผู้ประกอบการเนี่ยนะครับอาจจะเห็นว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นนะครับแต่ผมเรียนให้ทราบว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นผมชอบใช้คำว่าเป็นแอสเซทที่สำคัญของเรานะครับเราจะต้องบริหารจัดการมันให้ดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องไปแสวงหาความรู้นะครับเพราะเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยมันก็ภาพกว้างแต่ที่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคืออันเนี้ยเราจะต้องรู้นะครับผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าเขามีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรวิธีที่ผมแนะนำที่สุดคือไปหาผู้รู
1: ้
0: นะครับซึ่งตอนนี้นอกจากเบโดเราเองเนี่ยนะครับทุกสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนะครับมีหน่วยงานให้บริการทางด้านคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญานะครับเข้าไปใช้ประโยชน์ได้หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เขาก็มีที่ให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับก็สิ่งที่แรกเนี่ยก็คือติดอาวุธทางปัญญาของตัวเองก่อนนะครับให้รู้ว่าเรามีอะไรแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยพัฒนาต่อไปว่าบริหารจัดการมันยังไงบ้างและเอาไปใช้ประโยชน์มันยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องขอฝากไว้เลยครับ
1: ครับครับก็เรื่องการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแล้วก็มีช่องทางในการสนับสนุนหลายช่องทางทีเดียววันนี้ฮะก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับจากอาจารย์วันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ธนิตชังถาวรเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆและประสบการณ์ให้พวกเราฟังครับขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย
0: ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เดินทางกันมาถึงช่วงสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับกับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งตลอดทั้ง12สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกท่านก็ได้เห็นนะครับถึงตัวอย่างแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคนี้โดยเราได้เรียนรู้ผ่านมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพหรือ SME หรือบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงสินค้าและบริการนะครับที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับว่ากว่าจะมาเป็นนวัตกรรมที่เข้าถึงกลุ่มตลาดลูกค้าหรือผู้ใช้งานจริงๆได้ย่อมต้องเกิดจากการสร้างไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่มีการตั้งสมมติฐานการทดลองและการกลับมาทบทวนปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการต่างๆเพื่อให้นวัตกรรมนั้นเหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้มากที่สุดหวังว่าตัวอย่างนวัตกรรมเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการหลายท่านได้เห็นความสำคัญของนวัตกรรมและกลับมาทบทวนธุรกิจของตัวเองนะครับหาแนวทางนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านได้ซึ่งบางครั้งอาจจะมีความยากและความท้าทายต่างๆที่ต้องเผชิญผมก็ขอให้ทุกท่านฝ่าฟันอดทนต่อสู้และประสบความสำเร็จบนเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ IDE ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมให้ได้ครับแล้วพบกันใหม่ซีซั่นหน้าสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้

0: ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายจากการออกกฎคำสั่งหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นการฟ้องเรียกค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ต้องไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน10ปีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมรายการที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านครับมาวางแผนทางด้านการเงินครับแน่นอนครับคนทุกคนครับอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในฐานะของการงานการเงินหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกับเงินที่อุตส่าห์หามาได้ครับนั่นคือการวางแผนการเงินครับคุณผู้ชมครับมีคนอยู่2คนครับคนนึงหารายได้มาสูงมากเลยครับแต่จ่ายไปกับรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยครับแต่กับอีก1คนครับหารายได้มานะครับไม่สูงเท่าครับแต่สามารถเก็บออมและลงทุนทำให้เงินเหล่านั้นงอกเงยขึ้นมาได้ครับนี่คือการวางแผนการเงินที่ถูกวิธีนั่นเองครับเพื่อทำให้ชีวิตนั้นมีความมั่นคงและมั่งคั่งครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทางรายการของเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป็นบุคคลตัวอย่างครับในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุนครับเพื่อทำให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นครับก็ไม่ใช่ดีขึ้นอย่างเดียวครับดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงคุ้นหน้าคุ้นตากับแขกรับเชิญของผมเป็นอย่างดีครับเพราะตื่นเช้าขึ้นมาคุณเปิดทีวีครับจะเห็นเขาเล่าข่าวอ่านข่าวให้เราฟังกันทุกเช้าเลยนะครับและจะเป็นใครไม่ได้ครับไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณกวีพันธ์มนตรีวงศ์หรือว่าพี่โต้งของเรานั่นเองครับครับ
1: คุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศหนุ่มไฟแรงผู้มีความสามารถหลายด้านทั้งอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเป็นพิธีกรและวิทยากรผลงานของคุณโต้งมีมากมายผ่านหน้าจอทีวีให้เราได้เห็นกันแทบทุกวันนอกจากนี้คุณโต้งยังเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคนที่จะเริ่มต้นทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนอีกด้วยน้องๆผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ๆต้องเรียกคุณโต้งว่าอาจารย์เลยแหละครับทำงานเก่งขนาดนี้คุณโต้งบอกว่าไม่ขอเข้าอยู่สังกัดค่ายใด

0: ขอผันตัวเองเป็นผู้ประกาศอิสระเพื่อที่จะได้มีเวลาไปทำในสิ่งที่รักเห็นมาดนิ่งๆสุขุมแบบนี้นะฮะชอบขี่มอเตอร์ไซค์ครับเป็นชาวไบเกอร์ตัวยงคนหนึ่งเลยทีเดียวชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางหลงไหลในชีวิตรูปแบบนี้จนปัจจุบันลงทุนทำธุรกิจผลิตกางเกงยีนยี่ห้อ Dust Camp Originalให้กับคนที่ชื่นชอบกางเกงยีนส์หรือนักขับมอเตอร์ไซค์ได้สวมใส่กันไม่เพียงแค่นั้นคุณโต้งยังกำลังจะเปิดธุรกิจร้านอาหารในช่วงเวลาอันใกล้นี้อีกด้วยแม้มองผิวเผินจากภายนอกนึกว่าเป็นผู้ประกาศนั่งอ่านข่าวในทีวีอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วทำอาชีพหลายอย่างมากเลยแสดงว่าคุณโต้งต้องเป็นนักวางแผนทางการเงินแน่ๆเลยครับ
1: เมื่อสักครู่นี้เราได้รู้จักกับพี่โต้งนะครับแบบโดยพอสังเขปกันมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มารู้จักตัวจริงกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่โต้งครับ
2: สวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ
1: โอ้โหหล่อเชียร์พี่โต้งครับ
3: ครับ
1: วันนี้ฮะอยากให้พี่โต้งเล่าให้ฟังหน่
3: อ
1: ยทำผู้ประกาศข่าวมากี่ปีแล้วครับ
3: ไม่นานครับเป็นรุ่นพี่หิมสักปี2ปีได้ครับ
1: ครับผมนะฮะก็น่าจะสัก16 17นะครับประมาณนะฮะ
3: คือผมเนี่ยเข้ามาที่เนชั่นก่อนทำงานที่วิทยุเนชั่นหลังจากนั้นก็มาอยู่เนชั่นทีวีก็ลองรวมๆเอาว่าวิทยุเนชั่นกับเนชั่นทีวีตั้งมาเท่าไหร
1: ่ก็ประมาณสัก
3: ไม่นานอีกเหมือนกัน
1: ช่อง4บางขุนพรม
3: ยุบตัวพอดีไม่ถึงขนาดนั้น
1: ก็สักประมาณสัก10กว่าปีแล
3: ้
1: ว
3: ได้ได้
1: อยู่ในวงการนี้ก็ถือว่าต้องเป็นขั้นระดับปรมาจารย์
3: เดี๋ยวไม่เรียกอย่างนั้นเลยเดี๋ยวผมกดดันเปล่า
1: ครับผมได้ครับงั้นเราไม่เรียกอาจารย
3: ์ใช่
1: นะครับมาสเตอร์นะครับผมนี
3: ่ว่ามาวันนี้
1: คือจริงๆแล้วอยากจะมาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินของพี่โต้งด้วย
3: โอ้โหนี่คุยถูกคนเลย
1: ครับผม
3: เพราะผมเนี่ย
1: แผนที่ดีมาก
3: เป็นคนที่ขาดการวางแผนทางการเงินขาดการวางแผนทางการเงิน
1: ยังไง
3: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนคนอื่นมีรายได้เข้ามาได้เป็นพิธีกรได้อะไรเนี่ยลงมาแล้วเราใช้ไงมันมีข้อบังคับเช่นคุณไม่มีบ้านคุณต้องซื้อบ้านไม่มีรถต้องซื้อรถคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศมันต้องจ่ายเงิน
1: ทีนี้
3: เหมือนกับความต้องการเรามันเยอะมากอ
1: ่
3: ะโหเราอยากแต่งตัวเราอยากทำธุรกิจอยากอะไรเงินมันถูกใช้อยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
3: แต่ถึงจุดหนึ่งเฮ้ยมันชักมีปัญหาเรามีครอบครัว
1: ครับผม
3: มีลูก
1: ครับ
3: อายุมากขึ้นต้องคิดเนี่ยนี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผมแบบเริ่มหันมาสนใจเรื่องการวางแผนทางการเงินและการทำธุรกิจของตัวเอง
1: ทางรายการของเราเนี่ยแหละฮะต้องหาคนแบบนี้แล้วก็เลือกคนไม่ผิดด้วย
3: ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกไม่รู้
1: ถ้าอย่างนั้นผมขอย้อนกลับไปนิดนึงในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศมานะฮะก็อยู่ในวงการมาพอสมควรแล้วคร
3: ับ
1: หลายๆคนนี่อยากจะรู้มากเลยว่าการเป็นผู้ประกาศเนี่ยได้เงินเยอะไหม
3: มันมีภาพหนึ่งที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยคนเป็นผู้ประกาศพิธีกรเนี
1: ่
3: ยโอ้มาทำงานแป๊บเดียวได้เงินมหาศาลแต่คุณไม่เห็นว่าเบื้องหลังเขาทำอะไรมาบ้างใช้เวลามาเท่าไหร
1: ่
3: ถูกไหมฮะแล้วก็มีคนทำงานข่าวจำนวนมากที่เขาไม่ได้อยู่ในจุดนั้น
1: ครับ
3: ผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงจุดที่ได้เงินเยอะก็ได้แต่ว่าเราทำนานสะสมพอมีโอกาสมีช่องทางในการที่จะได้เงิน
1: ครับผมแสดงว่าจริงๆแล้วคืออาจจะไม่ได้ทำแค่อาชีพผู้ประกาศถูกต้องไหมครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นแค่อาชีพผู้ประกาศก
3: ็
1: ต้องได้เงินจากการไปรับอีเวนต
3: ์
1: บางคนก็บอกว่าไปถ่ายโฆษณา
3: โอ้โห
1: มีต้องมีแบบน
3: ั้
1: นไหม
3: ผมไม่ดังขนาดนั้นอย่างแรกแต่ว่าเรามีความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ครับ
3: อย่างผมเนี่ยผมอาจจะรับงานพิธีกร
1: ครับ
3: องค์กรราชการจะเอาผมไปเป็นพิธีกรเสวนาอะไรแบบนี้หรือจ้างผมไปลงเสียงเสียงผมเนี่ยมีมูลค่าอย่าดูหน้าผมให้ฟังเสียงผมดีกว่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้คือก่อนที่ผมจะมาทำในเชิงข่าวโดยตรงเนี่ยผมเป็นคนโฆษณามาก่
1: อ
3: นผมเป็นคนคิดสปอตวิทยุโฆษณามาก่อนเป็นครีเอทีฟเป็นสคริปต์ไรเตอร์มาก่อนเพราะฉะนั้นหัวผมเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นพิธีกรข่าวแอบคิดเข้ามุกรายการยังไงจะเก๋นะจะปิดรายการยังไงจะวาง
1: ร
3: ันดาวรายการยังไงผมก็มีความเป็นครีเอทีฟอยู่ในตัวทีนี้ผมก็เริ่มมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นธุรกิจล่ะที่มันใช้ครีเอทีฟใช้ความคิดสร้างสรรค์มาขายเนี่ยเราจะทำอะไรได้ผมก็พยายามหาว่าผมทำอะไรได้
1: แล้วเจอหรือยังครับในสิ่งที่พี่โต้งชอบ
3: ผมทำเสื้อผ้าได
1: ้เห็นไหมฮะอาชีพเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำแค่อาชีพเดียวเราสามารถทำหลากหลายอาชีพก็ได้แต่เลือกอาชีพที่คุณคิดว่าคุณเหมาะคุณชอบและคุณรักมันจริงๆแล้วคุณลองทุ่มเทกับมันแต่ว่าวันนี้ฮะเรายังไม่หมดเท่านี
3: ้ครับ
1: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงหน้าถ้าใครอยากรวยถ้าใครอยากรู้เทคนิคแท็กติกนะครับว่าพี่โต้งเขาทำอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับผม
4: เก็บ

0: วันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนเราไปคุยกับคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศข่าวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีบนหน้าจอทีวีได้พูดคุยกับคุณโต้งทำให้ได้ทราบว่านอกจากเป็นผู้ประกาศแล้วนะฮะยังทำอาชีพอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายอาชีพทั้งผลิตกางเกงยีนส์ทั้งทำร้านก๋วยเตี๋ยวคุณโต้งทำได้อย่างไรมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาก่อนหรือเปล่ามาคุยกันต่อครับ
1: พี่โต้งครับ
2: ครับ
1: นะฮะเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยมาแล้วโอ้โหแต่ว่าถ้าดูเจอพี่โต้งข้างนอกเนี่ยจะแทบจะจำไม่ได้เลยนะว่าเป็นผู้ประกาศ
2: ลองดูหัวจรดเท้าเนี่ยก็จำลำบากเลยใช่ไหม
1: ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการแต่งตัวของพี่ครับนะฮะแล้วภาษาผมก็เรียกว่าเฟี้ยวเงาะมาก
2: โอ้โหเฟี้ยวลำไยได้ไหม
1: ก็พอกินได้ครับช่วงนี้หน้าลำไยด้วยสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยทีเดียวและอยากจะรู้ครับ
2: ว่า
1: ทำไมอยู่ดีมาแต่งตัวอะไรแบบนี้พี่โต้ง
2: คือถ้าเกิดว่าอยู่ๆผมแต่งตัวอย่างเงี้ยแม่งบ้าเหมือนคนบ้าเลยมันจะอะไรกันนักหนาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นไบค์เกอร์คุณไปขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณต้องมีพ็อปสร้อยอะไรนาฬิกาอะไรตัวในตัวนอกกางเกงยีนราคาเท่าไหร่รองเท้าเท่าไหร่
1: ครับ
2: การขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเลยทำให้ผมแต่งตัวจัดขึ้น
1: เสื้อผ้านี่คือออกแบบเองเลยป่ะครับ
2: คือเอาแบบเฉลยเลยนะเสื้อผ้าเนี่ยมันได้ถูกออกแบบมาเป็นร้อยปีแล้วยีนเนี่ยมันก็ห้ากระเป๋ามีกระดุมป้ายหนัง
1: ครับ
2: ผมให้ความสำคัญจากการทำของเดิมเนี่ยให้มันดีขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปวัตถุดิบที่มันดีขึ้นโลโก้แบรนดิ้ง
1: ครับ
2: สร้างมูลค่าจากตรงนี้แบบนี้มันก็มีมาตั้งแต่70น่ะ
1: แต่ถ้าเกิดพูดแบบนี้เนี่ยผมก็อยากจะเห็นสไตล์ของพี่ออกแบบแล้วบอกว่ามีร้านด้วย
2: มีแล้ว
1: ผมไปดูได้ไหมครับ
2: ร้านผมเล็กๆแต่เข้มข้น
1: จริงมั้ยอ่าว
2: ชื่อ Dust Camp Commune
1: เข้มข้นนี่คือแบบว่ารสชาติขมเลยมั้ยอ่าว
2: ลองไปดู
1: เดี๋ยวพาไปดูดีกว่า
2: ไ
1: ปด้านนี้ดีกว่านะครับเชิญเลยครับ

0: ร้านนี้สี
1: นี่แหละ
0: ครับทึมทึมดูแบบดิบ
1: ๆต้องประมาณนั้น
0: นี่ดัสแคมป์ครับอยากจะรู้เหลือเกินทำไมต้องเป็นนกฮูกครับ
1: ต้องนกฮูกอย่างเดียว
0: มีตาสองตาไม่เท่าไหร่แล้วต้องมีตาคีบหมายถึงว่าอะไรขี่กลางคืนเหรอฮะหรือยังไง
1: ถูกต้องฮะคือดัสเนี่ยแปลว่าโพเพแคมป์คือแคมปิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เอ๊ะสัตว์กลางคืนอะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์ได
0: ้ครับ
1: ขังคาวมันก็ใช้กันเยอะแล้วอ่ะมันเยอะอ่ะใช่ไหมเราก็เลยมองถึงนกฮูก
0: ครับ
1: แล้วมีตาที่สามพอถึงกลางคืนเนี่ยเราแบบอยากขี่อยากเที่ยวอยากใช้ชีวิตเนี่ยดูรูปนี้ฮะรถช็อปเปอร์ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ขี่ช็อปเปอร์ฮิปปี้ขี่ช็อปเปอร์ไปตั้งแคมป์ในป่านี่ฮะนี่คือสัญลักษณ์ของแบรนด์เลยอธิบายแบรนด์ได้เลย
0: นี่คือโยงมาหมดเลย
1: โยงมาเลย
0: ขวานกระเชือกครับ
1: ใช่ใช่ก็เหมือนก็แคมป์เนี่ยบรรยากาศของการไปตั้งแคมป์คุณก็อาจจะมีอุปกรณ์หน่อยมันย้อนยุคอ่ะ
0: ร้านนี้นี่ตั้งขึ้นมาเพื่อสายไหนฮะอย่างที่บอกว่ามีหลายสายมากเลยหรือทุกสายเลยครับ
1: ความจริงก็ทุกสายได้หมดแต่ว่าผมเน้นก็คืออารมณ์ประมาณ70ประมาณช่วงที่แบบขี่ช็อปเปอร์หน้ายาวบุปผาชน
0: ครับ
1: ฮิปปี้ประมาณนี้ครับประมาณนี
0: ้นี่พูดตรงนี้เห็นแค่โลโก้แต่อาจจะยังไม่เห็นภาพในร้าน
1: ไหนเข้าไปสัมผัสนะ
0: เราต้องเข้าไปเลยนะ
1: เชิญเลยครับ
0: อนุญาตนะครับ
1: เช
0: ิ
1: ญเลยครับเชิญเลยครับ
0: เปิดเลยนะครับผมฟึบเข้ามาเลยครับตามมาครับคุณผู้ชมอยากถามพี่โต้งครับว่าทำไมพี่ต้องถึงใช้คำว่าดิ้นรนเลยดีกว่าม ีหลากหลายอาชีพ
1: ท
0: ำไมถึงต้องมีหลากหลายอาชีพอาชีพผู้ประกาศมันไม่มั่นคงเหรอครับหรือยังไง
1: มีคนถามผมนี้เยอะมาก
0: ครับ
1: เฮ้ยอ่านข่าวน่าจะได้เงินดีนะอยากลำบากเหรอทำไมต้องเหนื่อยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือผมเป็นผู้ประกาศข่าวก็จริงแต่ผมเป็นฟรีแลนซ์ผมไม่ได้ประจำที่ช่องไหนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นในชีวิตผมเนี่ยถูกหยุดอ่านรายการเจ๊งช่องมีคำสั่งพิเศษมาให้ยุติการอะไรเงี้ยม
0: ัน
1: เกิดขึ้นได้ประจำเราก็เจอมาปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าถึงจุดนี้ทำไมเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักทีนึงสมมติเขาไม่จ้างผมต้องไม่ทุรนทุรายผมต้องอยู่ได้ผมก็เลยมองว่าเราสนใจเรื่องอะไรเราสนใจเรื่องศิลปะออกแบบครอบครัวเรามีความรู้เรื่องก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงซึ่งคนแบบหากินมากเลยแล้วมาเติมไอเดียเข้าไปผมคิดว่ามันน่าจะทำให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจได้บ้างก็ไม่ง่ายอ่ะ
0: เลยอยากจะรู้ว่าไอ้คำ

0: ว่าไม่ง่ายเลยที่อยากจะคุยว่าไอ้ไม่ง่ายของมันคืออะไรบ้างอุปสรรคที่พี่เจ
1: อ
0: นะฮะการวางแผนที่พี่เริ่มต้นเนี่ยเก
1: ิ
0: ดอะไรขึ้นบ้าง
1: อย่างแรกคือผมไม่ได้มาจากพื้นฐานครอบครัวที่รวยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบว่าต่อยอดจากพ่อแม่ไม่ใช่สองคือยกตัวอย่างเช่นทำแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ย10ล้านยังน้อยเกินไปเลยสำหรับการจะตั้งแบรนด์ขึ้นมายี่ห้อหนึ่ง
0: จริงนะคร
1: ับ ใช่คุณต้องมีงบโปรโมทลงเงินลงทุนมหาศาล
0: ครับ
1: แต่ผมแลกกับการที่ว่าคิดเอาให้เล็กที่สุดแต่ว่าคิดต้องโดนเล็กต้องครบต
0: ้
1: องโดนต้องถูกใจที่สุดแล้วผมก็ไม่ได้ขายของถูกอ่ะผมก็เอาที่เขาเรียกอะไรนะเศรษฐกิจเชิงความคิดสร้างสรร
0: ค์
1: ผมก็ไปอบรมไปเรียนไปหาความรู้มาเพื่อที่จะรอวันว่าเคาะมันออกมาเป็นอะไรสักอย่างที่สุดมันเคาะออกมาเป็นเสื้อผ้า
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วอยากจะรู้ว่าพี่โต้งอ่ะถ้าเกิดย้อนถามบอกว่าแพงอยากจะรู้ว่าตัวเท่าไหร
1: ่อย่างกางเกงยีนเนี่ยตัวนี้ Dust Begin เนี่ยผมขายที่ 2,450 บาทมันก็ไม่อาจจะไม่แพงถึง
0: ใกล้แพงมากถึงขั้น 5-6,000 นะ
1: แต่คนมีหลายระดับนะ
0: ครับ
1: คนที่เขาอาจจะแบบทำงานได้เงิน 15,000 เนี่ยกางเกงตัว 2,000 กว่ามันก็เยอะอ่ะ
0: ครับ
1: แต่มันอาจจะมีผลอีกแง่หนึ่งคือทำให้ซื้อง่ายขึ้นด้วยไงไอ้เรื่อง pricing เนี่ยสนุกมาก
0: ค
1: ือถ้าเกิดว่าทำให้ฮิมชอบได้เนี่ย
0: ครับ
1: ตัวนี้ผมขายอยู่ที่ 5,500 ขายดี
0: ครับ
1: ขายดีมากมันแปลกแล้วแบบรู้สึกว่าใส่ไปเดินตลาดเนี่ยต้องโดนโอ้คนมองแน่ก็แปลกอ่ะมันก็แปลกคนอยู่หนองคายคนอยู่เชียงใหม่ก็เอาอะไรอย่างเงี้ย
0: ม
1: ัน
0: ข
1: ึ้
0: นอยู่กับความชอบของคนด้วย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วการวางแผนของพี่เนี่ยมองเป้าว่าไอ้ธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของร้านเสื้อก่อนนะ
1: ครับ
0: ร้านเสื้อร้านกางเกงยีนของพี่นี่พี่วางเป้าไว้ถึงขั้นไหนฮะ
1: ผมต้องการให้ยี่ห้อ Dust Camp เนี่ย
0: ครับ
1: เป็นเสื้อผ้าของคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์จะนึกถึงในแนววินเทจ
0: อ่
1: ะเสร็จแล้วคนที่ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็อยากสัมผัสเขาอยากสัมผัสความเป็นไบเกอร์เขาอยากให้ไปถึงยี่ห้อนี
0: ้
1: ถึงจุดหนึ่งผมก็ไม่รู้มันจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันแคบ
0: ม
1: ีคนมารับของผมไปขายที่ร้านมอเตอร์ไซค์ที่ออสเตรเลียแล้ว
0: ครับ
1: มันก็ไม่ได้ยากอ่ะเนี่ยคือหรือผมจะโพสต์ขายในไอ้พวกเว็บออนไลน
0: ์ครับ
1: อย่างนั้นถือว่าส่งออกระดับโลกไหมมันก็ไปอ่ะที่อเมริกาก็ซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเริ่มจากเล็กก่อนก็ถึงจุดหนึ่งผมคิดว่ามันคงเป็นยี่ห้อหนึ่งอ่ะที่คุณบอกกางเกงยีนหรือว่าเสื้อผ้า
0: ครับ
1: สำหรับไบเกอร์ยี่ห้อ Dust Camp
0: นี่แหละนี่คือสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมจุดเล็กๆก็คือการวางเป้า
1: ใช่
0: มองเป้าแล้วดูกำลังเราก่อน
1: แต่ผมพยายามหาหลายช่องทางก่อนไม่เคยนึกเลยนะจนแต่งงานมีลูกเนี่ย
0: อะไรอ๋อนี่
1: แต่งงานมีลูกเนี่ยคิดตลอดเลยว่าอะไรมันจะปลอดภัยอะไรมันจะมั่นคงจะลงทุนอะไรเงี้ยค
0: ิ
1: ดตลอด
0: เนี่ยสำคัญเลยครับคุณผู้ชมครับรีบกลับไปมีลูก
1: ด่วนแล้วปั๊มได้ปั๊มนะฮะปั๊มได้ต้องปั๊มอย่าช้า
0: ไอ้นี่รายการเราพูดไม่ต้องมีลูกก็ได้แต่ให้เห็นว่าการวางแผนเราควรจะเริ่มต้นวางกัน
1: คือสำหรับคนที่ไม่มีลูกอันนี้คิดไปถึงขนาดนั้นนะ
0: คือ
1: มีเพื่อนที่ตัดสินใจว่าไม่มีลูกเนี่ยเขาต้องวางแผนชีวิตอีกอย่างไม่มีคนเลี้ยงดูคุณในยามแก่เฒ่าคุณจะต้องซื้อประกันหรือว่ากองทุนในลักษณะที่พอสูงวัยไปแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เลี้ยงตัวคุณได้ต้องวางแผน มันต้องวางแผน
0: นี่แหละครับค
1: ุ
0: ณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่าในช่วงหน้าการวางแผนของพี่โต้งเริ่มต้นเขาเริ่มต้นยังไงจุดเริ่มต้นนี่แหละฮะสำคัญเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: การพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้แง่คิดอย่างหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าให้กับทุกคนได้นั่นก็คือเรื่องที่เราไม่ควรจะมีอาชีพเพียงอย่างเดียวอย่างคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงผู้นี้เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์กางเกงยีนส์และเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในเวลาเดียวกันถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการลงทุนในสิ่งที่ตนเองถนัดและชื่นชอบเลยแหละครับ
1: เมื่อกี้พูดกับพี่โต้งครับในเรื่องของการแน่นอนเรื่องอาชีพหลากหลายแล้วก็มีอยู่อาชีพหนึ่งก็คือในเรื่องของการปล่อยคอนโดออกมา
2: ครับ
1: แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยว
2: ครับ
1: ที่พี่โต้งวางระบบนะฮะพี่โต้งไม่ต้องไปทำเองก็กึ่งแอคทีฟกับแพสซีฟ
2: ใช่ใช่
1: ก็คือว่ามีระบบในการทำงานด้วยแต่ว่าก็ยังก็ต้องเข้าไปดูร้านอยู
2: ่
1: แต่ว่าอยากจะถามพี่โต้งครับว่าในเรื่องของการไปทางด้านแพสซีฟเลยนะฮะมีอย่างอื่นไหมในเรื่องของกองทุนเรื่องหุ้นเงี้ยมีสนใจที่จะทำบ้างไหมฮะ
2: คือยอมรับเลยว่าตัวเองไม่ถนัดแต่ถามว่าสนใจไหมมีความสนใจเพราะเรามองเห็นว่าการลงทุนแบบนั้นเนี่ยมันก็ผ่อนแรงบางอย่างเราไปอ่ะมันเราจะมานั่งโอ้โหคิดทุกอย่างทำทุกอย่างบางทีไม่ไหวใช่ไหมส่วนเรื่องความถนัดในการลงทุนเองไปเล่นหุ้นเองอะไรผมไม่
1: ม
2: ีแต่ถามว่าสนใจเราทำยังไงได้

0: ได้หนึ่งก็คือมันมีผู้บริหารกองทุน
1: ครับ
0: สองก็คือผมวิ่งไปหาคนที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่รู้จักกันเพื่อนคุ้นเคยเนี่ยเขาแนะนำได้เขาแนะนำได้แล้วค่อยๆลองดู
1: ครับ
0: มันไม่ได้ฝันเฟื่องแบบโอ้ passive income
1: การ
0: สบายแล้ว
1: การลงทุนมีความเสี่ยงครับ
0: ใช่ใช่
1: ท
0: ุ
1: กอย่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วย
0: แล้วในหลักก็คือผมกระจายไงหลักการกระจาย
1: ครับ
0: ไอ้นี่ล้มไอ้นี่ยังอยู่ไอ้นี่ยังอยู่อะไรเงี้ยดึงกันไปดึงกันมา
1: คือจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับเน็ตเวิร์กนิดๆนะแต่ว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กที่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันทั้งหมดแต่มีความเชื่อมโยงกันอยู่ในตัวเพราะมันมีไอเดียทุกอย่างที่มันใส่อยู
0: ่
1: ผมเชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวมีเสื้อพวกนี้ไปแขวนแน่นอน
0: ใช่แล้วก็สัญลักษณ์ก็เป็นรูปหมูก๋วยเตี๋ยวหมูใช่ข
1: ี
0: ่ช็อปเปอร์เนี่ยมันก็โยงกัน
1: นกฮูกขี่ช็อปเปอร์ต่อไปจะอนาคตจะมีวางแผนเปิดไลน์อย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: อย่าใช้คำว่าอนาคตคือผมทำแล้วผมทำแล้วก็คือว่าผมจัดทัวร์สำหรับคนไทยที่แบบบ้าคัสตอมไบค์มากเลยไปที่ญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเพื่อไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีงานคัสตอมไบค์ขายของแบบเนี้ยที่ผมไปมาเนี่ยใหญ่เหมือนกับไปไบเทคเหมือนกับเมืองทองธานีเนี่ย
1: เหมือนงานโชว์รถ
0: 2วัน
1: ครับ
0: ดู2วันทีนี้คนไทยก็ไม่ค่อยได้ไปกันไปน้อยมากก็ดูจากรูปในอินเทอร์เน็ตผมก็จะจัดทัวร์ไปก็ลองเซิร์ฟไป 2-3 ครั้งแล้วยังไม่สมบูรณ์ 100%
1: ครับ
0: แต่ว่ามีคนสนใจมากนั่นอย่างนึงกับอย่างนึงคือรายการประเภท Men Interest หรือว่าความสนใจผู้ชาย
1: ครับ
0: ไม่ใช่แนวว่าแบบนะ
1: ไม่แนวเซ็กซี่
0: อาจจะเป็นอาวุธอาจจะเป็นเรื่องการแต่งตัวแบบเป็นแมนการขับขี่เนี่ยผมก็เซิร์ฟทำใน YouTube อยู
1: ่
0: มันโยงกันหมดเลยอ่ะมันโยงกันอ่ะ
1: ก็คือแบบว่ามีการลิงก์กันเกิดขึ้นแหละแล้วในอนาคตก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ออกมา
0: ค่อยๆขยับอ่ะ
1: ที่จะเป็นในเรื่องของ Shopper Culture ออกมา
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: สุดยอด
0: ก็มีเพื่อนในวงการมาติดต่อละว่าอยากจะมาลองทำเป็นตลาดคล้ายๆ Garage Market
1: ครับ
0: ด้านล่างนี้ได้ไห
1: ม
0: แล้วก็พอถึงเวลาก็มาของแบบเดียวกันมาขายด้วยกันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มากัน
1: อันนี้ก็เป็นอีกอีเวนต์นึง
0: ใช่
1: สุดท้ายแล้วครับให้พี่โต้งครับฝากอะไรกับคนดูหน่อยฮะในเรื่องของการลงทุนครับ
0: ครับ
1: เงินทองที่หามาต้องวางแผนครับ
0: ได้คือผมว่าเหมือนทุกเรื่องครับคนเราเนี่ยจะวัดกันว่าใครจะคิดได้ก่อนผมก็ต้องเคยผ่านชีวิตที่ใช้เงินหมดเวลาหมดเงินไปกับเรื่องที่ไร้สาระเนี่ยมากมายใช่ไหมฮะแล้วมันก็ไม่มีรีเทิร์นอะไรกลับมาแต่พอถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดคุณคิดได้คุณก็จะควานละเหมือนกับคนที่เคยเห็นไหมฮะในเน็ตทำอะไรแล้วรวยไปอบรมอะไรเต็มไปหมดทุกคนจะควานหาไปหมดแต่ที่สุดเนี่ยคุณชอบอะไรคุณถนัดอะไรพอจะทำอะไรได้กับเงินทุนที่คุณมีลองดูทำเลยทำเลยเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรที่จะมากกว่านั้นแล้วไม่มีเคล็ดลับอ่ะเพราะว่า คิดว่าจะเป็นแบบนี้มันก็ไม่เป็นก็ต้องลองทำอีกแบบนึง
1: ครับ
0: ทำแบบนี้ไม่ใช่ต้องลองไปทำอีกแบบนึงก็ลองเรื่อยๆ
1: ครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ย
0: ค
1: ำคำเดียวเลยที่เมื่อกี้นี้ผมได้มา
0: ครับ
1: ทำเลยครับอย่ารอ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับพิมครับ
1: ขอบคุณมากเลยโอ้โหทางรายการขอบคุณพี่โต้งมากเพราะวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
0: ครับ
2: เราสามารถจัดการกับความเสี่ยงในการลงทุนได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกการลงทุนหลายๆประเภทนะคะโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันดังนั้นการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยให้เราได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับพี่โต้งกวีพันธ์ไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เลยนะครับแล้วผมประทับใจมากๆนั่นก็คือการที่คนเราครับจะมีชีวิตที่ดีได้นะครับและจะมีความมั่นคงได้คุณจะต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านครับและที่สำคัญครับคุณจะต้องศึกษาและต้องลงมือทำณบัดนี้ครับและที่สำคัญครับวันนี้ครับรายการของเราครับคงจะนำสาระความรู้ให้กับทุกท่านนะครับในเรื่องของการวางแผนการเงินสัปดาห์หน้าครับจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนที่จะทำให้คุณวางแผนการเงินและมีชีวิตที่มั่นคงครับต้องติดตามกันครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: ่อนที่จะมาทำเทรดในแบงคอกก็มาจากการดูเทรดทอกเมื่อสักประมาณปี3ปี4ซึ่งอาจารย์เปิดให้ดูในคลาสนะความประทับใจมันก็เกิดขึ้นว่าเออมันมีไอเดียดีๆเหล่านี้อยู่บนโลกนี้เนาะสิ่งที่ผมทำต่อจากนั้นเลยก็คือการแชร์ให้เพื่อนปรากฏว่ามันมีกำแพงเรื่องของภาษาที่ทำให้เราไม่สามารถถ่ายทอดไอเดียเนี้ยให้กับเพื่อนได้ผมก็เลยไปเจอตัวโปรเจกต์ที่แปลซับไตเติลของตัวเทดทอล์กเองแล้วก็ร่วมเป็นอาสาสมัครแปลตรงนั้นเมื่อนำทอล์กที่ได้แปลส่งต่อให้เพื่อนอีกทีนึงปรากฏว่าเพื่อนชอบและเพื่อนแชร์ต่อก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วถ้ามันเป็นไอเดียที่มันสอดคล้องกับบริบทของคนไทยจริงๆล่ะ Impact มันจะมากกว่าทอล์กของคนต่างชาติมากน้อยแค่ไหนก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลยตั้งใจสร้างเทดแบงคอกขึ้นมาในช่วงที่ผมเป็นวัยรุ่นเพิ่งจบมาจากมหาลัยใหม่ๆเลยครับเราก็มักจะถูกกดดันจากสังคมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้นะแต่จริงๆแล้วความสำเร็จเนี่ยครับมันคืออะไรกันแน่มันจำเป็นหรอที่เราจะต้องก้าวหน้าด้วยหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วมีเงินเป็นร้อยเป็นล้านคำถามอยู่ที่ว่าเราจะใช้เงินเนี่ยเป็นความสำเร็จของในชีวิตเราหรือเปล่าเราจะใช้เงินเป็นความสุขของเราในชีวิตเราเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมันคือสิ่งที่เราไม่ต้องพึ่งพาให้คนอื่นบอกเราว่าเนี่ยคือความสุขของเราตราบใดที่เรารู้ว่าเงินมันคือสิ่งสำคัญแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเราก็สามารถมีความสุขได้อย่างเต็มที่จริงๆผมมักจะนึกถึงคำพูดที่อยู่ที่หน้ามหาลัยเสมอว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ว่าเราได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าเราสามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มากแค่ไหนสิ่งที่สำคัญกับเวทีเทรดแบงคอกเลยคือเราเชื่อว่าไอเดียเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นจะต้องมาจากคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่โด่งดังในสังคมแต่ไอเดียที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นจากคนตัวเล็กๆคนที่เราไม่รู้จักได้
1: ทุกคนครับของในภาพนี้คือสิ่งที่วิศวกรของเราซ่อมและสร้างมันขึ้นผมก็เป็นวิศวกรนะผมซ่อมในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญของชีวิตผมซ่อมมนุษย์ทุกคนครับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราใช้ใจคุณไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรอย่างผม
0: ตั้งแต่จัดงาน TEDx Bangkok ครั้งแรกก็ต้องบอกได้เลยว่าความท้าทายมันมีอยู่สูงมากด้วยความที่ไม่มีใครรู้จักเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรการที่เราเข้าไปหาสปีกเกอร์จะโน้มน้าวให้เขารู้สึกเชื่อใจแล้วว่าเฮ้ยงานนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันประสบความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้ยากมากแต่เราก็ต้องใช้ความพยายามครับไม่ว่าจะโดนปฏิเสธมากี่รอบที่ทำให้งานมันเกิดขึ้นได้ท้ายสุดแล้วแก่นของมันคือความพยายามไม่ท้อแท้กับมันที่เราล้มเหลวกับสิ่งนึงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าครั้งต่อไปครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4มันจะไม่สำเร็จสิ่งหนึ่งที่คนพบคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มองไปในอนาคตแต่ทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการแก้ปัญหาที่เรามีอยู่ในสังคมณปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่แก้ปัญหาปัจจุบันเราก็ไม่สามารถเดินต่อได้เราเหนื่อยจากการทำงานตรงนี้ก็จริงแต่เราไม่ได้มองแค่ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นภายใน1ปี2ปีข้างหน้าแต่ถ้าเกิดมองไปใน5ปี10ปีการที่เราได้แบบสร้างพื้นฐานความคิดของคนเราที่ดีมันจะช่วยทำให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานตัวเองหรือการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ก็ตามใน5ปีถึง10ปีข้างหน้ามันดีขึ้นอย่างแน่นอนการทำเทรดในแบงคอกนี้แน่นอนว่ามันเป็นงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรสิ่งหนึ่งที่ยึดทำให้ตัวผมเองเนี่ยทำตรงนี้ต่อครับแน่นอนเรื่องของเพื่อนทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นอาสาสมัครอยู่ในองค์กรต่างๆที่มีความหลากหลายทุกคนมีจิตใจมุ่งหวังที่ดีเพื่อพัฒนาสังคมการที่ได้มาอยู่ร่วมและได้มาทำงานกับคนกลุ่มนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ล้ำค่ามากสำหรับผม

รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นโลกของธุรกิจคำว่าลูกจ้างและนายจ้างทำให้รู้สึกถึงความแตกต่างแบ่งแยกกันแต่วันนี้ทอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดจะพาทุกท่านมาร่วมสัมผัสกับนอยชวนากรบุญสายหนุ่มนักธุรกิจที่เป็นนักแข่งรถระดับประเทศจนเป็นไอดอลของไทยหลายๆคนและหนึ่งในนั้นก็คือลูกจ้างในร้านของเขาเองบีธนากรเด็กหนุ่มที่ยกย่องให้นอยเป็นต้นแบบในชีวิตแต่แล้วความผิดพลาดของบีก็ทำให้ทั้งคู่มีอันต้องผิดใจกันห่างไปจนวันหนึ่งโลกได้โคจรให้ทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้งจากสถานะลูกน้องกลายเป็นน้องชายความหมายของชีวิตที่เปลี่ยนไปความเป็นครอบครัวเกิดขึ้นชัดเจนเกิดขึ้นได้อย่างไรหาคำตอบได้ในครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดค่ะ
1: วันนี้แขกรับเชิญของเราครับคุณนอยและคุณบีสวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับ
0: นอยไดโว
2: ใช่ครับ
0: ถูกไหมคะทำธุรกิจตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็ประสบความสำเร็จจากที่แบบเริ่มต้นด้วยการขายออนไลน์ก่อน
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็มามีหน้าร้านของตัวเอง
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจมีลูกน้องแล้ววันนึงค่ะบีซึ่งเป็นคนที่ชื่นชอบในตัวนอยอยู่แล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอกับไอดอลตัวจริงของเขาได้มาทำงานกับนอยต้องถามว่าคนที่เป็นไอดอลของเรากับตัวจริงที่พอมาเป็นลูกจ้างเขาแล้วเนี่ยเขาเป็นคนยังไงคะ
3: โอ้เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าดูอบอุ่นครับพี่ดูอบอุ่นแล้วดูเป็นกันเองมากๆครับผมใช
1: ่ทำไมถึงมองนอยเป็นไอดอล
3: คือเขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่เขากำลังจะทำครับพี
1: ่แต่เราได้ข่าวมาว่านอยจริงๆนอยเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หงุดหงิดง่ายเลยล่ะ
2: ใช่
1: นะตอนที่เปิดร้านที่มีลูกน้องอายุเท่าไหร่นะครับ
2: ประมาณสัก21ได้มั้งครับ21ประมาณนั้น
1: 21แต่เราบริหารจัดการความหงุดหงิดของเรากับลูกน้องเรายังไง
2: จะมีบีจะมีลูกน้องที่เข้าใจครับไม่ได้แบบโวยวายอะไรขนาดนั้น
1: หงุดหงิดคือหงุดหงิดประมาณไหน
2: แบบไม่ได้ดั่งใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยคร
1: ับแล้วเรื่องที่ทำให้เราหงุดหงิดคือเรื่องอะไร
2: หนักๆก็น่าจะเป็นเรื่องแบบเอ้ยดูแลลูกค้าไม่ดีอะไรเงี้ยที่แคร์ไม่ดีทำรถลูกค้าแล้วเกิดปัญหาอะไรเงี้ยครับ
0: แต่กับบีเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีประวัติทำให้รถของลูกค้าเสียหายมาพอสมควร
2: ใช่ครับ
0: ของนอยเองก็ยังเลือกที่จะให้โอกาสบีอยากให้เล่าเหตุการณ์ที่เราทำรถลูกค้าเสียหายอะค่ะ
3: ก็คือมีความจำเป็นต้องเอารถลูกค้าออกไปข้างนอกแล้วทีนี้พอจังหวะขากลับจังหวะที่หักเลี้ยวรถลูกค้าไอตัวรถที่ผมคล่อมอยู่อะมันดึงตัวผมลงไปเพราะว่ารถมันค่อนข้างหนัก
2: มันรถจะเป็นรถบิ๊กไบค์แบบหนักประมาณ200กิโลอะไรอย่างเงี้ยครับพอเวลาหักเลี้ยวสุดแล้วมันไม่มีทักษะในการขับขี่มันก็จะล้มแปะง่ายอะไรเงี้ยครับก็พอเขาจะมาถึงหน้าร้านเขาก็ขับรถผมก็เห็นอยู่เนี่ยอยู่ๆก็แปะล้มลงไปต่อหน้าตาเลยและส่วนที่เสียหายก็มันก็เยอะไหมมันก็เยอะแต่มันก็ไม่เยอะมากก็เลยคิดว่าแบบไม่เป็นไรเราก็เพิ่งเปิดร้านเราก็เริ่มมาด้วยกันเราก็มันคงต้องมีสักวันแหละที่เป็นแบบนี้ถ้ามันเป็นคนที่มันไม่น่ารักหรือเกเรหรือพูดยากสั่งยากมันก็อีกอารมณ์นึงนะแต่อันนี้มันก็พูดง่ายสั่งง่ายพอมันมีผิดพลาดปัญหาเออพี่มาขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจแบบเดี๋ยวตัวนี้ผมช่วยรับผิดชอบก็ได้แต่นอยบอกไม่ต้องอะไรเงี้ยจำไว้ครั้งหน้าจะได้ไม่ต้องทำอีกอะไรเงี้ย
0: นอกจากเรื่องการให้โอกาสกับบีแล้วเนี่ยเรื่องความไว้วางใจก็ไว้วางใจบีมาก
2: ใช
0: ่ถึงขนาดไหนคะ
2: ก็ถ้าใครที่เข้ามาในชีวิตผมเนี่ยผมจะให้ความไว้วางใจค่อนข้างน้อยมากหมายถึงว่าจะมีเซฟโซนค่อนข้างสูงมากแต่บีอยู่กับผมด้วยที่ว่าเขาเข้ามาทำงานจะเป็น FC มาขอแพ็คของแพ็คนู่นแพ็คนี่ส่งเฉยๆจนสุดท้ายได้มาทำรถทำอะไรด้วยกันก็เลยรู้สึกว่าแบบไว้ใจบีมากๆแบบไม่มีแม้แต่ 1% ที่ว่าจะไม่เชื่อใจเชื่อใจทั้งหมดครับให้บีดูแลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเงินส่วนตัวหรือจะผมจะต้องเดินออกไปซื้อข้าวซื้อของผมก็แค่ชี้น้องเขาจะเป็นคนจ่ายอะไรเงี้ยหรือว่าเราก็รถต่างๆขับก็พาผมขับอะไรเงี้ยพาไปด้วยกันก็จะทิ้งกุญแจเอาบีดูแลไว้นะอะไรเงี้ยครับ
0: กุญแจลิ้นชักเก็บเงิน
2: ทั้งหมด
0: บีก็เป็นคนดูแล
2: บีนี่ต้องบอกว่าเป็นแบบมือขวาเลยก็เลยแบบให้ทั้งหมดเลยครับ
0: ไว้ใจมาก
2: ไว้ใจมาก
1: แล้วความไว้ใจนี่คือไม่ใช่แค่เรา
2: ไม่ใช่แค่ผม
1: รวมไปถึงแม่น้องคนในครอบครัวเราด้วย
2: ถูกต้อง
1: น้องก็ไว้ใจบี
2: ใช่น้องแฟนแม่ก็เชื่อใจไว้ใจหมดสามารถเดินเป็นคนที่สามารถเดินเข้าเดินออกห้องนอนผมแล้วก็ที่บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
3: ก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวไปเลยครับพี่เพราะว่าทุกอย่างที่เราไม่คิดว่าของพวกเนี้ยแบบเขาจะมาฝากกับเราได้ก็สุดท้ายเขาก็ไว้วางใจตัวผมว่าให้ฝากดูแลให้หน่อย
0: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปได้ดีแล้วช่วงที่ธุรกิจกำลังเจริญรุ่งเรืองน้อยเองก็ได้โอกาสดีในชีวิตอีกอย่างหนึ่งก็คือการบวชทดแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่
2: ใช่ครับผมทำงานมาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็อายุมันก็ประมาณสัก20กว่า22มั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็เลยยังไม่ได้บวชเลยตอนอายุ20ก็เลยตั้งใจแบบบวชให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวจะเข้าฤดูการแข่งขันแล้วขับมอเตอร์ไซค์แล้วแบบจริงจังแล้วก็เลยแบบเป็นให้เป็นสิริมงคลหน่อยอะไร
0: ทุกอย่างเหมือนจะไปได้ดีน้อยให้โอกาสดีเป็นโอกาสที่ดีในการทำงานแล้วก็ได้มาดีเองก็ได้ใกล้ชิดกับคนที่เป็นไอดอลของตัวเองด้วยได้โอกาสในการทำงานแต่แล้วนะคะอย่างที่น้อยบอกว่าน้อยเนี่ยไปบวชเพื่อทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่จากการบวชเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้มีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเริ่มจะสั่นคลอนเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: สวัสดีโยมน้อง
1: ฮะพี่น้อยศึกแล้วเหรอ
0: ศึกแล้วสิวะ
1: งั้นก็เจริญพรนะโยม
0: นันพาต้องพูดแล้วอะไรเนี่ยดูอะไรอยู่ตาโตตื่นเต้นขนาดเนี้ยนะหนังโป๊เหรอ
2: ดูเองแล้วกัน
0: ให้ดูซะด้วย
1: นายเดี๋ยวพี่เอาเงินค่าท่อไปใส่เก๊กก่อนนะ

0: นายหลายหลวงพี่นายแกจะสึกนะ
1: ไงอ่ะชัดไหมน่ารักของพี
2: ่ไม่คิดว่าบีมันจะทำแบบนี้อ่ะ
1: ที่พีคือมันทำตอนพี่ไปบวชอยู่ด้วยนรกแดกกับบานมันแน
2: ่เฮ้ยนายไม่เอาไม่พูดแช่งใครแบบนั้น
1: แต่มันเพิ่งโกงตังค์พี่ไปนะ
2: เออใจเย็นเดี๋ยวพี่จัดการเองนิ่งๆไว้แล้วกันบีมันมานั่นแหละ
0: เฮ้ยพี่น้อยหูออกมาจากไหนพี่หูคิดถึงเลยเอ้ย
1: กอดได้ป่ะพี
0: ่ได้ดิสึกแล้วยินดีต้อนรับกลับบ้านพี่ทิศ
2: เออขอบใจขอบใจที่มาต้อนรับ
0: ไม่เป็นไรเลยพ
2: ี่พ่อตาบีอ่ะสบายดีไหม
0: สบายดีพี่เหนื่อยนิดหน่อยแค่ตอนคุยกับลูกค้าพี่นั่นแหละแต่พี่วางระบบไว้ดีจริงนะขนาดตัวพี่ไม่อยู่อ่ะของยังขายออกได้ตลอดสุดยอดเลยนะพี
2: ่ก็ตาบีคอยช่วยดูแลนั่นแหละขอบใจนะ
0: ไม่เป็นไรเลยพี่เรื่องแค่นี้เอง
2: เออบีพี่ดูในเกมเมื่อกี้อ่ะแต่กับรุ่นกับของที่ปล่อยไปอ่ะมันไม่ตรงกันนิดนึงป่ะนะคือบีได้ปล่อยของไปถูกกว่าราคาบ้างหรือเปล่า
0: เออใช่อ่ะพี่ผมว่าผมไม่เคยพลาดนะ
2: แต่มันเหมือนจะได้ตังค์น้อยกว่าที่ควรจริงๆว่ะเทียบกับของที่ออกไปอ่ะกับที่บีส่งให้พี่ดู
0: หรอพี่ตอนนั้นแน่เลยพี่คือมีลูกค้ารีบซื้อมากเลยช่วงนึงพี่ผมคงคิดราคาผิดไปจริงๆแน่ๆเลยพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษ
1: พอเถอะพี่บี
0: อะไรวะอะไรอ่ะพี
2: ่ดูอ่ะ

0: Y no hay. พี่หน่อยพี่หน่อยผมขอโทษพี่ผมขอโทษผมพลาดไปแล้วพี่หน่อย
1: คือพี่ก็พยายามพูดเว้ยเพื่อแกยอมรับเองแล้วอะ
0: ผมโคตรผิดหวังในตัวพี่เลยว่ะพี่บีไหนว่ารักพี่น้อยนักหนาเหมือนเป็นพี่แท้ๆไง
2: เฮ้ยพี่รักพี่น้อยจริง
0: ๆรักกันแล้วทำเนี่ยวะจะเอาไงพี่น้อย
2: พี่น้อยพี่น้อยผมผิดไปแล้วพี่ผมรู้ว่าเรื่องเงินก็แย่แล้วอ่ะที่ผมเสียใจกว่าคือผมทำผิดต่อความไว้ใจที่พี่มีให้ผม
0: โทรเรียกตำรวจเลยไหมพี่น้อย
1: แกจะยอมติดคุกหรือว่าแกจะลองไปบวชสักพัก
0: ฮะ
2: อะไรนะพี
1: ่ไปบวชสักพักที่วัดมันดีนะพี่ไปบวชมาแป๊บเดียวอ่ะคิดอะไรได้ตั้งหลายอย่างเว้ยคือถ้าแกไปบวชบ้างอ่ะมันอาจจะดีขึ้นก็ได
0: ้โอ้ยอะไรของพี่วะพี่น้อย
2: พี่น้อยเอาจริงเหรอพี
1: ่ก็ถ้าบีโอเคอ่ะจะเลือกอะไร
2: ไปบวชครับ
0: ถึงพี่น้อยจะให้อภัยมันอ่ะแต่ผมไม่ว่ะลืมไปแล้วกันนะที่เคยบอกว่าพี่เป็นเหมือนพี่น้องเราอีกคนอ
2: ่
0: ะ
2: นายนาย
1: ไม่เป็นไรถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันพี่จะได้ช่วยเหลือจัดการเรื่องบวชให
2: ้ได้ทุกเมื่อเลยพี่แค่พี่ให้โอกาสผมก็ดีแค่ไหนแล้วขอบคุณมากพี่แต่ผมขออะไรพี่อย่างได้ไหมครับพี่น้อย
1: ขออะไรอีกวะ
2: คือพี่อ่ะช่วยผมแล้วขอให้สักวันหนึ่งผมได้มีโอกาสช่วยพี่บ้างนะครับ
1: เออได้ดิ

0: จากความไว้วางใจที่หน่อยมีให้กับบีก
1: ็
0: เกิดเหตุการณ์อย่างในละครทุกคนผิดหวังกับบีมากตอนนั้นบีรู้สึกไงคะ

0: ก้อนเงินที่เราแบบเห็นในทุกวันจับทุกวันมันเลยเกิดความรู้สึกอยากได้มันขึ้นมาแค่นั้นครับ
1: แล้วจากละครนี่คือการขโมยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่โดนจับได้แล้วถามจริงว่าก่อนหน้านี้เคยขโมยมาก่อนไหม
0: เคยครับผมช่วงตอนที่ผมเข้ามาทำงานกับพี่น้อยแรกๆอ่ะ เวลาพี่น้อยใช้ไปซื้อของแบบซื้อข้าวซื้อข้าวของอะไรพวกนี้พี่แล้วพวกตังทอนอ่ะผมก็จะวางไว้ให้แต่บางทีพี่น้อยจะไม่ได้เก็บแล้วพอไม่ได้เก็บเนี่ยมันพอเราเห็นเงินตรงนั้นแล้วอ่ะแล้วเห็นในทุกๆวันทุกๆวันยังไม่เก็บสักทีเราก็เลยแบบเก็บมาเลยเริ่มครั้งแรกเลยจำได้ว่าตอนนั้นหยิบไป270 บาท
1: ครับ
0: ครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นมาก็อัพไปเรื่อยๆเป็น200-300จนถึงหลักหมื่น
2: แล้วนอยเองไม่สงสัยล่ะคะว่าเงินทอนเนี่ยอ่ะอย่าง270 บาทนอยไม่ได้เก็บแล้วอยู่ดีๆมันหายไปไหน
3: คือนอยปกตินอยเป็นคนไม่ถือตังค
2: ์
3: ไม่ถือตังค์หมายถึงว่าไม่มีตังค์ติดตัวแต่ว่าจะเงินจะอยู่กับน้องอยู่กับแฟนอยู่อะไรเงี้ยครับก็ใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทําอะไรไว
2: ้ค่ะ
3: พอเขามีเท่านี้ทอนมาเท่านี้อ้าวก็คิดว่าเท่านี้ไม่ได้ซักถามต่อว่ามันอะไรยังไงคือในบริษัทในออฟฟิศก็ไม่ได้มีแค่บีคนเดียวเราจะไปว่าบีเลยก็แบบ
1: ไม่ได
3: ้เกรงใจจะไปโทษคนอื่นในออฟฟิศก็กลัวเสียบรรยากาศเออมึงไม่เชื่อไว้ใจผมเหรอเอองั้นถ้าไม่ไว้ใจผมเผลอบอกไม่ทำงานขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวจะบรรยากาศในออฟฟิศมันจะเสีย
1: ก็เลือกที่จะไม่ถามดีกว่า
3: ไม่ถามครับครับ
2: ยอมเสียเงิน
3: ใช่
2: แต่ว่าเพื่อรักษาบรรยากาศในการทำงาน
3: รักษาบรรยากาศรักษาความสัมพันธ
2: ์ค่ะแล้วนอยเคยสงสัยบีไหมคะก็ไม่เคย
3: ไม่เคยครับ
2: จนมาจำนวนด้วยหลักฐาน
3: ใช่ตอนแรกที่เห็นคลิปก็มีแฟนมีน้องมีแอดมินเอามาให้ดูก็ยังไม่ค่อยเชื่อตอนแรกเขาพูดลอยๆมาก่อนว่าบีอ่ะแอบเงินขโมยเงินนะอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นจนน้องก็ยังไม่เชื่อนะบอกจินไปได้ไงมันจะขโมยไปทำไมมันจนแฟนแล้วก็น้องเอามาให้ดูก็เห็นว่าเป็นแบบบีกำลังหยิบเงินในกระเป๋าของแฟนในกระเป๋าของน้องอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วทำไมวันที่เรารู้ว่าบีเนี่ยขโมยเงินเราแทนที่น้องเราแท้ๆบอกว่าเรียกตำรวจจับเลยไหมทำไมเราถึงให้สองออปชันระหว่างติดคุกกับบวช
3: ก็ด้วยที่ตัวผมเองเพิ่งออกมาจากวัดแล้วก็เพิ่งสึกมาก็เลยรู้สึกว่าแบบรู้ซึ้งในพระธรรมแล้วก็ได้ความอะไรแบบหลายๆอย่างเรียนรู้ชีวิตหลายๆอย่างผิดถูกชั่วดีเรามีเวลาอยู่ในช่วงของตัวเองค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็เลยทำให้คิดว่าอ่ะถ้าสมมติเนี่ยขโมยเงินมันก็ติดคุกอยู่ประมาณกี่ปีไม่รู้อ่ะ
0: 9 ปี
3: เพราะว่ามันหลายครั้งไงมันมีหลักฐานหลายครั้งมันก็9 ปีแล้วก็ผมก็เลยอ่ะงั้นก็ลองไปบวชกับพระอาจารย์เดียวกันดูละกันที่วัดป่ามณีการแล้วก็เลยลองให้โอกาสดูครับ
2: มาแขกรับเชิญของเราในวันนี้บ้างนะคะ2 ท่านค่ะท่านแรกเนี่ยเป็นนักแสดงตลกคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยเป็นเซลล์ขายรถแล้วก็มีความฝันอยากจะเป็นนักแสดงตลกก็เลยไปเข้าเวทีการประกวดแล้วก็เป็นคนที่ได้รับโอกาสจากบุคคลอื่นๆมากมายทำให้สามารถที่จะทำตามความใฝ่ฝันของตัวเองได้สุดท้ายแล้วก็ได้ไปแสดงในรายการโทรทัศน์นะคะคุณขิงณภัทรค่ะส่วนอีกท่านนึงค่ะเป็นนักร้องสาวสวยนะคะเสียงหวานไพเราะแล้ววันนี้มาในฐานะตัวแทนของนายจ้างที่ทำวงดนตรีของตัวเองเราก็ต้องดูแลลูกน้องเนี่ยมากมายมีวิธีการทำงานยังไงมีวิธีการดูแลลูกน้องยังไงเดี๋ยวได้คุยกันนะคะคุณฝนธนสุนทรสวัสดีทั้งสองท่าน
1: สวัสดีครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
1: ถามคิงก่อนในฐานะที่คิงเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนคิงเคยทำอะไรผิดและนายจ้างเขาทำกับเรายังไง
5: เรื่องเนี้ยผมเพิ่งเปิดเผยในรายการนี้ครั้งแรก
1: ครับ
5: ตอนผมเรียนจบใหม่แล้วผมตอนนั้นเป็นพนักงานรับรถจะมีฟอนต์ด้านหน้าที่คอยรับรถว่าลูกค้าเนี่ยเอารถมาใช้บริการจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรืออะไรบ้างเนี่ยเราก็ทำอยู่ตรงนั้นเหตุการณ์ก็คล้ายๆกับคุณบีเลยพอลูกค้าชำระเงินเนี่ยเราจะเก็บเงินก่อนแล้วก็เอาไปส่งให้ฝ่ายบัญชีแล้วก็เวลาตรวจรถลูกค้าเนี่ยเราจะเห็นหมดเก๊รถลูกค้าอะไรเหรียญอะไรต่างๆเราเห็นพวกนี้หมดอย่างที่บอกว่าเงินเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครยิ่งพอเห็นได้บ่อยๆเนี่ยแต่ตอนนั้นความจำเป็นของผมก็คือว่าเราจบใหม่แล้วเรามีลูกก็แบบว่าเงินเดือนวุฒิปวสเงินเดือนมันก็แค่ 6,000 กว่าบาทมันไม่พออ่ะเริ่มจากเล็กๆจากหยิบเหรียญหรืออะไรพวกนี้ก่อนพอเราทำแล้วมันไม่มีใครจับได้อ่ะมันก็ค่อยขยับ
1: ทำอยู่นานไหม
5: ประมาณสักเดือนหนึ่งได้ครับจนแบบว่าบริษัทรู้มี2 แนวทางเหมือนกัน จ้งตำรวจกลับให้ออก

0: เหมือนเราก็ขอโอกาสแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทนั้นด้วยที่แบบว่าให้โอกาสเราเขาไม่แจ้งความดำเนินคดีแต่ว่าก็ให้เราออกไปพอเราออกไปครั้งนั้นถือว่าเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเราก่อนที่เราจะไปเป็นเซลล์ขายรถเป็นผู้จัดการศูนย์อีกบริษัทหนึ่งซึ่งบริษัทรถยนต์ในจังหวัดอ่ะเขาถึงกันอยู่แล้วแต่ด้วยตรงเนี้ยที่เขาให้โอกาสเราทำให้เราสามารถไปทำงานเลี้ยงลูกเราได้อีกและหลังจากนั้นเราก็ถึงได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในวงการนั่นเกี่ยวกับการทุจริตของเราเลยที่เราเกือบทำให้อนาคตเราเสียไป
1: ต้องถามคุณฝนบ้างในฐานะของนายจ้างมีลูกน้องภายในวงมากมายเคยมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นไหมคะ
2: สิ่งที่ฝนเคยเจอในลักษณะแบบนี้อันนี้เล่ากันแบบขำๆนะคะก็คือแม่เราเองแกดอดมาเอาเงินเราก็แบบเอ๊ะขโมยที่ไหนเนาะเอาไปไม่หมดสมมติว่าในกระเป๋ามีแบบ100นึงก็จะหายไป20
0: ครับ
2: ในกระเป๋ามี500ก็จะหายไป100นึงอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่อยๆจนกระทั่งแบบได้ทําไงดีจับขโมยดีกว่า
3: ทําไงฮะ
2: ก็เลยเอาตังค์อะค่ะแบงค์110ใบแล้วก็เขียนชื่อเลยฝนนัมเบอร์คือเลขที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: ค่ะ
2: รันเลยค่ะ
0: ฮะ
2: แล้วก็เอาเงินใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็เอาไว้ในห้องนั่นแหละแล้วก็โอ๊ยเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกก่อนนะ
0: อ
2: ๋
0: อตะโกนเสียงดังด้วย
2: ตะโกนเสียงดัง
0: เสียงดังบอกโจร
2: เดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนนะกลับมาก็คือเงินหายจริงๆหายสมมุติว่าหายไปใบที่7 1 2 3 4 5 6 7หาย8 9 10แล้วก็เอาละใครมีเงินแบงค์100ไหนมาดูซิอ้าวนี่ไงแม่ก็มีแม่มีของแม่บอกอ๋อเหรอไหนดูเงินแม่หน่อยก็เลข7ค่ะแล้วก็บอกว่าก็คุยกับแม่แล้วก็บอกว่าแม่มีอะไรแม่ก็บอกนะแม่บอกว่าเออแม่ต้องเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเนาะแม่ก็บอกสิอะไรประมาณนี้นี่คือความสัมพันธ์แบบว่าเออถ้าอย่างเงี้ยเราจะต้องแจ้งตำรวจไหมก็ไม่ใช่สรุปแล้วก็คือว่าบอกแม่ว่าแม่อยากได้อะไรแม่บอกเลยนะแม่ไม่ต้องดอดมาเอานะอะไรประมาณนี
1: ้มาถามบีนะคะหลังจากที่ไปบวชได้อะไรมาบ้างจากการบวชทางนี้คะ
4: รู้สึกเป็นคนใหม่มากขึ้นกว่าเดิมจากเป็นคนที่คิดลักเล็กขโมยน้อยกลายเป็นคนที่รู้สึกขยันขันแข็งมากกว่าเดิมคือไม่คิดที่จะลักเล็กขโมยน้อยแล้ว
1: เพราะว่ามีคนจับได้หรือเปล่าคะมันเลยทำให้เราไม่กล้าทำอีก
4: กลัวคนที่เรารักกับคนที่เขารักไม่เชื่อใจเราอีกต่อไปเหมือนอย่างที่พี่น้อยเคยไว้ใจ
1: ค่ะ
4: ใช่ก็กลัวความรู้สึกนั้นมันจะหายไป
3: แต่แล้วระหว่างที่เริ่มสำนึกบวชอยู่มันก็เกิดอุบัติเหตุคุณได้ประสบอุบัติเหตุกับบิ๊กไบค์บีรู้ข่าวไหมว่าระหว่างที่เราบวชอยู่พ่อของเราเนี่ยลูกพี่เราเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุบิ๊กไบค์
4: รู้ครับผมเพราะว่าน้องที่ร้านเขาโทรมาบอกคือวันนั้นผมตกใจมากๆเลยว่าทำไมอยู่ๆพี่น้อยมาเกิดอุบัติเหตุได้
3: เจ็บหนักเลยใช่ไหมครั้งนั้น
5: เจ็บไหนครับก็หนักถึงขั้นเป็นอัมพาตประมาณ2ปีครับสันหลังหัก4ท่อนสันหลังที่หักละเอียดเป็นผมแล้วก็ไปบาดเส้นประสาทตั้งแต่เอวถึงปลายเท้าขาดทำให้ไม่สามารถรู้สึกได้ตั้งแต่เอวถึงปลายเท้าครับแล้วก็ซี่โครงหัก4ท่อนแล้วก็ทิ่มปอดทะลุแล้วผมก็พูดไม่ได้เพราะว่าปอดทะลุก็ต้องใส่เครื่องออกซิเจนตลอดเวลาวันๆก็จะนอนอยู่แต่กับพี่อยู่อย่างเงี้ยจะทำอะไรไม่ได้จะพลิกตัวก็ไม่ได้เพราะว่าสันหลังหักหมดก็แบบทรมานมาก
1: แต่ทีนี้สิ่งที่มันสำคัญกว่าร่างกายมันก็คือจิตใจ
5: ใช่ครับ
1: เราเคยเป็นนักแข่งเราเคยประสบความสำเร็จมาต้องนอนนิ่งๆอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะช่วงนั้นจิตใจเป็นยังไง
5: ตอนนั้นรับตัวเองไม่ได้ครับรับตัวเองไม่ได้แล้วก็เราทำงานเองนู่นนี่นั่นเองทุกอย่างจากการธุรกิจเองหมดแล้วก็มีทีมแข่งเองทำนู่นทำนี่เองคือสู้ด้วยมันด้วยตัวเองตลอดแต่วันนี้กลายเป็นว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยท้อครับท้อสุดมากๆเพราะตอนนั้นผมน่าจะอายุประมาณ22-23
3: ซึ่งก็คือเพิ่งประสบความสำเร็จได้แป๊บเดียว
5: ครับ
3: ก็เกิดอุบัติเหตุเลย
5: ใช่ครับ
3: แล้วนอนอยู่โรงพยาบาลนานเท่าไหร่ครับ
5: ประมาณ2เดือนแล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลครับ
3: แล้วก็กลับบ้านซึ่งบีบวชก่อนนอยจะประสบอุบัติเหตุประมาณเดือนนึงมันก็ครบ3เดือนคือ1พรรษา
4: ใช่ครับ
3: แล้วกลับมาดูแลเขาเลยไหม
4: ก็ตอนนั้นยังครับผม
3: ไปไหนครับ
4: ตอนนั้นผมไปทำงานที่บริษัทอื่น ยังสำนึกผิดอยู่ยังไม่กล้ามาเจอหน้าเขาทั้งแม่ทั้งน้องทั้งตัวเขาเองก็ยังไม่กล้ามา
3: หน่อยครับแล้วเพราะอะไรอยู่ดีๆถึงโทรเรียกบีกลับมา
5: ก็พอร่างกายผมฟื้นฟูดีขึ้นปุ๊บร้านที่เปิดมันบริหารไม่ได้จะเดินทางไปร้านเนี่ยไม่ได้แล้วยากเคลื่อนไหวยากต้องนั่งวีลแชร์ต้องมีคนแบกวีลแชร์หามวีลแชร์มันค่อนข้างยากเราก็เลยทักไปถามบีเอ้ยบีเป็นไงบ้างช่วงนี้เป็นไงบ้างแบบทำอะไรอยู่วะเป็นไงบ้างออกมาแล้วเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ดีครับพี่ตรงนี้นั่นดีครับพี่แต่ว่าผมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แบบทำงานที่อื่นแบบไม่ค่อยสนิทใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าไม่สนิทไม่สบายใจก็กลับมาทำกับพี่น้อยก็ได้นะอะไรเงี้ยก็บอกอย่างนั้นเลยครับ
3: เรารู้สึกไงวันที่เขาโทรหาเรา
4: ก็รู้สึกว่าตกใจนิดนึงว่าทำไมถึงไว้ใจเราอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรใช่เพราะตอนนั้นงงมากเลยแล้วมันประจวบเหมาะกับจังหวะนั้นผมกำลังจะออกจากที่ทำงานที่ผมทำอยู่ใช่แล้วพี่น้อยก็ทักมาเดี๋ยวนั้นเลย
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่
1: แล้วตัดสินใจมาอยู่กับเขาเลยไหมคะ
4: ก็ตัดสินใจออกมาแล้วก็มาอยู่กับพี่น้อยเลยครับผม
1: ต้องถามน้อยด้วยว่าทำไมน้อยถึงยังไว้ใจมันไม่มีอะไรรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เขาก็เคยทำให้เราเจ็บมานะ
5: ครับผมก็รู้สึกว่าคนคนนึงนะถ้ามันผิดพลาดแล้วอ่ะแล้วมาสำนึกแล้วอ่ะมันไม่อยากทำแบบเดิมหรอกมันก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าแผนที่นอยเตรียมไว้ว่ามันจะให้มันไปบวชสุดท้ายปลายทางนอยจะให้มันกลับมาอยู่ดีแล้วบีก็กลับมาแล้วก็แบบทำตัวดีอะไรเงี้ยผมก็เลยชวนเข้ามาอีกทีนึงครับ
1: กลับมาครั้งนี้นี่ก็คือยิ่งตั้งใจทำงานมากกว่าเดิมไหมคะบี
4: ตั้งใจแบบสุดๆเลยครับพี
5: ่ผมคิดว่าแบบถ้าเป็นไปตามเนี่ยคนที่จะได้กลับมาคือไม่ใช่บีคนเดิมมันจะได้บีที่ดีกว่าเดิม
1: เราไม่คิดแบบนั้น
5: ใช่เพราะว่าบีเคยทำรถลูกค้าล้มก็มีประสบการณ์แล้วถ้าสมมติหน่อยจะต้องไปจ้างคนอื่นยกก็ทำล้มยกก็ขโมยตังค์แล้วก็ต้องไปบวชอะไรเงี้ย
3: ทุกอย่างก็เริ่มใหม
5: ่เริ่มใหม่ไอ้นี่ก็มามันครบแล้ว
3: แต่นี่พังมาหมดแล้ว
5: พังมาหมดแล้ว
3: คือคิดอย่างน
5: ั้
3: น
5: ก็เลยว่ามันคงไม่มีพังกว่านี้แล้วถ้าพังกว่านี้ก็คงไม่ย่ายแล้วอยู่ในสังคมไม่ได้แล้วก
1: ็
5: เลยกลับมาเป็นบีที่ดีกว่าเดิมครับ
1: ค่ะบีตอนที่กลับมาค่ะทำยังไงให้เขายิ่งไว้ใจเราทั้งนั้นที่เราก็เคยมีตะวัด
4: ตั้งใจทำงานเขาสั่งอะไรมาก็ทำเขาให้เราไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยตังทุกบาททุกสตางค์ก็คืนให้เขาหมดเลย
5: มีลองใจเหมือนกันนะมาถึงว่าเอ้ยดูว่าจะเอาอีกป่ะก็เลยให้แต่รอบนี้นับไงแต่ว่าก็ดีนะที่ว่ามันขโมยหลังจากนั้นมานอนเป็นคนถึงเงินมาตลอดเลยไม่ให้ใครถือแล้ว
3: นอยไว้ใจบีคนที่บ้านล่ะแม่แฟนกับน้องเขาให้โอกาสเหมือนนอยไหม
5: ไม่เขาแอนตี้เลยจะกลับมาทำไมอย่างเงี้ยน้อยบอกน้อยเชื่อว่าน้อยมองคนไม่ผิดหรอกน้อยว่ามันต้องกลับมาคนดีบ้างแหละถ้ามันจะไม่ดีมันก็อยู่ไม่ได้แล้ว
3: แต่ตอนเนี้ยเขาไว้ใจแล้วใช่ไหมให้เราได้ดูแลกับน้อยเต็มที
4: ่เต็มที่เลยครับผม
3: บีคิดว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอะไรทำไมทุกคนถึงไว้ใจล่ะ
4: ผมทำให้พี่น้อยเขากลับมาเชื่อใจได้อีกครั้งนึงเลยทำให้แบบว่าแม่ก็เห็นท่าทางของพี่น้อยว่าเนี่ยเหมือนพี่น้อยอ่ะจะให้โอกาสบีจริงๆแล้วไว้ใจบีจริงๆใช่ครับผมรวมถึงตัวน้องด้วย
1: ทางครอบครัวของน้อยเนี่ยไว้ใจถึงขนาดว่าแม่ต้องย้ายไปทำงานต่างจังหวัดแม่ก็ไปโดยที่มั่นใจว่าบีจะสามารถดูแลน้อยได
4: ้ครับผม
1: ขนาดนี้เลย
4: ใช่ครับผม
5: ใช่เพราะว่าแม่ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็เขาก็เป็นห่วงจริงๆเขาจะต้องไปตั้งนานแล้วแต่เขาเป็นห่วงว่าเอ้ยน้อยสภาพจิตใจเป็นอย่างนี้นู่นนี่ใครจะดูใครจะอะไรไงจนแบบบีคอยดูแลน้อยได้แฟนน้อยดูแลน้อยได้เขาก็เลยไปแบบไม่ต้องห่วงละไปทำงานเต็มที่ที่มีบีมีน้องมีแฟนดูแล
1: แม่ก็สบายใจโล่งใจ
5: สบายใจ
4: ใช่ครับ
1: ค่ะเชื่อใจมากกว่าเก่าไหมคะบี
4: รู้สึกว่าเชื่อใจมากกว่าเก่าครับผมเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนแม่จะไม่ได้พูดแบบทำนองว่าฝากดูแลน้อยด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีช่วงพักหลังๆมาก็จะโทรมาบ้างแบบว่าฝากดูแลน้อยด้วยนะน้อยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ
1: แม่โทรหา
4: ใช่ครับผม
1: นอกจากมาช่วยงานแล้วยังช่วยอย่างอื่นบีด้วยอีกไหมคะ
4: เวลาพี่น้อยเขาจะไปถ่าย YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยช่วยประคองพี่น้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผม
5: ช่วยตลอดเวลาต้องกายภาพอะไรเงี้ยต้องมาเดินหัดว่ายน้ำลงน้ำอะไรเงี้ยบีก็จะเป็นคนพาไปเป็นคน ปะวันนี้พี่น้อยปะเดินสัก5 เมตร10 เมตรปะ

0: ลองดูผมพยุงให้อะไรเงี้ยอ่าฮะป่ะวันนี้ถ่ายคลิปป่ะพี่น้อยอยากลองขี่รถป่ะเดี๋ยวผมให้ซ้อนอยากนั่งฟิลมอเตอร์ไซค์ไหมเดี๋ยวผมซ้อนผมเดี๋ยวผมขับให้อะไรเงี้ยได้กำลังใจที่ผมแบบวันๆนอนแต่อยู่กับโรงพยาบาลกายภาพคุณหมอท่านี้นะครับคุณน้อยท่านั้นนะครับมันก็เปลี่ยนเป็นแบบเอ้ยมาลองคอมมอเตอร์ไซค์มาลองอะไรฟิลที่เราเคยทำกิจวัตรคือบีเป็นคนที่ทำให้เหมือนเราไม่เป็นคนป่วยมาช่วยให้เราแบบมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นครับ
1: บีเคยคิดจะทิ้งน้อยไปไหม
2: ไม่คิดนะครับผมไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยว่าจะทิ้งเขาไป
3: ที่ทำทั้งหมดเพื่อขอบคุณโอกาสที่เขาให้เราซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไหม
2: ก็มีส่วนนะครับ
3: เนาะ
2: คืออยากจะทดแทนสิ่งทดแทนจิตใจที่เราเคยทำให้เขาแบบความรู้สึกนั้นมันพังให้มันกลับมาเหมือนเดิม
3: คราวนี้เราก็ทำให้โดยที่ไม่ได้หวังอะไรเลยคืออยากทำให้อย่างเดียวอยากเป็นผู้ให้กับเขาบ้าง
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ช่วยทุกอย่างจากวันที่บีได้รับโอกาสจากน้อยนะคะในฐานะของนายจ้างกับลูกน้องมาจนวันหนึ่งวันหน่อยเองก็มีปัญหาสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปความท้อแท้ใจที่เกิดขึ้นก็ได้บีเนี่ยแหละที่เข้ามาดูแลเหมือนกับบีก็ให้โอกาสน้อยกลับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้จากละครเวทีค่ะ
4: ใช่เลยค่ะเตงพี่น้อยแกโคตรใจดีเลยนะบ้าเขาไม่ได้ซื้อให้เลยคือเขาซื้อแล้วให้เราไปผ่อนกับแกไงคือมันก็จะถูกกว่าที่เราไปซื้อกับที่ร้านไงแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะเตงมีกำลังเช็ดรถอยู่เลยไม่ต้องห่วงเลยเตงฮะจริงเตงเขาไม่รู้เลยนะว่าชีวิตเนี้ยเขาไม่ได้เจอพี่น้อยอ่ะชีวิตเขาจะเป็นยังไงเนี่ยพี่แกดีอ่ะเขาทุกอย่างเลยโคตรรักเลยลูกพี่คนเนี้ย
5: ทำไมไม่มีใครรักกูเลยสักคนทำไม
6: พี่น้อยพี่น้อยออกมาคุยกันก่อนนะพี่น้อยดีก็ไม่รับสายสักทีว่าพี่น้อยออกมาคุยกันก่อนนะพี่
4: เต็งแป๊บนึงนะมีสายซ้อนอ่ะ
6: พี่บีมาที่บ้านด่วนๆเลยพี่น้อยจะฆ่าตัวตาย
4: ฮะอีกแล้วเหรอ
6: มาเร็วๆเถอะ
4: เด
6: ี๋
4: ยวนี้ไป
6: พี่น้อย
4: แค่นี้
6: พี่น้อยออกมาคุยกันก่อนพี่น้อยพี่น้อยพี่น้อยอย่าพึ่งนะพี่น้อยออกมาคุยกันก่อนนะพี่น้อย
4: อยู่ไหนแล้ววะ
6: เฮ้ย
4: นายเป็นไงบ้างวะ
6: ผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วอะ
4: เดี๋ยวพี่จัดการเองพี่น้อย นี่บีนะพี่น้อย
5: บีทำไมมาทำกับพี่แบบนี้วะทำไมไม่มีใครรักพี่เลยสักคน
4: มีสิพี่มีผมแน่ๆคนหนึ่งที่รักพี
6: ่ผมด้วยพี่
4: ให้ผมเข้าไปนะพี
5: ่ต้องมายุ่งออกไป
4: พี่น้อยพี่อย่าลืมสัญญาดิพี่เคยพูดกับผมไว้ไม่ใช่หรอว่าพี่จะให้โอกาสให้ผมได้ตอบแทนพี่ไงให้ผมได้เข้าไปนะพี่พี่น้อยพี่พี่น้อยน้อยอยู่ต่อหน่อยนะพี่
5: ไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไมอ่ะ
4: พี่น้อยครับเรื่องแค่นี้เองพี่ผมเชื่อนะพี่ผมเชื่อจริงๆว่าเดี๋ยวอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าพี่ทำพลาดอะไรไปจริงๆอ่ะมันจะอดเห็นนะพี่
5: ไม่รู้จะอยู่ไปอยู่ทำไมอยู่ทำงานอยู่ไปเพื่อใครอ่ะ
4: พี่น้อยอย่างน้อยๆอยู่ให้ผมได้ตอบแทนพี่ก็ได้พี่ยังไม่ให้โอกาสผมเลยเหรอผมไม่ยอมนะพี่

0: เรื่องอะไรอ่ะพี่เคยช่วยผมไว้อ่ะแล้วพี่จะมาชิงตายก่อนอ่ะเท่ากับว่าพี่อ่ะปล่อยให้ผมเป็นคนอกตัญญูเลยนะพี่บาปซ้ำซ้อนจะตายอย่างน้อยๆอ่ะให้ผมได้ผ่อนค่ามอไซค์หมดก่อนก็ยังดีอ่ะพี่ถ้าพี่เกิดตายไปอ่ะแล้วพี่เป็นผีอ่ะมันหลอกผมกลัวผมกลัวเออผมตายอีกคนนึงทำไงอ่ะไม่ยังยิ้มได้นี่พี
1: ่ช่างพูดจังนะเราอ
0: ่
1: ะ
0: เอ้าถ้ายังยิ้มได้ก็จะพูดต่ออีกยาวๆเลยถ้าตายไปอ่ะอดฟังเสียดายนะแล้วพี่นอยลองคิดดูนะงานค้างอีกตั้งเยอะนะพี่ลูกค้าอีกเพียบทุกอย่างพี่สร้างมาเองกับมือเลยนะจะยอมทิ้งไปง่ายๆจริงเหรอพี่ให้ผมแกะห่อให้นะพี
2: ่พี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเวลาบีพูดทีไรอ่ะมันทำให้พี่คิดได้ทุกทีเลยวะ
3: คงเพราะเป็นเหมือนพี่น้องที่พัดภาคจากกันมั้งขอบคุณนะครับพี่บี
2: แล้วพี่ต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้ต้องเดือดร้อนและวุ่นวายเพราะพี่กันอีกแล้วอ่ะ
0: ไม่เป็นไรเลยพี่มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วพี่ไม่มีพี่อ่ะไม่มีผมหรอกทุกข์ของพี่ก็คือทุกข์ของผมด้วย
2: ขอบใจนะขอบใจจริงๆ
0: สบายมากพี่ไม่เป็นไรนะพี่ไม่เป็นไรนะ
3: เรื่องที่ผมเคยด่าพี่บีไปอ่ะผมถือว่าโมฆะนะพี่ก็เป็นเหมือนพี่น้องเราอีกคนหนึ่งเหมือนกันขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณนะขอบคุณทั้งสองคนเลย
4: การในละครคือพอหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยสภาพจิตใจมันแย่ถึงขนาดที่คิดฆ่าตัวตาย
5: ใช่ครับมันรู้สึกว่าแบบเราทำอะไรไม่ได้อ่ะอยู่ไปก็แบบเป็นภาระแฟนพ่อแม่น้องๆอะไรครับช่วงแรกๆนะครับรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วมองภาพไม่เป็นสีครับมองภาพไม่เป็นสีเป็นเฝ้าหมองไปหมดดูตลกก็ไม่ยิ้มดูอะไรก็ไม่ขำอะไรเงี้ยครับจากเดิมเป็นไบโพล่าแล้วก็กลายมาเป็นโรคซึมเศร้าต่อ
4: ค่ะ
5: แล้วก็หนักมากครับช่วงนั้นก็จะมีบีนี่แหละครับคอยดูแลคอยเข้ามาเรียกขานเมื่อไหร่มาทันทีมาปั๊บทันทีอยู่ไกลแค่ไหนก็มาตีหนึ่งตีสองตีสามมาหมดครับแล้วก็ไม่ห่างไม่ขาดไม่ให้ผมอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย
4: ทราบว่าไม่ใช่ครั้งเดียว
5: ไม่ใช่คร
4: ั้
5: งเด
4: ีย
5: วคร
4: ับ
5: ไม่ใช่ครั้งเดียวครับเพราะว่ามันจะมาเป็นพักๆมาเป็นช่วงไหนที่มันนอยมันเสียใจมากหรือว่าทะเลาะกับแฟนหรือแบบทะเลาะกับที่บ้านหรือใครก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะโยงมาเป็นเรื่องจะไม่อยู่อย่างเดียวเลย
6: จากที่เคยประสบความสำเร็จอยู่ดีๆวันนึงมันคือเดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วพอมันมีปัญหามารุมเร้ามันก็เลย
5: ใช่
6: ทางออกคือคิดว่าไปดีกว่า
5: ใช่ครับ
6: เราอยู่ที่บ้านก็มีครอบครัวดูแลแม่น้องชายแฟนคนเหล่านั้นไม่สามารถหยุดนอยจากการที่คิดจะทำร้ายตัวเองได้กลับกลายเป็นบีเหมือนในละครเพราะอะไรอ่ะ
5: จริงๆที่บ้านเขาก็ทำดีทุกอย่างนะ
6: ครับ
5: แต่ว่าเหมือนมันไม่ค่อยสะกิดใจอ่ะเหมือนดูแลก็เหมือนดูแลปกติโอเคเทคแคร์เขารักเราเขาแต่ไอเนี้ยมันจะเป็นมีคำพูดมันสะกิดใจเออโอเคไม่ทำโอเคอยู่ต่อโอเค
6: ทำไมเราถึงพูดตรงใจเขาดีกว่าม
7: ันออกมาเองครับพี่คำพูดทุกอย่างแบบภาพที่เราแบบไม่อยากให้มันเกิดแล้วเรามาพูดกับเขามันทุกอย่างมันออกมาเองใช่มันออกมาจากความรู้สึกข้างในว่าคือมันไม่ใช่เวลานี้นะที่พี่น้อยจะไปอ่ะมันต้องมีอีกหลายอย่างอีกหน้าที่ที่จะต้องทำ
6: งั้นฝากไปถามแชร์ ันนี้ต้องอยากถามทั้งคู่ฮะเคยเจอไหมประสบการณ์ที่แบบว่าปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิตเราแต่กลายเป็นว่ามันคนนอกนี่แหละที่เป็นคนมาเติมเต็มมาให้กำลังใจเราจนมันเกิดความผูกพันเสมือนเป็นญาติพี่น้องจริงๆเคยเจอมั้ยครับ
8: ก็อย่างของผมทุกวันเนี้ยในวงการตลกเนี่ยก็จะมีพี่นุ้ยเชิญยิ้มกับพ่อเป็ดเชิญยิ้ม
6: ครับ
8: ที่เขาอยู่ข้างเรามาตั้งแต่เข้าวงการมาในยามที่วิกฤตโควิดอ่ะหยิบยื่นเงินมาให้เราโดยที่แบบว่าเราไม่เคยร้องขอเราไม่เคยแบบขอเขาเลยอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเราไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันแต่ทำไมเขาถึงเอ็นดูเราเป็นเหมือนน้องคนหนึ่งทำไมพ่อเป็ดเราก็ไม่ใช่ลูกหลานเขาทำไมเขาเอ็นดูเราเหมือนลูกหลานเขาคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับเนี่ยประสบการณ์ที่เราเจอมาซึ่งมันก็ทำให้ผมคิดว่าหลังจากนี้ต่อไปเราจะต้องทำตัวให้สมกับที่เขาเอ็นดูเรา
4: ค่ะพี่ฝนนะคะ
6: พี่ฝนเป็นคนที่มีลูกน้องเยอ
4: ะ
6: ในวงอะไรเงี้ยไปทีไปเป็นร้อยชีวิตพี่เคยมีแบบนี้บ้างไหมแบบบีที่แบบมาคอยดูแลเทคแคร
4: ์
6: จนมันแบบประทับใจกับตัวเราว่าเฮ้ยไอคนนี้มันโดดเด่นออกมาแบบเฮ้ยเขาทุ่มให้เราเยอะขนาดนี้มีไหม
9: มีค่ะมีในลักษณะของการไหว้วานหรือทำอะไรเราก็จะไหว้วานแต่คนคนนี้คือเราไว้ใจแต่คนคนนี้ให้แต่คนคนนี้จัดการให้หรือว่าเวลาที่จะแบบพูดคุยหรือว่าปรึกษาพอไปคุยกับไอ้คนนี้เสร็จปุ๊บก็เราเหมือนเราสบายใจขึ้นแล้วเราก็แบบมันก็จริงใจดีเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนผ่อนคลายลงในสิ่งที่เราเจออะไรประมาณนี้มีเหมือนกันค่ะ
4: ก็จะเหมือนดีกับนอยที่ว่าหน่อยบอกว่าพอบีพูดเนี่ยมันคลิกขึ้นมาม
9: ัน
4: ใช่เราฟัง
9: แล้วก็มันจะเย็นลงใช่ไหมคะคุณหน่อยม
5: ัน
9: จะแบบมันจะแบบคำดาวลงโดยที่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นคนคนนี
4: ้
9: คนอื่นเขาก็แบบไม่เอาน่าใจเย็นๆน่าแต่ทำไมเราไม่รู้สึกอ่ะแต่ถ้าเป็นคนเนี้ยไม่เอาใจเย็นน่าโหยังมีอะไรให้คิดอีกเยอะอะไรเนี่ยเรากับเ
4: ฝ้าก
9: ับคลิกกับคนคนนี
5: ้
9: ก็มีเหมือนกัน
6: หรือมันเป็นไปได้ไหมพี่หมวยกับการที่เวลาเราปรึกษาใครบางคนหนึ่งที่เป็นแบบครอบครัวของเราหรือคนที่เรารู้ว่าเขารักเราจริงๆอ่ะเราจะมีความหวังว่าเขาจะต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี
9: ้
6: ต้องอย่างนั้น
9: ใช่
6: และเราจะไปผิดหวังคือเราไปตั้งแง่ไว้เองอ่ะแล้วเราพร้อมที่จะผิดหวังแต่กับบางคนที่แบบไม่ได้มีความหวังบางทีพูดในสิ่งเดียวกันหรือน้อยกว่าสิ่งที่คนที่เรารักคนในครอบครัวพูดอีกแต่บางทีเราคลิกเฮ้ยเพราะเราไม่ได้คาดหวังไงกลับมาทางนี้บ้างบีฮะนอยเคยถามบีใช่ไหมว่าเราอาจจะเคยเป็นพี่น้องกันมาก่อนในชาติที่แล้ว
5: ใช่อันนี้เป็น
6: ทำไมถึงคิดอย่างนั้น
5: มันเป็นความคิดที่ว่าเอ๊ะทำไมแบบเราเจอปัญหากันมาเยอะจังเลยทำไมเราไปมาไปทำงานที่อื่นแล้วบ้างไปทำนู่นทำนี่แล้วบ้างไม่ยังวนกลับมาอีกแล้วก็กลับมาก็ดีขึ้นอีกจากตอนแรกที่มันเป็นเด็กแค่แพ็คเสื้อส่ง FCก็กลายเป็นแพ็คสินค้ามาเป็นช่างแล้วก็จากช่างมาเป็นคนที่นอยสนิทมากไว้วางใจมากแล้วก็กลายเป็นแอดมินที่คอยดูแลออฟฟิศนอยเลยใช่ตอนนี้จากเงินเดือนตอนนั้นก็ขึ้นมาอัพหลายเท่าตัวใช่ก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบเอ้ยหรือว่าแบบแล้วเวลาเราพูดนะเราไม่ค่อยพูดกันเราแค่มองเงี้ยหรือว่าพูดไม่กี่คำมันรู้ด้วยตัวมันเองว่านอยคิดอะไร
4: อ
5: ะไรอย่างเงี้ยนอยจะออไปทางไหนหรือมีความรู้สึกแบบไหนหรือตานอยนิ่งๆค้างๆนั่นก็จะรู้แล้วว่านอยไม่ค่อยโอเคกับสิ่งที่เจออยู่
6: เรียกว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วการกลับมาของบีในครั้งนี้เรียกว่ามันทำให้ทะลุกำแพงจนมองว่าบีเป็นหนึ่งในครอบครัวเราเลยไหม
5: ใช่บีใช่ถูกต้อง
6: กับการกลับมาครั้งนี้ของบีใช่ไหม
5: ถูกต้องแล้วก็ได้คนที่เป็นคนที่ที่เราต้องการจริงๆ
6: เราได้เสมือนเป็นน้องมาอีกคนนึงเลยที่เป็นจากคนละสายเลือดกลายเสมือนมีสายเลือดเพิ่มมาอีกหนึ่งเลย
5: ถูกต้องถามบีได้เลยตายแทนได้หรือเปล่ามันตายแทนได้เลย
6: นี่
4: จริงตายแทนพี่หน่อยได้
5: ใช่น้องก็ตายแทนมันได้เหมือนกันแบบนั้นเลย
4: นี่คือผูกพันเหมือนกับคนในสายเลือดเดียวกันเลย
5: ถูกต้อง
10: ครับ
4: การได้โอกาสทั้งนี้จากหน่อยทำให้ชีวิตของบีเป็นยังไงคะ
10: เปลี่ยนไปเยอะขึ้นมากๆเลยครับผมก็จากเมื่อก่อนที่ได้เงินเดือนแบบพื้นฐานมันพอแล้วพอเดี๋ยวนี้มามันทำให้รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นกว่าแต่ก่อน
6: คือคุณภาพการใช้ชีวิตมันดีขึ้นไปหมด

0: อย่าง
1: ใช่ครับผม
0: เลิกแล้วนิสัยที่ไม่ดีก็ไม่ทำ
1: ไม่ทำเลย
0: กลับมาเป็นผู้ให้บ้าง
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวของดีเองด้วย
1: ใช่ครับผมจากเมื่อก่อนที่ไม่เคยให้เงินพ่อแม่เลยจนพักหลังๆมาพอได้อัพเงินปุ๊บก็ให้แม่มั่งให้พ่อให้แฟน
2: ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจ
1: ก็ภูมิใจด้วยครับ
0: งั้นนี้ถามเลยว่าอนาคตวางแผนจะทำอะไรร่วมกันอีกบ้างไหม
3: ของผมตอนนี้ที่ผมทำก็จะเป็นของอันนี้จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับบิ๊กไบค์แต่ต่อไปผมจะไปทำในธุรกิจที่เป็นขายบิ๊กไบค์มือสองผมก็จะไปลุยเรื่องด้านนั้นแล้วก็จะทำ YouTube ตอนนี้ YouTube อยู่ผู้ติดตามช่องน้อย Devil 168อยู่ประมาณ 850,000 คนก็จะไปโฟกัสตรงนี้มากขึ้นแล้วก็จะไปโฟกัสรถ Big Bike มือ2มากขึ้นส่วนงานของตัวท่อหรือว่า Devil เนี่ยก็จะให้บีเป็นคนดูแลแล้วต่อไปก็คิดว่าจะเป็นแบบหุ้นส่วนในบริษัทอะไรไปอย่างเงี้ยครับ
0: ดี
2: ดีเองได้รับโอกาสมากมายจากน้อยนะคะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปคุณภาพชีวิตดีขึ้นเหมือนเป็นคนใหม่มาถึงวันนี้เราเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับพี่ชายคนนี้บ้างคะ
1: ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็ขอบคุณที่คอยให้โอกาสที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อใจไว้ใจผมจนถึงทุกวันนี
2: ้น้อยล่ะคะ
0: ทางน้อยล่ะครับรู้สึกยังไงกับน้องคนนี
3: ้เห็นพัฒนาการดีมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มันไม่มีอะไรเลยเป็นเด็กธรรมดาเด็กเลยตอนนั้นที่มาอยู่กับน้องก็จะมา17ประมาณเนี้ยแล้วก็มันด้วยเริ่มมาด้วยกันด้วยทั้งหมดเลยตั้งแต่ฐานรากขึ้นมาเลยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบผูกพันแล้วก็ภูมิใจที่ว่าทุกวันนี้มันสามารถดูแลออฟฟิศน้อยได้โดยที่น้อยออกไปไหนก็ได้ไปทำอะไรก็ได้ก็เป็นคนจบทุกเรื่องจบทุกปัญหาจบทุกคำต่อว่าของลูกค้าทั้งหมดอะไร
2: ทำงานแทนได้ทุกอย่าง
3: ทำงานแทนได้คือทิ้งไม่มีน้อยทำเดินไปได้งานเดินไปได้ประมาณนั้นก็เลยแบบภูมิใจกับน้องคนนี้มากแล้วก็ภูมิใจกับเราก็เคยบอกนะว่าถ้าสมมุติว่าไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะไปไหนชีวิตนี้มึงฝากไว้ที่กูได้เลย

0: ตอนนี้ถ้านับคนในครอบครัวของนอยอะค่ะ
1: ครับ
0: นอยว่ามีใครบ้างคะ
1: มีน้องชาย3คนเพิ่งเกิดอีกคนนึงแล้วก็มีแม่มีพ่อมีแฟนแล้วก็จะมีบีจริงๆมีแฟนของบีด้วยใช่เพราะว่าร
0: วมแฟนบีมาอยู่ในครอบครัวเดียวกับเราเลย
1: เพราะว่าเราสนิทกันมากแฟนบีก่อนหน้านี้ก็ทำงานไม่ค่อยตรงสายน้องก็เลยบอกพ่อมีพอจะมีตำแหน่งเซลล์ว่างไหมให้แฟนบีเขาทำงานด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยพ่อก็รับฝากฝังแฟนไปก็เลยกลายเป็นว่าได้ทำงานใกล้กันเลยทีนี้แล้วก็ได้อยู่ด้วยกันก็จะเจอกันตลอด
0: บีเองถ้าย้อนไปเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะได้มาทำงานกับ นอยตอนที่เขาเป็นไอดอลคิดไหมคะว่าชีวิตเราจะมาได้ไกลได้ใกล้ชิดกับเขาถึงขนาดนี
2: ้ถ้าวันนั้นผมไม่เลือกเข้ามาทำงานกับพี่น้อยก็คงจะเป็นเด็กเกเรเละเทะเสเพไปวันๆนะครับผมเจอพี่น้อยก็กับการว่าได้เปลี่ยนตัวเองไปเหมือนอีกโลกนึงของตัวเอง
1: จริงๆบีมันเป็นคนที่หัวอ่อนเชื่อฟังแค่มันต้องมีคนคอยสั่งสอนคอยปลูกฝังหน่อยนิดนึงมันก็กลายเป็นคนดีแล้วในสังคมแค่นั้นเองจริงๆมีพื้นฐานเป็นแบบนั้นเราก็เลยคิดว่าที่ให้โอกาสแต่ละครั้งก็เพราะพื้นฐานมีเป็นแบบนี
0: ้
1: ใช
0: ่ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะพี่ฝนและคุณคิงได้ฟังเรื่องราวของนอยและบีวันนี้ทั้งหมดเลยเป็นยังไงบ้างคะ
3: เห็นถึงความผูกพันของเขาฝนเชื่อนะคะว่าเขาต้องทำบุญร่วมกันมาเขาถึงได้มาเนี่ยมาเกื้อกูลซึ่งกันและกันความคิดของคุณนอยอ่ะคือแบบเหมือนให้โอกาสเขาทุกอย่างเลยเพื่อที่จะให้เขาเป็นคนดีเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนในโลกนี้เคยทำความผิดแต่มีคนให้โอกาสบ้างไหมเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ฝนฟังวันนี้ฝนรู้สึกดีใจจังเลยที่ได้มานั่งตรงนี้และได้มานั่งฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้วันนี้รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มานั่งร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะสำหรับคุณนอยแล้วก็ขอให้

0: กลับมาแบบแข็งแรงได้เหมือนเดิมอีกครั้งเพราะว่าได้คนดูแลที่ดีได้กำลังใจที่ดีขนาดนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: ค่ะ
2: คิงครับ
1: คิงละคะ
3: ครับผมชอบความคิดของคุณนอยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ให้โอกาสที่ดีมากแล้วก็เป็นการมองคนที่เข้าถึงไม่ได้มองผิวเผินแต่มองถึงรากฐานแล้วกล้าที่จะให้กล้าที่จะตัดสินใจทีนี้คนเหล่านี้เป็นคนที่สังคมต้องการมากคือคนที่ให้โอกาสคนแล้วก็ในเมื่อมีคนให้โอกาสแล้วคุณบีสามารถรักษาโอกาสนั้นไว้ได้และทำต่อยอดตอบสนองให้คุณน้อยเห็นได้เนี่ยผมว่าแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีมากในฐานะที่คุณน้อยเป็นผู้บริหารอะคุณน้อยยังมองถึงแม้กระทั่งรากฐานเงินเดือนบางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นถ้าคนเราทำงานดีแค่ไหนแต่เงินเดือนน้อยมันมีโอกาสที่จะต่อยอดให้เขาทำผิดลู่ทางได้เพราะความจำเป็นคือต้องบอกว่าภาระของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ในเมื่อมองถึงตรงนี้คุณบีเองได้มาพอละเฮ้ยฉันสามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำขึ้นไปก็คือทำดีให้มากขึ้นเพื่อจะได้เติมตรงนี้เติมเต็มมากยิ่งขึ้นตรงนี้ผมชอบครับนักธุรกิจผู้บริหารอะไรหน่วยงานต่างๆเนี่ยถ้าได้ดูตรงนี้ไปคุณสามารถไปต่อยอดปรับเปลี่ยนองค์กรของคุณได้แน่นอนครับ
2: ครับจริงๆมันชัดเจนมากเลยนะเรื่องราวของนอยที่ให้โอกาสบีอันดับแรกๆเลยคือหนึ่งเลยคือโอกาสโอกาสเมื่อโอกาสได้รับมารู้จักความกตัญญูรู้คุณเมื่อรู้คุณเสร็จศีลเสมอกันถึงได้อยู่กันได้จะมาพูดว่าบีเป็นทุกวันนี้ได้เพราะนอยก็ถูกระดับหนึ่งแต่ก็อย่าลืมถ้าไม่มีบีนอยก็อาจจะไม่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นได้ดังนั้นผมเชื่อว่าพรหมลิขิตนั่นแหละลิขิตมาแล้วว่านี่เป็นผู้ให้โอกาสนี่เคยทำพลาดสุดท้ายสำนึกในสิ่งที่เคยทำพลาดแล้วรู้คุณในโอกาสที่นอยพร้อมให้บีจนทุกวันนี้ทั้งคู่มีชีวิตที่ดีได้อย่างนี้วันนี้สุดยอดจริงๆ
1: ค่ะจากคนที่อยู่ในฐานะของลูกจ้างวันนี้กลายมาเป็นคนในท็อปทัวร์มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นพี่น้องกันแต่ชาติปังก่อนจริงๆนะ
4: คร
1: ับ ค่ะได้กลับมาเจอกันอีกรอบนึงแล้วชื่อจริงของเขาเนี่ยคล้ายๆกันไม่ได้เปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะ
4: ครับไม่ได้เปลี่ยนครับชวนากรกับ
5: ธนากร
1: คล้ายๆกันเลย
2: เปลี่ยนนามสกุลไหมอยู่ในนั้น
4: เปลี่ยนนามสกุลไหมน้องชายก็จะชื่อธนากรเหมือนกันย
1: ิ่
4: งเหมือนอันนี้เข้าไปใหญ่เลย
1: ค่ะเนี่ยแหละค่ะน้องชายเมื่อชาติปังก่อนวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณนอยและคุณบีขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ฝนขอบคุณคุณคิงค่ะ
2: คร
1: ับแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวความอบอุ่นภายในครอบครัวแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะที่นี่เวลาเดิมสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีค่ะ
2: คือจริงๆแล้วไอ้การที่เราหายเนี่ยมันจากการรักษ
1: า
2: หรือกล้าพูดเลยว่าใจล้วนๆ
4: ความเชื่อแล้วก็เชื่อว่ามันจะหายผมเชื่อว่ามันจะหายแล้วใจมันก็สู
2: ้
4: แล้วก็หายจริงๆเพราะว่าเรามีเป้าหมายว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่สู้วันนี้เราท้อเรายอมแพ้แล้วบีเราไม่ไหวแล้วนั่งวีลแชร์ดีกว่า2ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ยืนอาจจะได้นั่งอยู
2: ่แล้วเขามีช่วงนั้นบ้างไหม
5: ก็มีช่วงนั้น
2: แล้วเราทำไงเขาไปลุกขึ้นดึงเพื่อขึ้นมามาพี่ไปกับผม
5: ก็ชวนพี่เขาบอกมาเดินด้วยกัน
3: คุณมีก็อาจจะเปิดคลิปหลวงปู่เข็มให้คุณน้อย
2: เป็นไงฮะก้าวที่หนึ่ง
3: ก้าวที่หนึ่งไม่เป็นไร
2: ก้าวที่สอง
3: ไฟเริ่มไหม้สบง
2: ก้าวที่สาม
3: ใครเห็นก็ว่าตาย
2: ก้าวที่สี
3: ่ตายตั้งแต่

พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยุกเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อผ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

จากคดีปกครองตอนครึ่งหนึ่งที่พึงได้คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางนกซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์แปลงหนึ่งที่อยู่ในเขตที่จะทำการก่อสร้างโครงการชลประทานต่อมาสำนักงานก่อสร้างชลประทานได้มีหนังสือแจ้งว่านางนกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหรือย้ายเนื้อที่2ไร่3ตารางวาเนื่องจากนางนกไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนางนกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานจ่ายเงินค่าทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเมื่อนางนกเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการชลประทานจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้โดยนางนกจะต้องครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนได้กำหนดให้วันที่29กุมภาพันธ์2551เป็นวันให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหากนางนกเข้าครอบครองที่ดินหรือได้มีการทำประโยชน์ภายหลังจากวันกำหนดให้สิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อปรากฏว่าที่ดินของนางนกซึ่งมีเนื้อที่ไร่6ตารางวานั้นมีการแพ้วถางร้อยละ50และปล่อยรกร้างร้อยละ50ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่าที่ดินเนื้อที่ครึ่งหนึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์มาก่อนแม้นางนกจะได้ครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนวันที่ให้สิทธิ์ได้รับเงินทดแทนก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองนั้นก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนดังนั้น

นางนกจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินในส่วนเนื้อที่2ไร่3ตารางวาที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์กรมชลประทานจึงไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทให้แก่นางนกผีพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: บุคคลที่มีสภาพร่างกายหรือว่ามีความพิการไม่ว่าทางด้านไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งมั่นแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำได้ให้คุณต่อสู้กับอุปสรรคที่มันเป็นอุปสรรคที่คุณคิด
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2544ที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบวิชาชีพทนายความยื่นฟ้องคณะกรรมการอัยการในกรณีที่ตนนั้นไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเป็นอัยการผู้ช่วยด้วยเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีมีรูปกายพิการ

ชื่อสิริมิตรนามสกุลบุญมูลนะครับเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรจบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจบเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์ปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพทนายความครับตั้งแต่ปี2539จนถึงปัจจุบันเดิมทีเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วเราว่าเนี่ยเราอยากจะรับใช้สังคมเราอยากจะให้สังคมเนี่ยได้รับความเป็นธรรมต่อมาเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราเป็นข้าราชการอัยการเนี่ยโอกาสที่จะรับใช้สังคมเนี่ยมันจะมีมากกว่าและสังคมจะเปิดกว้างมากกว่าความน่าเชื่อถือการยอมรับของสังคมจะดูดีกว่าต่อมาเมื่อประมาณปี2544เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปสมัครสอบเป็นอัยการผู้ช่วยปรากฏว่าหลังจากที่เราสมัครสอบแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยไม่ประกาศรายชื่อเราเป็นผู้มีสิทธิสอบตอนนั้นเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีสิทธิสอบเราก็มีหนังสือถึงคณะกรรมการอัยการว่าเหตุผลในการตัดสิทธิสอบของเรานี่คืออะไรทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยเขาก็ตอบมาบอกว่าเนื่องจากว่าเรามีร่างกายไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการอัยการก็เลยตัดสิทธิสอบเรา

ความแตกต่างทางกายภาพเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าความต่างที่รูปกายมิได้มีผลกับความต่างด้านความสามารถและสติปัญญาเช่นกรณีทนายหัวใจเพชรผู้นี้ต้องยกให้เป็นกรณีศึกษาเพราะเขาเองก็สามารถปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตามกติกาของวิชาชีพได้อย่างไม่บกพร่องแล้วด้วยเหตุผลใดจึงเกิดการแบ่งแยกความต่างทางกายขึ้น

คือหลังจากที่คณะกรรมการอัยการเนี่ยตัดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบของเราแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเราถูกเลือกปฏิบัติต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นศาลปกครองได้เราก็เลยนำคดีต่างๆเนี่ยขึ้นมาสู่ศาลปกครองหลังจากนั้นเราก็พยายามจะรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทำงานโดยให้ทางอัยการจังหวัดในขณะนั้นนะรับรองว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งทนายความได้อย่างสมบูรณ์หลังจากเรายื่นฟ้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกระบวนการของศาลปกครองเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองตัวศาลปกครองกลางเองเนี่ยส่งข้อโต้แย้งหรือคำให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นหนึ่งคำสั่งในการตัดสินในกรณีของผมเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากนั้นศาลปกครองกลางก็มีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งในการตัดสินสอบของผมก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในช่วงที่เราทราบคำวิจัยของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองกลางนะฮะเราจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

บางทีการที่ชายคนนี้รู้จักหน้าที่และเคารพคุณค่าของตัวเองในฐานะการเป็นมนุษย์ทำให้แม้มีอุปสรรคที่อาจดูยิ่งใหญ่ในสายตาใครๆแต่มันก็ไม่ใหญ่ไปกว่าความภาคภูมิใจในตัวตนที่เขาเป็น

วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยเราไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยที่ศาลปกครองสูงสุดแต่ทางสำนักงานศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีจดหมายแจ้งคำวินิจฉัยเราก็ไปเปิดดูหน้าสุดท้ายหรือว่าคำชี้แจงสุดท้ายอ่านดูแล้วก็บอกว่ากับคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางเราก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเราอยากจะรู้เหตุผลแล้วก็เลยกลับมาอ่านดูว่าการที่จะตัดสิทธิสอบหรือจะละเมิดสิทธิต่างๆก็ควรจะต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจที่เกินขอบเขตในลักษณะอย่างนั้นนะครับ

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคณะตุลาการศาลปกครองกลางหรือว่าศาลปกครองสูงสุดนะครับที่มีคำวินิจฉัยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราเพราะว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเนี่ยมันติดเกิดติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมันไม่ใช่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใช้ดุลพินิจในการจำกัดสิทธิแล้วก็ผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของศาลปกครองหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญครับผม

าลปกครองเนี่ยสามารถที่จะมีคำวินิจฉัยรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราได้และถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วไปถูกหน่วยงานของรัฐก็ดีละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเนี่ยผมขอชี้หรือเชิญชวนนำเรื่องหรือคดีเนี่ยขึ้นสู่ศาลปกครองและผมเชื่อว่าศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั่วไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้

0: หลังจากเขาขุดลอกแล้วเนี่ยที่นาพ่อเสียไป5ไร่กว่าๆ ก็รู้สึกเสียดายแหละเพราะว่าที่ดินเป็นของปู่ย่าเขาหาไว้ให
1: ้ก็รู้สึกเสียดายจ้ะเวลาถ้าขุดไปแล้วมันก็จะเบิดก็สิบ่มีที่นาทํากินน่ะจ้ะ
2: เป็นโครงการพัฒนาของรัฐที่ไม่ได้ถามความเห็นจากชาวบ้านก่อนนะฮะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดสิทธิอย่างหนึ่ง

ุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อการขุดลอกลำห้วยเพื่อสาธารณะกลายเป็นภาระส่วนบุคคลเหตุการณ์นี้เราต้องย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2548เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อเรียกร้องสิทธิที่พึงจะได้รับ

สวัสดีค่ะชื่อยายม้วนพิมพ์เพชรอยู่บ้านเลขที่73บ้านวังน้ำขาวหมู่5อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะพอดีก็วาดภาพดูสภาพนาของเรามันเป็นพะเนียงโคตรมานี่มันต้องตามลำห้วยมานี่ป้าก็ใจหายหมดเลยนามันเหลือแค่80กว่าตารางวาจะไม่รู้จะทำยังไงนั่งร้องไห้อยู่บ้านหมดน้ำตาเลยอยู่คนเดียวนะลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกันแต่ไม่เจอส่วนประธานสักทีไม่เจอคนที่มาทำของเราหมดไม่เจอกัน

ู้ที่มีผลกระทบคือผู้ที่มีที่นาติดลำพะเนียงขอให้บริจาคที่แค่นี้เลยครับรู้เรื่องศาลปกครองมาจากเจ้าหน้าที่ของชนประทานเองนั่นแหละคือเราทะเลาะกันเขาบอกว่าอยากได้ค่าเสียหายต้องไปฟ้องเอาที่ศาลปกครองขอนแก่นนนท์เขาบอกผมก็เลยทำเรื่องให้ส่งไปที่สภาทนายความก็เลยหลังจากนั้นอาทิตย์นึงก็มีทนายมาช่วยก็รีบทำ

่ายผู้ถูกฟ้องคดียืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าได้ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนที่ควรจะเป็นทุกขั้นทุกตอนแต่แล้วยายถึงเกิดเหตุความไม่เข้าใจในข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี

ากระดาษมาให้เซ็นนี่เป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีตัวหนังสือให้อ่านไม่มีอักษรอะไรเลยเซ็นชื่อไปเฉยๆมีแต่เซ็นชื่อนายขอนายกไปเป็นลำดับกันเฉยๆจะขุดลอกที่ดินไม่มีเลยค่ะกระดาษขาวๆไม่มีตัวหนังสือก็มีแค่นี้แล้วก็เซ็นกันแล้วเขาก็ไปที่ใหม่

0: พอพิพากษาแม่ม้วนให้ชนะคดีแล้วเขาคัดค้านว่าไม่ชาวบ้านเซ็นยินยอมแล้วที่ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือกรมชนเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยไม่น่าจะถูกต้องขอให้กลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นขอให้ยกคำฟ้องเสียเขาไปอุทธรณ์มาว่าอย่างนี้แหละ
1: ทางชนประทานเขาก็ว่าไม่ให้พอเขาหาว่าเราเซ็นไปแล้วก็เซ็นข้างเดียวเราไม่รู้ไงก็เลยพูดกันไปว่าเซ็นข้างเดียวไม่รู้ก็มาเซ็นกันว่าแต่จะลอกอย่างเดียวไม่ได้ว่าขุดอันนี้มันไม่ระบุลึกถึงว่าความกว้างแค่นั้นความยาวแค่นั้นความลึกแค่นั้นไม่ได้ระบุในกระดาษเลย

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ทำให้เรื่องราวดำเนินสู่ศาลปกครองสูงสุดผลสรุปออกมาจะเป็นอย่างไรคงต้องไปดูกันที่การพิจารณาคดีขององค์คณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

0: ราไปกันที่ศาลปกครองกันทั้งกลุ่มเลยครับ30กว่าคนแล้วมีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยแล้วนักศึกษาแลกเปลี่ยน CE ด้วยที่ไปฟังคำพิพากษาในวันนั้นหายใจกันตุ้มๆต่อมๆคิดว่าจะแพ้ชนะอะไรนี่แหละพอพิพากษาบอกว่าให้ยืนตามศาลต้นทุกคนต่างก็ดีใจออกจากห้องพิจารณาคดีลืมใส่รองเท้าเลยหลายคน
1: อยากจะให้ชนประธานนี่เห็นใจพวกประชาชนบ้างทุกอย่างที่ประชาชนขอร้องเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วมันก็หมดไปเลยมันไม่มีที่ทำกินจริงๆเพราะประชาชนเรามันไม่มีที่ดินมากมีแค่ทำกินทุกวันถ้ามีที่ดิน3ไร่4ไร่มันก็หมุนกินได้ประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขอร้องชนประธานมากๆถ้าประชาชนขอร้องก็เห็นใจประชาชนหน่อยแต่อยากได้อยู่ความเจริญเอาความเจริญทางอื่นทุกคนที่จะเจออยู่นี้จะโดนอยู่นี่ก็ขอร้องส่วนประธานอย่าให้ทำต่อไปค่ะแค่นี้ละค่ะ

จะขอขอบคุณศาลปกครองที่ให้ความอบอุ่นจากประชาชนที่หมดไร่หมดนาฉันขอบคุณมากๆค่ะที่มีอยู่มีกินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะศาลปกครองช่วยเหลือประชาชนก็ขอยกย่องชมเชยศาลปกครองที่ช่วยเหลืออย่างใจบุญเลยค่ะมีแค่นี้ละค่ะ

0: ขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้ตรัสจิตของสงฆ์ไว้สมบูรณ์แล้วและอาตมาภาพก็ได้ทำจิตของพระสงฆ์นั้นได้สมบูรณ์แต่ว่าอาตมาภาพคิดว่าพระสงฆ์น่าจะทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์ได้มากกว่านั้นเพื่อให้เกิดความสุขแก่ชาวบ้านแก่ชุมชนที่อาตมาได้ไปอยู่อาตมาภาพได้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ15ปีได้ไปศึกษาอยู่ที่กรุงเทพได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
3: วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะที่มีหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศาสนศึกษามีพันธกิจหลักเพื่อให้ความรู้ทั้งนักศึกษาที่เป็นพระสงฆ์และคฤหัสถ์ที่จะมีวิชาการความรู้เกี่ยวกับศาสนาวิทยาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นมองศาสนาผ่านทางสังคมวิทยาศาสตร์จิตวิทยามนุษยศาสตร์และสามารถนำความรู้นี้เนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนรวมถึงตัวเองเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีความเข้าใจในวัฒนธรรมหรือว่าศาสนาที่แตกต่างกัน
2: เมื่อเรียนจบจากวิทยาลัยศาสนศึกษา

0: ษาจึงมีความมั่นใจและก็มีอุดมการณ์กล้าที่จะลงพื้นที่มาทำงานเพื่อชุมชนจริงๆอาตมามีความคิดอยากจะกลับมาทำหน้าที่บทบาทของพระสงฆ์ที่วัดที่บ้านเกิดก็คือวัดน้ำพริกอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกหมู่บ้านน้ำพริกเป็นหมู่บ้านเล็กๆชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรมปัญหาของชุมชนก็คือปัญหาความยากจนปัญหาภัยแรงและก็ความขัดแย้งในชุมชนหลังจากรับทราบปัญหาของชุมชนแล้วอาตมาภาพใช้หลักการบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนวัดเป็นศูนย์กลางในการที่จะพัฒนาชุมชนร่วมกับชาวบ้านขับเคลื่อนชุมชนให้เจริญก้าวหน้าปัญหาของภัยแล้งนั้นก็วิธีที่จะช่วยก็คือหาแหล่งเก็บกักน้ำวันนี้ที่ได้เชิญคุณครูมาแล้วก็ลูกโรงเรียนมาเราจะมีโครงการทำฝายทดน้ำเพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรซึ่งในชุมชนหลังวัดเนี่ยก็จะมีคลองน้ำพริกเพราะฉะนั้นเมื่อภัยแล้งมาถึงเนี่ยอาตมาภาพก็จะประสานผู้นำแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยมาทำฝายทดน้ำหลายๆที่เพื่อที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งปัญหาความยากจนโดยตรงแล้วพระก็จะไม่สามารถที่จะไปแก้โดยตรงได้แต่ว่าช่วยเสริมช่วยให้กำลังใจช่วยให้หลักธรรมเกี่ยวกับดำรงชีวิตถ้าเป็นรูปธรรมก็ช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อที่จะไว้รับประทานเองได้โดยที่ประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนั้นนอกจากจะส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็มีหัตถกรรมของชุมชนนะเช่นสารตะกร้าสารกระติบข้าวสารหวดอย่างเงี้ยนะก็ให้ผู้ที่มีความรู้ผู้มีความสามารถตรงนี้ได้สืบต่อได้สารแล้วก็พระอาจารย์ก็ช่วยหาตลาดให้ก็เป็นการเสริมรายได้ไปในตัวด้วยการที่พระสงฆ์จะหาทำงานเชิงลุกหรือว่าเชิงเผยแผ่ศาสนาเนี่ยไม่ต้องรอให้เขามานิมนต์เรานะเราสามารถเข้าไปถึงได้เลยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า
1: โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนาเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าม้งซึ่งอพยพมาจากอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนเราก็ได้รับความช่วยเหลือในด้านการสอนธรรมะให้กับนักเรียนซึ่งพระอาจารย์จะมาสอนให้เป็นประจำนะครับ
0: วันนี้จะได้เทศเกี่ยวกับเรื่องศีลของคฤหัสถ์ทั่วไปนั่นก็คือศีล5ศีลข้อที่1นั่นก็คือเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันบทบาทหน้าที่ของพระอาจารย์เนี่ยก็จะต้องไปสอนวิชาพุทธศาสนาสอนธรรมะให้เด็กกลุ่มนี้ด้วยแล้วก็คุณครูภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็เลยไปสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยเป็นการให้ทั้งธรรมะแล้วก็ให้ทั้งด้านวิชาการต่างๆ What's your name?
2: My name is Dogao
0: วันนี้เราจะมานับเลขกันโอ้เก่งมากเลยเลข2ภาษาอังกฤษว่าไง Thank you teacher 1 2 3
3: Thank you teacher
1: ปัจจุบันเขารู้จักศาสนาพุทธรู้จักพระสงฆ์เป็นอย่างดีนะครับรู้จักสวดมนต์ไหว้พระฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้ศาสนาพุทธเป็นอย่างดียิ่งนะครับในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนานะครับซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนแล้วก็ชุมชนก็ต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอขอบพระคุณครับ
4: พระมหาไพฑูรย์ของเราค่ะก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นของวิทยาลัยที่สามารถนำความรู้เข้าไปคืนสู่ชุมชนนะคะเข้าไปสอนเข้าไปสร้างทั้งความรู้ทั้งความสุขให้กับชุมชนได้อย่างดีค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็คือสมกับคำว่าปัญญาของแผ่นดิน
0: ปัญญาของแผ่นดินในความคิดของอาตมาภาพคือการที่บัณฑิตแต่ละท่านแต่คนนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่สังคมจึงจะได้ชื่อว่าเป็นปัญญาของแผ่นดินที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง

Ha ha ha.

0: สวัสดีครับการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราบ้านที่เรามานี้มีแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำสายสำคัญของชาวบ้านที่นี่ไหลผ่านนะครับพวกเขาบอกกับเราว่าการขึ้นลงของน้ำบางปะกงนั้นมีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ทั้งในลำคลอง
1: ได้ปลาดุกทะเลตวงครับ
0: แปลงนา
2: เพราะข้าวันนี้ไม่ชอบน้ำลึก
0: และป่าจากนะครับ
3: เฮ้ยอันนี้เนื้อดีนี่นี่เนี่ยกว่าจะได้มันนะมันยาก
4: ครับนี่ก็คือชุมชนบ้านปากคลองอ้อมใหญ่ครับถ้าเข้ามาที่นี่ครับก็จะเจอคลองกับแม่น้ำติดกันครับจะไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงครับ
0: ผู้ใหญ่ออฟคนนี้พาเราเดินชมในชุมชนเราเจอว่าคนที่นี่โชคดีหลายเรื่องเลยนะครับ
5: อันนี้ปนิน
0: โดยเฉพาะการทำมาหากินซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ
6: พี่อันนี้ทำอะไรคะ
7: ดักกุ้งครับ
8: ก็พอประหยัดค่ากับข้าวของชาวบ้านได้หนึ่งมื้อครับ
0: ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่มีน้ำบางปะกงซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์นั้นไหลผ่านนั่นเอง
7: ก็น้ำนี่เราทำประตูล้มลุกก็เข้ามาจากน้ำแม่น้ำบางปะกงอ่ะถ้าเวลาเราจะเอาน้ำออกก็ดันไปให้น้ำระบายออกไปพอน้ำได้จำนวนเราก็เกี่ยวเหล็กขึ้นมาแค่นี้เสร็จเรียบร้อยพวกกุ้งพวกปลามันก็มาตามน้ำ
6: ทำอะไรกันอยู่คะ
0: เราไปบ้านของลุงสุชาติสามีป้าละอองคนนี้นะครับ
6: ลุงสุชาติสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
6: วันนี้ลุงสุชาติกับป้าอองจะไปไหนกัน
9: เดี๋ยวจะไปเปิดน้ำตรงนาเลย
10: จะไปตัดจากต่อค่ะ
11: ตอนเที่ยงๆน้ำมันจะขึ้นเราต้องรีบเปิดก่อน
0: ที่บ้านของลุงทำให้เราได้รู้ครับว่าแปลงนาของคนที่นี่นั้นมีความพิเศษมากนั่นคือการทำนาร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำในที่ผืนเดียวกันดังที่เราเห็นในภาพชาวบ้านที่นี่เรียกว่านาขาวังนะครับ
11: เพราะตอนก่อนเนี่ยมันน้ำเค็มมันท่วมเราก็ต้องขุดเป็นคันอย่างเงี้ยเพื่อกันน้ำเค็มไอ้ตรงนี้มันเลี้ยงปลาได้
6: ระหว่างที่เราปลูกข้าวก็มีปลาอยู
11: ่มีปลาอยู่เราเลี้ยงปลามะเทศอ่ะแล้วก็เลี้ยงปลากระพงอะไรเงี้ยอันนี้เรียกท่าน้ำท่าน้ำหรือประตูน้ำอะไรเงี้ย
6: แล้วเวลาเอาน้ำออกทำยังไง
11: นี่เปิดออกเลยกระดานกั้นหอกน้ำก็จะออกวันนี้เอาออกแค่30เซนก่อนจากพื้นนาน่ะเดี๋ยวพวกนี้เอาออกอีก10เซนทยอยเอาออกเพราะว่าปลากุ้งมันมีเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันถ้าเปิดแห้งเลยอ่ะมันก็จะลอยลอยแล้วนกเข้ามานกเข้ามาแล้วนกก็จะมาย่ำข้าวถ้าเราค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยกุ้งปลามันก็จะปรับตัวได้
0: ลักษณะการทำนาขาวังอย่างนี้มีทั่วไปในพื้นที่บ้านเขาดินในนาของลุงสุชาตินอกจากข้าวจะรวงโตแล้วปลาก็มีมากทีเดียวลุงบอกกับเราว่าเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะจับขายลุงโชว์ให้เราดูด้วยล่ะครับ
11: ก็มีกันนั้นมีน้อยเนี่ยไม่เยอะเหมือนวานนะมาวานยังได้ถึง 2-3 กิโลอยู่ทั้งนาอย่างเงี้ยมันมีความสุขอากาศเราเกิดแล้วเราก็ดีอาหารการกินเนี่ยก็กินปลากินกุ้งกินปูไงมันก็ไม่ยาก
0: ส่วนน้าประสิทธิ์คนนี้บ้านและที่นาของน้าก็อยู่ใกล้กับลำคลองเหมือนกันนะครับแกกำลังเชิญชวนเราลงน้ำไปกับแกเพื่อไปดูการหาปลาครับ
12: ไปตักรอบกับพี่กันเนี่ย
6: ตักรอบ
12: ไปเปล่าไปเลยเฮ้ยจะไม่ทัน
6: มันรีบด้วยสิ
12: น้ำมันมิดหลังรอบพอน้ำมันจมแล้วมันตักไม่ได
4: ้แม่น้ำบางปะกงเราไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเราก็สามารถหากินกับมันได้ส่วนน้ำที่แห้งเลยชาวบ้านก็จะไปลงงมกุ้งงมปลาถ้าน้ำขึ้นอยู่ระดับกลางเนี่ยเราก็สามารถดักโป๊ะดักรอบสามารถหากินได้
0: ครื่องมือหากินของชาวบ้านก็คือที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่าลอบนะครับจะวางไว้ในน้ำริมฝั่ง
12: อันนี้ว่าตักกุ้งตักปลาครับจะมีบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะน้ำมันท่วมรอบแล้ว
0: ความพิเศษของเครื่องมือชนิดนี้ก็คือเมื่อน้ำลดเจ้าของลอบก็จะเอาที่ช้อนปลาแบบนี้มาตักปลากันอย่างที่เห็นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ปลานั้นเป็นปลาทะเล
12: ได้ปลาดุกทะเลตวงครับ
4: ครับอันนี้เป็นโป๊ะครับที่ชาวบ้านทำไว้ดักปลาครับก็จะมีปลาสารพัดครับทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งปูจะมีปนอยู่ครับ
12: ระวังทะเลปลาดุกทะเลระวังนะครับระวังนะครับ
5: อันนี้มันผิดกฎหมายไหมครับพี
4: ่ไม่ผิดครับ
12: ลูกเดียวก็พอกินแล้วครับเนี่ยปนินปนินน่ากลัวเนี่ยมันระวังเด้งไปดูลูกอื่นบ้างอันนี้น้ำมันท่วมแล้วจะตักไม่ทัน
4: ลูกนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูลูกอื่นครับ
12: เดี๋ยววิ่งข้ามไปฝั่งนู้นแล้วตรงนู้นตรงบ้านเก่าตรงนกไปดูน้ำมันท่วมหมดแล้วตักไม่ทัน
5: มีกี่ลูกคะ
13: มีอยู่ประมาณ 15-20 ลูก
5: จำได้ยังไงว่าอยู่ตรงไหนอะคะ
13: ก็อันนี้มันก็ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณก็รู้เลยว่าเขตใครแค่ไหนแค่ไหนก็จะแบ่งเขตกันทำแถบเนี่ยของผมทั้งหมดยันถึงปากคลองบ้านนู่นนะยาวขึ้นไปเนี่ยสองฝั่งแม่น้ำ
12: นี่ได้อะไรฮะอันนี้ปลากระพงขาวครับน่าจะช้อนได้แค่สองรอบเท่านั้นแหละไม่มีละ
14: อันนี้หมดแล้วเหรอคะ
12: มันยังไม่หมดแต่มันตักไม่ได้จมน้ำหมดแล้วเรามาไม่ทันน้ำ
5: ช้อนตักได้ทั้งปีไหมคะ
13: ก็ทั้งปีหลังจากนี้ไปก็ทีนี้ปลาพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีทีนี้ก็จะเป็นพวกปลาที่ส่งปลาสวยงามเป็นปลาตู้แล้วเราก็จะเก็บปลาพวกนั้นขายต
0: ่อแม่น้ำบางปะกงนั้นสมบูรณ์นะครับไม่ว่าเราจะผ่านไปตรงไหนก็จะเห็นการหาปลาอยู่ทั่วไป
12: อันนี้ก็วางเป็ดลาวครับ
0: เมื่อมองไปรอบๆนอกจากผืนน้ำบางปะกงที่กว้างแล้วต้นไม้เขียวๆที่เราเห็นอยู่นั้นก็คือป่าจากผู้ใหญ่บอกกับเราว่าป่าจากนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากช่วยไม่ให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งและก็ยังเป็นแหล่งรายได้ของคนที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
4: ใบจากเราก็มาทำเป็นหลังคามุงจากได้ส่วนก้านเราก็จะมาทำเป็นขนาดเย็บจากส่วนดอกเราก็มาทำแกงทำกับข้าวอะไรได้ส่วนลูกมันเราก็สามารถมาผ่าขายได้อีกครับมีประโยชน์ทุกอย่างครับ
15: ป้าสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะ
15: อยู่ตรงไหนคะใบอย่างเดียวเหรอคะ
16: ค่ะ
17: เขาเรียกเอาข้าวแกงแล้วเดี๋ยวเราก็ลิด
0: ป้าเอียดและป้าอองอายุใกล้70ปีแล้ว
16: ไม่ขี้เกียจอยู่ที่เฉยอ่ะ
0: ป้าบอกกับเราว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับ
16: ปวดหลัง
17: เนี่ยแบกจานไม่ได้นะ
16: อายุเยอะแล้วอ่ะหลังมันก็เลยไม่ดี
0: แต่ว่าเวลาอยู่กับจากแล้วสบายสบาย
18: ทำมันก็เพลินดีแล้วมันก็ได้ตังค์ด้วย
19: เวลาลิฟต์มันเพลินดีแกรกแกรกยิ่งใบดียิ่งเพลิน
0: ป้าบอกว่าทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก
20: เหนื่อยแล้วก็หนักไม่มีใครบังคับเราน
5: ี่คือท่าที่สบายที่สุดเหรอคะ
20: สบาย
16: พักทุกระยะ
0: ทั้งสองคนนั้นตัดจากเพื่อนำไปเย็บตับจากนะครับ
17: ไปเย็บแล้วก็ไปมุงบ้านนี่น่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่มุงบ้านแล้วก็มุงซุ้ม
21: ใบมันเป็นยังไงถึงใช้ไม่ได้คะ
17: มันเล็กแล้วมันรู
22: เล็กรูไม่เอา
0: ป้าบอกว่าทางจากหนึ่งทางตัดมาแล้วใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน
17: พอลิดนี่เสร็จเราก็ต้องมัดแล้วให้เขาขนไปบ้านจ้างเขาเนี่ยหลังมันเนี่ยเขามีดเฉาะแล้วก็ถกมาก็ไว้มัดมาไง
0: อ จริงๆนะครับเราเห็นว่าป้านั้นไม่ทิ้งส่วนไหนเลย
17: เนี่ยไปผ่าเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะเขาเรียกเอาไปทำขนาดเนี่ย
6: ท่อนนี้เราผ่าเป็นกี่ชิ้น
17: 3มั่ง2มั่งมันแห้งแล้วเราก็เอาไอ้เนี่ยไปทอนแล้วก็มาเย็บ
21: มีเทคนิคการเรียงไหมอะคะ
17: เนี่ยคือว่าผมมันตกก็ต้องกว้างแบบเนี้ยเนี่ยมันจะอมน้ำเนี่ย
22: มันจะเน่าเหรอครับ
17: จะเน่า
22: อ๋อเราเลยคว่ำใช่ไหมครับ
17: คว่ำแล้วน้ำไอ้ตรงนี้มันแข็ง
21: พื้นที่วางราวจะต้องเลือกยังไงคะ
17: ที่ว่างไงแดดส่ง
21: ได้กี่มัด
0: สองพี่น้องตัดจากอยู่ด้วยกันก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้กัน
21: ก็มันก็ต้องหาอย่างนี้แหละค่ะเพราะมันจะมีบริเวณที่เราตัดไงบางทีก็แบบเสร็จก่อนก็ไปก่อน
0: ต่างคนต่างตัดป้าบอกว่าอยู่แซงใครแซงมัน
6: ไม่ต้องช่วยกันหรอคะต่างคนต่างทำเหรอพี่น้อง
17: ต่างคนต่างทำต่างคนต่างกิน
0: เห็นป้าๆตัดจากฉับๆแบบนี้หลายคนอาจจะไม่สบายใจกลัวว่าป่าจากจะหมดไปแต่ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าการตัดนี่แหละครับคือวิธีดูแลของคนที่ทำมาหากินกับต้นจาก
4: ก็เท่ากับเราบำรุงมันเสร็จเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ตัดเลยก็จะเรียกว่าป่าจากตกขโมงมันจะรกมากเลยใบมันจะแห้งมันจะใช้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เราต้องคอยตัดคอยรักษามันอยู่เรื่อยทำให้มันได้อยู่กับเราไปนานๆครับ
0: ป่าจากนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างมากนะครับอย่างที่เห็นว่าต้นจากนั้นชาวบ้านสามารถเอามาทำอะไรได้หลายๆอย่าง
17: เย็บก็ยี่ห้อตับ
0: ไม่เว้นแม้แต่ลูกจากซึ่งต้องไปเจอกับคนที่เก่งเรื่องนี้นั่นก็คือลุงประดิษฐ์นะครับ
4: ครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาลุงประดิษฐ์ครับลุงประดิษฐ์จะไปตัดมงจากี่โมงครับผม
1: เอานี้เอาแค่พร้อมตอนไหนก็ไป
4: ครับครับ
0: รองเท้าในการลุยไปตัดลูกจากนั้นสำคัญมากๆต้องใช้รองเท้าที่เรียกว่านินจาร
1: องเท้านินจานี่ขาดไม่ได้เลยกันหนามกันเพียงกันหอยบาด
0: การไปหาลูกจากนั้นก็เข้าไปในป่าจากนี่แหละครับ
1: ตัวเล็กมันกินน่ะพาเข้าป่าแต่เด็ก
0: ลุงดิดกับน้องแบงกำลังเดินลุยโคลนเข้าไปหาลูกจากนะครับ
2: จะไปลุยอ่ะ
3: มันมีวิธีสังเกตนะพี
1: ่มาลงตรงนี้นะจะได้มีที่ยึด
3: มันจะมีกิ่งไม้ตรงนี้ครับถ้าไม่อยากกิ่งไม้จะไป
0: ซึ่งทีมงานของเราก็ต้องฝ่าฟันกับดินโคลนไปกับลุงด้วย
6: วิธีการเหรอครับผู้ใหญ่อันนี้ทำเป็นที่จับ
1: เราจับครับ

0: ป็นเนื้อแบบนี้กินได้ใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเราได้หลายๆมุงแล้วเราก็วางไว
1: ้มุงจากที่แบงค์และลุงดิดเอามานั้นก็คือผลจากหลายๆลูกที่รวมกันอยู่เป็นช่อหรือว่าเป็นทลายอย่างที่เราเห็นนะครับภายในผลก็มีเมล็ดลักษณะเป็นรูปไข่มีสีขาว
0: ๆนี่2อันนี้ดีนี
1: ่ซึ่งเราเรียกกันว่าลูกจากนั่นเองครับลุงดิดก็จะเดินหาไปเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆเฉาะดูว่าอันไหนใช้ได้บ้างนะครับ
0: นี่ลูกอ่อนอันนี้ใช้ไม่ได้มีเนื้อบางไม่เอา
2: แล้วเราก็ปล่อยไว้อย่าง
0: นี้แล้วปล่อยไว้อย่างนี้
2: แล้วมันจะเสียไหมครับผม
0: ไม่เสียแต่มันจะเสียลูกเสียแค่ลูกนึงอ่ะเนี่ยมันเล็กอันนี้เอาไว้ก่อนไม่เอาอีกอาทิตย์นึงเนื้อจะเต็มเลย
1: ลุงดิดเดินเฉาะเลือกมงจากตัดและวางให้แบงค์แบกไปกองนะครับ
0: ตัดแล้วก็วางไม่ให้มันถูกดินอ่ะผมก็ตัดไปเรื่อยไปแล้วก็เรียกหลานให้มาหิ้วไปกองไว้นี
3: ่ถ้าปู่ตัดได้เยอะบางที3กอนึงมี3หม่งครับก็ยกไปทั้ง3นะครับ
1: รวมๆแล้วก็น่าจะหลาย10โมงทีเดียวครับ
3: ได้อยู
1: ่ลุงดิดตัดโมงจากได้มากได้เวลาผ่าแล้วล่ะครับ
0: ตัดใบมาปูก่อนแค่กันตัวที่เราผ่าไม่ให้มันเปื้อนเนื้อเยอะเกินไปถ้าไม่งั้นมันไปล้างลำบาก
4: ลุงอันนี้เรียกว่าทำอะไร
0: อันนี้คือทำที่ที่รองไม้หมอนผ่าลูกจากต้องรองถ้าไม่รองเดี๋ยวตัวนี้มันดื้อดิ้นมันนี่ทุบออกก่อนทุบออกจากมุงมันพอเราต่อยออกจากมุงแล้วก็ผ่าแล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่เนื้อไม่เต็มร้อยก็ใช้ได้อยู่นี่อันนี้เนื้อดีนี่นี่กินเนื้อหมดเลยเหลือแต่กะลานี่ปั้นเขาดินนี่เขาเรียกว่าเอือนเอือนหมดแล้วอันนี้เนื้อไม่ค่อยดีเนี่ยมันเป็นเนื้อเป็นหลุมๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวชิมเอาผู้ใหญ่เอา
5: สุดยอดครับตัดจากปลาเลยครับกินแทนน้ำได้ครับเวลากระหายน้ำ
0: แม่งมันฮุดด้วยเด็ด
1: ลุงบอกกับเรานะครับว่าถ้าเข้ามาผ่าลูกจากจะขาดแบงค์ไม่ได้เลยครับ
0: คนเดียวผมไม่มาหรอกคือมันช้านะแล้วอีกเรื่องของเรื่องผมแค่ไม่เคยเป็น
1: เพราะลุงนั้นถนัดกับการหาและการผ่าเท่านั้น
0: ผ่าด้วยแคะด้วยผมไม่มา
1: ส่วนถ้าเป็นการแคะก็ต้องยกให้กับน้องแบงค์เป็นผู้ช่วยล่ะครับ
0: ต้องมีคนมาแคะ
1: ลุงดิดบอกกับเราว่าการมาตัดลูกจากทำได้ทั้งเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงซึ่งก็จะสนุกไปคนละแบบ
0: น้ำขึ้นเนี่ยขึ้นเต็มนี่มันนี่จากมันลอยมันจะลอยขึ้นมาเราก็เก็บผ่าแต่ผมว่าผ่าง่ายสบายดีมันไม่ลื่นมือ
4: มีรายได้จากลูกจากวันละกี่บาท
0: เอาเป็นพื้นฐานต่อวันวันละ300ไม่ขาด2คนนี้ก็600เลยนี่ปู่หลานโอเคพอแล้ว
4: เนื้อสวยไหมคะล
0: ุ
4: ง
0: โอ้เนื้อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พอแล้ววันนี้พอ
1: ลูกจากนั้นสามารถนำเอาไปเชื่อมหรือว่าทำลอยแก้วอร่อยทีเดียวครับ
0: ดูดอกจากว่ามันอยู่ลักษณะไหน
1: เข้าป่าจากทั้งทีไม่ได้มีแค่ลูกจากเท่านั้นนะครับ
0: ดอกนี
1: ่ลุงบอกกับเราว่าถ้าเจอดอกจากก็ต้องเก็บไปด้วย
2: ดอกนี่เราเอาไปทำอะไร
0: เอาไปนั่นแหละไปแกงส้มไปต้มใส่กะทิแล้วก็จิ้มน้ำพริกเผาจากใช้น้ำแบบเนี้ยมันจะไม่ฝาด
1: การเก็บดอกจากนั้นยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝังอยู่ลึกทีเดียว
6: ทำอย่างนี้เพื่ออะไรคะ
7: ทำโยกคุณได้ถอนออก
0: เนี่ย นี่คือได้สุดนี่คือได้สุดดอกเลย
3: ดอกจากครับ
1: ปู่กับหลานได้ลูกจากและดอกจากตามความตั้งใจแล้วนะครับแต่ว่าในป่าจากยังมีของมากกว่านั้นนั่นก็คือปูแสมที่สองคนนี้กำลังจะดัก
3: นี่คืออุปกรณ์การดักปู
8: กินเหยื่อมันกินยังไงครับ
0: ก็พอมันเข้าไปแล้วมันก็ไปดึงเหยื่อตัวนี้ดึงมาทางนี้มันก็ปิด
9: เราใช้อะไรเป็นเหยื่อคะ
0: ใช้หัวใช้ปูครับ
10: ดูนี่มีปูดูจากอะไรครับ
0: ดูจากรอยมันนี่
3: จะเป็นรอยเข้ารอยออกบางทีก็จะเป็นขี้มันครับ
8: เราวางไว้กี่วันครับ
0: วางวันนี้พรุ่งนี้เช้าผมมากู้มาเก็บ
1: ลุงดิดกับแบงค์ขนโมงจากและลูกจากกลับบ้านแล้ว
5: เดี๋ยวเราจะไปตัดโมงจากทางเรือ
1: ในขณะที่น้าประสิทธิ์ขับเรือออกไปขนใบจากและโมงจากที่สวนนารุ่งสวนจากนี้อยู่ติดริมน้ำและน้ำก็เริ่มขึ้นสูงแล้วล่ะครับ
11: ถึงแล้วหรอคะ
12: ถึงแล้วป่าเนี่ย
11: แถวนี้จากหนาแน่นไหมคะ
12: จากมันก็แน่นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำ
11: สักคนทำเยอะไหม
12: เยอะครับสมัยก่อนเยอะ
11: จะมาทางเรือเหรอคะ
12: ทางนี้มันก็ต้องใช้เรืออย่างเดียว
1: การใช้เรือเข้าไปตัดจากนั้นต้องอาศัยเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงและขนาดของเรือที่ต้องพอดี
12: ทางเรือมันลำบากตอนช่วงน้ำแห้งอ่ะ
11: เขาเข้าล่องนี้เหรอ
12: ใช่เรือเราเข้าไม่ได้หลอดนิดเดียวเอง
1: วันนี้เรือของน้าประสิทธิ์ที่มากับทีมงานมากันลำค่อนข้างใหญ่ไม่สามารถเข้าไปในคลองซอยได้ก็เลยต้องจอดและเดินเข้าไป
13: หมดแดง

0: ใช้สองหอบ
1: นารุ่งตัดจากได้แค่สองมัดแบกมาขึ้นเรือที่จอดอยู่ไม่ไกล
2: ช่วงนี้น้ำกำลังเริ่มขึ้นครับก็เราก็จะใช้เรือถ่ายจากได้เรือเราก็มาจอดรอ
3: ขันปลาย
1: หาโมงจากกลับบ้านได้อีกนิดหน่อย
4: เดี๋ยวพอเยอะๆเราก็ล่องออกไปหาเรือข้างนอก
2: เราไม่ต้องยกครับซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดแรงฝาคิ้วครับ
5: ค่ะตอนที่น้ำไม่ขึ้นมันจะเป็นยังไงคะ
4: มันก็จะเป็นหลอดต่างไปครับแล้วพอน้ำขึ้นเราก็จะเอาเรือเข้ามาถ่ายจากได้เราจะตัดจากดูปลายป่า
6: ไหวไหมลุงไหวไหม
7: ไหวลุงยังเฟี้ยวอยู
5: ่พอแล้วเหรอครับวันนี
7: ้พอแล้วครับเอาเท่านี้ก่อนครับ
1: การใช้ชีวิตของผู้คนที่นี่นั้นเราสังเกตนะครับว่ามีคนบางส่วนที่พึ่งป่าจากเป็นหลัก
8: เราทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่ต้องทำต่อเนื่องอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสุขนะครับทำไปได้เหื่อออกได้สนุกไป
9: ที่มันติดในข้าวหมูทุกกระป๋องเลยแบงค์อ
1: ย่างแบงค์และปู่ที่เมื่อได้ปูแสมมาจากป่าจากแล้วภารกิจต่อมาก็คือการรับจ้างขนใบจากให้กับป้าเอียดและป้าอง
10: ลุงดิดรู้ได้ไงว่าจากของใครเป็นของใครครับ
11: คือเราดูลักษณะที่เขาปลูกอ่ะมันไม่เหมือนกัน
1: เราสังเกตนะครับว่าป่าจากนั้นน้ำเริ่มจะขึ้นลุงต้องเดินอย่างระมัดระวังทีเดียว
11: อันนี้ของยายอองอันนี้ของยายเอียด
5: เวลาแบกเปียก

0: แบบนี้มันหนักขึ้นไหมคะ
1: ครับถ้าแบกอันนี้ขับน้ำหนึ่งยาไปส่งที่บ้านยายเอียดนู้นเข้าวัดไปนู
2: ้
1: น
2: อ๋อครับ
3: ร้อนโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
4: เรารู้มาอย่างหนึ่งว่าป่าจากที่นี่ส่วนใหญ่นั้นชาวบ้านเช่ากันเป็นปีๆนะครับแต่คนที่นี่ก็ช่วยกันดูแล
5: ถ้าเราอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีการโดนไล่ที่ไม่มีในทุนไม่เอาคืนเราก็จะใช้ชีวิตธรรมชาติของเราอยู่แบบนี้อยู่ไปนานจนชั่วลูกชั่วหลานอีกทีครับป่าพึ่งคนคนพึ่งป่าท้องนาพึ่งคนคนพึ่งท้องนาครับ
3: เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัวตนความสุขของคนนั้นก็แตกต่าง
4: ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: ซีรีส์วิถีคน
6: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื้อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื้อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื้อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื้อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดี ถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: คุณน้ำทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ย
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ต้องพาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
0: ้โอ้โห
1: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่หรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอว่าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: เข้าหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ลิ้มถูกแล้วใต้นี่แปลว่าใหญ่ลิ้มที่แปลว่าป่าเนี่ยลิ้มไม้ป่าเนี่ยโอ้โหใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: เก่าแน่นอนว่าจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำนึงเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: ก็คือใหญ่นะเรือตังเกตคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเรือใหญ่เลยนะ
0: ถูกต้องแล้วหลังจากที่ที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไปก็กลายเป็นโรงไม้ปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแล้วไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีพี่ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าพี่ครับที่นี่เป็นเคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถาม
0: ต่อ
1: เรือถามแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี้
1: ถูกไหม
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทยพ่อแม่แบบโยนธงขาวแล้วอะ
0: อ๋อแม่
2: แมวแล้ว
0: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี
2: ้จะเอายังไง
0: เออ
2: สามคนพี่น้องจะเอายังไง
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
2: เออไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแปดสิบกว่า
1: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจแล้วแมททีเรียลแต่ไม่หมด
2: ทุกอย่างเนี่ย
0: เออ
2: ไม่มีโน้ตฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
0: ้ครับ
2: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนไปเรียนออกแบบ
0: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่ว่ากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
2: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ผู้พิเศษนะฮะ
1: ใช่
0: ต้องไปเรียนใช้คอร์สเลยเหรอใช้คอร์สดีไซน์แบบว่า
2: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคพี่ครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
2: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรก็คือทำเก้าอี
0: ้
2: ทำเก้าอี้ก็คือก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ
0: ่งใ
2: ช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะ
0: เ
2: บนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐานไซส์ดิเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็กเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร์